0: มาอย่างรวดเร็วได้ทันจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาขุดลอกคูระบายน้ำทั้งสองฝั่งให้กว้างและลึกกว่าเดิมรวมถึงเร่งจัดเก็บขยะขวดน้ำและกิ่งไม้ที่อุดตันท่อน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้นส่วนชาวบ้านอีกรายที่ได้รับผลกระทบนะคะระบุว่าเบื้องต้นได้เตรียมพร้อมรับมือโดยการเบิกกระสอบทรายมาแล้วกว่า100ใบเพื่อทำคันกั้นน้ำแต่ว่ายังไม่ได้ยกของขึ้นที่สูงและคาดว่าถ้าหากฝนยังตกต่อเนื่องสถานการณ์ปีนี้อาจจะหนักกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ทำได้เพียงเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: น้ำมันเหมือนว่าระบายไม่ทันน้ำมันมาเยอะเกินก็อยากจะให้ขุดลอกคูทั้งสองฝั่งเนี่ยให้กว้างกว่าเดิมแล้วก็ลึกกว่าเดิมแล้วก็ขยะทั้งขวดน้ำกิ่งไม้อะไรต่างๆอยากจะให้เขาออกให้มากกว่านี
2: ้เอากระสอบทรายอย่างเดียว กระสอบทรายนี่คือเอามาตั้งไว้คือของคือยังไม่เก็บ ถ้าดูสถานการณ์มาขนาดนี้แล้วก็น่าจะท่วมหนักกว่าปีที่แล้ว
0: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9นะคะว่าไทยเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกโดยในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ถึง13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะรวมทั้งควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยค่ะด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่11ถึง12ตุลาคมนี้โดยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงคลองพระสะทึงคลองพระปรงแม่น้ำจันทบุรีแม่น้ำตราดแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำเพชรบุรีคลองบางสะพานแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะไปประชุมผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เพื่อเร่งเตรียมรับมือฝนตกหนักย้ำห้ามละเลยประชาชนต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยพร้อมกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดในภาคใต้ตั้งแต่ในห้วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569จึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นการเตรียมพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการณ์สถานการณ์ได้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง และในการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โดยที่ต้องเน้นย้ำคือการเข้าไปช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยมีปัจจัย4ครบถ้วน
4: ได้เรียนนั่นผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดให้เตรียมการไว้ล่วงหน้าก็คือการพูดคุยกับพวกผู้ประกอบการต่างๆอย่างกรณีถ้าเกิดมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยถ้าเราไปให้ชาวบ้านดำเนินการเองมันก็จะเจอกับสภาวะแบบนี้นะครับโกงราคาหรือว่าการเอารัดเอาเปรียบกันซึ่งว่ากันไปแล้วเราก็ไปบังคับทุกคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กฎหมายบังคับนะครับภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนี่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือก่อนที่จะไปบังคับใช้กฎหมายเราก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนได้มีการสนับสนุนซึ่งกันและการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ทุกคนมีความต้องการความช่วยเหลืออยู่
3: ในช่วงท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการ7แนวทางเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทั้งประเมินสถานการณ์ปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมด้านกำลังพลทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
4: การเตรียมพร้อมการรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบข้อ2ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำอาทิคูคลองตามระบายน้ำประตูระบายน้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำข้อ3เตรียมพร้อมด้านกำลังคนและทรัพยากรรวมถึงแผนสนับสนุนต้องมีการจัดทำขึ้นมาและการบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่โดยแต่ละจังหวัดจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นและสามารถให้บูรณาการความช่วยเหลือระหว่างพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ4การอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนให้ทบทวนจุดหลุมเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนโดยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ5กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไอ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับข้อ6ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนข้อ7จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
3: ประชุมนะคะนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาซึ่งครอบคลุมภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
0: ส่วนที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ก็กำลังรับมือกับสถานการณ์น้ำหนุนรวมถึงน้ำเหนือที่ไหลเข้ามาในพื้นที่นะคะทำให้ร้านค้าส่วนใหญ่ต้องปิดร้านขายของชั่วคราวขณะที่วัดปรมัยยิกาวาสแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังยังเปิดให้คนเข้าไปไหว้พระค่ะ สถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านองอ่างบนเกาะเกร็ด

0: อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่น้ำหนุนและน้ำเหนือไหลเข้ามาในพื้นที่โดยน้ำจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาสูงประมาณ60เซนติเมตรก่อนจะลดระดับลงในช่วงเวลา6นาฬิกาทำให้ชาวบ้านต้องเร่งยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ด้านผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่าคุ้นเคยกับสถานการณ์นี้เป็นอย่างดีโดยร้านค้าส่วนใหญ่ต้องปิดร้านขายของชั่วคราวยกเว้นร้านขายของสดและของชำขณะที่วัดปรมัยยิกาวาสยังเปิดให้ไหว้พระแต่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์รายได้อาจลดลงหากน้ำท่วมขึ้นสูงส่วนประชาชนในพื้นที่บอกว่าเตรียมตัวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะคะโดยยกเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไปไว้บนชั้น2และทำสะพานไม้ไว้เดินภายในบ้านค่ะ
1: จะลงตอนเช้า6โมงเลยประมาณนั้นเลย
2: เริ่มท่วมเนี่ยค่ะช่วงประมาณเดือนเท่าไหร่คะพี
1: ่เดือนปลายเดือนกันยาก็เริ่ม
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่คนที่กระทบมากก็คือคนเนี่ยทั้งเกาะเนี่ยกระทบหมดแหละยิ่งในสวนนี่หนักเลยนะในสวนเนี่ย
2: รายได้ประมาณเราขาย2วันเนาะ2อาทิตย
1: ์
2: ถ้าเกิดขาดไปนี่ประมาณเป็นเดือนเลยใช่ไหมคะประมาณเท่าไหร่ได้เนี่ยนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะถึง50
1: อาจจะ 80% เลยเพราะว่ามันจะไม่มีรายได้เพราะส่วนมากคนที่ค้าขายที่นี่เขาขายเฉพาะสองอาทิตย
3: ์ที่บ้านผมก็ต้องเตรียมตัวไว้เวลาถึงเวลาเดือนกันยาสิงหาผมยกของแล้วยกของแล้วเราไม่มั่นใจว่าเราทิ้งของวันนี้เดี๋ยวมันตามมาเร็วนะแต่คืนเดียวมาท่วมเลย
2: คืนเดียวข
3: ึ้
2: น
3: ใช่ท่วมเลยเพราะฉะนั้นเราทิ้งกันยาเราเตรียมตัวยกของตุ้งตู้เย็นยกหมดแล้วเราก็เตรียมไม้เตรียมอุปกรณ์ที่เราต้องทำสะพานเดินในบ้านไว้เพื่อให้เราเตรียมตัวไว้น่ะไม่แน่นอนหรอกน้ำอ่
1: ะ
3: เรากะไม่ได้ถ้ามันจะขึ้นก็ขึ้นตั้งแต่เดือนกันยาเนี่ยขึ้นแต่จริงๆมันก็ค่อยขึ้นนะแต่นี่มันกระโดดข้ามขั้นไปเนี่ยตั้งสองทิศมันเนี่ยไม่ลงเลยอยู่ทรงตัวตลอดเวลาเลย
0: ส่วนมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐคนในพื้นที่มองว่าหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมโดยสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องเฝ้าติดตามข่าวสารและเตรียมความพร้อมทั้งด้านที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพและการเดินทางเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
4: ส่วนที่เขตสะพานสูงชาวหมู่บ้านนักกีฬาก็ได้ทยอยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดนะคะก่อนที่ทางกรุงเทพมหานครจะเริ่มเข้าไปทำความสะอาดใหญ่ในวันนี้ค่ะบรรยากาศในหมู่บ้านนักกีฬานะคะก็มีการระดมพนักงานกวาดถนนของเขตสะพานสูงร่วมกันกวาดถนนเก็บขยะขนาดเล็กรวมทั้งปฏิบัติการลำเลียงขยะโดยเฉพาะสิ่งของขนาดใหญ่ขนย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกับประชาชนต่างๆนะคะที่ทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำรถอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าของร้านนวดสุขภาพที่เพิ่งเข้ามาทำความสะอาดเป็นวันแรกก็พบว่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพทั้งหมดเสียหายจากน้ำท่วมก็ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือมาดูแลค่ะ
5: พูดไม่ออกเลยค่ะเสียหายเยอะมากทีนี้ก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะว่ามันงบก็ไม่มีค่ะตังก็ไม่มีหมดเลยค่ะงานไม่ได้ทำครึ่งเดือนแล้วเนี่ย10วัน11วันแล้วค่ะไม่ได้ทำงานก็อยากให้รัฐมาดูแลช่วยเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆก็ดีค่ะมันเยอะมันไม่ไหวอ่ะมันรับไม่ได้อ่ะค่ะรับไม่ได้เลยมันเยอะเกินอ่ะที่บ้านทั้งที่ดินสองทางด้วยไงมันเยอะไม่ไหวอ่ะหนักอ่ะหนักหน่วง
6: ประมาณ 100% เนี่ยในร้านกี่เปอร์เซ็นต์ได้รับความเสียหาย
5: โอ้มันเกือบหมดเลยค่ะหมดเลยนะนี่ก็ไม่เหลือเลยเนี่ยหมดทุกอย่างเลยยกของหมดเลย
4: โดยทางกรุงเทพมหานครนะคะได้เก็บขยะในพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาไปแล้วกว่า600ตันจากที่มีประมาณ 1,200 ตันคาดว่าจะเสร็จ 100% ภายในวันนี้ก่อนจะมีการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อทำความสะอาดและล้างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมในวันพรุ่งนี้ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งส่วนที่รัฐบาลโอนให้ตามเกณฑ์ขณะนี้ก็ทยอยโอนไปแล้วนะคะขณะที่เงินช่วยเหลือตามระเบียบของกทม.โดยเฉพาะเงินเยียวยาตามความเสียหายจริงอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าต้องพิสูจน์ความเสียหายเพื่อความรอบคอบก่อนค่ะ
7: เรื่องเงินเยียวยาก็เมื่อกี้ประชาชนเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการกรอกแบบฟอร์มอะไรบ้างก็ดีจะได้รู้ว่าปัญหามีอะไรแล้วไปปรับปรุงกระบวนการต่อไปก็มีหน่วยมาที่จุดแล้วก็รับเยียวยารับให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อให้สะดวกมากขึ้นครับ
8: เห็นว่าตอนนี้เริ่มมีการจ่ายอันมันเงินเยียวยาม
7: ีแล้วคือเงินเยียวยามี2ก้อนใช่ไหมก้อนหนึ่งก็คือเป็นเงินที่รัฐบาลให้เป็น2ก้อน 5,000 9,000 แล้วแต่ถ้าเกิดตรงเกณฑ์ก็โอนให้เลยก็เริ่มโอนไปแล้วเข้าใจว่าของเราเองโอนไปวันนี้น่าจะ6

0: 7,000 ลายอ่ะแล้วคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้อีกหลายหมื่นเหมือนกันอันนี้ก็จะเล็กทำให้ตัวอีกอันนึงที่อาจจะช้าหน่อยอันนั้นคือให้ตามความเสียหายเลยก็ต้องดูความเสียหายพิสูจน์ความเสียหายกันก็มีระเบียบต่างๆที่ทำนี้จะใช้เป็นหลักเดือนนะแต่ก็ต้องใจเย็นว่ามันคนเสียหายเยอะแล้วมันต้องทำให้รอบคอบตามหลักกฎหมายด้วยอ่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์การระบายน้ำหมู่บ้านฟลอราวิลนะคะทางกรุงเทพมหานครได้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำโดยตั้งเป้าแห้งใน2วันพร้อมผลักดันคันกั้นน้ำถาวรและแก้มลิงชุมชนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำน้ำหมู่บ้านฟลอราวิลเขตซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกที่ได้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมหารือแนวทางป้องกันระยะยาวร่วมกับชุมชนโดยกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรมชลประทานและสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมทั้งสิ้น8เครื่องโดยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเร่งพร่องน้ำในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำลดลงจากเดิมประมาณ 10-20 เซนติเมตรนอกจากนี้ยังเร่งอุดจุดที่ฟันหลอและสำรวจแนวตะเข็บที่เป็นสาเหตุให้น้ำไหลวนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสูบน้ำให้แห้งสนิทเพื่อปิดกั้นทางน้ำรั่วไหลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันได้ติดตั้งท่อซิ่งขนาด20นิ้วเพิ่มเติมอีก3ตัวค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตั้งเป้าให้พื้นที่แห้งภายในประมาณ2วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกรุงเทพมหานครหารือร่วมกับกองทัพไทยและนิติบุคคลหมู่บ้านถึงแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวโดยเสนอแนวคิดการก่อสร้างคันกั้นน้ำถาวรโดยอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากลูกบ้านในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังเสนอให้หมู่บ้านจัดหาเครื่องสูบน้ำประจำวันไว้ใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมผลักดันแนวทางดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยปลัดกทม.ยังเสนอแนวคิดนำพื้นที่ว่างภายในหมู่บ้านมาพัฒนาเป็นแก้มลิงหรือบึงรับน้ำของชุมชนพร้อมกับเชื่อมต่อระบบระบายน้ำเข้ากับคลองไส้ไก่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยและเชื่อมโยงสู่ระบบระบายน้ำภายนอกได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต
2: ส่วนเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมประจำปี2569ตอนนี้เริ่มโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีแล้วนะคะก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้โดยคนกรุงเทพมหานครและนนทบุรีก็ได้โพสต์ลงโซเชียลยืนยันรับเงินเยียวยาน้ำท่วมทั้ง 9,000 บาทแล้วก็บางส่วนคือ 5,000 บาทค่ะโดยช่วงบ่ายวันนี้นะคะประชาชนหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีโพสต์แสดงความดีใจและบอกต่อผู้ประสบภัยรายอื่นว่าได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะส่งข้อมูลผู้ประสบภัยที่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัดและสำนักงานเขตให้ธนาคารออมสินในช่วงเช้าวันนี้ค่ะก่อนที่เงินจะโอนเข้าบัญชีประมาณในช่วงบ่ายประชาชนหลายพื้นที่โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียยืนยันว่าได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทแล้วก็ 5,000 บาทแล้วนะคะโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับเงินในเขตห้วยขวางประเวศบางเขนหนองจอกพญาไทวัฒนาและบึงกลุ่มซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนส่วนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีผู้ที่ได้รับเงินในพื้นที่ประชานิเวศ3ประชาชื่นนนทบุรี6บางกระสอชุมชนวัดแคนนอกสนามบินน้ำตำบลท่าทรายตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่และเทศบาลนครนนทบุรีสำหรับประชาชนบางส่วนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานเขตโดยปภ.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถโอนเงินเยียวยาถึงมือประชาชนได้มากที่สุดในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องโดยไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
1: ทางด้านของปภ.แนะนำผู้ประสบอุทกภัยปี2569เช็คสถานะเงินเยียวยาน้ำท่วมได้แบบเรียลไทม์นะคะผ่านทางแอปทางรัฐและเว็บไซต์เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะโดยกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถตรวจสอบผ่าน2ช่องทางนะคะคือตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าไปที่เมนูลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมปี2569เลือกบริการทั้งหมดแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ค่ะเพื่อเข้าไปกดดูที่คำร้องของฉันก็จะปรากฏสถานะการยื่นขอรับเงินเยียวยานะคะแล้วก็มีการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ relief.disaster.go.th เลือกรายการตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13 3หลักเมื่อกดตรวจสอบแล้วระบบจะแจ้งผลสถานะของท่านนะคะว่าอยู่ในขั้นตอนใดส่วนกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องด้วยตัวเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ relief.disaster.go.th ค่ะแล้วก็เลือกรายการตรวจสอบการลงทะเบียนกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็กดตรวจสอบแล้วระบบจะแจ้งผลสถานะของท่านนะคะว่าอยู่ในขั้นตอนใด
2: เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการประชุม IMF 2026ค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 7:24 นกลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะรัฐบาลตรวจความพร้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก่อนจะเปิดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในวันที่12ตุลาคมนี้นะคะก็คาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 17,000 คนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าไทยหนาแน่นระหว่างวันที่11-14ตุลาคมค่ะโดยจัดช่องทางพิเศษตรวจคนเข้าเมืองตรวจเอกสารและรถรับส่งพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานตลอด24ชั่วโมงนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อตรวจความพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้คาดว่ามีผู้เข้าร่วมกว่า 17,000 คนนายเอกนิติกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้บูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้กับแขกที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่ลงจากเครื่องบินโดยจัดช่องทางตรวจคนเข้าเมืองพิเศษห้องรับรองและรถรับส่งตามเส้นทางที่กำหนดรวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและประสานงานตลอด24ชั่วโมงขณะนี้มีผู้แทนด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเดินทางถึงไทยแล้วกว่า60เที่ยวบินโดยนางคริสตาลิน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่9ตุลาคมนะคะส่วนนายอาเจบังกาประธานธนาคารโลกมีกำหนดเดินทางถึงในวันนี้ค่ะ11ตุลาคมและคาดว่าปริมาณเที่ยวบินจะหนาแน่นที่สุดระหว่างวันที่11-14ตุลาคมค่ะ
1: เมื่อกี้ผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราระบบการจัดการของเราดีมากนะครับท่านก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องกระเป๋าเดินทางมาช้าจากสายการบินที่ท่านเดินทางมาไกลแต่ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับผมว่าวันนี้มาดูทุกภาคส่วนก็พร้อมครับที่การเป็นเจ้าภาพก็ผมเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็มาสนใจทั้งในเรื่องการเดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วก็ผมคิดว่านอกจากการประชุมผู้ติดตามต่างๆก็คงจะมีโอกาสได้เข้ามาในการจับจ่ายใช้สอยก็กระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
2: ส่วนทางด้านของตำรวจท่องเที่ยวก็ระดมกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จาก190ประเทศทั่วโลกนะคะและยืนยันถึงความพร้อมว่าสามารถเข้าระงับเหตุได้ภายใน10นาทีพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลและยานพาหนะพร้อมมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัย

0: และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World BankGroup Annual Meetings ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เน้นป้องกันอาชญากรรมดูแลพื้นที่จัดประชุมโรงแรมที่พักและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพร้อมประสานหน่วยงานความมั่นคงและเครือข่ายข่าวกรองเฝ้าระวังบุคคลที่อาจก่อความไม่สงบหากเกิดเหตุสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุได้ภายใน10นาทีสำหรับการปฏิบัติงานได้เตรียมรถสายตรวจรถปฏิบัติการเคลื่อนที่และโดรนตรวจการเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดช่องทางติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจจะนำประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติไปต่อยอดการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศทั้งเชียงใหม่พัทยากระบี่และภูเก็ตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
1: ท่านสั่งการโดยละเอียดผู้กองบัญชาการร่วมมือกันนครบาลสันนิบาตท่องเที่ยวครับแล้วก็ทางหน่วยปฏิบัติที่ร่วมการตม.นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยมั่นใจนะครับว่าพื้นที่ในการประชุมร่วมกับเจ้าภาพเลยวิเคราะห์กันแล้วทุกพื้นที่เนี่ยมั่นใจ 100% ในการจัดการประชุมเนี่ยทุกพื้นที่ไม่ต้องมีการกังวล
2: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นะคะก็เร่งตรวจสอบปมสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารจ่ายสวยเจ้าหน้าที่รัฐค่ะด้านผู้อำนวยการเขตพระนครยืนยันส่งหนังสือแจ้งเตือน4ครั้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายร้านเปิดบริการเกินเวลาไม่มีใบอนุญาตแต่หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายกลับนิ่งเฉยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพร้อมด้วยนายปริญญาจันบัวผู้อำนวยการเขตพระนครร่วมกันตรวจสอบสถานบันเทิงย่านข้าวสารที่ถูกกรมการปกครองเข้าจับกุมเลขาธิการปปท.เปิดเผยว่าจากการเข้าตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเขตพระนครสามารถยืนยันได้ว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งหลังจากนี้ปปท.จะมีการตรวจสอบในเชิงลึกว่ามีหน่วยงานรัฐละเลยในการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่แต่ในส่วนกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการลงพื้นที่มาตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าวแล้ว6ครั้งรวมถึงเมื่อคืนนี้ที่ร่วมกับกรมการปกครองและทางสำนักงานเขตพระนครได้มีการส่งหนังสือไปถึงหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายแล้ว4ครั้งซึ่งเป็นเรื่องการเปิดบริการเกินเวลาและการใช้ใบอนุญาตผิดประเภทแต่หน่วยงานดังกล่าวก็ยังนิ่งเฉยซึ่งทางปปท.จะเข้าไปตรวจสอบและพิจารณาบังคับใช้กฎหมายโดยไม่มีละอ้างว่าทางสถานประกอบการมีการจ่ายสวยให้กับหลายหน่วยงานเลขาปปท.บอกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวและยังไม่ได้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ยืนยันว่าหากตรวจสอบพบก็จะดำเนินคดีโดยไม่มีละเว้นค่ะ
0: มากันที่โครงการดีๆเพื่อน้องๆเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสนจร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดแคมเปญปิยะมหาราชานุสรณ์2569ภายใต้แนวคิดพระคุณของแหล่งเรียนมาจุฬาลงกรณ์ตั้งเป้าระดมทุน20ล้านบาทเพื่อสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะโดยแคมเปญปีนี้หยิบยกเหตุการณ์สำคัญเมื่อปีพุทธศักราช2451ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ40ปีประชาชนชาวสยามทั่วแผ่นดินร่วมกันเรียรายเงินได้ราว 1.2 ล้านบาทเพื่อจัดสร้างพระบรมรูปทรงม้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายขณะที่ค่าจัดสร้างประเมินไว้ราว 200,000 บาทจึงมีเงินคงเหลือกว่า 900,000 บาทหรือที่เรียกกันว่าเงินหางม้าเงินก้อนนี้ก็ได้กลายมาเป็นทุนประเดิมก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดร.นรินทร์เผ่าวณิชประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยะมหาราชานุสรณ์2569กล่าวว่าหัวใจของแนวคิด From Gratitude to Giving คือการเปลี่ยนความกตัญญูให้เป็นการให้และการให้นั้นต้องงอกเงย

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออก

0: ข่าวต่างประเทศช่วงนี้นะคะมาเริ่มที่รัฐมนตรีคลังของสหรัฐจะไม่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่ไทยนะคะโดยจะส่งผู้แทนมาร่วมประชุมแทนค่ะแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่านายสกอตต์เบเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐจะไม่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แต่จะส่งนายฟรานซิสบรูครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนางเอรินบราวน์ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศเป็นผู้แทนนำคณะเข้าร่วมประชุมค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีความถึงไม่สามารถปลีกตัวมาร่วมประชุมได้แม้การที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐไม่ได้ร่วมประชุมระหว่างประเทศเนื่องจากตารางงานโดยเหตุผลใดๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่การตัดสินใจดังกล่าวอาจสร้างความเสียดายให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศอื่นซึ่งมักต้องการโอกาสนี้ในการหารือทวิภาคีกับคู่เจรจาสหรัฐทั้งนี้การประชุม IMF และธนาคารโลกครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอ้างอิงพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ25ปีอีกทั้งผลกระทบด้านพลังงานจากสงครามในตะวันออกกลางกำลังฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการปราศัยหาเสียงที่เมืองซิราคิวส์ในรัฐนิวยอร์กว่าสงครามกับอิหร่านจะยุติลงในเวลาอันรวด

0: เร็วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งผ่านการเจรจาหรือการปฏิบัติการทางทหารพร้อมเตือนรัฐบาลอิหร่านว่าหากไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมดก็อาจไม่มีประเทศอิหร่านเหลืออยู่อีกต่อไปนอกจากนี้ทรัมป์ได้ยืนยันว่าราคาน้ำมันจะลดลงอย่างมากเมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลงอีกทั้งยังอ้างว่าปัจจุบันมีน้ำมันขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสมากกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามและเรียกร้องให้โรงกลั่นน้ำมันกับผู้ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดราคาก่อนหน้านี้ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะไม่เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้แต่ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะกลับมาใช้กำลังทางทหารหลังการเลือกตั้งขณะเดียวกันสถานการณ์ในภูมิภาคเวลานี้ยังตึงเครียดหลังการสู้รบในเยเมนทวีความรุนแรงและมีคำขู่โจมตีเรือขนส่งสินค้าซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านพลังงาน
1: รายงานของ Semi Analysis บริษัทวิจัยเทคโนโลยีในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐระบุว่าจากการตรวจสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน857รุ่นที่บริษัทชั้นนำของจีน9แห่งเปิดตัวระหว่างปี2564จนถึงวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่ามีเพียง31รุ่นหรือ 3.6% ที่เปิดเผยผลการประเมินความปลอดภัยซึ่งระบุได้ว่าเป็นของโมเดลใดโดยเฉพาะและในจำนวนนี้มีเพียง9รุ่นหรือ 1.1% ที่เปิดเผยผลก่อนหรือในวันเปิดตัวขณะที่โมเดล AI 813รุ่นไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการทดสอบความปลอดภัยต่อสาธารณะแม้บริษัทผู้พัฒนาอาจดำเนินการทดสอบเป็นการภายในก็ตามโดยการประเมินครอบคลุมความเสี่ยงจากเนื้อหาที่อันตรายการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของระบบความสามารถที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขณะเดียวกันยังไม่มีผู้พัฒนา AI รายใหญ่ของจีนเปิดผลทดสอบความเสี่ยงร้ายแรงอย่างครอบคลุมท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้เพิ่มมาตรการกำกับดูแล AI ขั้นสูงทั้งนี้ผลการศึกษามีขึ้นท่ามกลางการถกเถียงทั่วโลกมากขึ้นว่าบริษัทพัฒนา AI ควรชะลอการพัฒนาโมเดลของตัวเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือไม่หลังเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับ AI agent ซึ่งสามารถดำเนินงานหลายขั้นตอนได้โดยอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์อย่างจำกัด
0: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากับคุณคชพลกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศรายการแบดมินตันที่ฟินแลนด์นะครับก็จะชิงในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬานะครับเมย์รัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันไทยเอาชนะลีเน่จากเดนมาร์ก2-1เกมนะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศวันนี้ครับในระดับเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศฟินแลนด์ครับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ครับรายการอาร์กติกโอเพ่นนะครับรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ16,800,000บาทที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ครับรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์วัย31ปีครับเป็นมือ1ของรายการนี้และเป็นมือ5ของโลกจากไทยเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนนะครับวัย26ปีมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่าเมย์รัชนกอินทนนท์ครับเกมนี้วางลูกแม่นยำตบได้หนักหน่วงนะครับแล้วก็ขึ้นเล่นลูกหน้าเน็ตได้ดีครับพลิกแซงชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนไป2-1เกมด้วยคะแนน17-21 21-10และ21-13ใช้เวลาแข่งขันในแมตช์นี้54นาทีสถิติทั้งคู่เจอกันมา4ครั้งครับนักแบดสาวไทยชนะทั้งหมดนะครับรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกจะไปเจอกับเมียบิชเฟลนะครับจากเดนมาร์กเช่นเดียวกันมืออันดับ8ของรายการแข่งขันในวันนี้ครับเวลาประมาณ 15:45 นาทีก็จะทำให้เมรัชนกมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์รายการที่10ในการเล่นอาชีพแล้วถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นการชนะเลิศครั้งที่2ในปีนี้ครับต่อจากชนะเลิศมาเลเซียมาสเตอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมาดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับไทยลีกเมื่อวานนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแซงชนะระยอง FC ที่เหลือ10คนไป3-2ครับ
3: คุณผู้ชมครับ AIS Play ขอต้อนรับเข้าสู่
2: ฟุตบอลไทยลีกนัดที่4ของฤดูกาลครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าครับเล่นในถิ่นช้างอารีนาเจอกับม้านินมังกรระยอง FCนาทีที่13เจ้าฟิลิเป้ครับแนวรุกจากบราซิลยิงไกลสวยงามครับให้ระยอง FC ขึ้นนำไปก่อน1-0
3: จังหวะยิงครั้งแรกของ
2: และช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับนาทีที่45สเตฟานชิมเมอร์ครับตามเข้าซ้ำจ่อๆบุรีรัมย์ครับไล่มาเป็น1-1ครึ่งหลังนาทีที่56เจ้าฟิลิเป้ครับยิงไกลอีกครั้งบอลลอยโด่งเข้าประตูไปครับระยอง FC ขึ้นนำเป็น2-1และนาทีที่78เจ้าฟิลิเป้

0: มาโดนใบเหลืองที่2ครับกลายเป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามครับระยองต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับจากนั้นนาทีที่83เจ้าถิ่นก็ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2จากลูกมงจ่อของตัวสำรองอย่างสุภชัยใจเด็ดครับกองหน้าทีมชาติไทย
1: นี่ครับโอ้โหมันเสีย
0: ก
1: ัน ต้อง
0: ม
1: าอยู
0: ่กดลงพื้นแล้วเข้าไปนะครับช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก4ครับธนกฤตโชติเมืองปลักครับแนวรุกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ยิงไกลให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฉือนชนะไปอย่างสนุก3ประตูต่อ2ครับลงแข่ง4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนเป็นทีมนำของไทยลีกส่วนระยองครับแพ้เป็นเกมแรกมี7คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางครับส่วนผลอีก2คู่เมื่อวานนี้ BG ปทุมยูไนเต็ดเสมอกับอยุธยายูไนเต็ด1ประตูต่อ1แล้วก็อุทัยธานี FC ชนะราศีสไลด์ยูไนเต็ด4ประตูต่อ2ครับฟุตบอลหญิงไทยรุ่น U17 ปีนะครับทบทวนแทคติกก่อนจะดวลกับเลบานอนนัดชี้ชะตารอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่น17ปีรอบคัดเลือกครับไปกันที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงทำการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายครับเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน17ปีปี2027รอบคัดเลือกนะครับในกลุ่ม F แข่งขันในนัดที่3แมตช์สุดท้ายครับรอบแบ่งกลุ่มจะเจอกับเลบานอนนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นครับก็สามารถติดตามถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ช่อง BG Sport ได้นะครับการฝึกซ้อมในครั้งนี้โค้ชมิ่มธิดารัตน์วิวาสุขุครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรับและก็เกมรุกนะครับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะลูกเตะมุมใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งครับสถานการณ์ตอนนี้ทั้ง2ทีมมี6คะแนนเท่ากันครับแต่สาวไทยมีประตูได้เสียดีกว่าดังนั้นถ้าชนะหรือเสมอก็จะคว้าแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย12ทีมครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงวันที่31มีนาคมถึง17เมษายนปี2570เพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียนะครับไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกรุ่น17ปีในปี2027ซึ่งจะไปแข่งขันกันที่ประเทศโมร็อกโกครับมาดูวอลเลย์บอลกันบ้างครับแชมป์เก่าซากะฮิเดมิตสึสปริงนะครับประเดิมชัยชนะนัดแรกของเกมเปิดฤดูกาลวอลเลย์บอล SV League นอกประเทศครับการแข่งขันวอลเลย์บอลครั้งแรกในประเทศไทยกับแมตช์เปิดฤดูกาลแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสูงสุดนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกครับในรายการ SV League Thailand Game 2026-2027 by Hidemitsu ที่ Indoor Stadium ระหว่างแชมป์เก่าซากะ Hidemitsu Spring นะครับพบกับอาริซาไอจิครับมาในชุดสีขาวเกมนี้ซากะ Hidemitsu Spring ของโค้ชคุมินากาดะนะครับที่เล่นในฐานะทีมเจ้าบ้านยังไม่มีทางด้านของเตยหัตถยาบำรุงสุขบอลเร็วทีมชาติไทยนะครับอยู่ระหว่างฟื้นฟูร่างกายจากปัญหาการบาดเจ็บครับขณะที่ตัวหลักทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่รายอื่นก็อยู่กันครบครับนำทีมมาโดยเอริกะซากะเอะนะครับเซตเตอร์ทีมชาติอายาเนะคิตาโมโดะนะครับหัวเสาและก็อายากะอารากิบอลเร็วส่วนอาริซาไอจีนะครับหรือว่าชื่อเดิมควินซี่คาริยะครับนำทีมมาโดยซาร่านุสราต้อมคำครับเซตเตอร์จอมเก่าตำนานเจ็ดเซียนทีมชาติไทยครับรับบทบาทผู้ช่วยโค้ชอีกหนึ่งตำแหน่งลงเล่นร่วมกับจิเนรีมาร์ติเนสครับบอลเร็วทีมชาติโดมินิกันและก็ลอล่าเดวิซัสคุนสเลอร์นะครับบีหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าแชมป์เก่าและก็แชมป์9สมัยซากะฮิเดมิสุสปริงส์ครับยังไปก่อนในเซตแรกแต่ก็แซงกลับมาชนะไปได้นะครับ3-1เซตคะแนน23-25 25-21 26-24และก็27-25สนุกเลยทีเดียวนะครับเก็บชัยชนะนัดแรกในเกมเปิดฤดูกาลได้อย่างสวยงามสำหรับวอลเลย์บอล SV League Thailand Game 2026-2027ระหว่างแชมป์เก่าสกัดฮิเดมิสุสปริงกับอาริซาไอจิจะแข่งขันนัดที่2ด้วยนะครับเวลา 16:05 ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับข้าไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกตามตีเสมอเจ้าถิ่นอัลส์บวก2ประตูต่อ2ครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีอัลส์บวกครับเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าครึ่งแรกโรบิน ฟลฮาวส์เออร์นะครับตัดบอลจากผู้รักษาประตูมาเรลดอยเออร์แล้วก็เลี้ยงเข้าประตูไปเลยครับอัลส์บวกขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0เข้าสู่ครึ่งหลังนะครับนาทีที่55แฮร์รี่เคนผ่านบอลให้กับอิสมาเอลซาบาลีครับยิงให้บาเยิร์นมิวนิกตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1และนาทีที่64โรดิโก้ลิเบโลครับกองหน้าโปรตุเกสเข้าไปตามซ้ำให้อัลส์บวกขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1ครับจังหวะนี้นอยเออร์ปัดออกมานะครับแต่ว่ามาเข้าทางพอดีและช่วงท้ายเกมนาทีที่80แฮร์รี่เคนครับเปิดบอลให้กับนาทาเนียลบราวน์ครับทำประตูให้บาเยิร์นมิวนิกตีเสมอสำเร็จครับเป็น2ประตูต่อ2จบเกมเสมอกันไปครับ2ต่อ2แบ่งกันไปทีละ1คะแนนนะครับบาเยิร์นมิวนิกอยู่อันดับที่2ลงแข่ง5นัดมี11คะแนนตามหลังดอร์ทมุนด์อยู่2แต้มครับส่วนผลการแข่งขันบุนเดสลีกาเมื่อวานนี้อูเนียนเบอร์ลินชนะเอเวอร์แบกนะครับ1ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้ฮัมส์บวกนะครับ2ประตูต่อ3ไมซ์แพ้เลเวอร์คูเซน3ประตูต่อ4ฮาเดบอนครับแพ้สตุตการ์ด0ต่อ2แล้วก็อาเบลเลซิกเอาชนะแฟรงค์เฟิร์ตไปถึง6ประตูต่อ0ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวานนี้อาร์เซนอลครับแข่งขันคู่แรกชนะลีดส์ยูไนเต็ดไปหืดจับเลยนะครับ2ประตูต่อ1แอสตันวิลล่าเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด2ต่อ2เชลซีครับถล่มบอลหมัดไป5ประตูต่อ1อิปสวิชชนะฟูลแลม2ประตูต่อ1ซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตันครับ0ประตูต่อ2และก็คู่ดึกครับบิ๊กแมตช์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับสเปอร์ไป1ประตูต่อ1ฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาเยกาโนเมื่อวานนี้เสมอกับแอตเลติกบิลบาว0ต่อ0นะครับอาราเบสแพ้แอตเลติโกเบลน่าครับชนะเกตาเฟ่3ประตูต่อ0แล้วก็เรอัลมาดริดชนะบีอาร์เรียล1ประตูต่อ0ปิดท้ายกันที่เกาโชเซราอิตาลีนะครับเจนัวชนะฟิออเรนติน่า2ประตูต่อ1อินเตอร์มิลานชนะปาร์ม่า3ประตูต่อ0และก็นาโปลีครับชนะโฟซิโนเน่นะครับไป3ประตูต่อ0ครับข้ามาดูเทนนิสกันบ้างนะครับเป็นเทนนิสหญิงไชน่าโอเพ่นเจิ้งฉินหวนครับกลายเป็นนักหวดเจ้าถิ่นจีนคนแรกที่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศครับเทนนิส WTA ระดับ 1,000 นะครับรายการไชน่าโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบรองชนะเลิศครับเจิ้งฉินหวนนะครับวัย24ปีเป็นนักหวดขวัญใจเจ้าถิ่นจีนครับดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์เมื่อปี2024พบกับเอลิเซ่เมอร์เทนครับจากเบลเยียมมืออันดับ13ของรายการแมตช์นี้เจิ้งฉินหวนอดีตรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นเอาชนะเอลิเซ่เมอร์เทนไปได้นะครับ2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ2ใช้เวลาแข่งขันไปประมาณชั่วโมงครึ่งครับกลายเป็นนักหวดเจ้าถิ่นจีนคนแรกที่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนหน้านี้นักเทนนิสจีนแพ้ในรอบรองชนะเลิศมาตลอด7ครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งเจิ้งฉินหวนจะเข้ารอบชิงชนะเลิศ WTA ทัวร์รายการที่11ในการเล่นอาชีพและเป็นครั้งที่2ในระดับรายการ 1,000 คะแนนครับไปดูอีกคู่ครับในรอบรองชนะเลิศเมียล่าแอนดริวาจากรัสเซียมือ5ของโลกดีกรีแชมป์ French Open ปีนี้เจอกับนิโคล่าบาทุนโควาจากสาธารณรัฐเช็กปรากฏว่าเมียร่าแอนดริวาวัย19ปีมืออันดับ4ของรายการครับเอาชนะนิโคล่าบาทุนโควาไป2เซตรวด6ต่อ2ทั้ง2เซตครับเมียร่าผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในรายการไชน่าโอเพ่นเจอกับเจิ้นฉิงหวนนะครับสถิติทั้งคู่เจอกันมาก่อนหน้านี้ครั้งเดียวเป็นเจิ้นฉิงหวนที่เอาชนะเมียร่าแอนดริวามาได้2ต่อ1เซตในรอบ8คนสุดท้ายในรายการไชน่ามาดูกีฬาความเร็วกันบ้างครับมาร์คมาร์เกสนักบิดแชมป์โลกจากสเปนคว้าแชมป์รอบสปรินต์เรสMotoGP ที่ประเทศอินโดนีเซียครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรุ่น MotoGP 2026สนามที่17รายการกลางปรีสออฟอินโดนีเซียครับในรอบสปรินต์เรสนะครับเจ้าของโพลโพซิชันราอูลเฟร์นันเดสจากสเปนแล้วก็มาโกเบซากีจากอิตาลีเกี่ยวกันล้มในรอบแรกครับต้องออกจากการแข่งขันที่สนามมันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียซึ่งผลการแข่งขันมาร์คมาร์เกสแชมป์โลก7สมัยชาวสเปนทีมดูคาติครับเข้าเส้นชัยคนแรกคว้าแชมป์ไปครองเก็บเพิ่มอีก12คะแนนครับทำให้คะแนนสะสมแซงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงที่343คะแนนแล้วครับขณะที่คอร์เก้มาตินนักบิดสเปนอดีตแชมป์โลกปี2024จากเอพิเลียเรซซิ่งผู้นำคะแนนสะสมก่อนหน้านี้

0: รวมมีตามมาเกรสอยู่4แต้มผลงานในรอบสปรินต์อันดับที่2เป็นไอโอคุระจากญี่ปุ่นนะครับทีมทรัคเฮาส์อันดับที่3เป็นฟาบิโอดีเจนอันโตนิโอนะครับจากอิตาลีทีม VR46 โดยในรอบชิงชนะเลิศรายการกลางปีออฟอินโดนีเซียจะดวลความเร็ววันนี้ครับเวลา 14:00 นครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะเราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้กันด้วยภาพทะเลหมอกและแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องประกายที่หมู่บ้านในเมืองปิ่งเมยอำเภอฉงเจียงมณฑลกุ้ยโจวของจีนนะคะปรากฏเป็นทัศนียภาพสวยงามยามรุ่งอรุณค่ะ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพอกันวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เสาร์นี้อยู่กับมีวรัตมหาลและกับพี่กุ้งนภาพรต่อพลค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการอีสานเสาร์นี้กันได้นะคะผ่านทางหน้าจอทีวีอยู่บ้านคุณผู้ชมกดไปที่หมายเลข11ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook ก็ได้คือกันเข้าไปที่ NBTUBON ค่ะหรือว่าจะชมย้อนหลังกับทางช่อง YouTube ของ NBT 11อุบลนั่นเองนะคะจะไปได้เบิ่งข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคอีสานรวมทั้งประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลและก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเฮาก็จะเอามาสื่อสารผ่านรายการอีสานเสาร์นี้แบบเข้าใจง่ายๆนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะใกล้เข้าสู่เทศกาลออกพรรษานะคะก็จะเห็นหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องทางศรีสะเกษสุรินทร์นะคะเพิ่นก็จะมีการจัดงานแซ่โดนตาเฮาก็จะได้เห็นประเภทนี้ที่งดงามของแต่ละพื้นที่นอกจากนั้นค่ะในช่วงใกล้ออกพรรษาก็จะมีประเภทนี้อีกอย่างนึงที่เห็นว่ามีการจะไปนําขบวนเทียนนะคะไปร่วมที่ภาคใต้
1: สุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็คือเข้าพรรษาอยู่อุบลราชธานีออกพรรษาประเพณีชักพระที่สุราษฎร์ธานีนอกจากนั้นช่วงออกพรรษาแบบนี้ริมโขงนครพนมค่ะก็มีการเตรียมงาน

0: ป็นจังไดมื้อนี้ก็มีความพร้อมในหลายหม่องหลายบอนมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเข้าแรกจังหวัดมุกดาหารค่ะจังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณวัดสองคอนอำเภอหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารค่ะนายฉลิดทิพย์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณสักการสถานพระม่านดาแห่งมรณสักขีวัดสองคอนบ้านสองคอนหมู่ที่สองตำบลปงขามอำเภอหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารการจัดกิจกรรมในเทื่อนี้จัดขึ้นก็เพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนร่วมโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนภายในพิธีประธานในพิธีก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและกับประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสักการสถานพระม่านดาแห่งมรณสักขีวัดสองคอนโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามพระราชโชบายยึดมั่นในพระวินัยเสียสละเอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อกันตลอดจนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและก็คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญค่ะ
2: พาคุณชมไปเบิ่งเหล่ากาชาดสางสุกอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบบ้านเหล่ากาชาดสางสุกซอยเหลือครอบครัวที่อยากไร่อยู่ที่อำเภอจตุรพักษ์พิมานค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการเล่ากาชาดสางสุขต่อเติมเสริมฝันสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะโดยมีเล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอจตุรพักษ์พิมานผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมบ้านเลขที่153หมู่ที่5ตำบลดงแดงอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับโครงการนี้นะคะมุ่งซอยเหลือครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ที่พี่แมพในพื้นที่อำเภอจตุรพักษ์พิมานจำนวน2รายค่ะร่วมงบประมาณ 200,000 บาทได้แก้การมอบเงินซ่อมแซมบ้าน 50,000 บาทให้แก่นางประมูลผดุงเวียงตำบลนำไซและมอบเงินสร้างบ้านหลังใหม่ 150,000 บาทให้แก่นางสังวรและก็นางสาวสรินทราชาผักดีตำบลดงแดงโดยได้รับความร่วมมือค่ะจากส่วนราชการท้องถิ่นและก็จิตอาสามาซอยกันสร้างจนแล้วเสร็จนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบป้ายบ้านพร้อมมอบถุงยังชีพและก็สิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจมุ่งลดความเลื่อมล้ำสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางให้เข้มแข็งหลายยิ่งขึ้นค่ะ
1: ไปเบิ่งทางจังหวัดนครพนมกันต่อค่ะจังหวัดนครพนมได้ประกอบพิธีบวงสรวงสุ่มดอกไม้จันทร์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงจัดสร้างสุ่มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดสำหรับให้ประชาชนได้ร่วมถวายดอกไม้จันทร์และก็แสดงความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณบริเวณพื้นที่จัดสร้างสุ่มถวายดอกไม้นมทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคโดยให้จังหวัดและก็อำเภอจัดสร้างสุ่มถวายดอกไม้จันทร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มีส่วน

0: รวมในพระราชพิธีอย่างทั่วถึงนะคะและก็สมพระเกียรติค่ะ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะทางจังหวัดสุรินทร์ได้จัดพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสอัญเชิญพระบรมรูปหล่อประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ณที่ว่าการอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ค่ะนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสอัญเชิญพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ณบริเวณที่ว่าการอำเภอจอมพระหลังใหม่ตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายประภาสีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายวีระชัยประเสริฐโสและนายกิติสัสสือรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คณะผู้บริหารกรมการปกครองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต3หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีประธานในพิธีค่ะได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณร่ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมแสดงความมุ่งมั่นที่สิสืบสานพระราชปณิธานโดยความจงรักภักดียึดมั่นในการปฏิบัติดีและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนนอกจากนี้ค่ะอธิบดีกรมการปกครองเพิ่นยังได้ปลูกต้นใหม่อยู่ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอจอมพระหลังใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าวพร้อมทั้งเพิ่มความร่มรื่นและก็ความสวยงามให้แก่สถานที่ราชการอีกน้ำค่ะ
0: ไปเบิ่งทางจังหวัดอำนาจเจริญกันต่อนะคะจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล72ปีและก็ฉลองสมณศักดิ์พระคู่นิมิตพระนารักบัณฑิตอัคคปัญโญเจ้าคณะตำบลจานล่านเขต2เจ้าอาวาสวัดพระเหลาเทพนิมิตค่ะนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมกับอ่านใบตราตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล72ปีและก็ฉลองสมณศักดิ์ผัดยศพระคู่เจ้าคณะตำบลชันโทพระอุปัชฌาย์พระคู่นิมิตพระนารักบัณฑิตอัคคปัญโญเจ้าคณะตำบลจานล่านเขต2จะอาวาสวัดพระเหลาเทพนิมิตโดยมีพระธรรมวชิระสุทธิที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระวชิระปีชาญาณเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญพระเถรานุเถระภายในจังหวัดอำนาจเจริญและกับจังหวัดข้างเคียงเข้าร่วมพิธีณวัดพะเหลาเทพนิมิตตำบลพะหน้าอำเภอพะหน้าจังหวัดอำนาจเจริญในการนี้ก็มีนายอมรพงษ์ซาเสนนายอำเภอพะหน้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระพุทธศาสนิกชนและก็พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล72ปีและก็เป็นการถวายมุทิตาสักการะแด่พระคู่นิมิตพระนารักเนื่องในโอกาสได้รับสมณศักดิ์และก็ผัดยศโดยมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีใบสีสู่ขวัญและก็พิธีถวายเครื่องไทยธรรมอันเป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาและก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมพักกันจากข้าวช่วงหน้าสิพาคุณผู้ชมมาเบิ่งการมอบทุนการศึกษารวมถึงการเตรียมความพร้อมของงานประเพณีหญิงใหญ่ที่จังหวัดนครพนมค่ะ

0: 8โมงกับ14นาทีกลับมาติดตามรายการอีสานเซานีกันต่อค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิ้นทำบุญถวายศาลาพร้อมกับมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์14หม่องในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญรวมแล้วจำนวน210ทุนค่ะบรรยากาศที่วัดพันเวศชุมชนโคกจักจันทร์ตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรวมกับชาวบ้านชุมชนโคกจักจันทร์ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน15รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นก็ได้ประกอบพิธีถวายศาลาอเนกประสงค์ศาลาแก้วตาสาธุชนให้กับวัดพันธุเวศเพื่อใส่ประโยชน์แก่คนในพื้นที่พร้อมกันนี้ค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและครอบครัววันธนียกุลยังได้รวมกันมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนอนาคตทางการศึกษาให้แก่เยาวชนค่ะโดยมีสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับมอบทุนรวมทั้งสิ้น14หม่องหม่องละ15ทุนทุนละ 1,000 บาทรวมทั้งสิ้น210ทุนค่ะประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ3หม่องก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุงกระทางและกะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคลรวม45ทุนค่ะส่วนระดับประถมศึกษาอีก4หม่องได้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญพุทธอุทยานโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญโรงเรียนเทศบาล1วัดเทพมงคลและกะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองอำนาจเจริญดอนแดงรวมแล้ว60ทุนค่ะส่วนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญระดับสั้นป.4ขออภัยค่ะระดับสั้นประถมศึกษา4หม่องนะคะได้แก่โรงเรียนบ้านโนนจานโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญบุงชาญวิทยาโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญและก็โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเก่า1บ้านโคกจักจันทร์รวมแล้ว60ทุนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญระดับสั้นมัธยมศึกษา3หม่องค่ะได้แก่โรงเรียนอำนาจเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมและกะโรงเรียนดอนหวายหนองตาไกลเล่าเจริญรวมแล้ว45ทุนค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจการของโรงเรียนให้กับโรงเรียนทั้ง14หม่องอีกหม่องละ 10,000 บาทนำซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มค่ะมีทั้งคณะครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีพร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกับผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านค่ะเก็บไว้เป็นความทรงจำและก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่สิตั้งใจศึกษาเราเรียนต่อไปนั่นเองค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปเบิ่งเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของงานไหลเรือไฟที่นครพนมกันแน่ค่ะจังหวัดนครพนมได้ซักซ้อมแผนความปลอดภัยทางน้ำและก็เตรียมความพร้อมรับงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี2569สร้างความเสื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวไทยและก็ลาวค่ะโดยนายวีรยุทธ์งามจิตภูซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายสันเพชรบุญยามณี

0: รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดและก็ชมการสาธิตการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางน้ำก่อนงานประเภทนี้ไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมว่าที่ร้อยตรีรวยลุงไคร่บุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายแพทย์อลงกฎมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต3ว่าที่ร้อยตรีสุรนาถอ่อนสะอาดนักวิชาการขนส่งชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนมพร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความมั่นคงความปลอดภัยการแพทย์และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาร่วมการฝึกซ้อมและก็มอบเสื้อชูชีพให้แก่ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนมณบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าตลาดอินโดจีนเทศบาลเมืองนครพนมถนนสุนทรวิจิตรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
1: จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทั้งน้ำรองรับประชาชนและก็นักนี่ไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569โดยมีการบูรณาการความร่วมมือค่ะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ่ว่าสิเป็นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือว่านอรอขอตำรวจน้ำสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมโรงพยาบาลนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานการประสานงานและการซอยเหลือผู้ประสบเหตุทั้งน้ำให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพค่ะ
0: โดยทางผู้ซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ฝากเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการเรื่องของการเฮ็ดงานร่วมกันโดยเฉพาะเชื่อมโยงช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรอุปกรณ์และก็แผนเผชิญเหตุเพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวตลอดจนการจัดงานประเภทนี้ไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมประจำปี2569ค่ะ
1: นอกจากการเบิ่งการซ้อมแผนทางน้ำแล้วเพิ่นยังไปเยี่ยมศิลปินเรือไฟค่ะผู้ซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมให้กำลังใจศิลปินเรือไฟเตรียมความพร้อมงานประเภทนี้ไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ค่ะนายวิรยุทธ์งามจิตผู้ซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและนายแพทย์อลงกฎมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต3ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจศิลปินเรือไฟจากอำเภอเมืองนครพนมอำเภอเรนูนครและก็อำเภอถาดพนมที่เพิ่นกำลังฝ่าวดำเนินการจัดสร้างเรือไฟเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานใหญ่งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569บรรยากาศนี้ก็อยู่ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลเมืองนครพนมค่ะซึ่งการลงพื้นที่เทนี้ค่ะเป็นการให้กำลังใจแก่ศิลปินเรือไฟและก็ผู้เพิ่นปฏิบัติงานมารวมแรงรวมใจการสร้างสรรค์เรือไฟที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นความประณีตของงานสร้างและก็ความศรัทธาที่สืบทอดกันมาแต่โดดแล้วของชาวจังหวัดนครพนมตลอดจนเป็นการติดตามบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของทางจังหวัดในการจัดงานประเพณีสำคัญเพื่อรวมสืบสารวัฒนธรรมอันที่เป็นเอกลักษณ์ของลุ่มน้ำโขงและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดค่ะทั้งนี้จังหวัดนครพนมนะคะกำหนดจัดงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปีนี้ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคม2569รวม12มื้อ12คืนจัดขึ้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมและก็ริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรภายใต้แนวคิดแสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงกิจกรรมก็มีหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมสำคัญสำคัญก็คือการแสดงเรือไฟเนี่ยแหละค่ะมีการจัดประกวดแข่งขันเรือไฟและก็กิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกหลายอย่างที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาถึงรากเหง้าของจังหวัดนครพนมค่ะ

0: โดยทางผู้ซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมไปติดตามความพร้อมงานไหลเลือดไฟนมัสการพระธาตุพนมเน้นย้ำถึงความปลอดภัยทางน้ำและก็รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนค่ะนายวีรยุทธ์งามจิตผู้ซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายแพทย์อลงกฏมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต3และการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ที่อำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความพร้อมด้านคมนาคมและก็ความปลอดภัยรองรับงานประเภทนี้ไหลเลือดไฟของจังหวัดนครพนมและก็งานนมัสการองค์พระธาตุพนมโดยมีนายอำเภอถาดพนมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลถาดพนมผู้นำท้องถิ่นและกับประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับโดยการลงพื้นที่ในเทื่อนี้ก็มุ่งเน้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางน้ำโดยเฉพาะการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโปะเรือและกับท่าเทียบเรือร่วมทั้งการจัดเตรียมเสื่อชูชีพให้เพียงพอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและก็สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวพร้อมกับมอบเสื้อชูชีพเพื่อสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยทางน้ำโดยทางผู้ซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการซักซ้อมแผนความปลอดภัยทางน้ำก่อนการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมเนื่องจากมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกปีแม้ที่ผ่านมาบ่ได้เกิดเหตุรุนแรงแต่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและก็ป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีการติดตามความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็การพัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่ให้ความสำคัญกับมาตรการเพิ่มความปลอดภัยบนเส้นทางทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายจราจรและก็อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในส่วนของการดูแลประชาชนก็ยังมีการหารือเรื่องของการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในงานรวมทั้งการรับฟังปัญหาขอเสนอแนะจากประชาชนและกับผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปเบิ่งแนวทางการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะทางจังหวัดสุรินทร์โดยคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาพลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะไปศึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาพร้อมคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยมีนายพัฒนาพึ่งผลนายอำเภอพนมดงรักนายณัฐพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดพร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้านพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายเพิ่นก็บอกว่าการลงพื้นที่เทื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใส่กฎหมายและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสเดียวกันนี้ค่ะคณะกรรมาธิการเป็นยังได้ลงพื้นที่ไปเบิ่งเส้นทางยุทธศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องเสม็ดซึ่งถนนมองหนีเส้นนี้นะคะเกิดจากพลังศรัทธาของทุกภาคส่วนผ่านกิจกรรมผ่าป้าเพื่อชาติที่พลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายเป็นผู้ริเริ่มขับเคลื่อนร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตำรวจพี่น้องประชาชนและกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคยอดกว่า 500,000 บาทค่ะพร้อมได้รับการสนับสนุนวัสดุหินคลุกแอสฟัลต์จากแขวงทางหลวงสุรินทร์และกับเครื่องจักรจากหน่วยงานและกับจิตอาสานำหินคลุกที่ได้รับมานี่มาปรับปรุงเส้นทางผิวถนนให้มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้งานในภารกิจทางทหารได้อย่างสะดวกหลายยิ่งขึ้นค่ะรวมระยะทางที่มีการปรับปรุงกับประมาณ3กิโลเมตรจากนั้นค่ะคณะได้เดินทางไปเบิ่งเส้นทางชายแดนบริเวณเนิน225เนิน350และกับปราสาทตาควายเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์และสภาพพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับพบปะให้กำลังใจกำลังพลพี่พีทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศชาติโดยเราฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพร้อมกับถือโอกาสนี้ค่ะวางดอกไม้เพื่อสดุดีทหารกล้าที่เพิ่นพลีชีพบนเนิน350เพื่อน้อมรำลึกและก็แสดงความอาลัยเพื่อรวมล้ำลึกและก็แสดงความอาลัยต่อวีรบุรุษผู้เสียสละ
0: อำนาจเจริญกันแน่ค่ะคุณผู้ชมคะโดยทางเรากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเสือจักรยาน40โตและก็เสือยืดอีก20โตให้กับนักเรียนทีมจักรยานหล่อเดียวโรงเรียนบ้านคำยะนางเอาไปใส่ฝึกซ้อมและก็ใส่แข่งขันค่ะที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนางพุษณีสมเขียวหวานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญนายไพฑูรย์พรหมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและก็สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดได้ร่วมกันมอบเสือปั่นจักรยานจำนวน40โตและก็เสือยืดอีกจำนวน20โตให้แก่นักเรียนทีมจักรยานหล่อเดียวโรงเรียนบ้านคำยะนางตำบลหน้าปาแซงอำเภอปทุมราชวงศาที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานีกาชาดที่7จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสนับสนุนและก็ส่งเสริมเด็กนักเรียนในการออกกำลังกายและก็เฮ็ดกิจกรรมจักรยานหล่อเดียวซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ซอยส่งเสริมสุขภาพเสริมสร้างเรื่องของทักษะสร้างความสนุกสนานโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนร่วมรับมอบเสือในเทือนี้ทำกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและก็เต็มไปด้วยกำลังใจโดยโรงเรียนบ้านคำยะนางก็เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนฮอดประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน57คนมีนางเร่ไร่สารราษเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสและก็ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถและก็ศักยภาพของเจ้าของเองในทุกๆด้านทีมปั่นจักรยานล้อเดียวก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มของโรงเรียนที่เด็กได้แสดงความสามารถจนได้เข้าร่วมแข่งขันและก็รับเชิญไปแสดงในงานต่างๆแสดงเห็นถึงความสามารถและก็ความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกฝนของน้องๆ นักเรียนสร้างความประทับใจและก็รอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ได้ชมเป็นอย่างดีค่ะ
1: เฮาได้เบิ่งแล้วก็มีรอยยิ้มนะคะใครกำลังใจน้องๆกันต่อไปในการฝึกฝนค่ะยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของน้องๆเด็กๆเยาวชนค่ะผู้ชมอยู่ที่อำนาจเจริญนะคะยังมีการตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันและก็อาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ค่ะนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนางพุษณีสมเขียวหวานประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญนายไพฑูรย์พรหมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและกะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคณิคมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าผือ

0: ถิ่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันและกะอาหารช่อค่ะตลอดจนเฮ็ดให้เด็กนักเรียนนะคะได้รับประทานอาหารสามารถแก้ไขปัญหาภาวะทางโภชนาการได้จากการติดตามผลกับพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองหม่องนี้มีการจัดการอาหารกลางวันและกะอาหารเสริมนมโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมครบถ้วนเพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของทางราชการค่ะและในโอกาสนี้ก็ยังได้นำของเล่นเสริมพัฒนาการค่ะเพิ่นก็ได้นำมามอบให้กับเด็กนักเรียนทั้งสองหม่องอีกนำค่ะ
1: ยังอยู่ในเรื่องของวงการศึกษาอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจับมือกับทาง iNet นะคะเพื่อที่จะผนึกกำลังทางวิชาการมุ่งพัฒนากำลังคนเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมตอบโจทย์ในยุคดิจิทัลค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU ร่วมกับทางบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า iNet โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีและกระทั่งคุณมรกตกุลธรรมโยธินกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนรวมลงนามพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตทินวงศ์พิทักษ์รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และก็นวัตกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและก็คุณหันษาบวรวรรณพันธ์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสบริษัท iNet รวมลงนามเป็นพยานซึ่งก็มีคณะผู้บริหารคณาจารย์และก็บุคลากรทั้งสองหน่วยรวมเป็นเกียรติในงานณห้องประชุมพิบูลมั่งสาหารสั้น3สำนักราชธานีค่ะ
0: กะซึ่งความร่วมมือเทอนีค่ะวัตถุประสงค์เพิ่นก็บอกว่าเพื่อเชื่อมโยงองค์ความหูความเชี่ยวชาญด้านวิชาการด้านงานวิจัยและก็นวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัยเข้ากับความต้องการของภาคธุรกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษาการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่พร้อมส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใส่ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงพาณิชย์และก็เชิงสังคมค่ะ
1: โดยทั้งนี้นะคะขอบเขตความร่วมมือที่สำคัญกับประกอบไปด้วยด้านการพัฒนาทักษะและก็กำลังคนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และก็สร้างประสบการณ์จากการเฮ็ดงานจริงกับภาคเอกชนร่วมทั้งพัฒนาทักษะให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สนับสนุนแลกเปลี่ยนบุคลากรและก็เทคโนโลยีระหว่าง2องค์กรด้านการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมมุ่งเน้นเรื่องของการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและก็โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมนะคะและก็ของทางมหาวิทยาลัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เกิดความยั่งยืนนั่นเองค่ะ
0: จากอุบลภาคชมไปที่อำนาจเจริญค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวันหรือว่าเดย์แคร์เทศบาลตำบลห่วยอำเภอปทุมราชวงศาหวังยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกับผู้ป่วยฟื้นฟูค่ะนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะได้เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวันหรือว่าเดย์แคร
1: ์ค่ะโดยทางเทศบาลตำบลห่วยนะคะอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญก็มีนางพุษณีสมเขียวหวานประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญนายอธิพงษ์พงษ์สุวรรณนายอำเภอปทุมราชวงศาหัวหน้าส่วนราชการและกับประชาชนชาวตำบลห่วยร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงการจัดศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวันหรือว่าเดย์แคร์ของทางเทศบาลตำบลห่วยได้รับความร่วมมือจาก8องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐสาธารณสุขฝ่ายปกครองสถาบันสงฆ์และก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อบูรณาการเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลห่วยและก็พื้นที่ใกล้เคียงทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมอย่างครบวงจรโดยทางเทศบาลตำบลห่วยก็จะเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่งบประมาณและก็เจ้าหน้าที่

0: ริหารจัดการโดยมีภาคีเครือข่ายนั่นก็คือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศาและการโรงพยาบาลในพื้นที่กะจะเข้ามาดูแลด้านมาตรฐานการบริการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและกับผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมทั้งทรงต่อและกับเชื่อมโยงระบบสุขภาพค่ะ
1: ค่ะขณะที่ผู้นำชุมชนและกับสถาบันสงฆ์กสิมาซอยสนับสนุนด่านกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจค่ะความร่วมมือที่นี่ค่ะถือเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพและก็ถือเป็นโมเดลต้นแบบของการเฮ็ดงานรวมกันระหว่างท้องถิ่นสาธารณสุขและก็ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
0: ยังอยู่กันที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะไปเบิ่งเรื่องของการจับกุมยาเสพติดกันแน่ค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรถใหญ่นะคะ 600,000 เม็ดรถยนต์อีก2คันร่วมมูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาทค่ะที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยพลตำรวจตรีเอกมลพรชูเกียรติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติรายสำคัญได้ผู้ต้องหา1คนพร้อมกับยึดยาบ้าล็อตใหญ่จำนวน 600,000 เม็ดรถยนต์2คันร่วมมูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาทค่ะโดยเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญนำโดยพันตำรวจโทสมภพท่องพันช่างพันตำรวจโทธีรวุฒิทวีสุขพันตำรวจโทวัฒนศักดิ์บุตรโคตรและกาพันตำรวจตรียงหยุดศรีรักได้รับแจ้งจากสายลับบอกว่าจะมีการขนลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยใส่รถยนต์2คันจนกระทั่งเวลาประมาณ 21:45 น.เจ้าหน้าที่ก็พบรถยนต์ทั้ง2คันจอดอยู่บริเวณป้ายเตือนหยุดรถนะคะริมถนนชะย่างกูลบ้านไลศรีสุขตำบลไลศรีสุขอำเภอเสนางคณิคมและก็เห็นชาย3คนกำลังลักลอบขนยาเสพติดขึ้นรถเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงโตเขาจับกุมกุมผู้ต้องหาค่ะก็ได้ไว้โตฝ่าวขึ้นรถและก็ลบหนีไปทางจังหวัดยะโสธรเจ้าหน้าที่ก็ได้ไล่ติดตามสามารถจับกุมรถเก๋งมาสด้าสีดำคนที่ขับนำทางได้เมื่อเวลาประมาณ 18:05 น.ของวันที่6ตุลาคม2569ที่ริมถนนสายอำเภอเมืองยะโสธรไปทางอำเภอค่ำเคินแก้วตำบลตาดท่องอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรโดยมีนายบุญมีเป็นผู้ขับขี่ส่วนรถเก๋งคันที่ขนยาเสพติดผู้ขับขี่ได้จอดถิ่มเอาไว้บริเวณทิศเหนือของวัดบ้านสำโรงตำบลพันท่านอำเภอค่ำเคินแก้วจังหวัดยะโสธรก่อนอาศัยความมืดแล่นลบหนีไปจากการตรวจค้นภายในรถกับพบยาบ้าบรรจุในกระสอบจำนวน3กระสอบร่วมประมาณ 600,000 เม็ดโดยมีนายบุญมีนะคะให้การรับสารภาพบอกว่าเพิ่นเองได้รับการจ้างว่านจากราษฎรชาวลาวให้เฮ็ดหน้าที่ขับรถสำรวจเส้นทางเพื่อนำยาบ้าจำนวนดังกล่าวไปส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษโดยจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 15,000 บาทเมื่อมีการส่งยาเสร็จแล้วนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่นายบุญมีพร้อมกับยึดของกลางยาบ้า 600,000 เม็ดรถเก๋ง2คันและก็โทรศัพท์มือถือ1เครื่องนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและก็ขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมกระทำความผิดที่เหลือนะคะเอามาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกจะข้าวค่ะช่วงหน้าพาคุณผู้ชมมาเบิ่งต้นเทียนพรรษาแห่งศรัทธาสู่งานประเพณีฉักพระที่สุราษฎร์ธานีค่ะ

แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟ

0: ไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: 8โมงกับ46นาทีติดตามรายการอีสานเซานีในช่วงเบรกไทยค่ะภาคผู้ชมมาที่อุบลราชธานีค่ะทางจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนำต้นเทียนพรรษาเข้าร่วมแสดงในงานประเพณีฉักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวรวมงานประเพณีฉักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีที่10ค่ะบรรยากาศที่บริเวณนาสารหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีการเตรียมความพร้อมต้นเทียนพรรษาวัดศรีแสงทองก่อนออกเดินทางไปร่วมงานประเพณีสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและเทศบาลนครอุบลราชธานีโอกาสนี้ค่ะนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีพร้อมประกอบพิธีคล้องพวงมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ต้นเทียนพรรษาและคณะที่สิออกเดินทางก่อนมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมงานประเพณีฉักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวโดยมีนายประพลโชควัฒนวณิชรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักค่ะ
1: ในขณะเดียวกันค่ะนายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มอบหมายให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของรถบรรทุกต้นเทียนให้มีความพร้อมในทุกด้านและก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองซางและก็ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็ได้ร่วมกันดำเนินการเคลื่อนย้ายและก็จัดเตรียมต้นเทียนพรรษาให้มีความพร้อมปลอดภัยสำหรับการเดินทางในเทือนี้ค่ะ
0: ค่ะซึ่งการนำต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีไปร่วมงานในเทือนี้ถือเป็นอีกกิจกรรมสำคัญหนึ่งค่ะในการเผยแพร่ชื่อเสียงด่านประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดนะคะสู่สายตาประชาชนในผู้มีภาคอื่นตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับต้นเทียนพรรษาวัดศรีแสงทองนะคะได้ออกเดินทางในวันที่9ตุลาคม2569มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีฉักพระทอดผ้าป่าแข่งเรือยาวเป็นพลังแห่งศรัทธาค่ะและก็ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอุบลราชธานีที่ไปเผยแพร่และก็เชื่อมโยงสายใยแห่งมิตรภาพระหว่างท้องถิ่นผ่านความงดงามของต้นเทียนพรรษาและงานประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โดนแล้วจากอุบลราชธานีสู่สุราษฎร์ธานีนี่แหละค่ะพลังศรัทธาเดินทางต่อทรงต่อวัฒนธรรมไทยให้ไกลกว่าเก่าค่ะเดี๋ยวมีเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านผู้ว่าณรงค์เทพเสนาและก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีท่านนายกการกันตินันไปฟังกันค่ะ
2: เราจะมีโครงการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงนะครับโดยเฉพาะในเทศกาลการเข้าพรรษาซึ่งอุบลราชธานีเองเนี่ยเรามีประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับนำเรียนแล้วก็ระดับประเทศนะครับทางสุราษฎร์ธานีเองมีประเพณีชักพระนะครับทอดผ้าป่าแล้วก็แข่งเรือยาวนะครับซึ่งเขาจัดในช่วงเทศบาลออกพรรษานะครับซึ่งเมื่อจังหวัดทั้งสองจังหวัดมีเทศกาลที่สอดคล้องกันนะครับในทุกเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยสุราษฎร์ธานีก็จะส่งขบวนแห่นะครับในเทศกาลประเพณีชักพระเนี่ยส่งมาร่วมกับเทศกาลเข้าพรรษาของเรานะครับเดียวกันเนี่ยเมื่อถึงเทศกาลออกพรรษานะครับทางสุราษฎร์ธานีจัดงานประเพณีชักพระนะครับอุบลราชธานีก็ต้องส่งนะครับขบวนต้นเทียนพรรษารวมทั้งขบวนลำเนี่ยไปร่วม
3: ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราก็ได้ร่วมกับหลายส่วนหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักเทศบาลนครอุบลหรือองค์กรต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ช่วยกันผลักดันประสานทุกทีทุกอย่างแล้วก็นำเทียนพรรษาของเรานำขบวนเทียนพรรษาพร้อมนางรำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของเราเข้าไปร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาจริงๆเขามาเยี่ยมเรา ในงานเทียนพรรษาเราก็ไปพอออกพรรษาเราก็ไปงานชักพระเขาก็เพื่อไปสืบสานวัฒนธรรมประเพณีร่วมกันแล้วก็เป็นเหมือนกับพี่น้องกันไปเยี่ยมเขามาเยี่ยมเราไปเยี่ยมเขาหลายสิ่งหลายอย่างก็ทำให้เศรษฐกิจของบ้านเราก็ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรู้จักจังหวัดบุรีรัมย์ธานีมากขึ้นแล้วก็เราเหมือนกับบ้านพี่เมืองน้อง
1: ค่ะก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งทางนครพนมกันแน่ค่ะจังหวัดนครพนมได้ปิดโครงการธรรมสัญจรร้อยดวงใจไตรมาสเขาพันษา1อำเภอ1วัดพัฒนาจิตประจำปี2569เดินหน้าส่งเสริมคุณธรรมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีปิดโครงการธรรมสัญจรนครพนมธรรมยุทธร้อยดวงใจไตรมาสเขาพันษา1อำเภอ1วัดพัฒนาจิตประจำปีพุทธศักราช2569กิจกรรมครั้งที่12โดยมีพระศรีวิสุทธินายกเจ้าคณะจังหวัดนครพนมธรรมยุทธและกับประธานอำนวยการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครพนมธรรมยุทธพร้อมด้วยพระครูศรีพานุยุทธที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนมธรรมยุทธพระครูโสพลสังขราชเจ้าคณะอำเภอหน้าว่าธรรมยุทธคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและกับพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีณศาลาการประเรียนวัดตานใหญ่อำเภอหน้าว่าจังหวัดนครพนมค่ะ
0: ค่ะซึ่งโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครพนมธรรมยุทธร่วมกับวัดตานใหญ่คณะสงฆ์จังหวัดนครพนมธรรมยุทธและก็สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนมธรรมยุทธแห่งที่1เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างคุณภาพจิตใจค่ะตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและกับประชาชนโดยนำกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ทั้ง12อำเภอของจังหวัดนครพนมตลอดช่วงเข้าพรรษาเปิดโอกาสให้น้องๆเด็กๆเยาวชนและกับประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็นำไปประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปค่ะ
1: ไปเรื่องของงานวิจัยกันแน่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะโดยทางทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอคงเจียมมีการสืบสานตลาดวัฒนธรรมคงเจียมต่อยอดเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนและก็สำนึกในท้องถิ่นค่ะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะผู้วิจัยโครงการสืบสานและก็ต่อยอดทุนทาง

0: วัฒนธรรมของเจียมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระยะที่2ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารการจัดการทุนด่านพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพท.ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหลวงตาสินทรัพย์พระสินคิดเจ้าอาวาสวัดป่าบ่อหนามพระอินทร์จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอคงเจียมเทศบาลตำบลบ้านดานคงเจียมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในอำเภอคงเจียมพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายคณะกรรมการคนเขียนโขงได้จัดตลาดวัฒนธรรมคงเจียมขึ้นณลานชมจันทร์อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: ค่ะซึ่งตลาดวัฒนธรรมโขงเจียมที่วิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำโดยศาสตราจารย์ดร.ท้วนทองจุฑาเกตรองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมหัวหน้าโครงการซึ่งก็มีผู้ซอยศาสตราจารย์ดร.นราหัตถสินรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะบริหารศาสตร์และผู้จัดการโครงการพร้อมคณะผู้ร่วมวิจัยค่ะภายใต้กรอบการวิจัยก็คือการจัดหาจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและกะสำนึกท้องถิ่นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและกะนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมผ้าแล้งแย่งโขงจำนวนมากค่ะ
0: โดยทางคณะผู้วิจัยโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและกะภาคีเครือข่ายอำเภอคงเจียมก็ขอเชิญชวนร่วมสร้างเทศกาลให้เป็นความทรงจำของผู้คนและก็สร้างเศรษฐกิจให้ชุ่มชนเติบโตไปน้ำกันชมบรรยากาศยามแล้งวิวงามๆธรรมชาติของสองฝั่งโขงการแสดงวัฒนธรรมโขงเจียมชิมอาหารปลาแม่น้ำโขงที่จัดแซ่บหลายอีหลีเมนูท้องถิ่นอีกหลากหลายและก็ชอบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุ่มชนคุณภาพจากใจชาวอำเภอโขงเจียมโดยการจัดงานเทือต่อไปกับกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่26ตุลาคม2569ที่จะฮอดนี้นะคะและก็ชมการไหลเลือไฟริมฝั่งแม่น้ำโขงณลานชมจันทร์อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีผู้ใดสนใจก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook หักโขงเจียมนั่นเองค่ะ
1: ไปปิดท้ายข่าวมื้อนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อยค่ะทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดม่านวิจิตรร้อยเอ็ดอินล่ามิเนชันประการตาแสงสีเสียงและกระดนตรีช่วงวันที่เก่าหอด18ตุลาคมนี้ค่ะนายชัชวานเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิจิตรร้อยเอ็ดอินล่ามิเนชันเทศกาลแสดงแสงสีและกระดนตรีสุดยิ่งใหญ่โดยมีนายนัทครุฑสูตรรองผู้ว่าการด่านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งจัดขึ้นที่ลานนาหอโหวตร้อยเอ็ดบึงพลานชัยอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะการจัดงานที่นี่ถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเรื่องราวหลักเกษตรของเมืองมาร่อยเรียงผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งโปรเจคชั่น

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการอีสานสตอรี่ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคอีสานและวันนี้ค่ะมีผู้ชมมาเช็คอินที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะจังหวัดสุรินทร์เมืองช้างเขาบอกว่ามีของดีมากมายมันจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมแต่วันนี้ผู้ชมมาดูเรื่องของเนื้อวากิวเขาบอกว่าวากิวที่สุรินทร์นี่เป็นพรีเมียมยกระดับสู่สินค้า GI จะเป็นอย่างไรวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการของเรา3ท่านแรกนะคะ3ท่านแรกนี่ก็คือคุณจักรพงศ์ส่วนบุญค่ะหรือว่าคุณดมค่ะจากบารมีฟาร์มคุณกิตินันท์วงอมรมิตรคุณตีจาก361แล้วก็คุณมาลัยจงเจริญมีแล้วสวัสดีค่ะพี่ดมพี่ตีแล้วก็พี่มาลัยนะคะโอ้โหพูดถึงเรื่องของเนื้อหลายคนมองว่าอย่างที่อื่นเขาก็มีความเป็นความพิเศษของเขาแต่เขาบอกว่าพอมาอีสานใต้หลายคนเริ่มพูดถึงเยอะมากโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ของเราวันนี้ก่อนอื่นที่อยากจะไปลงลึกรายละเอียดอยากให้แต่

0: ท่านได้เล่าถึงที่ไปที่มาเพราะว่านั่งอยู่3ท่านนี้ก็คือมาจากน่าจะพันเป็นฟาร์มของพี่ดูมเองคุณตีเครือของคุณตีแล้วก็พี่มาลัยที่เป็นในส่วนนึงของเครือของ361อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ากว่าจะมีวันนี้ได้อย่างไปที่คุณดุมก่อนพี่ดุมเล่าให้ฟังหน่อยก่อนหน้านี้คือเราเลี้ยงโคอยู่แล้วทำปศุสัตว์อยู่แล้วหรือเปล่าหรือมีที่ไปที่ใหม่
1: อ๋อครับของในส่วนของบารมีฟาร์มนะครับก็จะเป็นฟาร์มโคขุนครบวงจรนะครับก็จะมีต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำแล้วก็มีร้านอาหารเป็นของตัวเองครับผมเราเริ่มต้นจากวัว4ตัวจนถึงทุกวันนี้แล้วก็แตกเชนเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็มีร้านอาหารเป็นของตัวเองครับผม
0: วัว4ตัววันนั้นที่พี่ดูบอกว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นการเลี้ยงโคขุนพันวากิวอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมคะหรือว่าเป็นพันธุ์ทั่วไป
1: อ๋อเมื่อก่อนนี่เราจะเป็นเลี้ยงเป็นวัวชาโดเล่ครับแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ได้มีการนำเข้าวัวพ่อพันวากิวฟูบัตเข้ามาครับเราก็เลยหันมาเลี้ยงวากิวครั้งแรกเราเริ่มต้นที่4ตัวครับผม
0: เริ่มต้น4ตัวนี่คือจุดเริ่มต้นของพี่ดุมนะคะมาฝั่งคุณตีบ้างใช้คำว่าเครือ361แสดงว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรมากมาย
2: คือตอนแรกครับก็ประกอบการเป็นร้านอาหารครับแล้วก็คาเฟ่ครับแล้วก็คิดไปคิดมาว่าเฮ้ยเราแทนที่เราจะซื้อเนื้อคนอื่นเราก็มาผลิตเนื้อเองดีกว่าแล้วก็คุณพ่อผมเขามีความฝันว่าเขาอยากทำฟาร์มทำอะไรอยู่แล้วก็เลยมีโอกาสนะครับที่ได้ไปทำฟาร์มทำอะไรด้วยครับแล้วก็ไปดึงผู้ช่วยมาครับก็คือคุณมาลัยครับให้มาช่วยบริหารช่วยกันซัพพอร์ตให้ช่วยกันพัฒนาสายพันธุ์บัวให้ครับแล้วก็ส่งมาที่เราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนแรกก็ของผมก็จะมีการเป็นแค่ขายเป็นแค่แบบขายในร้านหรือว่าเปลี่ยนแปรรูปมาเป็นอาหารในร้านแต่หลังๆมาพอเราสามารถมีทะเบียน GI ปุ๊บเราก็เล็งเห็นว่าเราควรอาจจะลองแปรรูปเป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำพริกเองหรือว่าจะเป็นตัวขนมอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพวกลูกชิ้นไส้กรอกที่อาจจะพร้อมแพ็คขายแล้วเราก็หวังว่าในอนาคตก็สามารถนำไปขายในต่างประเทศได้หรือแม้แต่ในห้างใหญ่ๆได้ครับ
0: ค่ะอันนี้แค่เกริ่นนะคุณผู้ชมของคุณตีนี่แค่เกริ่นแต่รู้สึกว่ามีความหลากหลายเป็นห่วงโซ่แล้วก็มีเรื่องของการขยายกิจการด้วยมาที่พี่มาลัยพี่มาลัยก่อนที่จะมาอยู่ที่สเรนดิฟาร์มนี้ทำอะไรมาก่อน
3: ตอนนี้ก่อนหน้านี้ที่ทำมาก็คือเป็นผู้จัดการของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางคุณยังคำอยู่ที่สกลนคร
0: ค่ะ
3: ก็อยู่ที่นั่นประมาณ20ปีค่ะก็ทำงานอยู่ที่นั่นมา20ปีแล้วก็ทางเจ้าของธุรกิจทาง361ก็คือพื้นเพก็เป็นคนสุพรรณเหมือนกันใช่ป่ะคะก็เลยว่าเราก็คนสุพรรณก็เลยอ่ะลองเปลี่ยนวิธีการที่บอกว่าเราเคยทำส่งเสริมภาคเกษตรกรกึ่งวิสาหกิจเราก็เลยมาทำในภาคเอกชนก็เลยผ่านตัวเองมาอยู่ในกลุ่มธุรกิจเต็มรูปแบบก็คือของ36ในเครือ361เนี่ยธุรกิจหลักๆเริ่มต้นก่อนที่จะมาทำฟาร์มเนี่ยเขาทำธุรกิจโรงสีก่อนพื้นฐานโรงสีข้าวขายข้าวเพื่อการส่งออกสีข้าวข้าวสารข้าวหอมมะลิสุรินทร์เขาเรียกว่าโรงสี มีเยอะมีทั้งลำอ่อนลำหยาบแล้วก็มีวัตถุดิบเรียกปลายข้าวอะไรต่อมีอะไรซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เหมาะที่จะเอาไปทำทางด้านปศุสัตว์ได้ก็เลยมีการพัฒนาว่าวัตถุดิบเหล่านี้เหมาะที่จะเลี้ยงกับโคขุนแล้วเนื่องจากว่าสุรินทร์เนี่ยมีพื้นฐานอยู่แล้วว่าเขาศักยภาพในการเลี้ยงโคขุนลูกผสมไทยวากิวเนี่ย มีสูงแล้วก็อนาคตก็คือเขาก็มองว่าที่พื้นฐานเริ่มต้นเขามองว่าสามารถพัฒนาเนื้อเป็นเนื้อคุณภาพสูงแล้วก็สามารถอนาคตอาจจะเป็นเนื้อสุริน GI ได้นะคะเพราะว่าแหล่งผลิตวัตถุดิบในการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็พันธุ์สัตว์เนี่ยแล้วก็ศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เหมาะสมก็เลยมีการผันบอกว่าเพิ่มธุรกิจขึ้นมาจากธุรกิจสีข้าวหรือเกษตรด้านทั้งทุเรียนนะคะทั้งสวนมะพร้าวทั้งส้มโออะไรตรงนี้อะไรเนี่ยก็เลยอินทผลัมด้วยก็มาเพิ่มเป็นกิจการด้านปศุสัตว์เพื่อเอาผลพลอยได้จากโรงสีข้าวมาเลี้ยงสัตว
0: ์
3: แล้วมูลสัตว์ที่เกิดจากฟาร์มสัตว์เนี่ยสามารถย้อนกลับไปเลี้ยงคือเขาเรียกว่าใช้ในสวนธุรกิจเกษตรของในเครือ361ได
0: ้ค่ะเหมือนหมุนเวียนได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ตรงนี้กลับมาตรงนี้ทุกอย่างมันเต็ม
2: เป็นซีโร่เวสต์ครับ
0: แล้วที่สำคัญคุณตีได้ถือว่าคนที่อยู่ในวงการเรื่องของปศุสัตว์มาทำงานคุกคีมา20ปีพี่มาลัยเรามองเห็นจุดอะไรจุดเปลี่ยนที่อย่างที่พี่มาลัยบอกนอกจากจะเป็นคนสุพรรณแล้วเรื่องของความครบวงจรสิ่งที่ทำให้พี่มาลัยตัดสินใจมาอยู่นอกจากยุทธศาสตร์ที่พี่มาลัยบอกว่ามันเหมาะเจาะ
3: ที่ให้มองภาพเหมาะนะคะบอกว่าถ้าในแง่ของความจริง

0: จังในเชิงธุรกิจในการเลือกด้านการเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยหนึ่งความพร้อมของตัวเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีความพร้อมจะพัฒนาไปได้เร็วเพราะเราเคยคุกคีอยู่กับเกษตรกรรายย่อยพอเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเราจะไปแข่งขันในธุรกิจเชิงตลาดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากเพราะเขาจะต้องรวมกลุ่มกันแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขทางภาครัฐเนี่ยยิบย่อยเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเราถ้าเราจะมองภาพโตเชิงธุรกิจโตเนี่ยเราจะต้องเป็นลักษณะเชิงไปทางด้านตลาดเชิงภาคเอกชนถึงจะได้เข้ามูลเดินเทรดหรือว่าออกไปข้างนอกได้แต่ถ้าเป็นภาคเกษตรกรรายย่อยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่าการรวมกลุ่มหรือการควบคุณภาพหรือทำให้คุณภาพนิ่งที่จะไปต่อสู้กับตลาดต่างประเทศอย่างเนื้อออสเตรียเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองว่าเราเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาส่งเสริมด้านการเลี้ยงวัวให้ได้คุณภาพต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนเนี่ยจะต้องมีภาคเอกชนเข้ามาทำตรงนี
1: ้เหมือนเข้ามาขับเคลื่อน
0: ร่วมกัน
1: คุณผู้ชมจะเห็นว่านอกจากเรื่องของการที่มีต้นทุนดีแล้วมีเรื่องของยุทธศาสตร์แล้วเรื่องระหว่างทางในการขับเคลื่อนไปแต่ละขั้นตอนที่เป็นระบบมันจะทำให้เกษตรกรนั้นเข้มแข็งอยู่ได้ไหมเราอาจจะขออนุญาตไปถามที่พี่ดุมเพราะพี่ดุมบอกว่าเริ่มต้นจากวัว4ตัวพี่ดุมคะณวันนั้นที่พี่ดุมบอกว่าทางจังหวัดสุรินทร์เขาเริ่มขับเคลื่อนเรื่องของพันวัวเข้ามาพันวากิวเข้ามาวันนั้นที่ตัดสินใจที่เริ่มที่จะมาทำแบบเต็มตัวเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
2: อ๋อก็คือก่อนอื่นที่จะมาทำเตรียมตัวคือทางผมครับเป็นคนที่ชอบกินเนื้อแล้วก็เป็นคนที่ชอบพื้นฐานมาจากเกษตรกรครับมาจากที่ทำไร่ทำนาทำเกษตรมาก่อนก็เลยดูพันธุกรรมวัวที่ว่าวัวที่ให้ผลตอบแทนที่สูงนะครับในการที่เราเลี้ยงเสียเวลาเลี้ยงเท่ากันนะครับก็เลยเห็นเป็นวัวสายพันธุ์วากิวแล้วก็ตอนนั้นก็ภาครัฐก็ผลักดันสนับสนุนพอดีก็เลยทำการเลี้ยงครับทำการเลี้ยงแล้วเราก็อยากจะต่อยอดนะครับอยากจะต่อยอดไม่อยากให้อยู่แค่การเลี้ยงแล้วเราไม่ได้ส่งต่อเราไม่ได้เกิดจากไม่รู้ไหนก็เลยอยากจะทำให้ครบวงจรเนี่ยครับผมก็เลยเกิดไมเซตว่าทำไงเขาจะได้รู้ว่าเนื้อชิ้นหนึ่งที่เขากินไปหรือว่าเชฟไปรังสรรค์เมนูไปได้เกิดจากเราครับเราก็เลยอยากสื่อตรงนั้นว่าเราก็ทำเนื้อชั้นเลิศได้ครับก็เลยทําการเค้าเรียกว่าสร้างแบรนด์ขึ้นมาครับก็เลยมาร่วมกันผลักดันไปทิศทางเดียวกันครับก็คือมีเป้าหมายเดียวกันก็คือให้มีอัตลักษณ์เป็นเนื้อสุรินทร์อย่างนี้ครับ
1: โอ้โหมองเห็นก็คือจากเริ่มต้นเรารักแล้วเราก็ชอบก่อน
2: ใช่ครับ
1: แต่ระหว่างทางก่อนที่เราจะวางเป้าหมายไว้พี่ดุมแน่นอนว่าเราก็ต้องมาวางว่าวันนึงเราอาจจะเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้ระหว่างทางมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะคะการที่สุรินทร์จะมาขับเคลื่อนแล้วก็ที่สําคัญการเลี้ยงพันธุ์นี้มันก็ต้องใช้เรื่องขององค์ความรู้เรื่องของต้นทุนต่างๆเข้ามาในมุมของพี่ดุมระหว่างทางนี้แก้ปัญหาหรือคิดวางแผนเป็นระบบยังไง
2: อ๋อของผมก็คือผมจะมีในส่วนของอาหารนะครับเราก็จะมีเค้าเรียกว่าเป็นอาหารที่เราทําขึ้นเองครับเพื่อให้ชิ้นเนื้อที่เราจะออกสู่ผู้บริโภคก็คือมีเอกลักษณ์เป็นของฟาร์มของเราเนื้อรสชาติแบบนี้เท็กเจอร์แบบนี้ก็คือเกิดจากเค้าเรียกว่าอะไรก็คือเป็นภูมิปัญญาที่เราทําขึ้นมาในพืชอาหารสัตว์ที่เราบีบให้วัวเรากินเนี่ยครับผม
1: ค่ะเป็นเคล็ดลับ
2: เป็นเคล็ดลับครับ
1: ของแต่ละฟาร์มนะคะจากในมุมของถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากเกษตรกรก่อนจากความชอบมาที่คุณตีค่ะในมุมของผู้ประกอบการแน่นอนว่าก่อนที่จะมาจับเรื่องของการทําเนื้อวากิวแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายอย่างที่พี่มาลัยบอกแล้วว่ามีการขยายในมุมของคุณตีนอกจากจะเป็นคนที่ดูแลธุรกิจแล้วยังเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยการที่เรามาทําเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของเกษตรในบางมุมจะใช่เหรอคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องเนื้อ
3: ผมว่าใช่นะครับเพราะว่าหลายคนเนาะผมว่าก็บางทีอ่ะยิ่งเป็นคนจากต่างจังหวัดเนี้ยกลับมาผมก็คิดว่าธุรกิจที่มันสามารถพอไปได้อ่ะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้องเป็นธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือว่าตามภูมิภาคนั้นๆที่ยังมีอยู่นะคืออย่างผมเองก็มีโอกาสเจอรุ่นพี่หลายๆคนที่ตอนนี้ก็กําลังจะอยากทําแปรรูปผลไม้อยู่คือเค้ามีสวนผลไม้ไงครับแต่ก็อยากทําแปรรูปหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะครับคืออย่างของผมจะมองไปถึงการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากของที่มีอยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องตอนนี้ของผมว่าทุกคนต้องการสตอรี่ก่อนจะซื้อของเนาะถ้ามีสตอรี่มันเพิ่มขึ้นไปมันก็จะมีมูลค่ามากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบพี่ๆที่ทํากันมาก่อนอยู่แล้วเค้ารวมตัวกันที่จะผลักดันเรื่อง GI เนี่ยผมก็เลยเสนอกับพี่มาลัยก็เลยชวนบอกว่า

0: เราต้องไปเข้าร่วมด้วยอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับพอเราได้ไปเข้าร่วมด้วยแล้วเนี่ยมันก็เราจะได้สามารถนำตรงนี้มาต่อยอดต่อได้ในการส่งผลิตภัณฑ์ของเราไปหรือแม้แต่สุดท้ายเราก็สามารถกลับมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในชุมชนชาวบ้านเราได้ด้วยเพราะว่าบางทีพอเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์เนี้ยมันเป็นเนื้อของจังหวัดนี้บางทีเราอาจจะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวได้หรือแม้แต่ในอนาคตอาจจะปรับเป็นเชิงท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรก็ได้นะครับ
1: โอ้โหในมุมของคนรุ่นใหม่นะคะพี่มาลัยเดี๋ยวขับมาขยับมาที่พี่มาลัยในมุมของแน่นอนเรื่องของการลงลึกรายละเอียดทั้งเรื่องของการดูแลเรื่องของพันธุ์แล้วที่สำคัญทางจังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่านอกจากส่งเสริมให้กับฟาร์มต่างๆแล้วยังส่งเสริมให้เกษตรกรเพราะว่าเวลาวัวเขาต้องกินหญ้านะคะผลผลิตต้นทุนต่างๆก็ต้องมาอันนี้เรามีการทำงานโคกันระหว่างฟาร์มต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการที่สำคัญความเข้มแข็งที่เราทำได้ในแต่ละฟาร์มนี้จุดเด่นที่พี่มาลัยอยากบอกผู้ชมคืออะไรแล้วทำ
2: คือเราบอกว่าในเกษตรภาคเกษตรณปัจจุบันเราก็รู้อยู่ภาครัฐส่งเสริมมาตลอดใช่ไหมคะแต่ภาคเกษตรที่จะเข้มแข็งหนึ่งเราต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้แล้วเกษตรกรที่จะยืนได้ตัวเองให้ได้เนี่ยก็คือหนึ่งจะต้องทำในลักษณะครบวงจร
1: ค
2: ืออย่างน้อยเรารู้ว่าต้นทุนเรามีอะไรแล้วเราต้องจ่ายค่าอะไรบ้างอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเป้าหมายตลาดคืออะไรเราก็ผลิตตรงให้กับเป้าหมายของตลาดเพราะฉะนั้นการควบคุมต้นทุนในระหว่างกระบวนการจนถึงตลาดเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่าเรื่องเลี้ยงวัวเราก็ต้องรู้แล้วว่าตลาดต้องการอะไรเราก็ต้องเอาที่สิ่งที่ตลาดต้องการเนี่ยมาปรับปรุงกับเกษตรกรที่เขามีศักยภาพอยู่คนไหนมีศักยภาพในการปลูกหญ้าเราก็ส่งเสริมเขาเรื่องการเลี้ยงปลูกหญ้าคนนี้มีศักยภาพในเลี้ยงโคต้นน้ำเราก็ส่งเสริมเลี้ยงโคต้นน้ำคนไหนมีศักยภาพการขุนก็ต้องส่งเสริมเรื่องศักยภาพการขุนทีนี้ก่อนที่จะไปถึงขนาดนั้นได้เนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นฟาร์มใหญ
1: ่
2: พอเป็นฟาร์มใหญ่เราสามารถที่บอกว่าเราต้องทำให้เขาเห็นเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเวลาศึกษาดูงานกันก็เวลาก็จะไปดูกันทุกที่แต่พอถึงเวลาแล้วก็ไม่สามารถเอากลับมาทำได้จริงเพราะว่ามันก็มีติดขัดระยะส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินทุน
1: ค่ะ
2: แต่ทีนี้ในลักษณะของฟาร์มเราใหญ่เราทำให้เห็นครบวงจรเลยก็เริ่มบอกว่าของฟาร์มบารมีฟาร์มเนี่ยเขาก็เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่แล้วเขาก็โตขึ้นมาได้ส่วนของเราเนี่ยบอกว่าทุนเราอาจจะเยอะหน่อยเราก็สามารถปูพื้นฐานเรารู้แล้วว่าตลาดต้องการอะไรเราไม่ไปเริ่มต้นจากติดลบหรือศูนย์เราเริ่มจาก 4-5 เลยโดยที่บอกว่าเรารู้แล้วว่าเริ่มต้นพันต้องพันอะไรบอกว่าการที่จะมีเนื้อคุณภาพหรือเนื้อลูกผสมวากิวเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเริ่มต้นจากพันอะไรแล้วเอาพันอะไรเข้าไปผสมแล้วมีองค์ประกอบด้านอาหารก็คือพันอาหารการจัดการ3สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เนื้อออกมาเป็นคุณภาพเราก็ต้องควบคุมตรงนี้ให้ได
1: ้
2: พอเราทำได้แล้วเราก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเพราะว่าเรามองว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่เขามองว่าขยายออกไปแข่งกับตลาดข้างนอกหรือว่าแค่ในประเทศละกันการผลิตแค่ตัว2ตัวหรือ100ตัวยังไงก็ไม่พอกับการบริโภคเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตรงนี้เราก็จะต้องมีการสร้างเครือข่ายพอการสร้างเครือข่ายเราไม่ใช่แค่1เดียวเราจะต้องมี2 3 4 5เข้ามาจับมือร่วมมือกันแต่ว่าแนวทางต้องไปในทิศทางเดียวกันเราถึงจะมีการสามารถแข่งขันเขาเรียกว่าฟาร์มใหญ่ๆหรือว่าของต่างประเทศได
1: ้ก็แสดงว่าเราก็มีการคุยกันเป็นกลุ่มมีการประสานงานตลอดเพราะว่าเห็นว่าทางกลุ่มทางเครือข่ายของสุรินทร์เนี่ยมีการออกงานด้วยกันบ่อยมาก
2: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: ในการออกงานแต่ละงานก่อนที่จะไปพูดว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างอยากให้พูดถึงเนื้อวากิวของเราหน่อย
2: เนื้อสุรินทร์วากิวเนี่ยนะที่ผลิตที่เนี่ย1พื้นฐานก็คืออาหารที่ผลิตในสุรินทร์ที่ให้เป็นอาหารสัตว์เนี่ยคือข้าวหอมมะลิผลพลอยได้ทางการผลิตข้าวหอมมะลิก็คือมีอะไรบ้างมีทั้งฟางมีทั้งลำมีทั้งปลายข้าวคือทุกอย่างมาจากที่เป็นข้าวหอมมะลิทีนี้พอเอาไปเลี้ยงแล้วคุณสมบัติของลำข้าวหรือว่าปลายข้าวลำละเอียดพวกเนี้ยมันมีกลุ่มไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็คือกลุ่มไขมันพวกถ้ามันเชิงวิทยาก็คือกลุ่มพวกโอเลอิกแล้วพวกโอเมก้าพวกนี้มันจะมีปริมาณสูงกว่าไขมันวัวจากทั่วไปอยู่สำหรับลูกผสมพันธุ์วากิวที่ผลิตที่สุรินทร์เพราะฉะนั้นเวลาเรากินเนี่ยรสชาติตรงนี้บอกว่าไขมันแทรกหน้าตาเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าต้องลองกินแล้วรสชาติมันก็จะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะเนื้อสุรินทร
1: ์
2: ค่ะแล้วก็พวกเนี้ยเวลานั่นละย่างเขาจะหอมอะไรก็คือหอมเหมือนเวลาเราหุงข้าวหอมมะลิใหม่ๆนะคะเวลาเราบ่มเนื้อไปเนี่ยถ้าเราเปิดเนื้อมาแล้วยังไม่ได้ชิมนะ มันจะเป็นกลิ่นเหมือนมะพร้าวอ่อน
1: ว้าว
2: มันจะหอมขึ้นมาที่จมูกเลยแต่ไขมันเนื้อของเนื้อสุรินทร์วากิวอ่ะมันแตกต่างจากเนื้อที่อื่นตรงที่บอกว่าถ้าเราวางไว้นะมันค่อนข้างละลายเร็วมันจะไม่เป็นก้อนแต่มันจะละลายหายไป
1: อ
2: ันนี้ก็คืออัตลักษณ์เฉพาะของเนื้อสุริน
1: ทร์อ๋อแสดงว่าเวลาเราไปออกบูธไปออกงานหรือว่าไปวางจำหน่ายเมนูที่เราย่างเสิร์ฟลูกค้าหรือลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่มาก็คือหลักๆก็จะเป็นเมนูย่างทำอะไรได้บ้างอ่ะเนื้อวากิวทำอะไรเมนูอะไรได้บ้างหลัก
3: ๆของทุกคนนะครับเนื้อวากิวของเราก็นอกจากจะเป็นเมนูปิ้งย่างตอนนี้ก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับก
1: ็
3: จะของในส่วนของบารมีฟาร์มตอนนี้ก็จะมีเป็นไส้กรอกเยอรมันครับผมแล้วก็จะมีในกลุ่มของเชียงเนื้อครับผ
1: ม
3: แล้วก็จะมีตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เราทำขึ้นมาก็คือเป็นตอนนี้กำลังทำเป็นผนังเนื้อครับที่สามารถเข้าตู้ไมโครเวฟแล้วก็สามารถทานคู่กับข้าวสวยได้เลย
1: รูปที่แบบสามารถทานได้สะดวกมากยิ่งข
3: ึ้
1: นส่วนคุณตีล่ะคะ
0: ผมก็จะประกอบเป็นเหมือนพวกอาหารธรรมดาที่ขายในร้านอย่างผัดกะเพราอย่างไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพวกอาหารที่เป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับซึ่งข้าวดองต่างๆเนี่ยครับแล้วก็สเต็กพาสเต็กเลยครับแล้วก็ชาบูครับก็จะมีขายชาบูด้วยครับบูเล็กๆออกไปเหมือนกันครับแล้วก็แต่โดยตัวผมเองก็มาพยายามผลักดันเรื่องการแปรรูปอย่างการแปรรูปเป็นไม้เสียบที่เอาสามารถฟีดแล้วก็มาขายได้หรือแม้แต่ลูกชิ้นแหนม อย่างเงี้ยครับแล้วก็ในอนาคตก็อย่างที่ผมเกริ่นไปก็จะมีการทำเป็นของน้ำพริกแล้วก็ตอนนี้ก็มีตัวผลิตภัณฑ์เป็นขนมครับก็คือปกติถ้าเราเห็นกันก็จะมีเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบีฟเจอร์กี้เน
1: า
0: ะแต่อันนี้พวกผมทำออกมาจะเป็นเหมือนขนมคล้ายๆทรงแฮร์โดยโทสครับมันก็จะเป็นขนมที่เราคิดว่ามันจะสามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหลายๆกลุ่มได้มากกว่าด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: เอาในเรื่องของการออกงานคือลูกค้าบางท่านที่สมมติว่าไปเจอเราถ้าเป็นสายเนื้อก็คือชอบเนื้อก็คือแวะไปที่ช็อปเราไปที่บูธเราอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่เวลาเขามาที่บูธเราเอาอยากให้แต่ละท่านเล่าให้ฟังหน่อยเวลาเราเจอลูกค้ากลุ่มนี้คือเขายังไงตื่นเต้นกับเราไหมหรือว่าเขาเปลี่ยนใจจากคนที่ไม่เคยทานเนื้อพอมาชิมของเราสีหน้าท่าทางหรือว่าความรู้สึกเขาสะท้อนยังไง
2: คือเบื้องต้นเวลาเราออกร้านเนี่ยพบบางคนเนี่ยไม่ทานเนื้ออ
1: ่าใช่ค่ะ
2: แต่ทีเนี้ยบอกว่าคนไม่ทานเนื้อเนี่ยเราก็บอกว่าลองดูก่อนได
1: ้ลองก่อน
2: ใช่ของเราเนี่ยเวลาเราออกบูธเราจะให้ลูกค้าเนี่ยชิมทุกอย่างแปรรูปที่เรามีจะมีอะไรบ้างเนื้อไม้ไส้กรอกเปรี้ยวแหนมเนื้อนะคะแล้วก็พวกลูกชิ้นอะไรเนี่ยเราก็จะตั้งเป็นเซตเลยพวกเนื้อเดี๋ยวให้ชิมก่
1: อ
2: นชิมก่อนซื้อ
1: ค่ะ
2: รสชาติอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนของทั่วๆไปเนี่ยพอเวลาเขาชิมครั้งแรกอย่างบีฟสแน็คที่บอกว่าเป็นขนมที่เราทำล่าสุดตอนนี้ที่เรากำลังทำแล้วก็น้องๆเอามาส่งให้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะที่บอกว่าทานง่ายแล้วก็ที่เราทดสอบตลาดก็คือไม่ต้องออกแรงเคี้ยวอะไรเหมือนนึกขนมสามเหลี่ยมปาปิก้าจะเป็นของเคี้ยวทีนี
4: ้
2: รุ่นนี้ปาปิก้าทีนี้มันเป็นอะไรที่บอกว่าพอเขาชิมแล้วเขาบอกว่าความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ทานเนื้อแต่นั่นคือผลิตมาจากเนื้อเขาก็เพราะว่าคนบางคนไม่ทานเนื้อเนี่ยหนึ่งอาจจะด้วยวัฒนธรร
1: ม
2: วัฒนธรรมนับถืออะไรก็แล้วแต่นะคะกับอะไรอ่ะการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่พาทานเนื้อเขาก็ทานเนื้อไม่เป็นแต่ว่าเราต้องการเจาะกลุ่มนี้แหละที่เขาไม่เคยได้สัมผัสเนื้อแล้วว่ารู้สึกว่าเนื้อมันอร่อยอยู่น
1: ะ
2: ต้องให้เขาลองชิมพอเขาลองชิมแล้วเขาก็จะติดใจนี่ก็คือวิธีการที่เราค่อยเปลี่ยนเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาจะไม่ค่อยได้ทานเนื้อกันสักเท่าไหร
1: ่พี่มาลัยเล่าให้เห็นภาพเลย คือเวลาเราออกไปแน่นอนว่าอย่างที่บอกลูกค้านักท่องเที่ยวมาเห็นว่ากลุ่มนึงที่มาโคกันหรือมาจากต่างจังหวัดหรือบางทีมาจากต่างประเทศเลยก็คือกลุ่มที่ทำธุรกิจเครือข่ายเหมือนเปิดฟาร์มเหมือนกันเลี้ยงโคเนื้อเหมือนกันก็มีการมาจอยกันใช่ไหมคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยคุณตีก่อนได้เลยค่ะ
0: ก็ผมคิดว่าเป็นบรรยากาศดีครับก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหรือแม้แต่บางคนที่เราอาจจะไม่ได้ตรงสายกับเขาเลยอะไรก็มีการพูดคุยกันถึงพันถึงอะไรอยู่ครับใช่
2: มาแลก
0: ทำเรื่องการแปรรูปโดยตรงเลยก็ผมก็มีรู้จักกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในจังหวัดเราอาจจะอยู่จังหวัดอื่นที่อย่างบ้านผมใช้เป็นใบโปรดักต์จากโรงสีผมมาทำเนื้อผมมันก็จะมีกลิ่นของความเป็นข้าวอย่างครับบางทีก็จะมีอย่างทำแบบโกโก้ทำอะไรเหมือนกันครับก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าเผื่อเราจะปรับสูตรอาหารเราหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เพราะอย่างผมเองก็มีร้านกาแฟด้วยเผื่อในอนาคตเราก็อาจจะลองทำเรื่องเกี่ยวกับบัวที่ทานเหมือนอาหารที่ทำมาจากกากกาแฟไหมอะไรอย่างเงี้ยครับในอนาคต ซึ่งเราก็กับพูดคุยเรื่องนี้ก็ได้ไอเดียใหม่ๆเยอะดีครับ
1: ค่ะไปที่พี่ดุมบ้างคือเราเห็นการขับเคลื่อนแล้วก็นอกจากความเข้มแข็งของเกษตรกร

0: ของภาคนักธุรกิจภาคผู้ประกอบการแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นพี่ดุมบอกว่าก็อยากสะท้อนกลับไปให้กับทางหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่อยากเข้ามาขับเคลื่อนเหมือนกันเพราะระหว่างทางกว่าเราจะมีวันนี้ได้แล้วก็อนาคตที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังในเบรกหน้าแต่ช่วงเบรกนี้อยากให้พี่ดุมส่งต่อในมุมที่อยากสะท้อนก่อนว่าสิ่งที่อยากจะบอกว่าตอนนี้เราทำอยู่นะแต่เราอยากให้ช่วยกันหรือว่าขยับขยายหรือปัญหาที่เจอตอนนี้คืออะไร
1: อ๋อในส่วนของเรานะครับตอนนี้ก็คือวัวของเรามันไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับก็คือวัวต้องใช้เวลาในการเลี้ยงครับวัวตัวนึงเนี่ยจะใช้เงินในการเลี้ยงอยู่ที่ประมาณวันละ60บาท
0: วันละ60บาทต่อวัน
1: ต่อวันครับผมเดือนนึงก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 นะครับรวมค่าใช้จ่ายต่างๆในส่วนนี้ถ้าเรามีกองทุนสักกองทุนนึงที่สามารถให้เราเข้าถึงและเราสามารถที่จะยืดเวลาการเลี้ยงวัวให้มันนานขึ้นเพื่อที่จะให้วัวสมบูรณ์เต็มที่ผมว่าในส่วนนี้ก็จะเป็นจุดแข็งให้เราได้วัวที่มีคุณภาพแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับก็คือตอนนี้ที่เราคุณภาพของเรามันต้องนิ่งก่อนครับเพื่อที่จะความเพียงพอความต้องการของตลาดที่จะตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้ครับผมวัวในส่วนของสายพันธุ์คือถ้าแหล่งเงินทุนเราไม่เพียงพอวัวเรายังไม่สมบูรณ์แล้วออกจากท้องตลาดคุณภาพของเราอาจจะไม่นิ่งพออย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือตอนนี้ก็คือเราก็ยังขับเคลื่อนอยู่ยังมีกลไกที่เข้ามาสนับสนุนแต่ถ้ามองในอนาคตความต้องการมากขึ้นแล้วตอนนี้ตลาดก็เปิดแล้วนะคะพี่มาลัยในมุมของพี่มาลัยที่ดูแลเรื่องของภาคธุรกิจที่มองเห็นอันนี้คล้ายๆกับพี่ดุ่มไหมคะที่มองเห็นว่าเกษตรกรตอนนี้เราก็เจอปัญหานี้อยู่
2: ใช่ที่เจอที่ฟังกันแทบทุกที่เลยส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยถ้าเลี้ยงวัวเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุนเพราะว่าแหล่งเงินทุนที่เขาจะปล่อยออกมาเพื่อเลี้ยงวัวเนี่ยต้องใช้ต้นทุนสูง
0: ค่ะ
2: วัว1ตัวเนี่ยเราเลี้ยงประมาณตั้งแต่เกิดเลยนะคะจนขึ้นบนโต๊ะเนี่ยประมาณ3ปีแล้ว3ปีเนี่ยเราเชื่อแค่วันเดียวเลี้ยง3ปีแต่เราเชื่อมาเป็นอาหารน่ะตัวนึงอ่ะแค่วันเดียวก็ถูกนั่นแล้วแล้วทีนี้ปริมาณน่ะที่บอกว่าปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่จะผลิตให้ได้ของดีมีคุณภาพขึ้นไปอยู่บนโต๊ะได้เนี่ยมันต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นศิลปะในการเลี้ยงวัวก็บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องตั้งแต่พันธุ์อาหารการจัดการถ้าควบคุมตรงนี้ไม่ได้เนี่ยตลอดระยะเวลา3ปีถ้าผลิตออกมาถึงเวลาไปถึงโรงเชือดแล้วปรากฏว่าเนื้อที่ออกมาบนโต๊ะเนี่ยมันไม่ได้สเปคตามที่ตลาดต้องการก็เท่ากับว่าเราเสียเวลาไปตลอด3ปีนั้นในการเลี้ยงวัวเพราะฉะนั้นมองว่าถ้าคิดจะให้มีความต่อเนื่องและยืนยาวอาชีพเลี้ยงวัวที่ยืนยาวเนี่ยต้องพุ่งเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าคุณจะผลิตอะไรขายให้กับใคร
0: ค่ะช่วงเบรกแรกนี้เราก็ได้พูดถึงมุมมองเรื่องของก่อนที่จะมีให้คุณผู้ชมมาดูว่าเนื้อวากิวของสุรินทร์เนี่ยในการยกระดับเป็นสินค้า GI รวมถึงอยากให้มาคลี่ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการเลี้ยงนอกจากจะใช้เวลาหรือว่าต้นทุนในแต่ละวันยังไงกว่าจะได้วัวตัวนึงแล้ววัวตัวนึงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามกับผู้ประกอบการและเกษตรกรที่มาพูดคุยกับเราวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาแยกขยะเปลี่ยนมาหมักเพื่อทำปุ๋ย
4: ทำไมเราไม่เผาพ
5: ่อที่ไม่เผา
3: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และช่วยดูแลปอดของเด็กๆทั้งประเทศรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
0: กลับมาในรายการอีสานสตอรี่นะคะคุณผู้ชมอย่างช่วงแรกเราได้ทำความรู้จักแล้วนะคะว่าเนื้อวากิวสุรินทร์มีจุดเริ่มต้นความเข้มแข็งของเกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการอย่างไรเดี๋ยวมาเจาะลึกกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะยกระดับเนื้อวากิวสุรินทร์ให้เป็นสินค้า GI พี่มาลัยคะก่อนที่เราจะเข้มแข็งได้แน่นอนถ้ามองย้อนไปกลุ่มเกษตรกรเมื่อเบรกแรกพี่ดุมพูดแล้วว่าต้นทุนเรามีเรื่องของต้นทุนเรื่องของข้อจำกัดเขาเรียกว่าเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานการที่เราจะยกระดับเป็นสินค้า GI ได้เล่าให้ชมฟังหน่อยค่ะว่ายากไหมคะ
2: ก็บอกว่าจะยากก็ยากจะง่ายก็ง่ายนะคะเพราะว่าข้อกำหนดจริงๆเนี่ยมันก็คือบอกว่าลักษณะ GI ก็คือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หมายความว่าต้องคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เฉพาะเจาะจงที่เลี้ยงวัวอาหารหรือวัตถุดิบต่าง

0: ก็คืออยู่ในสุรินทร
1: ์ค่ะ
0: ทีนี้ทุกอย่างมันจะเป็น GI ได้ก็คือศักยภาพของคนที่จะเลี้ยงเนี่ยอาหารมีพันธุ์มีอะไรมีความคิดตรงกันอยู่ในภายในกรอบเดียวกันได้เดียวกันทั้งหมดสุดท้ายก็คือเพื่อขออัตรา GI
1: ค่ะ
0: ค่ะนี่ก็คือลักษณะบอกว่าถ้าทุกคนเกษตรกรทุกคนพร้อมใจที่จะลงมือทำแต่ละคนบอกว่าคนนี้ก็อยากเลี้ยงแบบนี้คนนี้ก็อยากเลี้ยงแบบนี้ถ้าไม่สามารถอยู่ในกรอบเดียวกันเนี่ยคำเป็นเนื้อสุรินทร์ GI เนี่ยก็จะยาก
1: ค่ะโอ้โหถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือว่ามันมีมาตรฐานอยู่แล้วนะคะคือสินค้าของเราคำว่าพรีเมียมมันก็ต้องมีระดับมีเกรดนะคะเรื่องของขั้นตอนเรื่องของการดูแลถ้าทำได้ตรงทุกคนเข้มแข็งก็ไปได้กันค่ะ
0: ใช
1: ่เห็นว่าในการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการของฟาร์มในจังหวัดสุรินทร์ก็คือฟาร์มใหญ่ๆที่ได้มาตรฐานเราคือเราเลี้ยงอยู่แล้วแต่เราก็ยังเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยด้วยอันนี้พี่มาลัยเล่าให้ฟังหน่อยเห็นว่าคนที่เขาเลี้ยงเป็นเกษตรกรรายย่อยเขายังเข้ามาปรึกษาแล้วก็ยังมีการส่งมาให้เราขุดด้วยอันนี้ขั้นตอนหรือว่ากระบวนการเป็นไงคะ
0: ขั้นตอนเนี่ยบอกว่าถ้าเราบอกว่าเรารู้แล้วใช่ป่ะคะก็คือฟาร์มใหญ่ๆเขารู้แล้วว่าตลาดต้องการอะไรเราก็เอาที่บอกว่าที่สิ่งที่ตลาดต้องการนี่แหละเอาไปถ่ายทอดให้เกษตรกรผลิตให้กระตรงกับที่เราอยู่ปลายทางผู้ประกอบการที่เป็นคนเหมือนว่าเป็นตัวกลางประสานตลาดอีกทีนึงเพราะเรามองแล้วศักยภาพของเราเนี่ยบอกว่าเราอะให้เลี้ยงปริมาณเยอะให้พอกับตลาดต้องการเนี่ยไม่ได้จะต้องรวมกลุ่มกันเพื่อให้พอกับที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปคุยกับเกษตรกรว่าคุณจะต้องเลี้ยงแบบไหนยังไงเราต้องไปให้องค์ความรู้ของเขาก
1: ับ
0: เขาว่าต้องเลี้ยงแบบไหนยังไงให้ตรงกับที่เราต้องการ
1: ค่ะ
0: เพื่อเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วเราก็จะต้องผลิตต่อยอดไปให้ที่ตลาดต้องการอีกทีนึง
1: ก็คือตลาดนำการผลิตก
0: ็
1: คือเหมือนว่าออเดอร์มาอย่างนี้นะแล้วเราทำได้ออเดอร์มันก็มาเรื่อยๆมันก็คือเป็นอุปสงค์ประธานอยู่แล้วของการตลาด
0: ใช่ค่ะแต่ที่มันยากก็ตรงที่บอกว่าความต่อเนื่องของคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจนถึงผู้บริโภคเลยเนี่ยทำยังไงให้มันนิ่งตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องเชื่อมกันในมุมของพี่ดุงเคยเป็นเกษตรกรที่มาไหลพูดนี่ก็ตรงกันเลย
2: ครับผมก็ในส่วนนี้ก็คือเราจะเชื่อมโยงกับพื้นถิ่นอยู่แล้วแล้วก็เอาวัวสายพันธุ์ที่พันธุ์วากิวที่เราใช้ด้วยกันในกลุ่มนี้ครับก็ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรครับแล้วถึงเวลาระยะหนึ่งครับที่มันหย่านมที่จะพอที่จะเข้าคุณเนี่ยเราก็จะรับซื้อกลับมาจากเกษตรกรครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงในชุมชนของเราให้เกิดการสร้างงานเพิ่มมูลค่าของวัวครับในช่วงนี้ครับผม
1: อันนี้ดีมากๆเลยนะคะเราได้เห็นการเชื่อมโยงกันในมุมของคุณตีล่ะคะที่เราหนึ่งเราเหมือนเป็นปลายทางแล้วก็เป็นผู้ประกอบการด้วยที่เหมือนมองลงไปเราก็จะเห็นก่อนที่จะเอามาเป็นออเดอร์ปลายทางออกไปทุกวันนี้พอไหมคะเพียงพอไหม
3: ตอนนี้ไม่เพียงพอ
1: ไม่เพียงพอ
3: ไม่เพียงพอครับกับที่ตลาดต้องการแล้วก็บางทีอย่างเรื่องของการสเปคเหมือนกันก็อย่างบางตัวเราเลี้ยงมา3ปีแต่พอออกมาปุ๊บอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการมันก็จะอยู่กับที่ลงบ่มของเราด้วยว่าสามารถตัดแต่งเนื้อให้เราได้ประมาณไหนในการนำไปขายต่ออย่างเงี้ยครับซึ่งเรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาโฟกัสกับการแก้ไขเหมือนกันครับในส่วนตรงผมมองว่าอย่างนั้นด้วยแล้วก็การจัดสรรปันส่วนในการแปรรูปเองอย่างที่ผมมาทำตัวโปรดักที่เป็นเนื้อตัวขนมอะครับเพราะว่าผมเอาเนื้อที่เศษเนื้อที่เหลืออยู่แล้วที่มันมีเยอะซึ่งอาจจะขายออกยากเราก็ต้องมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าบางทีเราอาจจะต้องมาดูได้ว่าพอเราเชื่อบัวไปตัวอย่างไรเนี่ยเราสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างนี้ด้วยครับเพื่อจะสามารถต่อยอดได
1: ้เป็นมุมมองนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ที่เหมือนว่าคือของดีอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรที่มันยังสามารถต่อยอดได้หลากหลายช่องทางพี่ดุมบอกว่าเรื่องของต้นทุนเมื่อสักครู่นี้บอกตัวเลขกลมๆมาแล้วต่อวันพี่ดุมถ้าฟังแบบนี้แล้วต่อปีมันก็ค่อนข้างสูงนะอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของการดูแลถ้าเจ็บป่วยหรืออะไรมาวัคซีนถ้าถามพี่ดุมแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เล่าให้ผู้ชมฟังเนี่ยคุ้มไหมคะ
2: วัวตัวนึงนี้เราเฉพาะค่าอาหารที่เราให้กินก็อยู่ประมาณ 70,000 ถึง 75,000 ครับต่อตัวครับผมวัวตัวนึงตั้งแต่กระบวนการข้อมครับก็ถ้าเราแปรรูปเลยเป็นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างก็มันก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมเหมือนดุมก็จะมีร้านชาบูบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเนื้อที่เหลือจากร้านชาบูก็มาทำเป็นไส้กรอกทำมาเป็น

0: ที่เรามีต้นทุนอยู่แล้วครับผมเราต้องมองว่าวัวที่เราเอามาไม่ใช่ได้ปีเรามีต้นทุนจากฟาร์มมาด้วยนะครับผม
1: ค่ะเหมือนแรงบันดาลใจเราต้องขยายแล้วก็ต้องทำให้มันได้มากขึ้นกว่านั้น
0: คุณผู้ชม
1: เห็นแล้ว
0: ครับผม
2: ก็
1: คือของดีเราทำยังไงมันจะได้คุ้มค่าก็คือเป็นการต่อยอดนั่นเองคือคุณผู้ชมที่เรานั่งคุยกันอยู่นี่เรามองเห็นมุมมองของทั้งผู้ประกอบการทั้งเกษตรกรที่อย่างที่บอกนะว่าเนื้อวากิวไม่ได้แค่ว่าเป็นเนื้อที่ต้องมาย่างหรือเสียบไม้ที่คุณผู้ชมเห็นทั่วไปแต่มันมีขั้นตอนกระบวนการรวมทั้งครบวงจรเลยสิ่งที่ทำให้เนื้อวากิวสุรินทร์แล้วก็กลุ่มที่เลี้ยงไรที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหรือว่าสะท้อนให้เห็นตอนนี้เราเข้มแข็งเพราะอะไรที่เป็นหัวใจ
3: ณปัจจุบันก็คือมึงบอกว่ามองภาพเดียวกันว่าเราจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเราต้องการได้เนื้อคุณภาพ
1: ค่ะ
3: โดยที่มีบอกว่ารสชาติและเป็นอัตลักษณ์ทุกอย่างเป็นของที่ออกจากเนื้อสุรินทร
1: ์ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าทุกคนทุกฟาร์มเรามองเป้าหมายเดียวกันแล้วอันนี้มันก็จะสร้างความเข้มแข็งว่าเราจะสามารถมีกำลังต่อรองจากที่ฟาร์มกระจายอยู่ทั่วไปแต่ว่ารวมกลุ่มกันหลายๆฟาร์มโดยมีเป้าหมายเดียวกัน มันก็จะทำให้เรามีอำนาจในการต่อรองเรื่องตลาดในอนาคตทำให้เป็นสิ่งที่ต้องการของตลาด
1: ค่ะ
3: เราก็จะสามารถกำหนดราคาของเราเองได้เพราะฉะนั้นบอกว่าต้นทุนในการเลี้ยงยังไงต้นทุนการเลี้ยงวัวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนค่อนข้างสูงมากเพราะว่าต้อง

0: ื่องนี้เป็นอย่างดีเลยครับ
1: อันนี้คืออันนี้สะท้อนเห็นได้ชัดเลยว่าคือถ้ากลุ่มคือความเข้มแข็งและความยั่งยืนในมุมจากการเปลี่ยนคือบางคนบอกว่าเอาถ้าฟังรายการเราเห็นเรามานั่งคุยกันแล้วถ้าอยากเริ่มต้นในจุดหนึ่งที่ทำให้พี่ดูมาถึงวันนี้ได้ก็คือนอกจากความตั้งใจความรักแล้วอยากบอกอะไรกับเกษตรกร
2: ครับในส่วนของดูมนะครับก็ได้รับการส่งเสริมผลักดันจากหน่วยงานของภาครัฐด้วยครับท่านรองวิริชัยท่านรองผู้ว่าสุรินทร์ก็ผลักดันในส่วนนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดคือจากความตั้งใจจริงความรักครับที่เราจะต้องใส่ใจตั้งแต่วัวตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงวัวที่ขุนกลางน้ำจนถึงปลายน้ำครับเราก็ต้องให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความรักให้ความเขาเรียกว่าอะไรให้คุณค่าของเขาครับผมถ้าเราใส่ใจเขายังไงปลายทางออกมาก็จะตอบแทนเราเหมือนที่เราใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นนะครับครับ
1: ก็คือถ้าเราดูแลเขาดีผลผลิตที่ออกมามันก็คือสิ่งที่ตอบโจทย์สะท้อนมาว่าเราดูแลเขาดีนะสินค้าของเราตัวนี้ก็คือพรีเมียมระหว่างทางแต่ละคนแน่นอนว่าต้องมีปัญหาแต่ละคนก็ใหญ่น้อยแตกต่างกันในมุมของพี่มาลัยก่อนคือคุกครีแล้วก็ดูแลเหมือนเป็นการวางระบบให้เลยปัญหาที่เจอจะแตกต่างจากเกษตรกรแน่นอนในสิ่งที่เราแก้ปัญหาเวลาเราเจอปัญหาเราแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการยังไงก่อน
3: ปัญหาใช่ปะคะปัญหาณปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่าเรามักมาคุณภาพมาดีแล้วผลผลิตเรามาดีแล้วเรียบร้อย
1: ค่ะ
3: แต่ระหว่างทางก่อนไปถึงบนจานที่เป็นชิ้นเป็นผู้บริโภคเนี่ยปัญหามักเกิดตรงนั้นเวลาเขาซื้อเขาจะซื้อต้องมีใบเซอร์ต้องมีใบเอกสารกำกับรับรองอะไรทั้งหลายทั้งปวง
1: ค่ะ
3: แต่ขั้นตอนของผู้ประกอบการที่จะให้ได้เอกสารตรงเนี้ยที่ไปอยู่บนนั้นหรือให้ตอบโจทย์ของตลาดเลยเนี่ยมักขาดมักไม่มีตรงนี้ก็คือเป็นช่องว่างที่บอกว่าภาครัฐน่ะจะต้องเข้ามาช่วยดูแลจริงๆแล้วในแง่ของกฎหมายหรือว่าเอกสารทางราชการบางอย่างเนี่ยไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจหรือดำเนินตลาดเลยมีข้อจำกัดอ่ะยกง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเราจะบอกว่าเราต้องการขายไปต่างประเทศ
1: ค่ะ
3: มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่จะออกมาแปรรูปจากวัวแล้วมันเป็นชิ้นเนื้อเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐาน GMP GMP ปรากฏว่าเราก็ยังในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างตรงนี้ยังไม่ค่อยมีโครงการที่บอกว่าสนับสนุนชัดเจนหรือให้เห็นภาพชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมแม้กระทั่งมาตรฐานฟาร์มตรงนี้คือเป็นลักษณะที่บอกว่ากฎหมายบางตัวเนี่ยไม่เอื้อต่อผู้ผลิตทำให้เอกสารขั้นตอนแต่ละอย่างกว่าจะได้มาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเราค่อนข้างไปอิงกับเอกสารของต่างประเทศมากเกินไปไม่ได้เป็นมาตรฐานของไทยเราเอง
1: คือคำว่าสากลมันก็เลยทำให้กลุ่มเรื่องของการที่เราจะไปถึงตรงนั้นมันก็ค่อนข้างมีระยะเวลาขั้นตอนแล้วเลยทำให้มันก็ยังติดขัดอยู
3: ่ใน
1: มุมของผู้ประกอบการก็สะท้อนแบบนี้มา
3: ใช่
1: พี่ดุมล่ะคะจากการที่เราได้คุยกับเกษตรกรหรือเวลาคนเข้ามาถามก่อนที่จะเป็นมาตรฐานระดับที่มันสูงขึ้นมาคือแน่นอนว่าเรื่องของคุณภาพขั้นตอนหรือว่าแม้กระทั่งใครอยากจะถามพี่ดุมว่าเอ้ยขั้นตอนอย่างนี้เวลาเขามาปรึกษาพี่ดุมแนะนำไปเขาสะท้อนกลับมาอย่างไรเกษตรกร
2: เกษตรกรตอนนี้ก็เหมือนพัฒนาขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรมีการปรับปรุงพันธุ์คือทำยังไงสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเกษตรกรก็ปรับตัวขึ้นครับก็เมื่อก่อนก็คือเขาจะยึดติดกับวัวตัวใหญ่สีแดงสีสวยอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้วัวตัวใหญ่สีแดงสีสวยก็มูลค่ามันก็ไปเป็นตามทิศทางของตลาดความต้องการมีน้อยครับต่างจากวัวสีดำวากิวตัวเล็กเงี้ยครับช่วงหลังมาก็มีการผสมพันธุ์ก็เป็นวัววากิวก็เกษตรกรเปิดใจขึ้นกว่าเดิมครับช่วงหลังมาครับผม
1: พูดถึงเรื่องของสีของผิวพันธุ์คือภายนอกแล้วอยากใหแต่ละท่านให้ความรู้หรือว่าให้เก็บความรู้คุณผู้ชมนิดนึงเพราะเวลาเขาดูเนื้อวากิวคือถ้าเราเห็นเนื้อวัวตัวสวยๆหน้าตาเหมือนดีหน่อยเราก็คิดว่าเนื้อมันจะโอเคมันจะดีแต่จริงๆแล้วเนื้อวากิวพันวากิวนี่ต้องเป็นแบบนี้ไหมคะหรือเราดูยังไงจากลักษณะว่าวัวตัวนี้เชื่อออกมาแล้วเนื้อเขาจะดีได้คุณภาพเราวัดจากอะไร
3: ของเนื้อสุรินทร์เราเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็มีมาตรฐานการวัดก็คือเกรดดิ้งนะคะก็คือวัดจากมาบิ้งที่แรกแทรกตามลายเนื้ออาการเนื้อต่างๆ
1: ได้เห็นภาพ
3: แต่ทีเนี้ยบอกว่าแต่ความที่มีไขมันแทรก กับมีไขมันแทรกมากไขมันแทรกน้อยเนี่ยรสชาติก็จะแตกต่างกันนะคะจริ ง
1: ๆ
3: แล
1: ้
3: วอ่ะบอกว่าความอร่อยอ่ะมันก็คือบอกว่าเนื้อเฉพาะที่อย่างเนื้อสุรินทร์เราเองใช่ไหมจะไขมันแทรกมากไขมันแทรกน้อยเนี่ยแต่ความรสชาติของเนื้อมันจะมีอัตลักษณ์แบบเดียวกัน
1: คือ
3: นุ่มหอมหวานรสชาติอร่อยจะเป็น

0: ้นแต่ว่าตัวที่เป็นมาบิ้งแทรกเนี่ยแค่มาประเมินภายนอกว่าประเมินภายนอกว่าอะไรอ่ะว่าตัวนี้ควรให้เกรดเท่าไหร่ราคาซื้อควรตั้งอยู่ที่ระดับไหนแค่นั้นแต่ว่าให้คนที่บอกว่าความชอบหรือความอร่อยจริงๆอ่ะผู้บริโภคจะเป็นคนกำหนด
1: นี่นะคะ
0: บางคนไม่ได้ชอบมันมากบางคนไม่ชอบบางคนไม่ชอบมีแบบมันแทรกเพราะฉะนั้นในวัวหนึ่งตัวเนี่ยไม่ได้มีมาบิ้งแทรกทั้งตัวแบบนี
1: ้
0: มันแล้วแต่ว่าวัวหนึ่งตัวเนี่ยคุณชอบทานตรงไหนถ้าบอกว่าถ้าชอบทานลิปอายก็จะต้องมีเนี่ยไขมันแทรกนิดหน่อยเวลาปิ้งย่างสเต็กมันก็จะชุ่มฉ่ำในปากอร่อยแต่บางคนบอกว่าชอบประเภทตุ๋นประเภทตุ๋นเขาก็จะไม่ชอบเนื้อส่วนนี้เขาก็จะชอบแบบว่าให้ได้รสชาติเคี้ยวมีเอ็นนิดหน่อยเขาก็จะชอบส่วนน่องซึ่งตรงนั้นมันก็จะไม่มีลายมันแทรกเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละผู้บริโภคจะเป็นกำหนดว่าชอบเนื้อส่วนไหนอะไรยังไงแต่ว่ามาบิ้งเป็นแค่ตัวการันตีว่าวัวตัวเนี้ยเลี้ยงตัวกำหนดราคาซื้
1: อแสดงว่าก็อย่างเหมือนการขายชิ้นส่วนของสัตว์อื่นๆทั่วๆไปแต่ความพิเศษของเนื้อวากิวของเราก็คือเราต้องเชือดเขาก่อนเราถึงจะประเมินได้ใช่ไหมคะว
0: ่
1: า1ตัวจะได้ราคาเท่าไหร่
0: ใช่ใช่ใช่
1: ขั้นต่ำแอบบอกได้ไหมคะประมาณเท่าไหร่เพราะว่าดูจากต้นทุนที่พี่ดุมบอกแล้วสูงมากเลย
0: คือบอกว่าวัววากิวลูกผสมวากิวเนี่ยเนื่องจากว่าต้นทุนเนี่ยสูงหลักหมื่นแล้วเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าขายเนี่ยถ้าให้ได้กำไรหรือว่าอยู่เลี้ยงตัวเองได้นะจะต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 นี่คือตัวเลขเลยถ้าต่ำกว่า 100,000 เนี่ยบอกว่าตลอด3ปีตลอด3ปีได้ไม่ถึงแสนเนี่ยก็ลองหาดูอะค่ะ3ปีกี่วันค่าใช้จ่ายเท่าไหร
1: ่โอ้นอกจากการเลี้ยงแล้วอย่างนึงที่มีเห็นแล้วน่าสนใจมากๆเรื่องของการออกแบบแพ็คเกจจิ้งเรื่องของการที่ทำให้ลูกค้าสนใจแล้วก็เรื่องของราคาด้วยในการขายเราเอาเรื่องของการไปเชือดก่อนแล้วกันเรื่องของมาตรฐานของโรงเชือดแล้วก็เรื่องของการหาแหล่งที่ทำแพ็คเกจจิ้งต่างๆอันนี้เราก็ครบวงจรไหมคะสุริน
0: ก็ครบวงจร
1: ไม่มีมาตรฐานด้วย
2: ใช่มาตรฐานกันแต่ก็แต่ละแบรนด์ก็อาจจะออกแบบไม่เหมือนกันเนี่ยไม่คล้ายกันแต่ว่าโค้ดก็คล้ายๆกันโดยตัวโลโก้ของเจียอย่างเงี้ยครับถ้าเราเข้าร่วมแล้วก็จะใช้โลโก้นี้กันทุกคนเลยครับ
1: เป็นมาตรฐานเห็นสัญลักษณ์เลยนะคะ
2: น่าเสียดายที่ไม่มี
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างนึงคือราคาอย่างที่พี่มาลัยบอกเราจะขายชิ้นนึงก็คือแต่ละส่วนถูกต้องไหมคะยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะอย่างที่พี่มาลัยยกมาเมื่อสักครู่นี้ราคาประมาณเท่าไหร่
0: อย่างตัวลิปอายตัวนี้นะคะลิปอายตัวนี้ปกติแล้วก็เป็นเนื้อที่นิยมกันถ้ามาบิ้งเยอะราคาก็เป็นหลักพันถ้ามาบิ้งน้อยก็ราคาแค่หลักร้
1: อ
0: ยก็คือบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันบ่งบอกว่าเนื้อไทยเนี่ยตอนนี้ที่ระดับมาบิ้งระดับสามารถผลิตได้แล้วของเนื้อสุรินทร์เพราะว่าข้อกำหนดของเนื้อสุรินทร์ GI เนี่ยเราก็กำหนดไว้มาบิ้งไม่ต่ำกว่ามาบิ้ง 3ซึ่งอันนี้ก็คือมาบิ้ง3ก็แสดงว่าแต่ละฟาร์มตอนนี้ศักยภาพเขาทำได้แล้วก็ขาดแค่บอกว่าจะทำยังไงว่ามีการสนับสนุนหรือทำยังไงต่อยอดให้เกษตรกรเราเนี่ยสามารถคงรักษาคุณภาพและรักษาเขาเรียกว่าความต่อเนื่องให้ได้คุณภาพแบบนี้ต่อไปในอนาคต
1: ค่ะพูดถึงเรื่องอนาคตแล้วในมุมของคุณตีผู้ประกอบการมีเชื่อว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นะเรื่องของขนมเรื่องของกลุ่มที่คุณตีจะไปเจาะในอนาคตหรือแม้กระทั่งการพัฒนาในมุมของคุณตีได้วางแผนหรือว่าภาพฉากทัศน์ยังไงบ้างคะ
2: มีครับมีการวางแผนก็อย่างเช่นตอนนี้ผมเองก็ทำการคุยกับลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้นพยายามหาตลาดที่อาจจะรับกินเนื้อเยอะขึ้นอย่างมาเลย์อะไรอย่างเงี้ยครับที่ประเทศเขาไม่ทานหมูกันเราต้องการอาจจะไปเจาะกลุ่มตรงนั้นเพิ่มเติมด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ด้วยในสต็อกของเราเองอย่างที่แจ้งไปว่าวัวตัวนึงพอเชื่อออกมาปุ๊บเราไม่ต้องการให้มันมีความสูญหายของมันเลยทุกอย่างต้องมีการแปรรูปได้ทุกอย่างต้องมีการไปจัดสรรเป็นสินค้าได้เงี้ยครับซึ่งแบบบางอย่างปุ๊บเราก็ต้องมาแปรรูปเพื่อหาตลาดอย่างตลาดที่ผมมองไว้ในอนาคตก็จะเป็นตลาดในต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยครับไปสู่ประเทศที่เนื้อเป็นความนิยมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นมาเลย์ฮ่องกงก็เป็น2ตลาดที่กำลังเข้าไปดูอยู่ครับหรือแม้แต่ในจีนเองก็ตามเงี้ยครับ
0: แต่ทีนี้เพิ่มเติมก็คือแต่ว่าตลาดต่างประเทศก็บอกแล้วนะคะมาตรฐานแต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างสูงค่ะเราก็บอกว่าเราก็จะต้องส่งเสริมตรงนี้แหละว่าเกษตรกรเองหรือผู้ประกอบการเองอ่ะบางอย่างอ่ะเราทำ

0: เองไม่ได้เราต้องอาศัยภาครัฐทีนี้ถ้าภาครัฐช่วยสนับสนุนส่งเสริมความเป็นมาตรฐาน GMP ลงเชื่อมาตรฐาน GMP สินค้าแปรรูปมาตรฐานอย.หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วเอื้ออำนวยให้กับผู้ประกอบการเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถกระจายตลาดไปสู่ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น
1: ผมอาจจะขอเสริมจากพี่มาลัยนิดนึงนะครับตัวอย.ตัว GMP อะไรอย่างเงี้ยครับก็บางแต่ละผลิตภัณฑ์มันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะอย่างครับตัวข้อกฎหมายข้อกำหนดในประเทศเราอาจจะปรับให้มันเหมาะกับสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงแล้วก็สิ่งที่สามารถผลักดันได้จริงในพื้นที่ด้วย
2: ในบริบทด้วยในแต่ละภูมิภาคด้วยนะคะคืออย่างของดีของเด่นแต่ละภูมิภาคของไทยเรายังแตกต่างผลิตภัณฑ์เหมือนกันแต่ยังมีความแตกต่างความโดดเด่นที่แตกต่างกันนะคะมาในมุมของพี่ดุมบ้างที่ถือว่าวันนี้มานั่งเป็นแรงบันดาลใจจากจุดเริ่มต้นคือเรื่องราวของพี่ดุมน่าสนใจมากนะคะในมุมของการขับเคลื่อนไปด้วยกันพี่ดุมในมุมของพี่ดุมเองที่เป็นภาคเกษตรกรที่ได้มีการคุยกันอย่างต่อเนื่องเรื่องของราคาเรื่องของตลาดหรือแม้กระทั่งการออกบูธของพี่ดุมราคาที่ขายอยู่ทุกวันนี้อย่างด้านหน้านี้ไม้เท่าไหร่นะคะที่มาออกบูธ
3: ด้านหน้านี้เป็นเนื้อบาร์บีคิวไม้ละ20บาทครับผม
2: อันนี้โอเคใช่ไหมคะอันนี้ได้กำไรอยู่ใช่ไหมคะ
3: ครับได้ครับผมกำไรก็ไม่ใช่อยู่ที่เราได้กำไรอย่างเดียวคือคนกินไปแล้วก็คือได้ส่งต่อความอร่อยให้เขาด้วยครับ
2: ความสุข
3: เห็นรอยยิ้มเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ๋อขายได้กำไรเหรออ
2: ัน
3: นี้ก็คือกำไรก็คือความสุขของเราก็คือส่วนหนึ่งครับผม
2: แล้วในอนาคตในการวางแผนของพี่ดุมตอนนี้บารมีฟาร์มบารมีก็ต้องเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนในมุมของพี่ดุมได้วางโปรแกรมหรือวางแผนอะไรในการต่อยอดในอนาคตเพิ่มเติมไห
3: มในส่วนของผมอยากจะรวมกลุ่มเกษตรกรที่ยังเข้าไม่ถึงเขาเรียกว่าอะไรเข้าไม่ถึงยังเลี้ยงวัวพื้นเมืองอยู่อยากจะส่งต่ออยากจะมีเขาเรียกว่าน้ำเชื้อวัวที่เป็นที่ต้องการของตลาดเหมือนพี่ตีบอกว่าวัวไม่เพียงพอต่อการผลนี่ครับผมก็ไม่พออยากจะส่งต่อวัวพ่อพันธุ์แล้วก็ให้เขาผสมแล้วก็เอานำกลับมาเข้าระบบให้พวกเราผลนี่ครับผมก็คือแยกกันทำงานครับเกษตรกรมีเวลามีแปลงหญ้ามีสายพันธุ์วัวพื้นเมืองอยู่แล้วแล้วก็เอาสายพันธุ์วัววากิวของเราให้เขาแล้วเราก็เอาวัวกลางน้ำเข้ามาผลในระบบของเราเพื่อส่งต่อเป็นเนื้อคุณภาพของเนื้อสุรินทร์ต่อไปอย่างเงี้ยครับพี
2: ่ฟังแบบนี้แล้วคือพี่ดุมเปิดแล้วนะคะคุณผู้ชมเกษตรกรที่สนใจเราสามารถมาพูดคุยได้เข้ามาศึกษาก่อนได้ถ้าใครสนใจโดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่สุรินทร์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนื้อสุรินทร์ของเราตอนนี้ยกระดับแล้วเป็นพรีเมียมแล้วก็ยกระดับเป็นระดับที่จะชูเป็นสินค้า GI ได้ด้วยช่วงท้ายนี้อยากทั้ง3ท่านฝากอะไรถึงคุณผู้ชมก่อนในเรื่องของมุมมองของเนื้อของเราฝากหน่อยเรื่องของเนื้อสุรินทร์แล้วก็เรื่องของวงการการวางแผนในอนาคตเรื่องธุรกิจด้วยเชิญทั้ง3ท่านเลยเชิญพี่มาลัยก่อนเลยค่ะ
4: สำหรับเรื่องอนาคตวางแผนในอนาคตก็คือมองว่าอยากให้มีการส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่เห็นคุณค่าในอาชีพของเกษตรเพราะว่าตอนนี้เรามองว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยน้อยมากเพราะเขามองว่าอาชีพเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างลำบากแต่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีศักยภาพเขาเรียกว่ามีความคิดความอ่านที่เขาสามารถต่อยอดมองแบบครบวงจรได้คือรุ่นเราเป็นรุ่นบุกเบิกไงเราบอกว่าเราจะวางเป็นลักษณะวางพื้นฐานเข้มแข็งแบบไหนยังไงต้องทำยังไงแต่เราอยากให้ได้เด็กรุ่นใหม่ที่มาต่อยอดว่าที่เราวางไว้แล้วนะต่อยอดไปตอนนี้เรามองว่าขาดบุคลากรเด็กรุ่นใหม่ที่มาต่อยอดทางอาชีพทางด้านเกษตรเพราะเขาจับจำภาพว่าอาชีพเกษตรค่อนข้างที่บอกว่าเหนื่อยแล้วเวลาพ่อแม่เลี้ยงลูกกันเนี่ยก็เลี้ยงลูกเพื่อว่าจะให้สบายอย่ามาทำเลยอาชีพเกษตรเหมือนพ่อเหมือนแม่เนี่ยมันลำบากมันก็เลยเป็นเหมือนปลูกฝังไปโดยปริยายแต่จริงๆแล้วอ่ะพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เห็นเราก็อาชีพที่ยั่งยืนจริงๆอ่ะยังต้องบอกว่าทุกคนยังต้องกินกันอยู่กินหินปูนทรายมันกินไม่ได้แต่พืชผักข้าวเนื้อพวกนี้เป็นปัจจัย4ของเรายังไงก็ยังต้องกินแต่ถ้าขาดคนที่จะทำตรงนี้เพื่อต่อยอดอนาคตก็จะลำบาก
2: ค่ะในมุมพี่มาลัยก็คือเรื่องของความยั่งยืนในอนาคตนะคุณตีค่ะ
1: ผมเองก็มุมมองนะครับพี่มาลัยนะครับแล้วก็อาจจะมีเสริมของพี่ดุมได้ว่าอย่างเรื่องของน้ำเชื้อวัวนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าสมมติมีภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เข้ามาช่วยเหลือผลักดันเกษตรกรมีงบประมาณลงมาช่วยเหลือกันผลักดันกันตรงเนี้ยเพื่อที่จะขยายตลาดในจังหวัดเราได้เพื่อที่จะสามารถชูขึ้นมาเป็นสิ่งเอกลักษณ์นึงในจังหวัดเราได้เลยนะครับแล้วก็สามารถอาจจะพัฒนาไปต่อถึงยันเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ถ้าหลายๆฟาร์มอาจจะพร้อมเปิดฟาร์มณตอนนั้นก็อาจจะมีการมาเที่ยวชมฟาร์มได้เปิดเป็นการท่องเที่ยวในอนาคตได้เลยเพราะว่าผมมองว่าเราก็ต้องการแหล่งรายรับเข้ามาหลายสายนะครับเราก็อาจจะแปรรูปฟาร์มเราเป็นที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับแล้วก็

0: ก็อยากว่ารัฐบาลเองก็หวังว่าจะมีงบประมาณหรือว่ามีนโยบายในการช่วยกันผลักดันกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์กันให้เข้มแข็งกว่านี้ให้มากขึ้นกว่านี้หรือแม้แต่การนำเข้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลนะครับเพราะว่าอย่างพี่มาลัยที่บอกว่ากังวลเรื่องของเกษตรกรรุ่นใหม่กลัวเรื่องแดดความลำบากแต่ว่าตอนนี้เองเทคโนโลยีหลายตัวก็น่าสนใจก็มีแล้วตอนนี้เทคโนโลยีก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วด้วยบอกว่าภาครัฐเองก็อาจจะมาสนับสนุนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะตรงนี้ด้วยคร
1: ับ
0: ขอบคุณครับ
1: ปิดท้ายที่พี่ดุงค่ะเชิญค่ะ
2: ครับเมื่อก่อนมาสุรินทร์ต้องกินสุรานะครับทุกวันที่มาสุรินทร์ต้องกินเนื้อวากิวนะครับผมคร
1: ับ
2: ผมเนื้อสุรินทร์ของเรานะครับอยากจะฝากท่านผู้ชมครับอยากจะฝากก็คือเนื้อสุรินทร์ของเราจะเป็นเนื้อคุณภาพครับเป็นเนื้อพรีเมียมเลี้ยงด้วยความประณีตครับผมด้วยธัญพืชของจังหวัดสุรินทร์ของเราครับผม
1: ค่ะกินเนื้อวากิวสุรินทร์แล้วมีความสุขแน่นอนเพราะว่าเราเห็นจากรอยยิ้มเห็นจากความรู้สึกที่ทั้ง3ท่านได้มาถ่ายทอดคุณผู้ชมได้ฟังว่ากว่าจะมีวันนี้ได้แล้วก็รวมถึงอนาคตก็ยังอยากจะอนุรักษ์เรื่องของมาตรฐานแล้วก็ยกระดับให้เป็นสินค้าพรีเมียมแล้วก็สินค้า GI ในอนาคตด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะพี่ดุมคุณตีแล้วก็พี่มาลัยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: นอกจากทั้ง3ท่านนี้แล้วนะคะเดี๋ยวปิดท้ายของรายการอีสานสตอรี่เดี๋ยวพาคุณก็เป็นสาวสวยคนรุ่นใหม่ที่มาเดินหน้าเรื่องของธุรกิจเนื้อวากิวในสุรินทร์เดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: สารสตอรี่นะคะบ่าวผู้ชมมาอยู่กับบูธน้องชอนนี่ค่ะถือว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะพี่
1: จ
4: ินนี่
1: แนะนำตัวหน่อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องชอนค่ะเป็นตัวแทนจากร้านเนื้อดีนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคไทยวินเทจค่ะ
1: อยากทำความรู้จักมากเพราะว่าอย่างคุยในช่วงแรกเขาบอกว่าในมุมของเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะน้องชอนนี่คือเป็นคนขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลงานนี้ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยเรากว่าจะมีวันนี้ได้ทำยังไง
4: กว่าจะมีวันนี้ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะคะเพราะว่าการเลี้ยงวัวใช้ระยะเวลานานมากแล้วอีกอย่างในการเลี้ยงวัวไม่ใช่ว่าเราจะเลี้ยงยังไงก็ได้หรือสายพันธุ์อะไรก็ได้เราต้องดูก่อนว่าตลาดผู้บริโภคต้องการอะไรค่ะฉะนั้นปัจจัยในการเลี้ยงก็จะมีอยู่3อย่างคือสายพันธุ์การจัดการแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบอาหารค่ะที่จะเป็นตัวทำให้เนื้อเราออกมามีคุณภาพค
1: ่ะเหมือนช่วงแรกเลยคือเรื่องของมาตรฐานเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็วากิวสุรินทร์อย่างที่น้องชอนบอกด้านหลังนี่ก็เห็นมีเรื่องของความร่วมมือมีวิสาหกิจชุมชนมีเรื่องของศูนย์ที่เป็นจุดที่ขุนโคแล
4: ้
1: วก็อย่างปลายทางเราในเรื่องของการจำหน่ายด้วยเล่าให้ฟัง
4: ใช่ค่ะอย่างที่ทราบนะคะผู้ประกอบการทำโควากิวสุรินทร์เนี่ยทุกคนสามารถทำเนื้อมาตรฐานได้แล้วก็ขายได้แล้วน้องเป็นที่รู้จักและระดับหนึ่งจนมีการผลักดันเป็นสินค้า GI นะคะ
1: ค่ะ
4: แต่ปัญหาหลักๆของผู้ประกอบการที่ทำโคเนื้อเนี่ยยังขาดอยู่ก็คือวัวสายพันธุ์ที่ชัดเจนนะคะการที่เราจะได้ลูกวัวสายพันธุ์ที่ชัดเจนตามที่ตลาดต้องการนะคะมันยังเป็นเรื่องยากปริมาณมันยังไม่เพียงพอค่ะ
1: ค่ะเห็นว่าวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาวางขายมาจำหน่ายแล้วเห็นว่าลูกค้าก็สนใจเยอะมากนอกจากเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของกระบวนการการเลี้ยงแล้วเห็นว่ารางวัลที่เราได้มารางวัลที่เราได้มีอะไรบ้างบอกคุณผู้ชมหน่อย
4: คือรางวัลที่เราได้นะคะก็จะเป็นรางวัลจากการส่งซากวัวประกวดในเทศกาลเนื้อ GI สุรินทร์ค่ะซึ่งจะมีการประกวดอยู่ทุกปีค่ะเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการขุนและการันตีมาตรฐาน

0: ของเนื้อสุรินทร์ว่าเนื้อเราอ่ะไม่เป็นรองใครค่ะเราทุกที่ผ่านมาก็จะได้อยู่รางวัลอันดับ1แล้วก็รองชนะเลิศค่ะ
1: อ๋อก็คือมีรางวัลการันตีด้วยกว่าจะได้รางวัลแน่นอนกระบวนการขั้นตอนก็ยากเหมือนกันในการรักษามาตรฐานของเรา
0: ใช่ก็อย่างหนูนะคะในหน้าที่ของหนูในกลุ่มเนี่ยค่ะนอกจากจะเป็นผู้ขุนแล้วด้วยก็ยังเป็นผู้ผลิตโคต้นน้ำส่งเข้ากลุ่ม
1: ค่ะ
0: ค่ะเพื่อให้เรามั่นกลุ่มเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็มีมาตรฐานของสายพันธุ์วัวที่ชัดเจนแล้วจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคไทยวิเทจลูกวัวนี้ก็จะส่งถูกสู่ปกป่าฟาร์มค่ะปกป่าฟาร์มก็จะเลี้ยงด้วยวัตถุดิบพื้นถิ่นเช่นรำข้าวฟางข้าวของจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่จะให้เอกลักษณ์ลายเนื้อและกลิ่นเนื้อที่หอมอ่อนๆได้กลิ่นลำข้าวนิดๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่ะโชว์ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: โอ
0: ้
1: โหส
0: ิน
1: ค
0: ้
1: า
0: ส่วน
1: เนี่ยค่ะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะพอโคขุนทั้งหมดจากฟาร์มนะคะก็จะถูกแปรรูปที่ร้านเนื้อดีค่ะ
1: อันนี้คือแค่นี้คุณผู้ชมราคา612บาทอันนี้คือสันนอกสเต็กอันนี้คือไปทำสเต็ก
0: สเต็ก
1: เราจะบอกเลยว่านี่คือสำหรับทำสเต็ก
0: ใช่เนื้อทุกส่วนที่ร้านก็จะแยกให้เลยว่าเป็นเนื้อส่วนไหนและให้คำแนะนำกับลูกค้าว่าเหมาะกับจะทำเมนูอะไรค่
1: ะ
0: ที่ร้านนะคะขายออนไลน์ด้วยแล้วก็ขายปีกและขายส่งให้กับร้านอาหารและโรงแรมด้วยค่ะ
1: ฟังแบบนี้ชื่นใจเพราะว่าเห็นน้องซอนนี่คือเป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลเครื่องเรื่องของการเลี้ยงโคอยากฝากอะไรคุณผู้ชมหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากหันมาทำเรื่องของเกษตรกรหรือว่าเรื่องของปศุสัตว์เชิญค่ะ
0: ก็ถ้าอยากฝากถึงผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการนะคะก็อยากให้สนับสนุนเนื้อไทยนะครับคนรุ่นใหม่หันมาทำเกษตรกรเยอะค่ะแล้วก็กำลังจับมือรวมกลุ่มเพื่อผลักดันให้เนื้อไทยอ่ะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นคือพูดง่ายๆว่าไทยทำก็อยากให้ไทยใช้ไทยได้กินเองนะคะ
1: โอ้โหก็คือของเรามีคุณภาพอยู่แล้วแล้วถ้าสมมุติว่าให้น้องชอนได้แนะนำว่าเนื้อสุรินทร์โดยเฉพาะเนื้อวากิวของเรามีจุดเด่นหรือจุดเฉพาะเอ้าสมมติว่าช่วงนี้ขายของเลยเราจะบอกหรือพรีเซนต์เนื้อของเรายังไงดี
0: เนื้อของเราเป็นเนื้อที่กินง่ายกินง่ายกลิ่นเนื้อจะไม่ได้แรงแล้วก็ยังดีกับสุขภาพค่ะไขมันดีโปรตีนดีค่ะ
1: อันนี้ก็คือถ้าทานชิ้นนี้เห็นไขมันนี้ก็คือไม่อ้วนเป็นไขมันดี
0: เป็นไขมันดี
1: ดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยด้วย
0: ใช่
1: คือเวลาเราทานเนื้อเนี่ยสมมติว่าเป็นคนที่เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะมีความฟินอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองเนื้ออยากเปิดใจน้องชอนอยากแนะนำยังไง
0: แนะนำเนื้อดีนี่แหละค่ะ
1: นี่ เนื้อดีก็คือในแบรนด์ของเราเลยนะคะ
0: เน
1: ื้อ
0: ดีเป็นแบรนด์ของเราเพื่อจะได้สนับสนุนเกษตรกรต้นน้ำด้วยค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนก็อยากสนับสนุนเกษตรกรที่เขาเลี้ยงวัวอยู่แล้วแต่ยังไม่มีตลาดที่ชัดเจนยังไม่รู้จะเลี้ยงวัวอะไรขายที่ไหนแต่ถ้าตลาดเรามันโตเราสามารถลงไปสนับสนุนเกษตรกรได้เกษตรกรก็มีรายได้แล้วมันจะเป็นวงจรที่ส่งต่อถึงปลายน้ำและอย่างมาตรฐานนะคะ
1: ค่ะแล้วเวลาเรามาออกร้านออกบูธแบบนี้ได้รับความสนใจหรือว่านักท่องเที่ยวยังไงเวลาเราย่างให้ปิ้งให้
0: ค่ะ
1: เสียงคำชมที่
0: เสียงคำชมก็จะเป็นในรูปแบบกลับมาซื้อซ้ำค่ะ
1: นะคะ
0: ใช่เขาบอกว่ามันทานง่ายเนื้อมันนุ่มใช่
1: จริงๆเรามองว่าคำว่าเนื้อในจินตนาการของหลายคนถ้าเคยทานเนื้อในหลากหลายประเภทมันก็จะมีความพิเศษของแต่ละที
0: ่
1: แต่ของเราที่นี่อย่างในช่วงเบรกแรกไม่ว่าจะเป็นพี่ดุมพี่ตีหรือพี่มาลัยก็บอกแล้วว่าเรามีความพิเศษเราเลี้ยงด้วยข้าวหอมมะลิเรื่องของอาหารเรื่องของระบบการดูแลอันนี้ที่เนื้อดีก็เหมือนกันใช่ไหม
0: มาตรฐานเดียวกันเลยค่ะก็อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องเทคนิคการดูแลในแต่ละช่วงวัยของอายุโคหรือเสริมวัตถุดิบต่างๆตามที่แต่ละมันมีเขาเรียกว่าทริคของแต่ละฟาร์มค่ะ
1: งั้นแสดงว่าเนื้อที่ของเนื้อดีของน้องชอนแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจก็คือมีเคล็ดลับเหมือนกันแต่ถ้าทานเนื้อวากิวที่สุรินทร์ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนสาขาไหนหรือผู้ประกอบการไหนก็คือได้คุณภาพแน่นอน
0: คุณภาพแน่นอน
1: เออวันนี้ต้องขอบคุณน้องชอนมากๆเลยนะที่ได้มาแชร์ไอเดียแล้วที่สำคัญเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรคนรุ่นใหม่วันนี้ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีมากค่ะ
1: คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือรายการอีสานสตอรี่วันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะมาที่สุรินทร์นะคะมาสัมผัสความงดงามในแหล่งท่องเที่ยวมาดูของกินของฝากแล้วก็อย่าลืมมาชิมเนื้อวากิวที่สุรินทร์มาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมาส่งเสริมเกษตรกรให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะมีพร้อมด้วยแขกรับเชิญแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับนี่คือรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่กับผมทักษิณปวถาครับหากพูดถึงเรื่องของหัวใจสำคัญในเรื่องของสายน้ำที่เป็นเส้นเลือดใหญ่สำคัญในการหล่อเลี้ยงหัวใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางครับขาดไม่ได้คือเรื่องของลุ่มน้ำฉี่ต้องปรากฏชื่อเป็นอันดับต้นๆเสมอนะครับแต่ในปัจจุบันนี้สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีปัญหาของภัยแล้งภัยน้ำท่วมนี่เป็นโจทย์ใหญ่สำคัญที่รัฐบาลต้องให้การช่วยเหลือหาแนวทางในการเร่งแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้อุปโภคและบริโภคครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่เป็นขุนพลใหญ่ๆความหวังที่จะมีการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ครับอีกหนึ่งท่านครับท่านประชาชนที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาและหัวใจของคนในพื้นที่เข้ากับแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒารองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับสวัสดีสองท่านครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาในเรื่องของลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำแห่งความหวังที่อาจารย์ดร.อวยชัยได้ให้โจทย์มาเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรียนถามท่านอาจารย์อวยชัยเถอะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องของสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำชีณปัจจุบันตอนนี้เป็นอย่างไรและทำไมถึงตั้งชื่อว่าลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำแห่งความหวัง
1: เหตุผลที่ตั้งชื่อว่าเป็นลุ่มน้ำแห่งความหวังประเทศไทยเคยพยายามที่จะละทิ้งลุ่มน้ำละทิ้งป่าละทิ้งเขาเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี2504โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่เมื่อเดินมาในระยะเวลาประมาณ20ถึง30ความหวังของคนอีสานหรือความหวังของประเทศไทยก็คือภาคเกษตรกรรมและภาคเกษตรกรรมก็อยู่ได้ด้วยลุ่มน้ำหรือสายน้ำจึงกล่าวได้ว่าทุกลุ่มน้ำเป็นเส้นเลือดของประเทศไทยแต่สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศมีจังหวัดมากที่สุด20จังหวัดมีลุ่มน้ำหนึ่งที่เป็นลุ่มน้ำที่ยาวที่สุดในบรรดา22ลุ่มน้ำคือลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำชีเป็นเส้นเลือดใหญ่ของภาคอีสานอยู่ตรงกลางพอดีเพราะฉะนั้นจึงได้ตั้งชื่อว่าเป็นลุ่มน้ำแห่งความหวังเพราะนับตั้งแต่ที่เราปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาฉบับที่8มีเรื่องศาสตร์พระราชามีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง back to the root back to the basic กลับมาสู่รากเหง้าเราเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องเขาลุ่มน้ำชีก็เลยเริ่มพัฒนาจนกระทั่งเราขับเคลื่อนผลักดันให้มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี2561ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยพระราชดำริและสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระมหาบรมชนกนาถได้สร้างไว้และในหลวงรัชกาลปัจจุบันได้ต่อยอดลุ่มน้ำชีเริ่มมีชีวิตเริ่มสดใสเริ่มมีความหวังแล้วก็ลุ่มน้ำชีเป็นลุ่มน้ำที่ผ่านพ.ร.บ.นี้มาแล้วใช้เวลาไม่นานนักก็กลายเป็นลุ่มน้ำต้นแบบเบสแพ็คทรีตของลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำระดับประเทศผู้ประเมินคือสำนักงานลุ่มน้ำแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านแรกเราได้รับเป็นเบสแพ็คทรีตคือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ลุ่มน้ำประชาชนมี

0: ส่วนร่วมประชาชนมีกระบวนการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร2ทาง3ทางและปีที่แล้วเราก็สามารถเป็นลุ่มน้ำเดียวที่สามารถจัดการบริหารน้ำท่วมได้อย่างดีเยี่ยมมีการสื่อสารมีการรายงานข่าวจากภาคประชาชนมีการแผนก่อนแผนระหว่างน้ำท่วมแผนหลังจนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและสุดท้ายหลังจากสิ้นฤดูฝนไม่นานมานี้ลุ่มน้ำชีเป็นลุ่มน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำไว้เพื่อการเกษตรได้ 100% ไม่มีใครทำได้ไม่ใช่คุย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นลุ่มน้ำชีหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจหรือท่านผู้ชมที่อยู่ภูมิภาคอื่นจะไม่เข้าใจขอทบทวนนิดนึงก่อนที่เราเรื่องสาระสำคัญซึ่งท่านผู้อำนวยการทรัพยากรน้ำภาค3คนอีสานแต่ไปอยู่ลุ่มน้ำแห่งชาติมานานโชคดีของคนอีสานที่ได้คนอีสานมาช่วยกันดูแล
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำชีมีพื้นที่เท่าไหร่คุณทอมรู้จักไหม
1: โอ้โหเท่าไหร่ครับ
0: 49,273,000ตารางกิโลเมตรหรือ30ล้านเศษๆไร
1: ่ครับ
0: แล้วก็ครอบคลุมพื้นที่15จังหวัด
1: ครับ
0: ทะลุจากข้างบนไปถึงอุบลราชธานีชัดเจนไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีลุ่มน้ำสาขาเยอะแยะเลย
1: ครับ
0: ครอบคลุมพื้นที่137อำเภอ897ตำบล
1: ครับ
0: นี่เห็นไหมแล้วก็มีเทือกเขาเป็นต้นน้ำกำเนิดจากเทือกเขาภูเขียวเคยไปอุทยานทุ่งกระมังไหมทุ่งกระมังไหม
1: คร
0: ับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวที่บ้านโลนไหลลงมาแล้วก็มีลุ่มน้ำสาขาอีกไหลลงไปทางภาคเพชรบูรณ์ทางภาคเหนือก็มีทางป่าสักชลสิทธิ์ทางลพบุรีก็มีน้ำสาขาก็มี
1: ครับ
0: ทราบไหมท่านผู้ชมทราบไหม27สาขาครับ
1: ครับ
0: เยอะไหมล่ะ
1: โอ้โห
0: ลุ่มน้ำสาขาก็เป็นต้นกำเนิดไหลรวมเข้าสู่ภาคกลางของประเทศไทยของภาคอีสานเราเนี่ยน้ำพรมจากเทือกเขาดงพญาเย็น
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสันปันน้ำที่ของแม่น้ำชีและแม่น้ำป่าสักแล้วก็ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำพองน้ำพองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นสาขาหนึ่งก็มาจากภูกระดึงซึ่งมีชื่อเสียงตอนนี้กำลังทำกระเช้าภูกระดึงแล้วก็มีต้นกำเนิดอีกลุ่มน้ำเปล่ามาจากหนองหานหนองหานสะอื้น
1: สกลนคร
0: สกลนครแล้วก็มีหนองหานสองแห่งสกลนครและหนองหานอุ
1: ดร
0: แล้วก็น้ำยังมาจากเทือกเขาภูพานซึ่งเทือกเขาภูพานแต่ก่อนคนก็เป็นพื้นที่ที่มีป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพื้นที่ที่มีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเยอะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วการพัฒนาของประเทศยุคใหม่ทำให้พี่น้องต่างๆเข้ามาร่วมพัฒนาเราก็ใช้ลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำยางก็จากเทือกเขาภูพานกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดไปถึงยะโสธรทีนี้ลุ่มน้ำสาขาทั้งหมดของลุ่มน้ำชีก็จะมีแบ่งลุ่มน้ำชีตอนบนบนหนึ่งบนสองบนสามลุ่มน้ำชีตอนกลางแล้วก็มาสาขาลุ่มน้ำยางลุ่มน้ำพองโอ้เยอะแยะเลยมีกระบวนการบริหารจัดการมากมาย
1: ครับ
0: จากบทเรียนที่เราทำมาตั้งแต่ปี61ก่อนหน้านั้นเราไม่นับยังไม่มีพรบน้ำ
1: ครับ
0: กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกระบวนการเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแผนแม่บทหลายด้านนะครับเรื่องน้ำสะอาดน้ำพืชเกษตรกรรมน้ำอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมต่างๆแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ขาดลือไป
1: ครับ
0: แต่เมื่อเราได้ผู้อำนวยการใหม่เข้ามาแต่เคยเป็นศิษย์เก่าขอนแก่น
1: ครับ
0: รู้ดีว่าเป็นอะไรเราจึงได้สังเคราะห์เชิญกรรมการลุ่มน้ำชีทั้งหมดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลย
1: ครับ
0: เพื่อสร้างที่เราเคยตอนแรกเที่ยวก่อนที่เราออกทีวีกัน
1: ค
0: ือลุ่มน้ำแห่งชีวิต
1: ครับ
0: ต่อมาเมื่อมีชีวิตแล้วชีวิตมันฟื้นขึ้นมาได้แล้วเป็นลุ่มน้ำแห่งความหวังเพราะฉะนั้นลุ่มน้ำแห่งความหวังมันมีอยู่ในแผน1แผนแม่บทใหญ่ของประเทศแล้วแผนไม่บทใหญ่ตอนนี้ต้องมาเรียนรู้จากลุ่มน้ำชีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็แผนลุ่มน้ำชีแล้วก็มีแผนปฏิบัติการว่าทำยังไงมันจึงจะสำเร็จสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏมีลูกศิษย์อยู่ในพื้นที่ทั้งภาคเกษตรกรรมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งผู้ว่านายอำเภอพระสงฆ์ของเจ้าเต็มไปหมดเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด
1: ครับ
0: ในภาคอีสาน100ปีนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นข้อมูลข่าวสารจึง MOU กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต1
1: ครับ
0: กับประชาสัมพันธ์กับสถานีวิทยุต่างๆโทรทัศน์ของเราเพื่อขับเคลื่อนเหล่านี้ให้ลุ่มน้ำชีเป็นลุ่มน้ำแห่งความหวังเป็นลุ่มน้ำที่จากความฝันนี่ไม่ใช่เพ้อฝัน
1: ครับ
0: เป็นความฝันที่มีค่า
1: ครับ
0: ถ้าฝันฝ่าให้เป็นจริงสร้างฝันให้เพื่อนพิงทำความจริงด้วยหัวใจสักวันจะรู้ค่าที่ได้มาใช่เพ้อฝันเมื่อพ้องเราร่วมกันสร้างฝัน

0: เป็นจริงด้วยลุ่มน้ำชี
1: โอ้โหคนลุกฟังแล้วคนลุกนะฟังแล้วเพลินนะพอนะฟังแล้วรู้สึกว่าเพลินแต่มีคำบทคำคลอนเข้ามาด้วยหัวใจสำคัญของเอาหลักๆเลยหัวใจสำคัญของคณะกรรมการลุ่มน้ำชีนี่คือเราดูแลเรื่องอะไรครับ
0: กรรมการลุ่มน้ำชีบทบาทเยอะมากมันต้องออกอีกเทปนึงเลย
1: อ๋ออีกหนึ่งตอนเลย
0: เรามีคลิปมีทำไว้แล้ว
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำชีมีการบริหารจัดการมีการดูแลเรื่องพัฒนาตามแผนแม่บทแล้วเรื่องอนุมัติการใช้น้ำเรื่องดูแลประชาชนเรื่องกระบวนการผู้ว่าการจังหวัด15จังหวัดท้องถิ่น15จังหวัดคัดเลือกมาภาคส่วนราชการเข้ามากลุ่มผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม3อุตสาหกรรม3พาณิชยกรรม3และผู้ทรงคุณวุฒิอีก4รวมแล้วประมาณเกือบ60กว่าคนแล้วก็ประชุมเราไม่เฉพาะกรรมการนะผู้เข้าร่วมเราเชิญมาร่วมเพื่อระดมความคิดเห็นจนเป็นต้นน้ำต้นแบบที่ลุ่มน้ำอื่นจะต้องไปเป็นความหวังในการดำเนินงานครับ
1: ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเพราะอย่างที่บอกว่าน้ำนี่คือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตนะครับขออนุญาตเรียนถามท่านผอ.ธรรมพงษ์ นวบุตรนะครับท่านมาในฐานะของผู้กำกับดูแลนโยบายและผังน้ำอย่างเป็นระเบียบทีนี้ในเรื่องของการดูแลเรื่องน้ำมีการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการลุ่มน้ำชีมีการจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการลุ่มชี3ปีอันนี้เรียบร้อยไปแล้ว
2: ใช่ครับ
1: มีการดำเนินการกันยังไงรายละเอียดข้อมูลเป็นไงบ้างครับท่านผอ.ครับ
2: ครับก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับก็หน้าที่ของตัวกรรมการลุ่มน้ำเองเนี่ยก็จะมีหลักๆเนาะหน้าที่หลักๆก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักก็คือเรื่องของแผนแผนงานก็คือเรื่องของแผนงานโครงการต่างๆว่าเราควรจะจ่ายเงินไปแก้ไขปัญหาระยะยาวที่ไหนบ้างนะครับแผนงานต่างๆก็อย่างเช่นแผนประกาศจำปีงบกลางรวมถึงที่เรากำลังทำอยู่ก็คือตัวแผนแม่บทลุ่มน้ำที่กำหนดเป้าหมายแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนขึ้นนะครับงานอีกด้านหนึ่งของเราคือเรื่องของมาตรการน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบายน้ำต่างๆนะครับอย่างเช่นเขื่อนอุบลรัตน์เองเนี่ยระบายน้ำก็จริงแต่ในบางครั้งเองเราก็ต้องมีกติกามารยาทในการดำเนินงานบางครั้งการระบายน้ำส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านล่างอุบลรัตน์ไม่ได้จบแค่ขอนแก่นเราไหลไปที่ทางสารคามไปกาฬสินธุ์ไปหลายถึงอุบล
1: อีสานใต้
2: ครับนั่นเองเนี่ยการดำเนินการอะไรก็ตามทีเนี่ยที่มีผลกระทบท้ายๆเยอะๆอย่างนี้เองเนี่ยเราจะมีการประชุมกรรมการลุ่มน้ำกันนะครับเพื่อดำเนินการนั่นเองเนี่ยหน้าที่ของกรรมการลุ่มน้ำเองก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเรื่องของแผนกับส่วนสองคือเรื่องของบริหารจัดการน้ำ
1: ครับ
2: ทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของการประเมินเนาะการประเมินที่ท่านอาจารย์อุชัยกล่าวถึงเนี่ยเราประเมิน4ด้านเราโดนเติร์ดปาร์ตี้โดยเกษตรศาสตร์ประเมิน4ด้านนะครับเราโดนประเมินในส่วนของด้านของตัวแผนแม่บท
1: มิติเรามีภาพอินเสิร์ตด้วยนะครับขอเป็นภาพขึ้นภาพอินเสิร์ตที่เราเตรียมไว้ครับเป็นขึ้นมาเลยเป็นตารางเลยใช่ไหมครับท่านผอ.
2: ครับ
1: เป็นภาพนะครับภาพที่เป็นภาพตารางโอเคนะครับ
2: คราวนี้เรามาดูมิตินะครับมิติแรกด้านแผนแม่บทเนาะมิติที่1เองเนี่ยเราได้คะแนนดีก็คือได้ประมาณ3ก็ถือว่าดีนะครับเราได้มิติเรื่องของการบริการเนี่ยพอใช
1: ้ครับ
2: แปลว่าตอนนี้เรามีปัญหาละคำว่าพอใช้นี่คำว่าเรามีปัญหาละเรื่องของการบริการเราเริ่มมีปัญหาละอันที่3นะครับกฎหมายนี่เรื่องของกฎหมายก็คือเรื่องของประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ท่านอุชัยกล่าวถึงที่เราว่าดีก็คือด้านนี้ดีด้าน 4.5 ถือว่าดีมากถ้าดูตามกราฟเนาะแต่ด้านของนวัตกรรมเทคโนโลยีได้3แปลว่าก็กลางๆดีกลาง
1: ๆ
2: ดังนั้นเองเนี่ยพอเราเอาตัวนี้ตัวเบสตัวนี้เอาฐานคิดของการประเมินว่าเราโดนประเมินว่าบางอย่างดีบางอย่างไม่ดีสิ่งที่ดีจะให้ดีต่อไปยังไงสิ่งที่ไม่ดีจะปรับปรุงให้ต่อไปยังไงก็เลยจึงเกิดการกระบวนการทำแผน3ปีว่าเนี่ยเราจะพยายามลดช่องว่างพวกนี้ยังไงได้บ้างนะครับก็เลยจะเป็นที่มาของการประชุมว่าพอประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีเป้าหมายยังไงบ้างและหน้าที่เราคืออะไรคำว่าหน้าที่เราคืออะไรคือที่บอกว่าบริหารน้ำให้มันดีหลายคนอาจจะว่าดีแล้วแต่ถามว่าความพอใจแต่ความพอใจของประชาชนอาจจะไม่ดีคราวนี้เราเลยพยายามจะสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมานะครับพอเราเรื่องของการสร้างเครื่องมือเราก็เลยแบ่งงานเป็น2ประเภทนะครับในของแผน3ปีแผนที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเครื่องมือสร้างอะไรต่างๆที่ผมว่าเมื่อกี้ที่มันอ่อนด้อยนะครับ
1: ที่ต้องพัฒนาเพิ่มต่อยอดเพิ่ม
2: ใช่แผนด้านที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมตัวองค์ความรู้ของกรรมการลุ่มน้ำเองรวมถึงภาคประชาชนเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านของซอฟต์ไซด์หน่อยนะครับคราวนี้เรามาดูเครื่องมือที่เราคุยกันในวันนั้นเรามีอะไรบ้างนะครับ
1: ครับ
2: เครื่องมือแรกที่เราคิดก็คือเรื่องของตัวองค์ประกอบของอันนี้อาจจะปกตินิดนึงก็คือเรื่องของการประชุมกรรมการลุ่มน้ำต้องมีเพียงพอความหมายคืออย่างเช่นการเปิดปิดเขื่อนอุบลรัตน์การเปิดปิดเขื่อนจุฬาภรณ์การบริการน้ำสาธารณวิกฤตเราต้องมีการประชุมที่เพียงพอภายใต้การตัดสินใจที่ดีนะครับอันนี้ก็เราตั้งเป้าไว้ประมาณ6ครั้งนะครับก็ไม่มีอะไรก็คือในส่วนของ
1: 6ครั้งต่อ
2: ปี
1: ต่อปี
2: นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้ต่อมาสิ่งที่เรากำหนดที่จะเป็นเครื่องมือหลักอันนี้คือจะเป็นไฮไลท์ของแผนชุดนี้นะครับก็คือเรื่องแรกเลยเรื่องของเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำนะครับกับขั้นตอนปฏิบัติงานคือถ้าไปดูที่ผ่านมาเราพบว่าเนี่ย

0: เรามีเกณฑ์การประเมินน้ำที่เป็นกราฟต่างๆมากมายเลยแต่สิ่งที่เราขาดไปก็คือขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างเช่นพอน้ำถึงระดับประมาณ 70% ของอ่างละ
1: ครับ
0: ต้องออกใครต้องทำอะไรบ้างกรมสัมพันธ์ต้องช่วยเตือนภัยไหมต้องออกช่วยเตือนภัยออกทีวีอะไรไหมกรมป้องกันต้องออกประกาศอะไรไหม
1: ครับ
0: ทางประตูน้ำทางผู้ปฏิบัติเองต้องปิดน้ำบางส่วนไหมชะลอน้ำไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ทางกรมป้องกันอาจจะไม่เตรียมพื้นที่ด้านท้ายเตรียมสูบน้ำพื้นที่เรารับไม่ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: คือจะได้เป็นขั้นตอนปฏิบัติงานของตัวเพราะตอนนี้เรามีข้อมูลแต่พอนำไปใช้จริงๆอ่ะทุกคนก็จะบ่นเราว่าเฮ้ยเรามีแต่ข้อมูลมีไอ้น้ำ 30% 70% อย่
1: างทฤษฎี
0: รู้จะเสร็จปุ๊บแต่คราวนี้พอแอคชั่นจริงมันไม่เกิดเราก็เลยอยากได้ขั้นตอนปฏิบัติงานลักษณะออกมาว่ามีการเตรียมการล่วงหน้าว่าเอ้ยพอใกล้สัก 50% ประชุมติดตามหน่อยไหมคาดการณ์เป็นยังไงแล้วเราจะเตรียมอะไรต่ออย่างเงี้ยกับหน่วยงานในพื้นที่ว่าจะเป็นทางชลประทานทางป้องกันนะครับรวมถึงอุตุที่คาดการณ์ต่างๆ
1: กรมประชาสัมพันธ์ด้วย
0: ในส่วนของการ
1: ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
0: ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้เองก็ตั้งใจว่าจะมีเรื่องของขั้นตอนปฏิบัติอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ตัวแผนอุทกภัยเมืองสำคัญใช้คำนี้แผนอุทกภัยเมืองสำคัญถ้าคิดภาพไม่ออกลองคิดถึงหาดใหญ่แล้วกันใกล้ตัวนิดนึงหาดใหญ่เกิดฝนตกตุ้มใหญ่น้ำท่วม
1: ล่าสุดโดยที่ผ่านมาเลย
0: อุ่นๆเลยเนี่ยอุ่นๆเลยนะครับเนี่ยจะทำไงบ้างคราวนี้กลับกันว่าจะเกิดยังไงบ้างคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าขอนแก่นถ้าโจทย์ตั้งโจทย์กันใหม่นะ
1: สมมติถ้าขอนแก่นเป็นแบบนั้น
0: เราจะทำอะไรเราจะทำอะไรเนาะคราวนี้เรามีข้อมูลเหมือนกัน
1: ขออนุญาตแป๊บนึงได้ไหมครับขอนแก่นมีโอกาสเป็นแบบนั้นไหมครับ
0: ถ้า
1: ถามแบบกลัวๆครับ
0: ถ้ามีโอกาสนะค่อนข้างน้อยเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงสุดที่เคยเกิดคือปี2521
1: ครับ
0: ที่จะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับ
1: ครับ
0: ค่อนข้างที่จะไกลเพราะนั้นโอกาสจากปี21ถึงปัจจุบันนี้ยังไม่เคยเกิดได้30กว่าปี40ปีละ
1: อุ่นใจครับ
0: อุ่นใจได้แต่เครื่องมือมีไว้ไม่เสียหาย
1: ครับ
0: ครับก็เลยจะเป็นที่มาของการเตรียมการเรื่องของขั้นตอนอุทกภัยเมืองสำคัญนะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นภาพตัวนี้ให้ผมนิดนึงได้ไหมครับ
1: ได้เราให้กล้องดูก็ได้ครับ
0: กล้องนี้ได้ไหมครับ
1: แต่ทีมงานขอเป็นภาพนี้หน่อยก็ได้ครับเรามีไว้อยู่ภาพที่เป็นเหมือนแม่น้ำนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับภาพนี้ครับ
1: นี
0: ่อันนี้จะเป็นการศึกษาผังน้ำนะครับก็ขออนุญาตเล่าที่มานะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่น้ำท่วมเข้าบัตร100ปีไม่ได้แปลว่า100ปีเกิด1ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้โอกาสเกิดเนี่ยประมาณ 0.01% ใช้คำนี้โอกาสเกิดนะโอกาสเกิดแต่ถ้าเกิดแล้วจะทำยังไงอันนี้เรามีการศึกษามาแล้วนะครับว่าผังน้ำเราจะท่วมถ้ามันท่วมแบบ100ปีเนี่ยจะท่วมหน้าตาอย่างนี้แหละคราวนี้สิ่งที่เราต้องดำเนินการต่อก็คือจะดำเนินการอะไรนะครับตอนนี้ก็อุ่นใจได้สเต็ปหนึ่งก็คือสนามบินไม่ท่วมแน่เพราะ
1: นี่คือพื้นที่ของจังหวัดภาพของจังหวัดขอนแก่น
0: ใช่ครับขอนแก่น
2: สนามบินอยู่ตรงไหน
0: ใช่สนามบินอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมืออันนี้เส้นตรงกลางที่เป็นเส้นมิตรภาพ
1: สีน้ำเงินเข้มๆนี่คือ
0: พื้นที่ที่ต้องแต่น้ำท่วมจะเกิดโอกาสเกิดน้ำท่วม
1: น่าจะเกิดน้ำท่วม
0: ในถ้าฝนตกแบบหัดใหญ
1: ่
0: ในขณะที่จะตกแบบหัดใหญ่นะครับ
1: เหตุผลที่ทำตัวนี้ขึ้นมาคือเพื่ออะไรครับ
0: เป็นกฎหมายตามพรบน้ำอยู่แล้วว่าต้องทำผังน้ำก็เลยทำเครื่องมือที่บอกไงเรามีเครื่องมือแต่ทีนี้สิ่งที่เราทำต่อเนี่ยเราจะทำต่อในส่วนของขั้นตอนปฏิบัติงานแล้วก็ไปเมืองสำคัญ
1: ครับ
0: ว่าในส่วนของการดำเนินการเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือชุดนี้เรามีแผนที่เสียงแล้วเราจะย้ายคนตรงไหนเราสามารถตั้งเครื่องสูบน้ำตรงไหนเราจะเร่งระบายน้ำตรงไหนเราจะใช้เครื่องมือชุดนี้ขึ้นมา
2: ตัดสินใจ
0: ครับ
1: มีโมเดลแล้วมีเป็นโมเดลขึ้นมาเพื่อที่จะสมมติว่ากรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆแล้วเกิดน้ำท่วมจริงๆแล้วก็ยึดตามแผนตรงนี้เลยตรงนี้อำเภอเมืองอำเภอต่างๆในพื้นที่สนามบินตรงนี
0: ้
1: น้ำท่วมตรงนี้โยกจากตรงนี้มาตรงนี้ระบายตรงนี
0: ้
1: ประมาณนี้ไหมคร
0: ับ ใช่ประมาณนั้นประมาณนี้คือสิ่งที่ทำข้อที่บอกอ่ะภาครัฐเองอ่ะเรามีข้อมูลแต่คราวนี้สิ่งที่อยากจะขับเคลื่อนในแผนที่เราคุยกันในแผน3ปีเนี่ยมันกลายว่าสิ่งที่เราขายก็คือพอมันมีข้อมูลแล้วการเอาไปใช้ประโยชน์จะใช้ขนาดไหนจะใช้ยังไง
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นที่มาของบวกกับตอนแรกคิดไม่ออกหรอกพอดีมีการหาดใหญ่เกิดขึ้นมา
1: ครับ
0: ก็เลยนึกถึงเครื่องมือชุดน
1: ี้หาดใหญ่โมเดลเลย
0: หาดใหญ่โมเดลก็เลยคิดถึงเครื่องมือชุดนี้ออกมาว่าเราไปใช้ได้นะ
1: ครับ
0: ครับ
2: มันมีตัวอย่างของการใช้กับทางยโสธรอุบลซึ่งเป็นพื้นที่กับน้ำยางนี่คิดว่ามันจะต้องเกิดแล้ว
1: ครับ
2: เพิ่งปี65เป็นบทเรียนป
1: ี
2: 66 67เราใช้กระบวนการสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เตรียมตัวแล้วภาครัฐองค์กรปกครองส่วนได้ช่วยกันขับเคลื่อนว่าเราได้ทำงานแล้วนะแทนที่เขาไม่ทราบว่าภาครัฐทำอะไรกรรมการลุ่มน้ำทำอะไรนี่เขารู้ว่าทำแล้วเขาก็มีส่วนในการแนะนำพอมันมาจริงๆเขาก็ไม่ตำหนิเราถ้าตำหนิก็ตำหนิน้อยมาก
1: อย่างน้อยคือประชาชนรับเสพข้อมูลข่าวสารจากเราเนี่ยได้ปวดเชื่อเราหน่อยคุยกับพอก่อนเข้ารายการนี้
2: คือจากหนักเป็นเบา
1: เฟกนิวเนี่ยเชื่อดีจังเลยแต่พอข่าวที่เราทำนี่ที่เป็นข่าวจริงๆเนี่ยไม่ค่อยดูเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ดูเราหน่อยอ่ะมันบอกต่อเลยครับ
0: ก็เลยเป็นที่มาของแผนเมื่อกี้ว่าอยากจะทำตัวใน3ปี

0: เราอยากจะทำขั้นตอนปฏิบัติงานตัวนี้เพื่อให้เกิดขึ้นมาว่าการรับมือต่างๆเวลาเกิดเหตุการณ์เราควรทำไงบ้างนะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งทางโคราชมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของลุงน้ำมูลเขาวิจัยเรื่องนี้พอดีก็เดี๋ยวจะขอเข้ามาช่วยประกอบด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะครับครับประเด็นต่อมาก็คือจะเป็นแผนงานหลักที่ต้องดำเนินการด้วยความที่ในหลายโครงการที่ผ่านมาเองเนี่ยเรามีปัญหาในส่วนของการขอเงินแบบเบี้ยหัวแตกเราอยากได้ทำแผนบูรณาการต่างๆอย่างเช่นอย่างรุ่นน้ำชีผมเลือกรุ่นน้ำยางขึ้นมาก
1: ็
0: คือรุ่นน้ำยางเองเนี่ยเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากคราวนี้เวลาขอเงินกรมโยธาขอบ้างกรมนั้นขอบ้างเวลาเราพิจารณาลักษณะรายตัว
1: ค
0: ราวนี้เราอยากจะขอเป็นในเชิงแพ็กเกจก็คือแผนบูรณาการแก้ไขอุทกภัยรุ่นน้ำยางอะไรเงี้ยซึ่งเวลาขอปุ๊บเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างที่จะเร็วกว่านะครับแล้วก็จะครบถ้วนกว่าแล้วก็รอบคอบกว่านะครับอย่างเราเคยมีแผนบูรณาการหนองหารสกลนครก็เคสเดียวกันนะครับก็อารมณ์เหมือนกับว่าเราอยากจะขับเคลื่อนในเชิงบูรณาการที่จะดำเนินการต่างๆนะครับในส่วนของตัวแผนที่สามารถขอเงินเป็นแพ็กเกจเดียวกันนะครับครับต่อมาก็คือเรื่องของการรับมือหรือฝนกับแล้งเองเนี่ย
1: คือ
0: ตามกฎหมายจริงๆอ่ะเราก็จะมีแผนป้องกันแก้ไขเพราะน้ำแล้งกับน้ำท่วมอ่ะแต่นี้เองเนี่ยในการดำเนินการต่างๆเองอ่ะเราทำงานเป็นส่วนๆอยู่ก็อยากจะมีการปรับปรุงแผนให้สามารถใช้งานได้มากขึ้นตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหลักๆที่เพื่อจะลดข้อขัดแย้งว่าเราโดนประเมินว่านวัตกรรมก่อใหม่ใช้แผนน้ำก่อใหม่ดีแล้วเนี่ยก็เราจะพยายามสร้างเครื่องมือชุดนี้มาเพื่อให้ตอบว่าเพื่อให้ทักษะของการประเมินทักษะนี้ที่เราจะตอบโจทย์ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพอเราประเมินมาเราคงไม่ยอมว่าตกก็ตกอีกนะมันคงไม่ดีตกอีกคงไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานด้านแรกนะครับที่เอามาคุยให้ฟังว่าเป็นเรื่องของตัวเครื่องมือที่จะพยายามเสริมสร้างนะครับคราวนี้งานด้านที่สองเองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวการส่งเสริมความสามารถขององค์กรลุ่มน้ำ
1: ครับ
0: ก็คือเรามีกรรมการลุ่มน้ำเรามีอนุกรรมการเรามีกรรมการชั้นต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องของการจัดประชุมส่งเสริมองค์รู้ต่างๆเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็อาจจะรู้งานน้ำมากหน่อยบางคนอาจจะไม่รู้เลยหรือรู้น้อยหน่อยก็จะได้เป็นภาษาเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: บางทีก็ยังเคยคิดว่าอาจจะมีหลักสูตรอบรมเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะออกคลิปมาช่วยออกคลิปว่าเราแนะนำศัพท์ชลประทานดีไหมอะไรกันนั้นอยู่บ้าง
1: ดูน่าสนใจนะครับ
0: ประมาณนั้นอยู่บ้าง
1: ครับ
0: เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็เรื่องของ PR ต่างๆคือ PR เราประชาสัมพันธ์เราดีอยู่แล้วที่อาจารย์อุชัยว่าถึง
1: ครับ
0: แต่คราวเนี้ยไอ้ดีแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์อุชัยไม่อยู่หรือขยับขึ้นมาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ดีเดี๋ยวมันจะไม่ดีเองอ่ะเราเลยต้องมีการเตรียมการพอสมควรว่าควรจะมีการดำเนินการยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังในแผน3ปีที่เกิดขึ้นว่าควรจะดำเนินการยังไงบ้างนะครับเพราะว่าแผน3ปีเนี่ย3ปีเราควรจะมีการปรับปรุงทั้งส่วนนี้น่าจะดีขึ้นนะครับทำให้ตัวการรับมืออุทกภัยแล้งต่างๆอ่ะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับครับประมาณนี้ครับ
1: นี่คือในเรื่องของภารกิจของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3เราดูแลพื้นที่ไหนบ้างครับพอครับ
0: คราวนี้ครับพื้นที่หลักๆของภาค3เองเนี่ยเราดูแลทั้งอีสานนะครับทั้งลุ่มน้ำโขง
1: 20
0: จังหวัดลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลนะครับคราวนี้เวลาเราทำแผน3ปีเราก็เลยทำทั้งโขงชีมูลเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะคล้ายๆกันก็คืออุทกภัยเมืองสำคัญเรื่องของขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงการส่งเสริมตัวองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีอันนึงเป็นงานกึ่งเป็นงานซอฟต์ไซด์ก็คือเราจะประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3รุ่มก็คือทั้งของอาจารย์เวชัยทั้งของรุ่มมูลรุ่มชีเองเนี่ย
1: ครับ
0: มาเตรียมหลักสูตรนะครับมาเตรียมหลักสูตรว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยว่าอย่างเช่นคนเข้ามาใหม่ๆควรจะเป็นยังไงบ้างควรจะรู้ควรจะมีความรู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นหลักสูตรส่วนนี้นะครับแล้วก็มีอันนึงที่คุยกับทางกรรมการอยู่เหมือนกันว่าสิ่งที่ติดตามประเมินผลเนาะอันนี้คือเราฟังจากเติร์ดปาร์ตี
1: ้ครับครับ
0: อยากประเมินตัวเอง
1: ครับ
0: ถ้าประเมินตัวเองอยากประเมินยังไงเพราะว่าคล้ายๆกับว่าถ้ารอคนอื่นมาประเมินมันก็ดูแปลกๆนิดนึงก็ถ้าเราประเมินตัวเองเนี่ยเหมือนกับทำไปนานประจำปีกรรมการรุ่นน้ำว่าจะทำยังไงดีไหมอะไรก็ยังคุยกับอาจารย์อยู่ว่าอยากทำอยู่นะครับ
1: นี่คือแผนที่พอเตรียมการอยากให้มีอยากให้เกิดนะครับเรียนถามท่านดร.อุชัยหน่อยครับ จากแผนปฏิบัติการที่มีการเตรียมไว้แผน3ปีปฏิบัติการ3ปีนะครับท่านมองว่ามีอะไรที่คาดหวังในแผนนี้ในปฏิบัติการ3ปีบ้าง
2: สิ่งที่เราย้ำมาตลอดตั้งแต่ท่านพอยังไม่ได้มาก็คือเราหลังจากพรบ.น้ำเกิดขึ้นเรามีกรรมการมาแล้วชุดแรก3ปีและชุดใหม่สิ่งที่เราต้องการซึ่งพอมานี่ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราจะไปนำเสนอสู่กรรมการลุ่มน้ำแห่งชาติก็คือเรื่องงบประมาณมันต้องเป็นแพ็กเกจมันต้องจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่เป็นเบี้ยหัวแตกใครอยากจะทำอะไรก็หวานเหมือนหวานให้เป็ดให้ไก่เราพูดมานานพูดมาเป็นประจำแต่เมื่อพอท่านผู้อำนวยการทำมาพงมาเราก็จะมีตัวเป็นก้อนให้ไปดูนี่แหละคือของจริง
1: ครับ
2: ลุ่มน้ำ

0: ลิงเป็นอย่างนี้ซึ่งเรามีอยู่แล้วลุ่มน้ำชีเราเนี่ยมีกระบวนการเหล่านี้อยู่แล้วแต่เราก็ได้แต่หารือกันว่าทำยังไงข้างบนจะตอบสนองซึ่งเราทำเป็นระบบเป็นแพ็กเกจไว้แต่เราจะให้มันมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นก็คือมีเครื่องมือที่จะอธิบายนะครับสิ่งที่สองก็คือเรื่องงานข้อมูลข่าวสาร
1: ครับ
0: ข้อมูลข่าวสารแต่ในที่นี้งานสื่อเนี่ยเราได้อยู่แล้วข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่หลังจากทำแล้วเนี่ยเก็บข้อมูลเราพยายามทำข้อมูลข่าวสารแล้วเริ่มตั้งโดยมีผอ.สวท.จังหวัดต่างๆเป็นคนจัดการแล้วก็ให้มหาลัยราชภัฏมหาลัยขอนแก่นช่วยกันคิดเพราะนั้นข้อมูลต่างๆมันต้องเก็บเข้าเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ข้อมูลเชิงสถิติอะไรต่างๆแล้วก็นำไปสู่กระบวนการตัดสินใจซึ่งลุ่มน้ำชีเราก็ใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันดูแลเรื่องการตัดสินใจในเรื่องน้ำแรงน้ำท่วมโดยเฉพาะน้ำท่วมอุตุนิยมวิทยาว่าไงชนประทามไงเขื่อนฝายทรัพยากรน้ำปอพอว่ายังไงสรุปบทเรียนก็ถอดบทเรียนแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจแต่การเก็บข้อมูลการนี้ต้องเป็นระบบมากขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าเราทำได้ดีมากถึง 80% แต่ระบบมันจะชัดขึ้นเมื่อเราสัมมนา3ปีแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเมินเมื่อปี67ทุกพื้นที่ทุกลุ่มน้ำการประเมินผลพอดีเราก็ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาทำเรื่องการยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชี5ปีก็ย้ำกันไปซึ่งวันที่ใกล้ๆเนี่ยเราก็จะประเมินกันเป็นรับฟังเห็นอีกก็คือเรื่องการประเมินผลการมันผลโดยการมีส่วนร่วมประเมินว่าการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายของภาคประชาสังคมของประชาชนของภาคราชการที่เกี่ยวข้องมันตัดสินใจทุกขั้นตอนไหมเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยส่วนบนเอาทำตามไหมเราจะสัมมนาลุ่มน้ำทั่วประเทศปลายเดือนมีนาคมเราก็จะเอาตรงนี้เลยไปว่าท่านต้องทำตามมติกรรมการลุ่มน้ำเป็นส่วนใหญ่ให้ได้ไม่ใช่รัฐมนตรีก็ดีชุดไอ้กรรมการชุดอยากจะเอาไปกระจายตามความต้องการของตัวเองอย่างนี้มันแก้ปัญหาไม่ยั่งยืนและส่วนสำคัญก็คือประเมินความคุ้มค่าไม่ใช่เช็คลิสต์ว่าได้ทำแล้วแต่มันคุ้มค่าไหมปริมาณน้ำของโครงการเนี่ยคุณมันออกมาจริงๆไหมแต่ละปีเป็นปริมาตรแล้วก็ความสุขเป็นมูลค่าบาทสตางค์รายได้จากการขายกุ้งขายปลาขายอะไรและความสุขที่มันไม่ใช่ตัวเลขของเงินมันเป็นไงคนกลับบ้านกลับถิ่นกลับไปสู่รากเหง้าเป็นไงเครื่องมือตัวนี้ที่ท่านผอ.พูดถึงเราจะต้องมีเครื่องมือตัวนี้ไปทำและเชื่อว่ากรรมการลุ่มน้ำเรามีศักยภาพสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดถึงก็คือความรู้ความเข้าใจคนที่เคยคิดแต่พื้นที่ตัวเองพื้นที่ตำบลตัวเองพื้นที่ต้องคิดองค์รวมกรรมการลุ่มน้ำเชิงอุตสาหกรรมก็ต้องคิดถึงภาคเกษตรกรรมด้วยพาณิชยกรรมก็คิดถึงทุกส่วนแล้วก็กรรมการที่จากภาคประชาชนภาคเอกชนไม่ใช่มีใบแอดอคติต่อกรรมการภาครัฐจะต้องมีกระบวนการทำงานให้เป็นทีมซึ่งของเราผมประเมินว่าผมทำงานมากับลุ่มน้ำชีนี่ประมาณไม่น้อยกว่า10ปีตามพรบมาแล้ว3ปีเข้า4ปีผมคิดว่าผมพึงพอใจมากเป็นแต่เพียงว่าเรายังไม่จัดระบบข้อมูลแล้วก็การประเมินผลขั้นสุดท้ายโดยเฉพาะเรื่องความคุ้มค่าและประเมินความสุขครับ
1: เท่าที่ฟังมานี่เป็นแผนปฏิบัติการที่เกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนแหละพอท่านผอ.ธรรมพงศ์ครับถ้าอยากจะให้แผนตรงนี้เกิดภาพเป็นรูปธรรมเลยต้องมีหน่วยงานไหนมาช่วยกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังหรือใครต้องทำกันจริงๆ
2: คือการขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับก็คือที่บอกอะหลักๆขัดไม่ได้แน่คือทางจังหวัดแน่ๆนี่คือจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำก็จะเป็นทางการไฟฟ้าทางของทางกรมชลประทานนะครับกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะเป็นหน่วยงานหลักด้านน้ำนะครับก็จะมีเรื่องของกรมทรัพยากรธรณีที่จะมาช่วยดูในส่วนของตัวเรื่องของการเตือนภัยน้ำหลากดินถล่มต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการสัมพันธ์ที่ขาดไม่ได้คือทางกรมสัมพันธ์เองนี่แหละ
1: อันนี้เรายินดี
2: ใช่ใช่นะครับ
0: ปภ
2: ต่างมีกรมป้องกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องมือหลักๆก็คือตัวท้องถิ่นนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยจะอยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุดแต่ทุกครั้งที่อะไรที่ดำเนินการเข้าไปก็ตามทีเนี่ยเราต้องสนับสนุนให้ท้องถิ่นเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินการได้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเองเนี่ยท้องถิ่นรับหน้าประชาชนไม่ไหวเหมือนกันถ้าเกิดเวลาเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเขาแล้วเขาก็จะไม่ทิ้งเรานะครับถ้าเราช่วยกันทุกประเด็นนะครับตรงส่วนนี้นะครับ
1: นะครับนี่คือ
0: และส่วนหนึ่งอยากเสริมก็คือ
1: ครับ
0: เรื่องสถาบันการศึกษาม หาวิทยาลัยต่างๆต้องเข้าเพราะมันมีองค์ความรู้อยู่แล้วก็ปราชญ์ท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วม
1: ครับ
0: ซึ่งกระบวนการนี้นี่ส่วนใหญ่ลุ่มน้ำทั้งหลายนี่มักจะมองข้ามแต่ลุ่มน้ำเรามีลุ่มน้ำชีเราเนี่ยพยายามชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมตัดสินทุกภาคส่วนตัดสินใจในการริเริ่มโครงการ ดำเนินโครงการตัดสินใจในเรื่องการประเมินผลและรับผลประโยชน
1: ์
0: และตัดสินใจในเชิงสาธารณะด้วยสิ่งเหล่านี้เราน่าจะถ้าตามแผนที่เราสัมมนามาเราสัมมนาที่กาฬสิน
1: ธ
0: ุ์น่าจะได้ผลหลังจากที่ผมกับท่านภูมิในการรุ่มน้ำชีเดินสายไปประชุมท้องถิ่นหลายจังหวัดเพื่อคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ที่หมดวาระท้องถิ่นสนใจมากแล้วก็อยากได้แพ็กเกจฝึกอบรมแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเหมือนท่านภูมิในการว่าน
1: ะทั้งหมดที่พูดมาก็คือหัวใจสำคัญของทีมงานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีที่จะขับเคลื่อนให้เกิดลุ่มน้ำแห่งความหวังเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้เกิดน้ำอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมและให้มีน้ำใช้ยั่งยืนที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
9: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: มคงตรวจให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับ
1: มันติดปัญหาตรงไหนล่ะครับนาย
0: เพราะว่างานของคุณมันยังไม่มาตรฐานครับ
1: งั้นช่วยรับสิ่งนี้ไปพิจารณาหน่อยครับ

เหมือนจะ

กลับเข้าสู่รายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่ในเรื่องของลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำแห่งความหวังครับยังอยู่กับท่านผอ.ธรรมพงษ์นวบุตรผู้อำนวยการ

0: าจจะมีโอกาสฝนตกมากหน่อยนะครับถ้าแปลง่ายๆเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นกลางก็อาจจะฝนตกกลางๆเนี่ยจะอยู่ในสภาวะเป็นกลางคำว่าเป็นกลางก็คือมีโอกาสที่จะฝนตกประมาณนึงนะครับแต่ช่วงปลายๆช่วงกันยาตุลาเนี่ยเราพบว่าเข้าสู่ปรากฏการณ์ตัวเอลนีโญตามการคาดการณ์นะ
1: ครับ
0: คราวนี้เองดังนั้นเองเนี่ยปีต่อปีนี้เองเนี่ยแรงนี้ปีนี้แรงนี้เองอ่ะเราก็ค่อนข้างที่จะโอเคเนาะ
1: ครับ
0: แรงนี้เราไม่ค่อยมีปัญหามากนักฝนอันเนี้ยเราต้องเก็บน้ำดีๆเพราะไม่งั้นแรงต่อไปเนี่ยเหนื่อยเดี๋ยวจะเหนื่อย
1: มาถึงแรงปีหน้า
0: แรงปี 70/71 เนี่ยนั่นเองเนี่ยเราก็เลยจะเป็นที่มาของมุดเรารู้ข้อมูลตัวแรกมาแล้วว่ามีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เลยจะมีการเรื่องของการเตรียมการว่าจะเก็บฝนยังไงจะเก็บน้ำยังไงตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นที่มาของข้อมูลชุดที่1ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลปริมาณฝนนะครับของภาคอีสานเองนะครับภาคอีสานเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยฝนตกฟังดูดีเนาะฟังว่าเหมือนมากกว่าค่าเฉลี่ย 37% ฟังดูเหมือนเยอะ
1: เหมือนจะไม่แล้ง
0: เหมือนจะไม่แล้งแต่ความจริงมันต่างกันแค่10มิลคือฝนหน้าแล้งเนี่ยมันไม่เยอะพอมันต่างกัน10มิลตัวเลขมันเลยดูฟังดูเยอะนะครับก็คราวนี้ในส่วนของการคาดการณ์ของฝนเองเนี่ยที่เรานำเรียนไปก็โอกาสที่เราจะเจอฝนทิ้งช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนมีนะครับเพราะว่าโอกาสตอนนี้ที่เราคาดการณ์ไปเนี่ยปริมาณฝนเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยไม่มากนักนะครับดังนั้นเองพอเรารู้เหตุการณ์นี้ทุกสิ่งที่เราทำวันนี้เราคืออะไรบ้างเราให้ทางตัวอ่างเก็บน้ำเนี่ยสำรองน้ำนะครับสำรองน้ำนอกจากหน้าแรงแล้วเนี่ยเราให้อ่างเก็บน้ำทุกอ่างนะครับในความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นทางกรมชลประทานทางกรมทรัพยากรน้ำนะครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยสำรองน้ำจนถึงช่วงของต้นฤดูฝนนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสำรองไว้ประมาณ 35% ผมใช้คำนี้แล้วกัน
1: ครับ
0: เรามีน้ำสำรองของเขื่อน 35% ซึ่งทำให้ในส่วนของการเตรียมการตรงส่วนนี้ค่อนข้างที่น่าจะปลอดภัยขึ้นนะครับในส่วนของการเตรียมการล่วงหน้านะครับตัวอ่างเก็บน้ำในปีนี้เองสถานการณ์ค่อนข้างที่จะดีณวันนี้เองเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วหลายพื้นที่แทบจะไม่มีตัวไหนที่น้อยกว่าปีที่แล้วเลยนะครับ
2: ปีนี้เราเก็บน้ำได้ 100%
0: ใช
2: ่หลังฝนนิดๆเนี่ยเรายังมี 98-99%
1: ครับ
2: เขื่อนทุกอ่าง
1: ครับ
2: นี่เป็นผลสำเร็จที่เราทำจากกระบวนการที่ท่านผอ.ว่าเราต้องมีเครื่องมือแต่เราต้องเอาเครื่องมือตัวนี้ไปอธิบายให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจอธิบายกับสื
1: ่อ
2: กับลุ่มน้ำทุกลุ่มน้ำให้เห็นว่าเราได้ทำอย่างนี
1: ้ครับคือถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยตอนนี้ณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเขื่อนแต่ละเขื่อนมีการกักเก็บน้ำไว้เพียงพอใช้แน่นอน
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่ามีอันนึงที่เขาพูดเล่นๆแล้วภาคอีสานไม่ต้องห่วง1พญาคันคากยังมีจุดบั้งไฟว่างั้น
1: โอ้จุดบั้งไฟเอาก
2: ับแห่นางแมว
1: ถ้าฝนไม่ตกปุ๊บก็จุดบั้งไฟ
2: เป็นชาวบ้านเขาพูดเป็นเรื่องจริงนะเขามีเซนส์เห็นไหมตะกี้มันแรงมาก
1: ครับ
2: ใครจะรู้ว่าพายุฤดูร้อนจะมา2อาทิตย์ห่างกันแค่วันนักข่าวแค่นั้นเองเพราะนั้นผมยังเชื่อเหมือนชาวบ้านว่าในช่วงพฤษภามิถุนาเราจะมีพายุฤดูร้อนมาช่วยเรา
1: อาจจะมีฝนมาอีก
2: เป็นการคาดการณ์ครับไม่ใช่วิทยาศาสตร
1: ์ครับ
0: ครับทีนี้ก็คราวนี้ก็จะมีอ่างเก็บน้ำอยู่อ่างเก็บน้ำนึงเนาะที่ชอบมีข่าวบ่อยๆของฝั่งอีสานเราเองก
1: ็
0: คืออ่างเก็บน้ำลำตะคองที่โคราชมักจะมีข่าวเสมอว่ามีคนข่าวว่าน้ำแล้งน้ำแห้ง
2: ตอนนี้ข่าวล่าสุด 38%
1: คือข่าวเนี่ยมาจากเฟกนิวไหมครับ
2: ไม่คนเป็นรายงานของอุตุนิยมกับไอ้กรมชลเลย
1: ครับ
2: ลำตะคอง 38% ลำแซะ 37% พวกนี
1: ้นี่เราก็กลัวสิชาวบ้านก็ตกใจหรือครับ
2: ไม่เป็นไร เดี๋ยวรูปน้ำชีไปช่วยรูปน้ำมูล
1: อ๋อ
0: ใช่คราวนี้เดี๋ยวเล่าที่มาก่อนก็คือที่เรามีข่าวก็คือบางทีอ่ะเขาจะมีคนไปถ่ายรูปนั่นนู่นนี่ว่าน้ำในคลองแห้งนั่นตรงนี้ความจริงเนี่ยตัวเขื่อนอ่ะมีแผนจะสั่นน้ำเขาจะปล่อยน้ำมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตัวเองเนี่ยณปีนี้ณตอนนี้มี 38% นะครับปีที่แล้วมี 25% ยังผ่านได้ก็เป็นไปตามแผน
1: อันนี้ 30% ทำไมจะผ่านไม่ได้
0: ใช่นั่นเองเนี่ยเราเลยพยายามบอกว่าเนี่ยอ่างเก็บน้ำทุกแห่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็ดำเนินการจัดสรรน้ำเตรียมรับมือเต็มที่ไม่น่ามีประเด็นในส่วนของปัญหาตรงส่วนนี้นะครับ
1: อุ่นใจ
0: รวมถึงลำตะคองที่ผมพยายามพูดถึงเพราะว่าคนชอบถ่ายรูปบ่อย
1: ก็ไปถ่ายตอนที่มันไม่มีน้ำลดไง
0: ใช่ก็เลยพยายามเล่าว่าโอเคปลอดภัยนะครับตรงส่วนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วต่อมานะครับขออนุญาตต่อมาก็คือตัวนี้เองเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยเราคาดหมายว่าจะมีพายุฤดูร้อนตอนนี้กรมอุตุคุยกันมาแล้วว่าเราจะมีประชุมเมื่อเช้าเนี่ยเราจะมีพายุฤดูร้อนถึงวันที่12มีนาคือพรุ่งนี้ก็คือวันที่11/12เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนนะครับพื้นที่ที่ต้องดูในการเตรียมการแต่ไม่ต้องเตรียมการเยอะแต่ว่าระวังเรื่องลมเรื่องของตัวฝนตกนะครับก็คือทางจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็จังหวัดชัยภูมินะครับเขาก็แจ้งเตือนในส่วนของว่าอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง
1: อ
0: ันตรายนะครับ
2: ฟ้าผ
0: ่านะครับป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ไม่มั่นคงแข็งแรงก็อย่าไปอยู่ใกล้มันเดี๋ยวมันปิวใส
2: ่แล้วก็อย่าไปบนว่าถ้าพระเจ้าถูกหวยไม่บนจะให้ฟ้าผ่า
1: อย่าสาบานขอให้ฟ้าผ่า

0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์โดยรวมของตัวภาคอีสานที่มีปริมาณน้ำตอนนี้ค่อนข้างจะเพียงพอนะครับแล้วช่วงของตัวนี้เองสถานการณ์ของแม่น้ำโขงสายหลักสายประธานคือทางขอบประเทศเราเองเนี่ยสถานการณ์น้ำโขงปัจจุบันนี้เองก็มีค่อนข้างที่ต่างๆกว่าหลิงค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่ว่าในการใช้น้ำยังสามารถใช้น้ำเพียงพอต่อการประปาต่างๆได้ในของพื้นที่ริมน้ำโขงนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของการเตรียมการนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเล่าในส่วนของการเตรียมการเนาะ
0: ครับ
1: เราเตรียมการทั้งแรงทั้งฝนแล้วกันก็คือความจริงมันก็คือส่วนหนึ่งของแผน3ปีเมื่อกี้แหละ
0: ครับ
1: ครับก็อย่างมาตรการแรงนี่เองเนี่ยเราพยายามเน้นในส่วนของการคาดการชี้เป้าแจ้งเตือนก็คือเราพยายามดูว่าพื้นที่ไหนจะมีปัญหาเสี่ยงแรงบ้างเราจะได้รีบแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเรากำหนดแผนจัดสรรน้ำก็คือเรื่องของของทุกอ่างเองต้องมีแผนจัดสรรน้ำที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ว่าจะเป็นประปาต้องจ่ายก่อนนะเหลือค่อยจ่ายเกษตรไม่จ่ายเกษตรของประปาแน่นอนอะไรกันอย่างนั้นนะครับโดยธรรมชาติเนาะซึ่งทำให้ตัวของการใช้น้ำจะเป็นไปตามแผนซะเยอะนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราพยายามในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำความหมายก็คืออย่างเช่นอาจจะกลายตัวนิดนึงแต่ว่าเป็นเรื่องของฝั่งหน่วยงานรัฐแหละอย่างเช่นคำว่าแค่ลด 5% เนี่ยมันเสียน้ำเยอะก็อาจจะมีการเพิ่มปริมาณในส่วนของการปรับปรุงนะครับเราพยายามในส่วนของสร้างความมั่นคงต่างๆนะครับสร้างความมั่นคงน้ำก็คืออย่างเช่นการเจาะบ่อบาดาลการทำฝนเทียมต่างๆนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดำเนินการในของในช่วงแล้งนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการเตรียมการหน้าฝนที่จะถึงเนี่ยหน้าฝนที่ถึงอุ่นๆเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมการคือเช่นเดียวกันคาดการชี้เป้าทุกคนพยายามบอกว่าให้อยู่ต้องชี้เป้าให้ได้นะ
0: ครับ
1: เราก็จะมีเราพยายามสร้างเครื่องมือในส่วนของการชี้เป้าต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์นะครับเราจะมีการปรับปรุงเกณฑ์จัดการน้ำนะครับก็ในความหมายของรูปอื่นผมไม่รู้ว่ายังไงบ้างแต่ผมจะตีความของรูปนี้ก็คือปรับปรุงเกณฑ์มันโอเคแหละเหลือขั้นตอนปฏิบัติงานก็เลยจะพยายามปรับปรุงว่าในส่วนของมาตรการที่2เองนะเราจะปรับปรุงมาตรการยังไงบ้างนะครับรวมถึงการระบายน้ำจากท้ายน้ำไปสู่พื้นที่ต่างๆจะเป็นยังไงนะครับ เรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือนะครับเครื่องจักรเครื่องมือเองเนี่ยตอนนี้เองอ่ะเราไม่อยากได้ข่าวว่าน้ำท่วมเครื่องมือเสีย
2: พอถึงน้ำท่วมปุ๊บเครื่องมือใช้งานไม่ได้ไม่อยากได้ยิน
1: ไม่อยากได้ยินคำนี้เลย
0: ครับ
1: ดังนั้นเองอ่ะทุกหน่วยงานเองก็ต้องมีการเตรียมการซ่อมบำรุงให้เพียบพร้อม
2: ต้องพร้อม
1: ต้องพร้อมนะคร
0: ับ
1: ก็ตั้งความจริงก็ตั้งเป้าไว้อันนี้ยังไม่ได้บอกใครแต่คิดเอาไว้ว่าอย่างน้อย195ของในมือต้องพร้อม
0: ครับ
1: คือคงไม่เอา100หรอกแต่ว่าสมมติคุณมี100เครื่อง95ต้องพร้อมนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่100มี20นะอะไรกันอย่างนั้นนะครับก็พยายามในส่วนของตัวเครื่องมือต่าง
0: ๆครับ
1: แล้วก็ในส่วนของการติดตามความมั่นคงเขื่อนต่างๆเองเนี่ยต่างๆเองเพราะว่าหลายครั้งๆเนี่ยประตูน้ำพังเวลาน้ำมาแรงๆประตูน้ำพังฝายพังมีข่าวเป็นพักๆนะครับหลายๆปีก็อยากให้ทุกหน่วยงาน
2: เป็นดีเท่าที่แล้วที่
3: หัวเชียงคำ
2: หัวเชียงคำ
3: เราเป็นเขื่อนดิน
0: ครับ
3: แล้วมันมาก่อนกำหนดก็คือเดือนกรกฎาคมมารวดเดียวอาทิตย์เดียวถล่มทลายเลยก็เลยพัง
1: ครับคราวนี้ก็เลยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็เลยจะมีการให้มีการเตรียมการตรงส่วนนี้นะครับมีเรื่องของต่อมาก็คือเรื่องของการซักซ้อมแผนซักซ้อมแผนเชิงเหตุความหมายก็คือพอเราได้มันจะเป็นสเต็ปว่าพอเราได้แผนจะซักซ้อมยังไงแต่ถ้าเกิดแต่ว่าตอนนี้เองปีนี้อาจจะไม่ทันกันสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆว่าสมมติปี65เกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยคนกันจะทำยังไงก็ซ้อมได้ก็มีก็ทางกรมประกันเขาก็ซ้อมมันอยู่นะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เน้นในส่วนของเรื่องการเก็บกักน้ำเพราะว่าที่ผมนำเรียนไปปีนี้เรามีโอกาสที่จะเก็บฝนต้องเก็บฝนดีนิดนึงเพราะแล้งต่อไม่งั้นเดี๋ยวแล้งต่อไปถ้าเราใช้น้ำแบบชะล่าใจเนี่ยแล้งต่อไปมันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการใช้น้ำนั่นเองเราก็เลยต้องมีการติดตามประเด็นในส่วนของการเตรียมการแล้ง
3: จะเสริมว่าหลังจากเราได้ประเมินติดตามเพราะว่ามีของบกันมาเยอะ
0: ครับ
3: คือเขื่อนขนาดเล็กหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางจากชัยภูมิลงมา5อ่าง
0: ครับ
3: เช่นปงขุนเพชรอะไรต่างลำปะทาวตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปี69ใช้ได้จะเก็บน้ำแล้วก็แก้มลิง150แห่ง
0: พร้อมรับน้ำ
3: 303ตอนนี้เรามีกระมังมีอ่างที่จะเก็บน้ำได
0: ้
3: จาก303ล้าน
0: ครับ
3: 3ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น623เก็บได้เยอะ
0: ๆครับ
3: แต่จริงๆเราต้องการเก็บ 6,000 ครับ
0: ครับ
3: 6,000 ซึ่ง6,000 เนี่ยเรายังพอแก้ปัญหาไปได้ถ้ามันไม่แล้งแต่ว่าเราคาดหวังว่าฝนมันจะมาแล้วเราจะเก็บได้
2: ขอให้มีฝนมาเหอะ
3: เราจะได้เพิ่มอีกจากเดิมประมาณ600ลูกบาศก์เมตร
0: ได้ครับ
1: แล้วก็สิ่งที่เตรียมฝนต่อมาที่ผมอยากนำเรียนไปก็คือเรื่องของการ PR
0: ครับ
1: เพราะที่ผ่านมาเองเนี่ย เราพยายามสู้เฟคนิวเนาะ
0: ถูกครับ
1: เราก็พยายามจริงๆนะแต่ว่า
2: เฟคนิวนี่เป็นอะไรที่โอ้ทำไมคนเชื่อดูดีจังเลยแต่เราทำนี่ตั้งใจทำเนี่ยไม่ดูเราเลย
1: ใช่ก็พยายามตรงนี้เองก็จะเน้นในเรื่องของการไปสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็จากประสบการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาก็นี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะ
0: ครับ
1: การสื่อสารต่างๆสุดท้ายอย่างที่สงขลาเนี่ยการได้ผลที่ดีสุดกลายเป็นเอาธงไปปักอยู่สะพาน
0: ครับ
1: คนเชื่อ

0: แต่แล้วผมออกข่าวไปคนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเขาไปปักธงเฉยๆเออกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ผมก็ลืมคิดไปว่าเอออาจจะง่ายขนาดนั้นก็ได้นะอะไรกันอย่างนั้น
1: ไม่ต้องซับซ้อนมาก
2: ทีนี้เราก็จะยกระดับของเราซึ่งเป็นเบสแพคทีสเนี่ยคือเราตั้งผู้สื่อข่าวลุ่มน้ำชีใน15จังหวัดแต่เรายังไม่ได้เพิ่มปริมาณและคุณภาพเราจะตั้งผู้สื่อข่าวโดยภาคประชาชนท้องถิ่นจะช่วยเราเยอะมากเราจะตั้งให้เยอะแล้วก็เราจะสื่อสารและมีระบบการสื่อสารซึ่งเราได้ประเมินผลวิจัยแล้วปรากฏว่าชาวบ้านเชื่อตอนนี้เชื่อสื่อกรมประชาสัมพันธ์มากที่สุดสื่อวิทยุสื่อเพจสื่อทีวีเพราะนั้นเราต้องให้คนรับชมรับฟังให้มากขึ้นแล้วก็เรื่องสื่อโซเชียลต้องช่วยกันจัดการเรื่องนี้ซึ่งผมรับผิดชอบที่จะดำเนินการกับกรมประชาสัมพันธ์
1: ยินดีตอนนี้เรามีเวลาอีกประมาณ5นาทีให้ท่านดร.อวยชัยแล้วก็ท่านผอ.ได้บริหารเวลาเอาเลยครับตอนนี
2: ้ท่านผอ.สรุปครับ
1: ครับ
2: ผมจะปิด
0: ก็โดยสรุปนะครับก็ในส่วนของลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำอีกลุ่มน้ำโขงเองอ่ะเราจะพยายามขับเคลื่อนให้เกิดของมาตรการฝนมาตรการแรงเองเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้เองเนี่ยเราทำไปเพื่อให้ในส่วนของพี่น้องประชาชนเองเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในเรื่องของการเตรียมการต่างๆนะครับเพราะว่าภาครัฐเองเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ในส่วนของการดำเนินการดีขึ้นนะครับและตอนนี้เองเนี่ยปัญหาของน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องน้ำอย่างเดียวมันกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจไปด้วยคือพอคุณน้ำท่วมคุณต้องใช้เงินในการจับจ่ายซื้อของใหม่ปรับปรุงอะไรใหม่ก็ตามทีเนี่ยมันบั่นทอนในส่วนของเศรษฐกิจประเทศนะครับนั่นเองเนี่ยวาระของน้ำท่วมเนี่ยจะไม่ใช่แค่ครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางฝั่งผมเองจะพยายามดำเนินการขับเคลื่อนผ่านกลไกของทางคณะกรรมการลุ่มน้ำเป็นหลักครับ
1: ครับ
2: ครับสำหรับผมก็การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งหรือการพัฒนาให้มันยั่งยืนส่วนสำคัญไม่ได้อยู่ที่คณะกรรมการลุ่มน้ำ
1: ครับ
2: ไม่ได้อยู่ที่ส่วนราชการอันนั้นเป็นเพียงเครื่องมือให้ท่านใช้คือประชาชนเพราะนั้นเรื่องการสื่อสารกับประชาชนเรื่องการจัดตั้งประชาชนให้มีส่วนร่วมเริ่มต้นที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารเป็นผู้ให้ข่าวสารต่างๆถ้าท่านตอนนี้เรารับได้เลยสมัครเป็นผู้สื่อข่าวลุ่มน้ำชีเป็นผู้ให้ข้อมูลไม่ใช่ข่าวอุบัติภัยอย่างเดียวนะครับข้อมูลต่างๆผ่านไปที่สวท.ทุกจังหวัดผ่านมาที่ NBT และผมจะเป็นคนระดมความคิดเหล่านี้แล้วก็จะจัดกระบวนการกับท่านปี2569เชื่อมั่นว่าเราจะทำได้ดีกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนความฝันจะมีค่าถ้าฝันฝ่าให้เป็นจริงสร้างฝันให้เพลิดเพลินทำความจริงด้วยหัวใจสักวันจะรู้ค่าที่ได้มาใช่เพ้อฝันเมื่อพ้องเราร่วมกันสานสร้างฝันให้เป็นจริงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำมูลจะต้องเป็นลุ่มน้ำสำหรับคนอีสานสำหรับชีวิตใหม่ของคนอีสานและมีความหวังไม่ใช่เฉพาะปีนี้ปีหน้าแต่จะอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ
1: นี่คือหัวใจหลักของภารกิจของการทำงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำชีต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนารองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอบพระคุณท่านผอ.ธรรมพงษ์นวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคแห่งชาติภาค3ขอบพระคุณทั้ง2ท่านครับเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องมาขยายผลกันต่อหน่อยคำคืบหน้ากันหน่อยฝนแรงเป็นยังไงต้องเตรียมการกันหน่อยต้องมาประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆหน่อยนะครับ วันนี้เรื่องราวของการพูดคุยลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำแห่งของหวังก็หมดแรงแล้วนะครับผมและทีมงานแล้วก็พบกับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

อุทยานแห่งชาติผาแต้มมีเนื้อที่ประมาณ340ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อำเภอโขงเจียมศรีเมืองใหม่และโพไซมีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นพรมแดนสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของอุทยานเป็นพื้นที่ราบสูงสลับภูเขาทรายสูงต่ำสลับกันทั่วพื้นที่ลักษณะทางธรณีวิทยาเกิดจากการแยกตัวของผิวโลกเป็นเทือกเขาเดียวกับเทือกเขาพนมดงรักในส่วนที่ราบสูงแต่ละแห่งมีเนื้อที่800ถึง 1,300 ไร่ตลอดพื้นที่อุทยานจะพบเห็นปฏิมากรรมเสาหินซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เรียกว่าเสาเฉลียงและแท่งหินลักษณะแปลกตาอยู่มากมายชายขอบเป็นหน้าผาสูงโดยความสูงเฉลี่ยของ

พื้นประมาณ200เมตรจากระดับน้ำทะเลและห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ 1-2 กิโลเมตรส่วนสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังผาแต้มยังได้ชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยนอกจากนี้บริเวณผาแต้มและผาขามมีทางลงไปชมภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีเป็นภาพเขียนบนผนังหินปรากฏเรียงรายอยู่เป็นระยะจากทางลงบริเวณผาขามต้องเดินเท้าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง300เมตรภายในอุทยานยังมีน้ำตกกระจายอยู่หลายจุดเช่นน้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรูตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาโพกลางห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ40กิโลเมตรเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากลำห้วยท่าโลงไหลผ่านลานหินและหน้าผาหินที่มีลักษณะเป็นช่องลงสู่ด้านล่างหากนักท่องเที่ยวมาชมในช่วงเวลาเที่ยงวันซึ่งเป็นเวลาที่แสงอาทิตย์ลอดผ่านช่องพอดีจะมองเห็นสายน้ำตกและละอองน้ำที่กระทบแสงอาทิตย์สวยเหมือนแสงของพระจันทร์ในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้ชมทุ่งดอกไม้ป่าบานสะพรั่งซึ่งดอกไม้ป่าเหล่านี้ได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นดุสิตาสร้อยสุวรรณามณีเทวาทิพย์เกศรสรัตจันทร์การเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังอำเภอโขงเจียมมีระยะทางประมาณ80กิโลเมตรแล้วเดินทางต่อไปยังเส้นทางยุทธศาสตร์สายโขงเจียมเขมราชอีก15กิโลเมตรเลี้ยวขวาต่อไปอีก5กิโลเมตรจะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มมหัศจรรย์ยนต์เมืองสี่แสงเที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

0: เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเราแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงซึ่งถ้าเกิดน้ำไม่สะอาดเนี่ยเด็กๆก็จะมีอาการเจ็บป่วยได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมถึกพระเทพที่ให้ตำรวจตะเวนชายแดนเราเนี่ยดูแลเรื่องน้ำสะอาดปรากฏว่ากรมอนามัยมีโครงการนี้พอดีเลยก็ได้มาประชุมกันวางแผนว่าจะศึกษากันเรื่องอะไรที่จะตรงกับความต้องการของตำรวจตะเวนชายแดนเราที่สุดนะครับเราก็ได้ตกลงกันว่าเราจะมีครูนิเทศผบ.ร้อยนะครับแล้วก็นายตำรวจที่เป็นครูใหญ่เนี่ยกองกับละ4คนนะครับมาอบรมร่วมกันเพื่อที่จะได้ไปเป็นครูแม่ไก่ไปนิเทศให้กับโรงเรียนที่เหลืออีก222โรงเรียนโดยเราทำทุกภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ทุกกองกับนะครับก็จะมีครูแม่ไก่กองกับละ4คน
1: จากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับแล้วก็มีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับน้ำดื่มสะอาดซึ่งทางกรมอนามัยร่วมกับทางสำนักงานกปร.นะครับตลอดจนสำนักน้ำบาดาล นะครับก็ได้ลงมาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนนะครับที่มีปัญหาก
2: รมอนามัยได้ทำเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ทางโรงเรียนเนี่ยใช้ดื่มใช้ล้างหน้าแปรงฟันนะคะซึ่งนี้ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะพอเราเฝ้าระวังแล้วเนี่ยเราก็ต้องคืนผลนะว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะคะตัวไหนไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าผลเป็นอย่างไรนะคะแต่นี้เป็นโปรเซสที่เราดำเนินการโดยที่ทางหน่วยงานนะคะคือทางศูนย์อนามัยของกรมอนามัยที่อยู่ในพื้นที่ก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตัวไหนก็จะมีให้คำแนะนำในแนวทางแก้ไขนะคะนี่เป็นกิจกรรมแรกนะคะที่เราเน้นในการที่จะต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะคะ
3: ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลนะครับโดยการเจาะนะครับแล้วก็ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลรวมถึงก่อสร้างระบบเป็นประปาบาดาลนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ reverse osmosis นะครับเป็นน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพสูงบริการแก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
1: ในการที่หน่วยร่วมสนองงานโครงการผลิตมาให้ความช่วยเหลืองานของโรงเรียนก็ทำให้กิจกรรมเรื่องปัญหาของโรงเรียนที่มีอยู่ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สนับสนุนให้ครูมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นที่จะมาดำเนินการให้มีน้ำสะอาดตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เพื่อนครูแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ที่ทรงมีพระราชกระแสแล้วก็ทำให้ครูนักเรียนนะครับแล้วตลอดจนถึงชุมชนมีน้ำดื่มสะอาดมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้สนองงานแล้วก็ทำให้ภารกิจงานของพระองค์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ

0: ันสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งพอผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: สวัสดีครับร้อยแปดพันเก้าวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญครับที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนั่นก็คือในเรื่องของการทอผ้าไหมครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวช้างครับร่วมพูดคุยกับพี่ท็อปซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มแห่งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เป็นเกียรติมากๆนะครับได้เข้ามาอะไรขออนุญาตให้พี่ท็อปแนะนำตัวหน่อยครับว่าพี่ท็อปเป็นอะไรยังไงในกลุ่มนี้บ้างครับ
1: ที่ค่ะก็ชื่อพี่ท็อปนะคะคุณสิทธิศักดิ์สีแก้วนะคะประธานกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้างนะคะ อยู่ที่ตำบลหัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษของเราค่ะก็คือเท้าความเดิมนะคะความเป็นไปเป็นมานะคะของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้างของเรานะคะตั้งแต่พุทธศักราช2527นะคะก็คือคุณยายนะคะเคยได้รับรางวัลพระราชทานจาก2127เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นประเภทผ้าสลุงระดับประเทศเนาะได้ก็มีแรงบันดาลใจนะคะก็ได้รับรางวัลจากพระพันปีหลวงมานะคะก็มาสืบทอดนะคะให้เราล่ะเราเป็นเจนที่4ถ้าเป็นเจนที่4นะคะของจากคุณยายนะคะ
0: ค
1: ุณยายก็ตอนนั้นคุณยายก็เสียชีวิตไปประมาณอายุ110ปีนะคะแล้วก็ยังมีลูกคุณยายยังอยู่นะคะแล้วก็มีลูกสาวคุณยายแล้วก็รุ่นลูกมีทอก็คือคุณยายอยากให้สืบทอดเจตนารมณ์นะคะในตรงนี้ที่ภูมิปัญญาของคุณยายแล้วก็ของบรรพบุรุษเรานะคะที่ได้สืบทอดต่อกันมานะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องการคือกลุ่มเราพิเศษอย่างนึงก็คือใช้สีธรรมชาติคุณยายจะบอกเสมอเลยว่าต้องใช้สีธรรมชาตินะคะอธิเช่นก็คือทำไมต้องใช้สีธรรมชาติเพราะว่าสีธรรมชาติทำให้เราปลอดภัยต่อเราเนาะแล้วก็หลายสถานที่เขาก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็แต่เราทำสีธรรมชาติก็คือสุขภาพร่างกายของเราใช่ตื่นขึ้นมาก็ได้อยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีธรรมชาติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถหาได้ตามพื้นถิ่นของเราเลยใช่แล้วไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยจะเป็นเปลือกไม้ใบไม้ที่มีสีคือต้นไม้ที่มียางก็จะให้สีธรรมชาตินะคะก็เหมือนเสื้อที่
2: บาส
1: ใส่ค่ะบาสใส่ก็คือเสื้อย้อมมะเกลือสีดำอันนี้ก็ได้มาจากสีธรรมชาตินะคะแล้วก็จุดเด่นอย่างนึงก็คือเสื้อสีดำของเรานะคะเวลาใส่หน้าร้อนก็จะไม่ร้อนเวลาใส่หน้าหนาวก็จะอุ่นนะคะก็จะเป็นลายประจำจังหวัดศรีสะเกษก็คือผ้าเหยียบลายลูกแก้วนะคะที่เรามาทอสีธรรมชาติแล้วก็แซว
2: คร
1: ับแซวนี่แซวเสาเสือนะคะไม่ใช่ซอโซ
2: ่
1: ใช่เป็นซอเสือแซวค่ะ
2: ต้อง
1: ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลายดั้งเดิมอันนี้เขาเรียกว่าลายเชิงเทียนนะคะแล้วเส้นไหมที่ใช้แซวก็จะเป็นเส้นไหมสีธรรมชาติเหมือนพี่ท็อปใส่ก็จะเป็นสีธรรมชาติมันบ้านใส่ก็เป็นสีธรรมชาตินะคะแล้วก็อายุการใช้งานของเสื้อสีดำก็คือใช้ได้คงทนคงนานเพราะว่าเสื้อของเราใช้ได้ทุกยังไงล่ะคะจะพูดยังไงดี
0: ทุกฤดูกาลอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เราใช้ได้ตลอดอย่างที่บอกไปก็คือตอนร้อนถ้าใส่ก็จะเย็นพอตอนอากาศหนาวเราใส่แล้วก็จะอุ่นขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ก็ถือว่าเป็นเสื้อประจำจังหวัดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะประจำจังหวัดประจำพื้นถิ่นของเรานะคะแต่ส่วนมากถ้าไปไหนถ้าเราเห็นเขาใส่เสื้อแซวก็จะรู้ว่ามาจากศรีสะเกษแน่นอนใช่ค่ะ
0: และคราวนี้คือย้อนกลับไปเห็นบอกว่าเป็นรุ่นที่สืบทอดกันมาอยากจะถามคือเราเนี่ยคือก็คุกคีกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ไหมครับในเรื่องของทอผ้าแต่ว่าเราก็ต้องมีความผูกพันพอสมควรกับการแบบว่าทอผ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ใช่มีความผูกพันก็คือพี่ท็อปทำตั้งแต่คือคุณยายสอนเริ่มแรกตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็คือต้นน้ำตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไห
0: ม
1: ก็จะไปเก็บใบหม่อนช่วยคุณยายค่ะแล้วก็มาให้อาหารของเขาค่ะใช่จนเขาเจริญเติบโตมาเป็นเส้นใยเป็นเส้นไหมมามัดมาย้อมทุกขั้นตอนเลย
0: คือ
1: ทุกขั้นตอนคือปราณีตมากละเอียดอ่อนแล้วก็สิ่งที่คุณยายคือสอนไว้ตลอดคือต้องสืบทอดไม่ให้สาบสูญใช่
0: แสดงว่าตั้งแต่ตอนที่คุณยายสอนตอนที่เราเด็กๆในเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำอะไรอย่างนี้ครับเราก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้เรายังทำแบบนั้นกันอยู่ไหมครับ
1: ทำแบบนั้นค่ะทุกวันนี้ก็ภูมิใจอยู่ว่าเราได้เป็นวิทยากรสอนเนาะสอนในเรื่องมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติใช่ได้สืบทอดให้คนรุ่นใหม่คือไม่ให้สาบสูญจากแผ่นดินเราเนี่ย
0: ครับ

0: แสดงว่าอันนี้คือเราก็เหมือนว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน
1: ได้ค่ะ
0: คือที่ผ่านมาก็จะมีหลายๆคนเข้ามาเรียนรู้เข้ามาสืบทอดกันอย
1: ู่
0: อย
1: ่
0: างที่คุณยายได้เรียนย้ำคือในเรื่องที่สำคัญคือของการสืบทอด
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับคนรุ่นใหม่เขาได้มาสนใจเรื่องของผ้าของเราเยอะขึ้นไหมครับช่วงนี้
1: สนใจเยอะมากค่ะล่าสุดแล้วก็คือเรามีสื่อหลายๆสื่อเนาะใช่นะพี่เท่าก็เป็นครีเอเตอร์เนาะใช่เวลาพี่เท่าลงโพสต์นู่นนี่นั่นก็จะมีเยาวชนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขาสนใจในเรื่องการถักทอผ้าเนี่ยเขาจะโทรเข้ามาถามว่าคุณพี่ย้อมสีธรรมชาติสีนี้ได้จากสีอะไรย้อมยังไงแล้วก็จะบอกใช่ก็ประมาณนี้แล้วก็จะได้ไม่มีการแบบว่าคือพี่ทอมจะไม่กักความรู้คือรู้อะไรคือบอกหมดน
0: ี่
1: แหละคือเราความใจดีของเราแล้วก็จะให้น้องๆคนรุ่นใหม่ได้ไปต่อแล้วก็ล่าสุดแล้วก็ได้รับรางวัลของทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนใช่จะมีทายาทหม่อนไหมโรงเรียนนะมาสานต
0: ่
1: อในงานประกวดนกยุงพระราชทานเนาะงานตานกยุงพระราชทานปีนี้เราได้รางวัลที่3เนาะใช่นี่แหละคือผลของการที่เราสืบทอดต่อยอดไม่ให้สาบสูญใช่
0: และคราวนี้พอเมื่อกี้เราคุยในเรื่องของการสืบทอดและคราวนี้เราได้มีการต่อยอดไหมครับหลังจากที่คุณยายแน่นอนเนี่ยเขาได้ทิ้งภูมิปัญญาสำคัญแบบเนี้ยให้เราไว้เราได้มีการมาต่อยอดเสริมแต่งจากคุณยายต่อจากที่เราได้สืบทอดกันมาไหมครับแบบต่อยอดต่อเติมอะไรครับ
1: ใช่แล้วก็จะต่อยอดในเรื่องแต่ก่อนเนาะก็อาจจะเป็นการเรื่องสีที่มันยังตกอยู
0: ่
1: ใช่สีธรรมชาติยังไม่มีหน่วยงานอะไรที่เข้ามาซัพพอร์ตหรือมาสนับสนุนเนาะแต่ก่อนคุณยายก็ลองผิดลองถูกอาจจะมีสีตกบ้างเป็นธรรมชาติแต่ก็ตกบ้างแล้วทีก็จะมีหน่วยงานที่มาเข้ามาสนับสนุนเราแล้วก็ประสบการณ์ที่เราไปทำนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างหลายๆสถานที่หน่วยงานของกรมหม่อนไหมใช่เข้ามาให้ความสะดวกของเราก็จะมาตรวจทุกขั้นตอนในการที่พี่ท็อปเวลาพี่ท็อปย้อมสีธรรมชาติใช่ไหมล่ะจะไม่ให้ตกสีเพราะว่าต้องสีไม่ตกเขาถึงจะติดตรานกยุงพระราชทานให้เราใช่ค่ะนี่แหละ
0: แสดงว่าตอนนี้คือในกลุ่มของเราเนี่ยก็ได้เป็นตรานกยุงพระราชทานแล้ว
1: ใช่ได้ครบทุกสีเลยค่ะทั้งสีทองสีเงินสีน้ำเงินค่ะ
0: ครับ
1: แล้วกลุ่มเราก็ทำผ้าประกวดในงานนกยุงพระราชทานทุกปีเลยค่ะใช
0: ่แล้วเป็นไงแต่ละปีประสบความสำเร็จได้อยู่ใช่ไหม
1: แต่ละปีก็ประสบความสำเร็จบ้างผิดหวังบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ภูมิใจที่เราได้ทำผืนผ้าขึ้นมาด้วยใจรักเราใช่ใช่
0: ผมกำลังจะถามพอดีว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ตอนนี้ของการทอผ้าเนี่ยเราได้อะไรจากมันบ้างครับพี่ท็อปครับ
1: ที่จริงๆก็คือได้ความสุขใช่ได้ความสุขได้ความแบบว่าอิ่มเอิบในการที่เราทำงานถ้าเราทำงานที่เรารักเราทำงานที่เราชอบท
0: ุ
1: กอย่างจะก็มีความสุขและผลงานก็จะออกมาประทับใจใช่ใช่อันนี้คือความภาคภูมิใจในอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนที่ท้าความเดิมแหละได้สืบทอดอ่ะชอบมากเลยกับการได้สืบทอดให้คนรุ่นใหม่ที่เขาเข้าใจนะคือไม่ให้สาบสูญจากแผ่นดินของเราอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช
0: ่และคราวนี้เจาะลงมาลึกในเรื่องของผลงานกันบ้างแต่ละปีที่เราบอกว่าเราคิดผลงานใหม่ๆในการประกวดชิ้นงานเด่นๆของเราเรามีเอกลักษณ์ของกลุ่มไหมครับในเรื่องของผลงานของเราเงี้ยครับ
1: เอกลักษณ์ของกลุ่มหนึ่งสีธรรมชาติสองเรื่องเนื้อผ้าเนาะแล้วก็เนื้อผ้าของเราคือเราใช้ไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะในการที่เราจะทอเป็นผืนผ้าที่จะใช้นำไปประกวดนะคะต้องเป็นผ้าไหมบ้านที่ผลิตในกลุ่มของเราต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำใช่
0: ครับแล้วยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าแต่ละครั้งที่เราออกแบบผ้ากันเนี่ยเราออกแบบผ้าอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: มันก็จะเป็นประเภทที่เราจะประกวดนะเป็นผ้ามัดหมี่โบราณอย่างเงี้ยใช่เป็นผ้าหางกระรอกเป็นผ้าพื้นเรียบเป็นผ้าขม้าจุกคิดอย่างเงี้ยใช่กลุ่มเราก็จะทำแล้วก็ผ้าเหยียบลูกแก้วอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัดของเราอยู่แล้วเราคือทอตลอดใช่แล้วก็ใช้ได้ตลอด
0: ครับค่ะแล้วเราเห็นถึงเรื่องของแบบที่เอามาโชว์คือลวดลายต่างๆอันนี้เราได้มีการออกแบบใหม่ไหมครับที่แบบทอผ้าเป็นลวดลาย
1: ส่วนมากก็ออกแบบใหม่บ้างแล้วก็มีลายดั้งเดิ
0: ม
1: ใช่ที่เราไม่ให้มันสูญหายไปแล้วก็พวกสีสันก็ยังจะเป็นสีเข้ม
0: ๆครับ
1: เป็นยังเป็นสีดั้งเดิมอยู่ค่ะใช่
0: ในส่วนที่ออกแบบเนี่ยเราคิดยากไหมครับว่าเราเครียดไหมตอนเราทำว่าแบบที่เรามาก่อนที่เราจะไปประกวดอะไรเงี้ยครับเรากระบวนการขั้นตอนระบบการคิดเราเป็นยังไงบ้างครับ
1: อุ้ยตอนแรกเครียดมากเลยค่ะระบบขั้นตอนก็คือว่ามันจะสำเร็จไหมเราต้องไปประกวดหลายที่เราจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ปล่อยวางเนาะก
0: ็
1: คือ มันทำยังไงคือมันเป็นผืนผ้ามาคนชอบใครชอบถึงเราจะไม่ได้รางวัลหรือไม่ได้อะไรก็ช่างก็คือความภาคภูมิใจของเราที่เราได้ถ่ายทอดได้ชอบในผลงานของเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช
0: ่โอเคครับเดี๋ยวอันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับกลุ่มเบื้องต้นแล้วและคราวนี้คือกลุ่มของเราเนี่ยมีประมาณกี่คนไหมครับในนี
1: ้ในกลุ่มของเราประมาณ20คนเน
0: า
1: ะอันนี้ยังไม่รวมจีนใหม่นะใช
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือกลุ่มของเราก็คือมีรุ่นแม่เนาะใช่แม่ที่ยังสืบทอดต่อยอดกันอยู่เนาะค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่20คนแล้วไม่รวมกับน้องรุ่นใหม่ที่จะมีมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคือจะทักทางมาเรื่อยๆค่ะ
0: คนในกลุ่มปกติเขาทำอะไรกันบ้างไหมครับ
1: อาชีพหลักเขาคือทำนาเนาะใช่ทำนาแล้วก็จะมีรับจ็อบนู่นนี่บ้างก็ส่วนมากก็จะทอผ้าช่วยกลุ่มมาบางคนไม่สะดวกมาทอที่กลุ่มก็ทอที่บ้านแล้วเอาผลงานเอาผ้ามาฝากเราจำหน่ายเนาะแต่พี่เท่าก็จะเป็นควบคุมการผลิตเองใช่ค่ะ
0: ก็คือเขาก็จะไปทำบ้านใครบ้านมันแล้วเราค่อยรวมผลงาน
1: ใช่
0: แล้วเอาไปทำอะไรก็เราค่อยว่ากันอีกเรื่องน
1: ึ
0: งใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอเคครับอันนี้ก็ให้เราความรู้จักกับกลุ่มนี้เบื้องต้นเราไปเดินดูด้านหลังดีกว่าเห็นบอกมีรางวัลอะไรมากมายเดี๋ยวให้พี่เขาเล่าถึงความประทับใจของแต่ละรางวัลกันดีกว่านะครับ
1: โอเคค่ะ

0: เล่าถึงจุดเริ่มต้นหน่อยครับพี่ท็อปว่าเราได้เริ่มเข้าไปในการประกวดได้ยังไงครับของแต่ละปี
1: ก็คือเห็นเขาเนาะเห็นจังหวัดอื่นจังหวัดเขาที่ตอนนั้นยังไม่รู้อีหนูอีนี่เลยว่าเราจะทำยังไงดีจะต้องถามใครอย่างเงี้ยพี่ท็อปเลยตัดสินใจเข้าไปศูนย์หม่อนไหมศรีสะเกษเข้าไปถามเองเลยว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้เข้ากลุ่มของหม่อนไหมใช่เขาก็เลยบอกว่าเขาก็แนะนำมานะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะก็เลยทำตามคำแนะนำเนาะต้องรวมกลุ่มกันให้ถึง5คน10คน15คนขึ้นไปนะแล้วเขาก็จะออกมาสำรวจตรวจว่ากลุ่มเราทำจริงไหมอะไรจริงไหมแล้วตั้งแต่เริ่มจุดนั้นมาแล้วก็ได้มีกลุ่มแล้วก็ได้ทำแล้วก็จนถึงณปัจจุบันนี้ได้รับรางวัลหลายชิ้นงานหลายอย่างหลายประเภท
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวขอแบบรางวัลสักรางวัลเอามาพูดคุยในวันนี้หน่อยครับอย่างเช่นอันนี
1: ้ขออนุญาตตัวนี้นะคะ
0: ครับ
1: นี่ความภาคภูมิใจของกลุ่มนะคะก็คือรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะนี่สมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้านะคะรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะในการประกวดผ้าไหม2ตะก
0: อ2ตะกอคืออะไรครับผ้าไหม2ตะกอ
1: 2ตะกอก็คือเขาจะใช้เหยียบคือ2เข่าเนาะภาษาบ้านเรา2เข่าใช่2ตะกอ3ตะกอก็3เข่าก็เหมือนภาษาก็คืออันนี้5ตะก
0: อ
1: ใช่พี่ท็อปใส่กันเป็น4ตะก
0: อ
1: ใช่มันจะเป็นความแตกต่างความสลับซับซ้อนใช่
0: แล้วตอนนั้นที่เราส่งไปเป็นยังไงบ้างครับเราคาดหวังกับรางวัลที่เราจะได้ไหมตอนนั้น
1: ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยรางวัลครั้งแรกในกลุ่มเราครั้งแรกในกลุ่มเราครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้เนาะก็คือพอผลประออกมาก็คือเขาจะโทรมาหาว่าเราไม่ได้รอลุ้นนะแล้วก็ทำงานแบบตามปกติเขาบอกว่ายินดีด้วยนะกลุ่มเราได้รับรางวัลระดับประเทศต้องไปรับรางวัลกับพระเทพเขาว่าอย่างอู้เราดีใจมากค่ะคือเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจของหมู่บ้านเราของตำบลเราเลยค่ะเป็นรางวัลแรกเลยที่เราได้ทำแล้วก็ตั้งใจจริงๆว่าก็คือยังไงล่ะมันเป็นความภาคภูมิใจมันตื้นตันใจอะค่ะใช่ที่จะได้รางวัลนี้มาค่ะคือตื่นยากมากเพราะเขาประกวดกันทั่วประเทศใช่ค่ะ
0: แล้วก็แบบมีหลายกลุ่มหลายทีมมากๆที่
1: หลายกลุ่มหลายทีมมากซึ่งเนื้อผ้าของเราก็คือเขาตรวจตาอย่างละเอียดมากเพราะว่าผ้าของเราต้องใช้ไหมน้อยพันพื้นบ้านเนาะทางเส้นพุ่งเส้นยืนที่จะได้รางวัลนี้มาใช่แล้วเขาต้องตรวจสีว่าสีทุนตกไหมอย่างเงี้ยใช่ค่ะซึ่งมันเป็นผลที่เราแบบว่าความที่เราชอบแล้วก็ทีมงานแล้วออกแบบลายเขาเรียกว่าลายพุ่มข้าวบินนะคะลายที่เราชนะเลิศอ่ะเราจะได้ชมต่อไปนะคะก็คือเป็นลายที่วิจิตรมากสวยมากแปลกใหม่มาก
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และหลังจากนั้นรางวัลที่เราได้มานะครับผ้าที่เราได้รางวัลเราได้มีการทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อจำหน่ายต่อไหมครับ
1: ก็มีทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีทีมงานอีกหลายทีมเขาบอกว่าจดลิขสิทธิ์ไห
0: ม
1: ใช่จดลิขสิทธิ์ไหมแล้วก็ว่าไม่ขอจดลิขสิทธิ์เพราะว่าเผื่อมีน้องๆกลุ่มอื่นเขาอยากมัดลวดลายของกลุ่มเราก็มัดได้ใช่ก็คือเราไม่หวงอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราไม่หวงผลงานอยู่แล้วนะครับเพราะลายสวยๆแล้วก็อยากแบบให้คนอื่นเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเห็นว่านอกจากนี้เราก็ยังมีอีกหลากหลายรางวัลอยู่ใช่ไหมครับเราก็ได้รางวัลเรื่อยๆอยู่แล้ว
1: ได้รางวัลเรื่อยๆก็คือล่าสุดเราก็ทำประกวดของโครงการของเจ้าหญิงสิริวัณวลีด้วยเนาะปีที่แล้วเราก็ได้รางวัลชมเชยนะคะนี่อันนี้คือใบประกาศนะคะรางวัลชมเชยนะคะนี่สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านะคะสิริวัณวลีนะคะก็คือนี่นายศิรศรีแก้วชื่อพี่ท็อปเนาะกลุ่มศิลปินทำไมเป็นหัวช้างนี่ได้เข้าร่วมประกวดในรายภาคระดับประเทศแล้วเราชมเชยเนาะใช่นี่เลย
0: อันนี้ก็
1: คืออีกภาพความภาคภูมิใจหนึ่งปีที่แล้วก็ได้ชมเชยเหมือนกันใช่ปีแล้วก็ได้ชมเชย
0: ก็คือเราส่งแต่อย่างเองเลยเราก็ได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมา
1: ได้ได้ได
0: ้โอ้โหสุดยอดมาก
1: อำเภอเราตำบลเราจังหวัดเราใช่
0: ครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเข้มแข็งของกลุ่มเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับโอเคครับได้เห็นว่านอกจากนี้ผ้าที่เราทอมาต่างๆนานาครับเราไปต่อยอดดัดแปลงแปรรูปได้ด้วยครับแล้วเห็นว่าผ้าที่เราทอมาด้วยความตั้งใจเนี่ยเราเอาไปต่อยอดดัดแปลงเป็นลวดลายต่างๆเอามาทำเป็นเสื้อแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือเสื้อเป็นแจ็คเก็ตเลยเหรอครับ
1: เป็นแจ็คเก็ตผ้าไหมค่ะ
0: ผ้าไหมนี้ก็มาจากกลุ่มเรา
1: ใช่มาจากกลุ่มเราเลยค่ะก็จะเป็นลวดลายก็คือให้บ่งบอกถึงสีสเกตให้บ่งบอกถึงสีสเกตไงเวลาเขามองมาก็จะมองดูก็จะเป็นดอกลำดวนเนาะนะตัวนี้จะเป็นดอกลำดวนนะคะนี่ตรงนี้เป็นดอกลำดวนแล้วก็อย่างที่สองก็คือทอใส่ลายลูกแก้วใช่ทอใส่ผ้าเหยียบเป็นลูกแก้วแล้วก็สีต้องเป็นสีส้มออกสมโทนส้มเพราะศรีสะเกษออกโทนส้มเป็นสีประจำจังหวัดศรีสะเกษใช่
0: ความรู้ใหม่เลยครับจังหวัดศรีสะเกษคือสีประจำจังหวัดค
1: ือ สีส้ม
0: เราก็เลยวางเบ็ดหลักเป็นสีส้มไปก่อน
1: ก็เหมือนผ้าพื้นข้างหลังน้องบ้านนะคะนี่เห็นไหม
0: ครับ
1: นี่แหละก็จะเป็น
0: แ
1: จ็คเก็ตออกมาแบบนี้แล้วซึ่งก่อนนะว่ามันจะตอบโจทย์ลูกค้าไหมสรุปแล้ววัยรุ่น เหมือนบ้านคือชอบมากใช่ชอบอย่างที่สองก็คือศรีสะเกษจะมีกิจกรรมบ่อยมากในการเดินแบบผ้าไทยใช
0: ่
1: เขาจะเอาไปเดินแบบผ้าไทยใช่นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเอาไปโชว์แล้วก็โปรโมทให้กลุ่มเราอย่างเงี้ยก็ได้เป็นที่รู้จักมากมายจนถึงเท่าทุกวันนี้ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นอกจากเสื้อเห็นไว้ก็ยังมีในเรื่องของกระเป๋าอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่มีกระเป๋ามีย่ามด้วยย่ามนี่ก็จะเป็นปากแสวย้อมสีธรรมชาตินะคะ
0: ก็คือเราทุกอย่างเราก็ยังเน้นความเป็นธรรมชาติหมดเลยใช่ไหมครับถึงแม้จะเป็นแบบกระเป๋าอะไรไม่ได้สนใจเราก็เป็นธรรมชาติหมดใช่ไหมครับ
1: แล้วก็จะเป็นซิกเนเจอร์คือไหมเขาเรียกว่าไหมลืบไหมเปลือกนอกเราจะได้ดูนะคะก็คือมันจะไม่ละเอียดมันจะไม่เรียบใช่ก็คือเป็นโปรตีนของไหมที่เรามาถักทอแล้วก็จะแซวด้วยสีธรรมชาติสีที่เห็นคือสีใบฝรั่ง
0: สีใบฝรั่ง
1: ใช่บักซีดาบางเท่าใช่ค่ะ
0: คือเอามาทำเป็นสีแบบนี้ได้เลยเหรอครับ
1: ได้ค่ะเอามาย้อมเขาจะให้โทนสีนี้
0: ความแซวนี้ความหมายของแซวคือการปักมือเป็นลวดลายใช่ไหมครับ
1: การปักมือเป็นลวดลายลวดลายดั้งเดิมใช่แล้วก็จะให้โทนสีที่ไม่ฉูดฉาดมากสำหรับผ้าสีธรรมชาติเนาะอีกชิ้นนึงจะเป็นสีเคมีใช่ในเคมีก็มี
0: ความแตกต่างใช่ไหมครับ
1: แตกต่างสีเคมีแล้วก็จะแซวให้มันสดขึ้นใช
0: ่
1: ให้มันโดดเด่นขึ้นใช่นี่แหละ
0: อันนี้เป็นสีเคมีซึ่ง
1: ยังเป็นไหม
0: แต่ยังเป็นไหมอย
1: ู่เหมือนเดิม
0: โอ้
1: ใช่
0: เราแก้งปัดลวดลายแล้วก็จะมีการมิกสีให้มันต่างแตกต่างกันขึ้นเพื่อความสวยงามเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: และสินค้าพวกนี้เราไปจำหน่ายหรือว่าเราวางขายที่ไหนไหมครับพี
1: ่ที่จำหน่ายในเทศกาลงานดอกลูนาบานบ้างแล้วก็จำหน่ายตามออนไลน์บ้างเงี้ยใช่
0: หรือว่าใครที่สนใจก็ทักเข้ามาเราก็จะผลิตตามออเดอร์ไปใช่ไหมครับ
1: ได้ทุกสีแต่โทนสีดำหมด
0: โซนสีดำหมด
1: เลยค่ะ
0: ช่วงนี้จะเป็นเรื่องสีสันก่อนเพราะสีดำจะได้เข้ากับเสื้อแสวด้วยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราไปคุยกันเรื่องของกระบวนการขั้นตอนดีกว่าเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเราทำกันอยู่ที่กลุ่มนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่การปลูกการอะไรต่างๆเดี๋ยวไปให้พี่ท็อปอธิบายให้ฟังแต่ละขั้นตอนกันครับ

0: ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกี่ใช่ไหมครับเป็นกี่ทอผ้านะครับสร้างเงินสร้างทองให้พี่ท็อปนั่นเองนะครับอันนี้คือเราพูดถึงในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนรายละเอียดที่บอกว่าต้นน้ำคือเรามีการปลูกในแถวนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ปลูกง่ายไหมครับบอนไหมนี่เขาปลูกกันยังไงครับ
1: ปลูกง่ายค่ะ
0: มันเป็นต้นเลยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เป็นต้นหม่อนต้นหม่อนเนาะแล้วทุกวันนี้มันจะมีพันธุ์ดั้งเดิมก็มีนะหม่อนมันมีหลายสายพันธุ์แต่ทุกวันนี้เขาจะเปลี่ยนพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ใบมันใหญ่ขึ้นใช่ชั้นปุยลำอย่างเงี้ยใช่หรือพันธุ์ดั้งเดิมก็ได้อย่างเงี้ยแต่ส่วนมากมันคือมันเก็บง่ายมันใบใหญ่ใช
0: ่
1: เราจะเอาพันธุ์ใบหม่อนที่มันที่กรมหม่อนไม้ที่เข้าสนับสนุนมาใช่แล้วก็จะมาปลูกกันแล้วก็เอามาเลี้ยงใหม่ค่ะ
0: เอามาเลี้ยงใหม่แล้วคราวนี้พอเราปลูกเสร็จเราเก็บมาเราก็จะได้ประมาณนี
1: ้ต้อง21วันนะ
0: 20อัน21ว
1: ัน
0: อ
1: ายุเขา21วันเขาถึงจะออกฝักสีเหลืองอย่างเงี้ยใช่
0: พอออกฝักสี
1: มันจะมีหมอนวัย1วัย2วัย3วัย4ใช่คือถึงวัย4เขาจะลอกคราบทุกวัยเพ
0: ื่อ
1: จะให้เขาเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ค่ะ
0: แสดงว่าพอเราเก็บออกปุ๊บเขาก็สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วใช่ไหม
1: แล้วที่บ้านเห็นอีก7วันเขาจะออกเป็นตัวบี
0: ้
1: เขาจะขยายพันธุ์ต่อ
0: ครับ
1: ใช่นี่แหละมันก็จะเป็นวงจรของเข
0: า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเก็บมาเอาไปทำอะไรต่อครับคราวนี
1: ้ไปสาว
0: ไปสาว
1: 21วันปุ๊บเขาเป็นฝักแบบนี้แล้วต้องไปสาวเป็นเส้นใยเป็นเส้นไหมก็ที่น้องบ้านเห็นเป็นไหมเปลือกนอกก็คืออย่างเงี้ยค่ะที่มันยังมีใยอย่างเงี้ยใช่นี่แหละแล้วไปสาวเขาจะเป็นเปลือกนอกของเขา

0: เลยที่เราไปทอผ้าอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์แบบนึง
1: พอเอาไปสาวเสร็จเราก็จะได้เป็นเส้นมาใช่ไหมครับพอเส้นเสร็จเราไปทำอะไรต่อครับพี่ทอมครับ
0: แล้วก็ไปฟอกกาวไหม
1: ฟอกกาวไหม
0: ฟอกกาวไหมคือภาษาพื้นที่ก็คือไปดอง
1: อ๋อไปดอง
0: ไปดองไหมไปลอกกาวให้เขานุ่มถ้ายังไม่ฟอกก็คือเขาจะมีความแข็งอยู่เขาจะมีโปรตีนของไหมอยู
1: ่
0: ใช่แล้วต้องไปฟอกออกก่อนให้เขานุ่มเพื่อเขาจะได้ย้อมสีตามต้องการได
1: ้ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าพอนี้เสร็จปุ๊บต่อไปเราก็สู่กระบวนการการย้อมสีแล้วย้อมสีอย่างที่บอกไปว่าย้อมสีธรรมชาติยกตัวอย่างสีให้ดูได้ไหมครับว่าอย่างเช่นสีนี้เอามาจากอันนี้สีนี้มาจากอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็เหมือนกับสีครั่งเนาะครั่งก็จะเป็นครั่งหลายคนก็อาจจะรู้หลายคนก็ยังไม่เคยเห็นเนาะว่าครั่งมันให้สีอะไรเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับคือเขาจะให้สีแดงสีชมพูน้ำสองสีชมพูน้ำแรกสีแดงเงี้ยค่ะแล้วก็พวกประหูดใช่ประหูดแล้วก็ใบที่หาได้ตามพื้นเหนืออาจจะเป็นสะเดาเปลือกสะเดาใบสักอย่างเงี้ย
1: ใบคาริตาใบฝรั่ง
0: ใช่ใบฝรั่งก็ย้อมได้ย้อมได้เยอะมากคือพืชพันธุ์ที่เป็นแบบว่ามียางอ่ะต้นไม้ที่มียางใยมียางน่ะคือเขาจะให้สีคงทนแล้วก็สีสวยแต่มันก็จะมีฤดูกาลในการที่เราย้อมนะมันคือเราพี่ท็อปเคยลองนะว่าเวลาย้อมหน้าแล้งจะได้อีกโทนสีนึงใช่ย้อมหน้าฝนได้อีกโทนสีนึงใช่เพราะว่าก็มาคิดดูอ่ะหน้าแล้งนี่คือต้นไม้มันไม่อุ้มน้ำ
1: ครับ
0: เราเอามาไม่เยอะสีเขาก็ชัดใช่สีเขาชัดสวยมากแล้วก็หน้าฝนเขาอุ้มน้ำเยอะแล้วก็ใช้ปริมาณเยอะใช่แล้วก็ถึงจะได้เฉียดสีใกล้ๆเคียงกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเราชอบฤดูกาลไหนสุดครับเมื่อก
0: ี้แรงค่ะ
1: น่าจะแรง
0: สีเอามาไม่เยอะคือสวยมากแล้วก็สดสวย
1: สีสดสวย
0: ใช่อาจเราเคยย้อมสีน้ำตาลอ่อนก็เข้มขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยในปริมาณเท่ากันอย่างเง
1: ี้
0: ยใช่ค่ะ
1: มันก็จะได้แบบเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอเราย้อมผ้าเสร็จเราก็ไปตากให้แห้งเรียบร้อยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เข้าสู่กระบวนการทอเลยไหมคร
0: ับ ก็มัด
1: ก่อน
0: เป็นวันลายก่อน
1: โอ้โหเผื่อจะได้ผ้า1ผืนหลายขั้นตอนมากเลยนะครับเนี่ย
0: ถูกต้องค่ะต้องมามัดลวดลายต้องออกแบบก่อนว่าเราอยากได้ลายประเภทไหนแบบไหนใช่อาจจะมีคอขั้นโบราณหรือเปล่าหรือเราจะทำผ้าประกวดเราต้องออกแบบมาแล้วใช่กลุ่มของเราก็จะออกแบบว่าให้มัดลายประมาณนี้หลังก็ให้เจนใหม่ที่เข้ามาศึกษาก็ทำช่วยกันอะไรมันไม่เสือก็เอาออกใหม่ทำใหม่ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องมาเริ่มมัดเพื่อทำให้เกิดเป็นลวดลาย
0: ใช่มาแล้วก็ย้อมก็คือจะไม่แต่ก่อนเขาจะใช้สีที่แต้มเอาให้มันเป็นสีเลยอันนี้เรามัดปุ๊บแล้วก็ไปย้อมแล้วก็มาเก็บสีไปอีกแล้วไปย้อมอีกแล้วเก็บสีไปอีกใช่ก็ขึ้นแหละขั้นตอนมันจะยากตรงนี
1: ้ครับ
0: ใช่
1: เพราะละเอียดมากๆนะครับ
0: ต้องดูน้ำร้อนตลอด
1: อย่างเช่นตอนนี้กำลังทำลายอะไรอยู่ครับพี่ท็อปครับ
0: อันนี้ก็คือลายพญานาคเนาะนาคเกี้ยวเรียกทรัพย์ค่ะอันนี้ก็คือ149ลำหมี่ใช่ลำหมี่ก็คือที่เป็นเส้นเป็นลำที่เขาใช้มัดเนาะ
1: ครับ
0: นี่แหละก็จะเป็นไปอันนี้ก็ยังเป็นสีเคมีอยู่เนาะ
1: ครับ
0: ลูกสีเคมีก็คืออันนี้คือใช้เทคนิคการย้อมทับสีย้อมทับสีเลยค่ะสมมติว่าอ่ะเราจะย้อมสีน้ำทะเลปึ๊บตรงที่มันเป็นสีเหลืองก็เป็นสีเขียวเราแกะออกใช่ตรงสีขาวก็เป็นสีฟ้าใช่แล้วต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วก็เป็นสีกรม
1: และยิ่งลวดลายที่เยอะแบบนี้เราก็ต้องมัดหลายเลเยอร์มากๆใช่ไหมครับ
0: มัดเป็นเดือนค่ะถึงจะเสร็จแล้วก็ว่าทออีกเป็นอาทิตย
1: ์แสดงว่าผ้าผืนหนึ่งเราใช้ประมาณเวลาประมาณเท่าไหร่ครับเพื่อจะได้ออกมาได้ผ้าผืน
0: ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผ้าลายยากๆแบบนี้ก็ประมาณเดือนค่ะเดือนกว่า
1: ครบเครื่องจริงๆนะครับโอ้วันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากๆเลยนะครับที
0: ่
1: พามาดูกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ท็อปเดี๋ยวทอผ้าให้ดูเล็กๆน้อยๆนั่นเอง
2: ผ้าไหมอาจเป็นเพียงผืนผ้าสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับชาวบ้านหัวช้างผ้าไหมคือเรื่องราวของชีวิตคือภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกลวดลายเกิดจากความตั้งใจทุกเส้นไหมถักทอด้วยความรักและคนในชุมชนต่างร่วมกันรักษามรดกอันล้ำค่านี้ไว้เพื่อให้เอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษยังคงงดงามและมีชีวิตต่อไปและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการ 108,900 ในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: Missing Thailand
1: Soft Power Thailand พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

0: ชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่9ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
3: ทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางลัดถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
4: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
5: We don't know what they are. It is your ability to read.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่บทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: อ้าวเจ๊แจงอยู่เนาะนี่
1: อ้าวสวัสดีค่ะพี่
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: อินทผลัมยินดีต้อนรับค่ะ
0: โอ้
1: กำล
0: ัง
1: เห็ดเบียงอยู
0: ่แม่พ่อจะของสวนกำลังเห็ดเบียงพอดีเนาะเป็นจังได๋ครับภาพอินทผลัมเฮามื้อนี้ไอ้ผลผลิตออกดีบ่ครับ
1: โอ้ปีนี้ออกดีอยู่ค่ะออกเยอะออกเยอะพอสมควรค่ะปีนี้ใช่ออกเยอะอยู
0: ่ที่เห็นๆอยู่นี่อายุได้ใกล้จะได้ตัดแล้วบ่ครับนี่
1: ออกประมาณปลายเดือนค่ะปลายเดือนนี้ค่ะใช่
0: ไอ้ต้นพันธุ์เฮานี่อายุสักปีแล้วครับนี
1: ่ต้นพันธุ์ตอนนี้ก็ประมาณ8ปีแล้วค่ะใช่เริ่มปลูกตั้งแต่ปี60นะคะ
0: ครับ
1: ใช่เริ่มปลูกตั้งแต่ปี60ให้ผลผลิตปี62ให้ผลผลิต62ให้ผลผลิตมา5ปี
0: อืม5ปีอยู่นี่มีจะต้นพันธุ์ครับนี่มีจะ
1: พื้นที่ที่เราปลูกตอนนี้มัน4ไร่ค่ะ4ไร่มีต้นพันธุ์อยู่ที่200ต้นใช่ค่ะ
0: โอ้200ต้น
1: ค่ะ
0: ลงพร้อมกันเบิดบ่ครับ200ต้นนี่หรือว่าทยอยลง
1: ไม่ลงอันนี้ปลูกก่อนอันนี้ปลูกปี60ค่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้ปลูกปี62ค่ะใช
0: ่
1: ใช
0: ่ค่อยๆปล
1: ูกปี
0: 63ทยอยปลูกไร่ไปเรื่อยนะครับเนาะ
1: ใช่ค่ะเป็นปี
0: ๆแล้วเป็นจังได๋ครับอุปสรรคของต้นอินทผลัมนี่มันมีหยังครับมันปลูกง่ายบ่สําหรับคนที่เฮ็ดสวนอินทผลัมนี่ครับ
1: โอ้ตอนแรกเนาะมันเราเข้าใจว่ามันเป็นต้นพันธุ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศอ่ะค่ะตอนแรกๆที่เราปลูกเนาะปี60เป็นต้นพันธุ์นําเข้าเราวิจัยกันมาเราคิดค้นว่าเราจะปลูกยังไงจะได้กินหรือว่ามันจะปลูกได้แค่เฉพาะต่างประเทศเนาะ
0: ครับ
1: เราก็มาขุดหลุมลองปลูกแบบบ้านเรานี่แหละ
0: ครับ
1: ขุดหลุมเม็ดคูณเม็ดลึกเม็ด
0: อ๋อช่องที่ขุดไว้นี่คือเม็ดคูณเม็ดนะครับเนาะแล้วก็ยกคู่ขึ้นมาครับ
1: ใช่เราเตรียมดินไว้เป็นปีเลยนะคะประมาณปีนึงที่เราเอาปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยข้อปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะลงไปผสมกับใบไม้ใบหญ้าแล้วเราก็หมักทิ้งไว้พอได้ปีนึงเราก็เอาต้นพันธุ์มาลงค่ะ
0: ใช่แล้วครับแล้วก็ดูแลมาตลอดม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ศัตร
1: ู
0: อย่างเข้ามันบ่ครับต้นนั้น
1: ศัตรูก็จะเป็นด้วงค่ะ
0: เป็นด้วงบ่ครับบ่ให้แล้วเฮาเบิ่งจังได๋ครับว่ามันสิติดมีด้วงมาม าขึ้นต้นเฮาบ
1: ่เขาจะมีเนื้อไอ้เขาจะโกยเอาเนื้อพวกนี้ออกมาเนื้อเยื่อ
0: ถ้าเป็นคุยๆใช่มั้ยครับ
1: คุยใช่ค่ะพอเราเห็นเราก็ส่วนมากเราจะใช้ลูกเหม็นนะคะลูกเหม็นดำกลมไทยค่ะใช่แล้วก็ทรายตอนเราลงปลูกใหม่ๆเราก็ใช้ทรายทำบ้านเรานี่ค่ะ
0: ครับ
1: ใส่ลงไปในยอดของเขายอดของต้นอินทผลั
0: ม
1: ใช่แล้วก็ใส่ลูกเหม็น
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เพิ่นเฮ็ดแล้วเห็นผลจริงๆครับผม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่เดี๋ยวขออนุญาตถ้าผมอยากไปเบิ่งในสวนในนาจังหน่อยครับผม
1: ได้ค่ะ
0: พันธุ์ได้ครับนี
1: ่อันนี้เป็นอัมเอสดาฮานค่ะ
0: อ๋ออัมเอสดาฮาน
1: เอสดาฮาน

0: ยังไม่พร้อมตอนนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มได้แล้วเดี๋ยวจะลองตัดไปให้ชิมดู
1: โอเคอันนี้พันยังครับเนี่ยอัน
0: นี้อัมเอสดาฮานค
1: ่
0: ะ
1: อัมเอส
0: ดาฮาน
1: อัมเอสดาฮานเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนว่าจันนี้เขาจะได้ไหม
1: โอ้ครับ
0: ถ้าได้ก็จะตัดแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาจันนู้น
1: อัมเอสดาฮานลูกจะเป็นสีเหลืองนะครับเรา
0: ลูกจะเป็นสีส้มค่ะ
1: สีส้ม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ
0: สีโอรส
1: ส้มโอรสโอ้ปาดประมาณจักกิโลครับดิคือช่อใหญ่เนี่ย
0: 12 กิโล
1: ปาดโหผลผลิตเยอะมาก
0: เราเปิดเช็คดูว่าเขา
1: เช็คยังไงครับเราดูยังไงว่ามันพร้อมทานพร้อมอันนี้แล้วว่ามันสมบูรณ
0: ์อันนี้คะ
1: ดูยังไงว่ามันสมบูรณ์ว่ามันพร้อมกินได้แล้ว
0: อันนี้เขายังไม่ได้ถึง150 วันต้อง150 วัน
1: อ๋อนับวันนะครับ
0: นับวันแต่ว่าเขายังเขียวมีเขียวอยู
1: ่อ๋อ
0: ต้องให้เขาเป็น
1: สังเกตจากลูกเนาะว
0: ่
1: าฐานนี้ติดเขียวอยู่ก็คือยังบ่เต็มที่นะครับเนาะเราก็จะไปเบิ่ง
0: ประมาณกลางๆเดือนไปหาปลายเดือนนะคะจะเต็มที่ค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นยังไงครับนี่ได้บ่ดิ
0: ลองชิมดู
2: เ
0: ขาจะยังอินทผลัมเขาจะยังไม่สีเข้มเท่าไหร่นะคะแล้วเขาจะสุกไม่พร้อมกันด้วยแต่ละก้านเขาจะสุกก่อนสุกหลังนะคะแต่ถ้าต้องกัดมีวิธีการทานด้วยนะคะ
1: อ๋อมี
0: แล้วเขาจะกัดแนวความยาว
1: กัดช่วยครับ
0: อ
1: ๋อขวางยาว
0: ขวางยาวรสชาติเขาจะได้อร่อย
1: อ๋อเหมือนกินทั้งครึ่งลูกเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะกินครึ่งลูกเลยถ้าอยากให้เขาหวานกรอบรสชาติดีขึ้นต้องใส่ตู้เย็นค่ะผลไม้
1: อืมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เว้ยเขากัดครึ่งหนึ่งสิพี่น้องเพื่อนบอกว่าบอแมนเดอร์กัดทั้งขวางทั้
0: งยาว
1: โอ้อันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการกินนะครับเนาะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไปเบิ้งอันนี
0: ้แล้วเราต้องตัด
1: อันนี้พ่วงไหม
0: ตัวนี้แหละน่าจะโอเคก็เ
1: พื่อ
0: น
1: ว้าวเอาตัวนี้ได้แล้วเนาะ
0: เริ่มได้ค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่เต็มที่เดี๋ยวลองไปชิมดูใช่ค่ะ
1: มา
0: ขออนุญาตไปต้นใหม่นะคะไปสีแดง
1: เอาแล้วไปจุดเดี๋ยวนำมาบังผลผลิตเท่าเนี่ยมันจะออกพร้อมกันเบิดบ่ผิดหรือว่าครับเกิดเบิ่งต้องเบิ่งรูมันก่อน
0: สภาพอากาศเขาค่ะสภาพอากาศเขาอันนี้ก็เย็นก็จะออกพร้อมๆกันใช่ค่ะสภาพอากาศแต่ถ้าเขาโดนฝนถ้าผลผลิตโดนฝนอย่างเงี้ยรสชาติก็จะเพี้ยนไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนว่าเขาได้กินน้ำเยอะเขาอมน้ำนี้ค่ะใช
1: ่อันนี้พันธุ์อะไรครับ
0: อันนี้คารูเต้ค่ะ
1: คารูเต้
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้แต่ละพันธุ์เนี่ยราคาเท่ากันไหมครับ
0: ตอนนี้ที่สวนให้ราคาเท่ากันแต่ถ้าเป็นอีกบางสายพันธุ์ก็อาจจะแตกต่างกันมันก็อยู่ที่รสชาติอีกทีนึง
1: ครับ
0: ใช่ค่ะตัวนี้คารูเต้โฟเนซี่อย่างเงี้ยตอนนี้ราคาก็ไล่เดียกันใช่ค่ะ
1: ครับผมถ้าอยากได้ราคาพิเศษแน่ก็มากินที่สวน
0: ก็ชิมที่สวนนะคะแล้วก็ถูกใจก็ชอบต้นไหนก็ตัดได้เลยค่ะตัดเอาเองเลยก็ได้อย่างน
1: ี้ครับผมอันผมถามในจังหน่อยผู้มาถือถาดดีนะเป็นใหญ่ป่ะครับ
0: เป็น
3: พี่สะพาย
1: อ๋อพี่สะพายแนะนำตัวจังหน่อยมั้งครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับชื่อยังไงครับ
0: เนาะช่วยทำสวน
3: เป็นผู้ช่วยคร
1: ับ
0: เป็นผ
1: ู้
0: ช่วยทำสวนชื่อม
1: าร
0: ีค่ะชื่อพี่มารี
1: อ๋อชื่อพี่มารีนะครับ
0: ใช่
1: สวัสดีเด้อครับเด้อ อ้าวพวงต่อไป
0: ค่ะ

0: อู้อันนี้ก็
1: อ
0: ัน
1: นี้โค
0: เนซี่โคเนซี่นะครับเนาะก็จะรูปร่างของหน่วยก็สิต่างกันจากเมื่อกี้อยู่นิดๆนะครับเน
1: า
0: ะสีผิวสีหยังเนาะครับเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
2: แล้วก็จะเป็นซากรู
0: ซากรู
2: ใช่ค่ะซากรูต้อง
1: ไรหน่อย
2: ต้องปีน
0: อ่
2: ะ
0: อ๋อต้นจะสูงครับโอ้ไปอีก 1,000 ครับวันนี้เฮาก็พามาบุกสวนอินทผลัมนะครับพี่น้องมาตัดทิ่มกันทดสวนเลยครับฮอดแล้วอันนี้ต้นนี้สังเกตว่าเพิ่งได้พ่วงเดียวนะครับเนาะเพิ่งมีช่อเดียวเพราะว่าเป็น
1: ปลูกที่หลังเพื่อน
0: เป็นช่อแรกนะครับเนาะของต้นเพราะว่าเพิ่นปลูกที่หลังหมู่อายุต้นนี่ประมาณสักปีครับ
2: อายุต้นอยู่ที่3ปีแล้วค่ะตอนนี้3ป
0: ีอ๋ออายุต้นอยู่ที่3ปีแล้วเนาะครับเนาะ3ปีนี่ก็ออกผลเลยแล้วเนาะโอ้
1: ทางน
0: ี้
1: เป
0: ิ
1: ดไปทาง
0: นี้ตัดไปซิมยางละนิดยางหน่อยขั้นแสบอันใดกับเสือนั่นนะครับ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะจะให้พี่ลองชิม
0: อ้าวชิมอีกแล้วลาบปากแล้วพี่น้องมื้อนี
2: ้ชิมดูค่ะตัวนี้จะหวานมาก
0: อื้อกรอบเด้งนะครับเน
2: าะใช่ค่ะยิ่งใส่ตู้เย็นเขายิ่งจะแบบฉ่ำมากแต่เขาจะติดปาก
0: ครับ
2: สายพันธุ์ที่นี่เป็นผลทานสด
0: ครับ
2: สีแดงส่วนมากจะติดฝาดนิดนึง
0: เพราะว่าคำแรกที่กัดเมื่อกี้ผมคิดว่ามันจะมีติดฝาดมาแน่แต่ว่าล้างๆจะเคี่ยวไปนิดนึงก็จะมีความหวานความหวานมาแล้ว
2: หวานมันไปกินเพลินค่ะ
0: ครับผม
2: ใส่ตู้เย็นยิ่งทานอร่อย
0: อืม
2: ใช่ค่ะแต่
0: เนื้อแน่นมากเลย
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้เขาหวานฉ่ำเลยไม่ติดฝาดก็คือสุกสดลูกจะเป็นสีดำ
0: อืมครับ
2: คนจะติดเนาะคนเราคนบ้านเราชอบติดหวานเขาก็จะรอกินสุกสดสุกแบบฉ่ำเลยค่ะจะติดหวานเหมือนน้ำตาลอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เขายังไม่สุกเขาก็นู่นแหละประมาณปลายเดือนกรกฎา
0: คม
2: ใช่เดี๋ยวไปดูสักกูใหญ
0: ่สักกูใหญ
2: ่ใช่ค่ะ

0: พิมค่ะ
1: อุ้ย
0: ลูกใหญ่มาก
1: อีกพันนึงอีกแล้วป้าพิมหน่วยใหญ่เต็มเลยเนี่ยว้าวเหมือนแรงเนี่ยอย่าได้นอนมาเนาะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเพิ่มสมรรถภาพแล้วครับเป็นแต่ไหนนอนมาแล้วพี่น้องก็เรื่องนี้ครับต้องลองอีกแล้วยังที่เพื่อนบอกนะเพราะว่ากินอินทผลัมต้องกัดแนวยากแบบนี้ครับ
0: ใช่ค่ะรสชาติ
1: กัดเครื่องนวลเลยครับ
0: รสชาติ
1: เวลากินต้องกัดเครื่องแบบนี้เลยนะครับหวานครับร้านติดปากประมาณนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าผลจากต้นเนาะ
0: ใช่ค่ะเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วค่ะใช่เอกลักษณ์ของเขาจะหวานติดฝาด
1: ครับถ้าเอาไปแช่เย็นหาซุกเต็มทีมันก็จะอีกคนละ
0: หวานฉ่ำจ้ะจะมีฝาดนิดนึงแต่ก็จะอร่อยมันเพิ่มรสชาติถ้าเราใส่ที่เย็น
1: จากที่จะชิมมา2สำนวนเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ารสชาติของแต่ละสายพันธุ์มันก็มีความต่างกันเดียวพี่น้องเนาะมีความหวานมีความฝาดน้ำนิดๆก็มีให้กันนะแล้วแต่สายพันธุ์ครับผมอ้าวอันนี้ผมซื้อไว้ที่ต้นสูงกระมูลเลยนะน้ำเบิ่งนี่

0: ันนี้ลูกเลย
1: นี่มาคุณบอกว่าให้กัดเครื่องแล้วเนี่ยอันนี้ก็ดีมีความหวานหน่อยลงมาเนี่ยครับหน่อยกว่าทุกสายพันธุ์ที่ชิมมาครับผม
2: ใช่ค่ะก็ยังไม่เก๋จัด
1: อือยังไม่เก๋
2: เขาหลังเพื่อน
1: หลังอ๋อนี่หลังมัว
2: ใช่ค่ะเขาหลังเพื่อนอันนี้จะอยู่ได้จนถึงเดือนสิงหา
1: เขาดูแลแต่ละต้นนี่เขาใส่ปุ๋ยยังครับนี่
2: เ

0: ปุ๋ยเม็ดหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เฮาครับ
1: ปุ๋ยส่วนมากจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลสัตว์ค่ะจะเป็นถ้าเป็นให้ทางใบก็คือจะเป็นปุ๋ยคอกแต่ถ้าให้เป็นผลผลิตที่เป็นลูกเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก
0: ่หลักการให้น้ำให้ไหนมันเนี่ยเป็นยังไงครับให้ทุกมื้อบ่หรือว่า
1: วันเว้นวันนะคะ
0: อ๋อ
1: ใช่
0: เป็นพืชที่มักน้ำบ่ครับหรือว่า
1: ชอบค่ะได้ทุกอย่างแต่ถ้าน้ำท่วม45วันเขาก็จะไม่เป็นไรเขาก็ยังไม่เป็นอะไรถ้าน้ำท่วมแต่ถ้าเขามีผลผลิตมีผลแน
0: ่
1: ถ้าต้นถ้าเขาน้ำท่วมโดยที่เขาไม่มีลูกเขาไม่ตายต้นเขาไม่ตายค้างได้เดือน2เดือนเขาไม่ตายแต่ถ้าเขามีผลผลิตแล้วก็มีน้ำท่วมลูกไม่ได้อะไรเลยแต่ค่ะล
0: ด
1: ใช่เขาเหมือนว่าเขากินน้ำเขาอมน้ำ
0: อมน้ำ
1: ใช่

0: ไอ้เป็นยังไงครับมันดูแลยากป่ะครับต้น
1: ถามว่าดูแลยากไหมคะก็ถ้าเป็นช่วงที่ให้ผลผลิตนี่เราก็ต้องดูแลเรื่องฝนเรื่องอากาศเหมือนกันค่ะยิ่งเขาออกช่วงฤดูฝนนี
0: ่
1: ถ้าเขาถูกน้ำเขาก็จะแตกใช่
0: แตกไหมคือว่าแตกยอดป่ะครับ
1: แตกลูกเขาต
0: ั
1: วลูกจะแตกใช่ค่ะ
0: แล้วเขาต้องให้ตัวไหนครับ
1: ก็นี่ค่ะ
0: คุณอ๋อลูกมันจะแตก
1: มันจะ
0: เสียไอ้นี่เนาะครับ
1: ใช่ค่ะลูกเขาจะแตก
0: เขาเลยต้องมีผ้าคลุมไว้
1: ใช่ค่ะผ้าคลุมแมลงมันเป็นป้องกันแมลงด้วยค่ะแมลงวันทองแมลงทั่วไปที่เขาเจาะเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุมลูกคุมไว้แต่ลูกมันออกมา
1: คุมไว้ตั้งแต่เราตกแต่งผลผลิตผลผลิตที่เขาเริ่มออกดอกแพงจันเนาะ150วัน
0: ครับ
1: ค่ะเราก็ผสมเกสรตอนที่เขาแตกเสร็จแล้วประมาณ 45-50 วันเราก็เริ่มแต่งลูกให้เขาเหลือน้อยๆเพื่อที่จะให้ผลผลิตเขามีคุณภาพ
0: ใหญ่เอาแต่คุณภาพล้วนๆเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ประมาณ60วันเราก็จะเริ่มห่อใช่ค่ะเริ่มห่อแล้วลูกเขาก็จะขาวสวยเนียนด้วยอะไรประมาณนี้ไม่มีแมลงใช่
0: อยู่สวนนี่ปลูกร่องจักต้นครับทั้งหมดเลย
1: ทั้งหมด200กว่าต้น
0: พื้นที่จักไรครับ200กว่าต้น
1: 4ไร่ค่ะ
0: พื้นที่4ไร่นะครับลูก200กว่าต้นแล้วก็มีพันธุ์ยังไงครับ
1: มี10กว่าสายพันธ
0: ุ์10กว่าสายพันธุ์เลยผมในต้นในสวนนี่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แต่ละสายพันธุ์มันสังเกตยังไงเบิ่งอยู่เลยว่า
1: สายพันธุ์แต่ละรูปร่างเขาไม่เหมือนกันใช่อ
0: ัน
1: นี้จะเป็นสีแดงใช่ค่ะรูปทรงเขาไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ค่ะตัวนี้จะเป็นสีแดงถ้าเขาแก่จัดเขาจะเป็นอกค้ำๆใช่ค่ะแล้วก็จะมีสายพันธุ์คารูเต้ที่อยู่ติดสวนฝั่งนู้น
0: ครับคารูเต้
1: เขาก็จะเป็นอีกแบบนึงใช
0: เหลืออีกพันหนึ่งเพิ่นว่าเก็บบ้านให้ครบ
2: พันยังไม่ครบเดี๋ยวหนูดูก่อน
0: เหลือยังครับนี
2: ่เหลือ
0: บาฮี
2: เดี๋ยวหนูดูก่อนว่าต้นไหนเขาได้เพราะว่าเขาสุกจังเพื่อ
0: จะสุกหลังบ่ครับ
2: เขาปีนี้เขาออกช้าค่ะเขาเจอฝนเมื่อตอนเดือนที่แล้วหนักไปหน่อยแล้วก็ใช่ค่ะแล้วผลผลิตเขาก็เลยแบบจะยัง
0: อันนี้คือต้นพันธุ์บาฮีนะครับ
2: ขออนุญาตนะต้นสูงไงระวังระวังใส่มากเขายังไม่แก่เลยเขายังเขียวอยู่เลยค่ะลองให้พี่เขาชิมสีเขียวด
0: ิอันนี้คือพัน
1: บาฮี
0: นะครับเนาะไอ้ตัวนี้
2: ยังไม่แก่

0: ออก
1: เดี๋ยว
0: ออกหลังสุด
1: ใช
0: ่ออกซ่าก็โม
1: ปีนี้ออกช้าปกติเขาออกไวกว่าเพื่อนแต่ปีนี้เขาออกช้าเพราะว่าเขาเจอฝน
0: อืมครับ
1: ใช่ฝนปีนี้มาเร็วเน
0: า
1: ะ
0: ลูกมันก็จะบ่เลี้ยวเหี่ยวคือจังพันธุ์อื่นๆนะครับเน
1: า
0: ะ
1: จะเป็นลูกกลมไม่ติดฝาดหวานลองกัน
0: โหกรอบมาก
1: กรอบถ้าเป็นข้าวสุกมากเขาจะถ้าเขาแก่เต็มที่อ่ะพูดง่ายๆเขาจะหวานฉ่ำ
2: ฉ่ำ
0: อืมอันนี้หวาน
1: เยอะใช่ค่ะ
0: อืมอันนี้ต้นพันธุ์นี่ครับแต่เมล็ดเพาะป่ะครับหรือว่า
1: ไม่ค่ะต้นพันธุ์เป็นต้นเนื้อเยื่อนำเข้าค่ะ
0: อืมครับผม
1: ต่างประเทศ
0: เหมือนกันโอเคครับผมไปเฮ้ยพี่เจ้า
3: ค่ะ
0: ไอเขาบอกว่าไออินทผลัมนี่มันรสเบาหวานจริงๆบอกมันเป็นยังไงก่อนพระประคุณมันไหม
3: โอ้ยสรรพคุณถ้าพูดถึงว่าเรื่องในช่วยในการดูแลสุขภาพเนาะแถวบ้านเราคนแก่แถวบ้านน่ะเพิ่นมักจะมาซื้อไปกินเขาว่าเบาหวานเขาลง
0: เบาหวานลงวะผมเป็นเบาหวานนี่ก็สิดีต
3: ้องเอ้าได้ตัวนี้ล่ะค่ะนี
0: ่อ๋อมัน
3: คนแก่แถวบ้านเขาบอกว่าซื้อไปกินเหนื่อยอ่ะมันเหมือนมันมีพลังมากเลยนะคุณว่าเออแบบเวลาเหนื่อยๆมาใส่ตู้เย็นเนาะเอาออกมาจากตู้เย็นมากินมีแห้งว่าสันแล้วก็มาซื้อไปติดตู้ไว้ด้วยนี
0: ่เออ
3: แมน
0: ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอ้อินทผลัมนี่มันซอยลดเบาหวานได้นําเฮ็ดคนกินเบาหวานมีประโยชน์เนา
3: ะ
0: ผมก็นึกว่าแม่นแบบว่าคนเป็นเบาหวานก็จังตัวผมนี่กินแล้วน้ําตาลสิเพิ่มขึ้น
3: บ่ลดค่ะลองเบิ่งเด้อค่ะลองไปซื้อติดตู้ไว้เบิ่งนี
0: ่
3: กินค่ะลงค่ะแถวบ้านเขากินเขาบอกว่าไปหาหมอบอกว่าน้ำตาลลงไปทำอะไรมาไปกินอะไรมาเพิ่นว่าเพิ่นกินอินทผลัมเพิ่นว่าก
0: ินอินทผลัมแล้ว
3: จริงใช่ใช
0: ่โอ้อันนี้บ่เสียก็ต้องลองนะครับพี่น้องสำหรับคนที่เป็นเบาหวานอยู่นะ
3: ค่ะช่วยได้เรื่องเบาหวานความดัน
0: เป็นน้ำพันธุ์ป่ะครับหรือว่าเป็นกินได้ทุกพันธุ์บ
3: ่กินได้ทุกพันธุ์ที่เป็นผลสดเพราะว่าส่วนมากสวนเราจะเป็นปลูกทานผลสด
0: เรียกว่าเป็นแบบกินเป็นหวานต้องกินพันธุ์นี่เท่านั้นนะ
3: ไม่ค่ะกินได้หมดเลยขอให้เป็นผลทานสดใช่ติดฝาดนิดนึงอะไรประมาณนี
0: ้มันก็
3: ค่ะ
0: เออผมก็เพิ่งเคยหูเป็นความหูใหม่ให้กันนะสำหรับผมเนาะ
3: ค่ะ
4: พี่วัดเสริมสมรรถภาพทางเพศด้วย
0: เฮ้ยพี่น้องครับเพิ่นบอกว่าท่านกติบ้าเมื่อกี้เพิ่นบอกว่าเสริมสมรรถภาพทางเพศด้วยว่าเสียกับยาลบดูนะครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที
3: ่ลอง
0: ที่
4: คุณเยอะสำหรับผู้หญิงเพื่อน้ำนม
3: ใช่ใช่อุ้ยนี่คนท้องดีคนท้องนี่ช่วยในเรื่องน้ำนม
0: กินอะไรกันบ้างครับ
3: คนท้องนี่ช่วยในเรื่องน้ำนมนี่คุณแม่ตั้งครรภ์นี่ที่เริ่มตั้งครรภ์คุณแม่ที่คลอดบุตรช่วยในเรื่องน้ำนมได้ดีมากเลยค่ะให้มีน้ำนมค่ะใช่จริงๆ
0: ช่วยเร่งน้ำนมได้ขึ้นนะครับ
3: ใช่ค่ะใช่ใช่
0: คุณรับแม่ลูกอ่อนครับผม
3: คุณหมอก็ยังมาสื่อเลยคุณหมออยู่หวยบางคนเพิ่นว่าพี่คลอดลูกพี่กินอินทผลัมพี่มีน้ำนมคุณหมอก็ยังแนะนำคุณแม่หลังคลอดเหมือนกันใช่ค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของอินทผลัมนะครับ
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: เข้าท่า
4: ให้ผู้ชายมาซื้อก่อนเพ
0: ิ่
4: มก่อนม
0: ี
4: เม
0: ีย
4: ม
0: ี
4: ล
0: ู
4: กก็
0: โปรดิวเซอร์เรารู้สึกว่าจะสนใจพิเศษนะเรื่องสมรรถภาพทางเพศผมจะคงว่าที่นี่มีหน่วยงานไหนมาสนับสนุนหนึ่งครับ
1: อ๋อมีค่ะมีหน่วยงานทางอำเภอค่ะ
0: ครับ
1: ในอำเภอแล้วก็ส่วนหน่วยงานพช.เกษตรอำเภอแล้วก็หน่วยงานราชการของอำเภอพระราชทานทั่วไปค่ะที
0: ่
1: ทุกหน่วยงานค่ะใช่อบต.กรมหลวงเราค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมแล้วก็ผมได้มาเห็นสวนหน่วยเขาต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจอีหลีเลยเห็นแบบสวนที่ดูแลกัน2คนนี่คือเฮ็ดได้งามแท้นะอยากฝากอยากให้ฝากแน่สักหน่อยครับฝากกับท่านผู้ชมได้ว่ามาเที่ยวสวนนี่มาจังได๋เชิญยินดีเลยครับ
3: อ๋อมาสวนสุกันอินทผลัมยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเช็คอินได้ที่สวนสุกันอินทผลัมเลยค่ะอำเภอห้วยทับทันนะคะช่องทางการติดต่อก็คือเบอร์โทรตรงนี้ค่ะ0813514229 0849586030ทางสวนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ชิมฟรีชมฟรีชิมฟรีถูกใจก็ช็อปกลับบ้านได้ค่ะ
0: อยากให้พี่ฝากแนะนำหน่อยครับ รอครับผู้ชมแนะนำ
2: ค่ะยินดีต้อนรับเที่ยวชมที่สวนสุกานินทผาลัมบ้านทุกหมู่8นะคะค่ะ
0: ครับวันนี้เวลาของรายการตลอดตลุยอีสานของเฮาก็ได้หมดเวลาลงแล้วครับผมรายการผู้นี้สุกานครับขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช้อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับที่นี่คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชานะครับล่ามภาษามือคุณธิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับ
0: รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Facebook นะคะเราไลฟ์ทุกขนานกันด้วยค่ะกดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: ทีนี้ก่อนจะไปไล่เรียงในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับไล่เรียงกันตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันครับสำหรับอากาศประเทศไทยวันนี้ครับค่อนข้างแปรปรวนในหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายจุดครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกฉบับที่9นะครับโดยเพิ่มจังหวัดกาญจนบุรีเข้าไปในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากนะครับร่วมกับจังหวัดเดิมที่มีการประกาศแจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้คือที่ราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนกรุงเทพปริมณฑลครับอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับสำหรับวันที่12-13ตุลาคมนี้ในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักก็จะเน้นไปที่โซนในพื้นที่ภาคใต้นะครับขณะที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจวัดสภาพอากาศตอน9โมงเช้าที่ผ่านมาถ้าดูจากเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวดีครับไม่พบกลุ่มฝนในทุกพื้นที่ของกรุงเทพกลุ่มเมฆเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวผ่านพ้นพื้นที่ของกทม.ไปเรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนนะเพื่อความไม่ประมาทก็คงต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ดีครับได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากคาดการณ์ครับว่าอาจจะมีกลุ่มฝนอีกระลอกนะครับกลับมาก่อตัวแล้วก็ตกสะสมได้อีกครั้งในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยนะคะว่าล่าสุดยังมีน้ำท่วมขังอยู่ใน21จังหวัดพร้อมกับเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน21จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครมีผู้ประสบภัยรวม 1,126,853 ครัวเรือน 3,144,421 คนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ควบคู่กับการระดมกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อระบายน้ำท่วมขังทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดพร้อมประสานการจัดทำข้อมูลเพื่อรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเช้าวันนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในอำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวกบางแพปากท่อวัดเพลงสวนพึ่งจอมบึงบ้านคาและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางยกของเคลื่อนที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญต้องระวังอันตรายจากไฟฟ้ารวมถึงการแจ้งเตือนฝนตกหนักในอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีและคาดการว่าจะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันโดยขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากต้องการความช่วยเหลือขอให้แจ้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือโทรศัพท์สายด่วน1784
1: ช่วงเสาร์ที่แบบนี้ครับบรรดารัฐมนตรีต่างลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยนะครับอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับซึ่งได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาตั้งมายังโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์เพื่อได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยโดยคุณพลพีเองได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคครับจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสะอาดพร้อมรองรับการให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยฟอกไต ที่จำเป็นต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการรักษานะฮะจากนั้นครับคณะได้ลงพื้นที่ไปที่อบต.บางปราร้าที่อำเภอบ้านสร้างนะครับก็ไปให้กำลังใจมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาโดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมร่วมด้วยที่ประชุมเนี่ยได้เน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งมิติด้านร่างกายจิตใจการดำรงชีวิตหลังสถานการณ์น้ำท่วมอีกด้านนึงครับในส่วนของคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ตำบลรั้วใหญ่พี่หานแดงโพพระยาและบ้านโพที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีพร้อมได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีครับที่สั่งการเร่งจ่ายเงินชดเชยผู้ประสบภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ส่งคำขอไปกว่า 1,700 ครัวเรือนแล้วก็ได้รับเงินแล้วด้วยนะฮะส่วนที่จังหวัดอ่างทองครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่อำเภอวิเศษชัยชาญและได้มอบถุงยังชีพจำนวน 1,096 ถุงนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับ
0: กรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลงอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงล่าสุดวันนี้เหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ค่ะปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านสถานี C2 ค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำยังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่งที่ 22.42 เมตรขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำจาก 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะยังคงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทางนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริขอให้ทุกภาคส่วนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้บูรณาการเร่งผลักดันน้ำฝั่งตะวันออกพบว่าเขื่อนบางปะกงยังคงเร่งระบายน้ำได้ดีขณะเดียวกันมวลน้ำสะสมในลุ่มน้ำบางปะกงจะไหลมารวมกันจากน้ำหลักที่ท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนคลองรังสิตและมวลน้ำข้ามเขตจากกรุงเทพผ่านคลองประเวศบุรีรมย์และคลองแสนแสบไหลลงสู่คลองพระองค์ชัยยานุชิตแต่อุปสรรคสำคัญของการระบายน้ำเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่บริเวณสันดอนปากแม่น้ำโดยใต้น้ำนั้นมีลักษณะตื้นเขินคล้ายหลังเต่าที่บริเวณอำเภอสำโรงบางเสาธงบางบ่อและบางพลีทำให้น้ำไหลผ่านจุดคอขวดได้ช้าโดยปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาได้ลดการระบายน้ำและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่คลองรังสิตและนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนและลดมวลน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่
1: ประชาชนในหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงครับเร่งซ่อมแซมและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำท่วมบ้านเรือนานกว่า10วันตอนนี้ปัญหาที่พบคือเรื่องของขยะตกค้างจำนวนมากบางส่วนยังกังวลว่าอาจจะมีฝนตกลงมาซ้ำก็เรียกร้องให้รัฐบาลหาทางป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมครับทีมข่าว MTT ลงพื้นที่สำรวจการฟื้นฟูความเสียหายภายในหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงนะครับหลังถูกน้ำท่วมนานกว่า10วันประชาชนเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนทยอยขนย้ายสิ่งของที่เสียหายทำให้เช้าวันนี้ครับยังพบขยะวางกองเพื่อรอเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บรวมถึงขยะชิ้นใหญ่ที่นอนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆบางจุดตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับทั้งจากขยะแล้วก็น้ำที่ขังจนเน่าเสียชาวบ้านบอกว่าข้าวของเสียหายจำนวนมากครับการขนย้ายก็ลำบากเพราะคนในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงต้องทยอยเก็บกวาดตามกำลัง
2: ชิ้นใหญ่เอาไปไว้ข้างนอกแล้วทางกรุงเทพเข้ามาเก็บทางรถทหารมาเก็บเยอะ
3: ของใช้ในบ้านตอนนี้มันเสียหายได้รับผลกระทบหมดเลยใช
2: ่
3: ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่รถนี้ก็เสียรถคันนี้ก็เสียคือเสียหมดแล้วก็มันเยอะ ก็
3: คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมคะที่บ้านของเรา
2: ก็ไม่ทราบอะก็คือแบบมันมีแต่ผู้สูงอายุแล้วก็มันก็ค่อยๆช่วยกันทำไปใช่
1: ขณะที่ประชาชนอีกคนหนึ่งครับบอกว่านอกจากทรัพย์สินจะเสียหายแล้วเนี่ยส่วนตัวยังบาดเจ็บจากการลื่นตกบันไดทำให้ความการทำความสะอาดบ้านเนี่ยยากลำบากมากขึ้นขยะชิ้นใหญ่เองก็ต้องจ้างรถมาขนย้ายออกไปเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เองนะครับนอกจากนี้ยังกังวลปัญหาฝนตกหนักลงมาอีกจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งหาทางป้องกันแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะเงินเยียวยา 9,000 บาทไม่เพียงพอครับต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยเฉพาะการสูญเสียทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอีกหลายรายการ
4: ไม่พอหรอกค่ะไม่พอหรอกเพราะของเราเสียหายหมดเลยนี่ตู้เย็นก็ยังใช้ไม่ได้เครื่องซักผ้าก็เมื่อเช้าเอาสาเอาเข้าไปซักก็ดังคือให้มันดังไปขอให้มันซักได้เราก็พยายามป้องกันนะนะเท่าที่สามารถทำได้แต่ว่าไม่รู้มันจะได้ขนาดไหนถ้ามาอีกก็ถ้ามันสูงมากเราก็ต้องทำใจแต่ถ้ามันเท่าเดิมเหมือน

0: ตรงนี้เราก็ยกขึ้นสูงแล้วของข้างบนก็ไม่ได้ย้ายลงมาเลย
1: ด้านสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครครับสรุปสถานการณ์การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฉพาะตัวเลขวันที่9ตุลาวันเดียวเนี่ยเก็บได้ 2,192 ตันแต่ถ้าไปดูสถิติการจัดเก็บย้อนหลังตั้งแต่28กันยาถึง9ตุลาเนี่ยจัดเก็บได้ 7,765 ตันเฉลี่ยเก็บได้วันหนึ่งประมาณ647ตันต่อวันนะครับขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งท่อซิ่งพญานาคขนาด21นิ้ว360แรงม้าจากทีมท่อซิ่งนครปฐมเอกทอมไปเสริมที่หนองจอกรวมของเดิมมีอยู่3นะครับตอนนี้บวกอีก1ก็ได้เป็น4นะฮะก็ไปช่วยสูบน้ำท่วมขังคาดว่าวันนี้ระดับน้ำน่าจะลดลงได้ทั้งหมดนะครับ
2: ส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมประจำปี2569ได้มีการทยอยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็มีผู้ที่ประสบภัยที่ได้รับเงินโอนแล้วจำนวนกว่า 75,326 ครัวเรือนในพื้นที่31จังหวัดโดยประชาชนในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีต่างโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลแสดงความดีใจและบอกต่อกับผู้ประสบภัยรายอื่นว่าได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทและ 5,000 บาทแล้วหลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อมูลผู้ประสบภัยที่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัดและสำนักงานเขตให้ธนาคารออมสินช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก่อนที่เงินจะโอนเข้าบัญชีประชาชนในช่วงบ่ายขณะที่ประชาชนบางส่วนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานเขตทางปภ.ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถโอนเงินเยียวยาถึงมือประชาชนได้มากที่สุดในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการสำหรับยอดโอนเงินเยียวยาล่าสุดณวันที่10ตุลาคม2569รวม 75,326 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทรวมเป็นเงินกว่า640ล้านบาท
1: กรมการค้าภายในจัดคาราวานธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดนะครับเอาบรรดาสินค้าราคาประหยัดอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านลดสูงสุดถึง 62% นะครับเปิดจุดจำหน่าย20จุดทั่วพื้นที่บรรยากาศการจัดจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมณชุมชนสุเหร่าแดงอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้มีพี่น้องนะฮะของจำเป็นตั้งแต่ช่วงเช้านะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เอาไปทำความสะอาดบ้านหลังจากเจอปัญหาน้ำท่วมในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้านบอกครับว่าโอ้โหโครงการนี้เนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระค่าของชีพได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือนที่นำมาลดราคาพิเศษสูงสุดถึง 62% ขณะที่สินค้าจำเป็นนะครับที่ต้องใช้เนี่ยนะฮะราคาต่ำกว่าท้องตลาดอย่างเห็นได้ชัดเจนข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมเนี่ยขายอยู่120บาทไข่ไก่คละเบอร์แผงละ110บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ22บาทน้ำมันปาล์มลิตรละ42บาทกลุ่มของผลิตภัณฑ์ซักล้างลดราคา 40-50% เลยทีเดียวนะครับชาวบ้านต้องการให้จัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องครับอย่างน้อยเดือนละครั้ง2ครั้งนะฮะแล้วก็เสนอให้เพิ่มรายการสินค้ากลุ่มของอาหารสดและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเพิ่มเติมนะครับ
3: เพิ่มอยากให้มีเพิ่มก็จะช่วยเราได้เยอะเลยทราบการประชาสัมพันธ์จุดลดราคาจากที่ไหนคะ
4: ก็มีสื่อของชุมชนแล้วก็อัพเดท
3: อยากให้มีบ่อยๆไหมคะ
5: ได้ทั้งสองส่วน

0: ือนละ1ครั้งก็ยังดี
1: ถ้าเข้าที่ค่ะถูกกว่าต้องค่ะ
2: ค่ะราคาสินค้าที่ถูกกว่าท้องตลาดอย่างเงี้ยแล้วเราได้รับผลกระทบจากนั้นก็ได้เนาะถือว่าช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็ช่วยในชีวิตประจำวันเราได้มากน้อยแค่ไหนคะ
1: ช่วยเยอะ
2: อย่างไรบ้าง
1: ก็อย่างบางอย่างที่เราไปซื้อที่ท้องตลาดอย่างน้ำมันหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็แพงกว่าไปเยอะแล้วก็ไข่ก็เหมือนกันถ้าเราซื้อที่นี่มันก็ช่วยค่าใช้จ่ายเราได้เยอะ
3: สำหรับโครงการธงฟ้าดีๆแบบนี้นะครับกรมการค้าภายในเขาร่วมกับภาคเอกชนครับจัดขบวนรถโมบายเคลื่อนที่นำสินค้า10หมวดกว่า30รายการครับกระจายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะฮะวันละ2จุดรวม20จุดนะตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคมนะฮะก็ไปเลือกซื้อกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงนะครับ
4: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะคะหรือว่า Fix It Center ค่ะโดยสามารถช่วยซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมแล้วมากกว่า 1,000 ชิ้นสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายจ่ายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนจะได้กลับมาดำเนินชีวิตได้โดยเร็วค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center และกิจกรรม Fix It จิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนและนักศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมสิ่งของจำเป็นและเครื่องมือประกอบอาชีพครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์และรถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำและงานซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมจัดทีมช่างอาชีวะจิตอาสาเข้าช่วยเหลือในชุมชนโดยข้อมูลล่าสุดได้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วกว่า 1,059 ชิ้นรถจักรยานยนต์510คันเครื่องมือทางการเกษตร120ชิ้นและปั๊มน้ำ71เครื่องระบบไฟฟ้าภายในบ้าน26หลังคาเรือนควบคู่กับการช่วยขนย้ายจัดที่พักและประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้นะคะที่ศูนย์ Fix It Center ณสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านเพื่อขอข้อมูลจุดบริการรวมถึงทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือที่เพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ Fix It Center รวมทั้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทรศัพท์หมายเลข1579
3: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

วันนี้เป็นหนึ่งวันสำคัญนะครับของผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับวันนี้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบรรยากาศการเลือกในหลายพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งกลุ่มของนายจ้างผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางการอำนวยความสะดวกอย่างเข้ม

0: งวดของเจ้าหน้าที่บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะครับตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเปิดหีบตอน8โมงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะบริเวณกระทรวงแรงงานซึ่งมีทั้งผู้ประกันตนนายจ้างที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและเข้าคูหากันอย่างต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับมีบัตร2สีครับแบ่งเป็นสีชมพูสำหรับผู้ประกันตนที่ใช้เลือกผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและบัตรสีฟ้าสำหรับนายจ้างที่ใช้เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างฝ่ายละ7คนเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริหารจัดการกองทุนที่มีมูลค่ากว่า2ล้านล้านบาทนะครับซึ่งแน่นอนฮะผู้ประกันตนต่างก็คาดหวังแหละครับว่าอยากที่จะให้บอร์ดชุดใหม่เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็เข้าไปปฏิรูปโครงสร้างเงินบำนาญและเงินชดเชยพร้อมทั้งบริหารกองทุนด้วยความโปร่งใสและครอบคลุมผู้ประกันตนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
1: อยากให้แบบทำงานด้วยความโปร่งใสอะค่ะไม่แบบว่าคือจะทำอะไรก็ให้แจ้งผู้ประกันตนด้วยอะค่ะไม่ใช่ว่ามุบมิบทำกันเองแล้วก็แบบแล้วมารู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่โปร่งใสเลยใช่ค่ะทุกวันนี้เราจ่ายเงินประกันสังคมเพื่อที่จะให้มาดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายของของผู้ประกันตนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่รู้เลยว่าเงินของเราไปไหนบ้าง
2: เรื่องไอ้เงินเกษียณสำหรับการมาตราแบบต่างๆใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพอเวลาเขาเปลี่ยนมาตราปุ๊บเงินเกษียณเขาหายอันนี้ไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็อยากได้ทำฟันเพิ่มครับผม900น้อยไปครับผมอยากให้ไอ้สิทธิประโยชน์ที่เขาบอกว่าบัตรทองกับประกันสังคมมันไม่เท่ากันเนี่ยผมอยากจะให้เคลียร์เรื่องนี้ครับนะครับจะเอาไงก็เอาสักอย่างครับคือเราทำดีที่สุดก็คือเรามาเลือกตั้งส่วนพวกคุณน่ะพอได้ไปทำงานแล้วก็ขอให้ทำดีให้ดีที่สุดเหมือนกันครับ
0: ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับบริเวณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่อำเภอเมืองนครสวรรค์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักภายในบริเวณสถานที่เลือกตั้งนะครับเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมบอร์ดแสดงภาพและหมายเลขผู้สมัครเพื่อให้ผู้มาใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครก่อนลงคะแนนโดยผู้มีสิทธิ์นะครับก็เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อเข้าคูหาลงคะแนนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเปิดหีบ8นาฬิกานะครับโดยประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์คุณน้อยนราเลิศเนี่ยระบุครับว่าที่จังหวัดนครสวรรค์มีคนใช้สิทธิ์เนี่ยรวมกว่ามีผู้มีสิทธิ์รวมกว่า 77,000 คนนะฮะเจ้าหน้าที่และตำรวจได้ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ซึ่งภาพรวมก็ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับ
3: ขณะที่จังหวัดพิจิตรค่ะณอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตรนายจ้างและลูกจ้างต่างก็ทยอยเดินทางมาแสดงตนใช้สิทธิ์อย่างเป็นระเบียบนะคะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้แนะนำการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและ SSO Plusทางด้านนางพักมลกัมพูธนีท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยประกันสังคมจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยซึ่งจังหวัดพิจิตรได้จัดสถานที่เลือกตั้งครอบคลุมทั้ง12อำเภอมีผู้มีสิทธิ์รวม 38,839 คนทางนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งเปิดให้ลงคะแนนจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะก่อนจะดำเนินการปิดหีบและนับคะแนนณจุดเลือกตั้งโดยเปิดให้ประชาชนได้ร่วมสังเกตการได้อย่างโปร่งใส
0: ที่อ่างทองครับโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดแบ่งเป็น3หน่วยย่อยครับมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประมาณ 8,000 คนนะครับก็เข้าไปนะใช้สิทธิ์นะครับโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคุณทัศนัยสุธาพจน์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานก็ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดซึ่งในปี2569ครับสำนักงานประกันสังคมได้ขยายหน่วยเลือกตั้งครอบคลุม7อำเภอ15จุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากในปี66เนี่ยมีแค่จุดเดียวส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกว่า 29,000 คนเป็นฝ่ายนายจ้าง800ผู้ประกันตน 28,000 ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน1เดือนนะครับหลังผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมครับ
3: เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับเทศกาลกินเจประจำปี2569ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมระยะเวลา9วันค่ะโดยในย่านของเยาวราชซึ่งถือเป็นย่านสำคัญที่มีการซื้อขายอาหารเจกันอย่างเนืองแน่นเป็นประจำทุกปีเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะซึ่งตั้งแต่ที่บริเวณวงเวียนโอเดียนยาวไปจนถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยประชาชนทั้งกลุ่มที่ถือศีลกินเจเป็นประจำและผู้บริโภคทั่วไปต่างก็ทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจปรุงสำเร็จอย่างต่อเนื่องเมนูยอดนิยมยังคงเป็นอาหารเจดั้งเดิมนะคะก็คือผัดหมี่เจยากิโซบะเจและต้มจับฉ่ายขณะเดียวกันร้านค้าหลายแห่งได้พัฒนาเมนูทางเลือกใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เช่นแคบหมูเจและหมูกรอบเจซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยจากการสอบถามร้านค้าต่างๆระบุว่าแม้ยอดขายจะยังคงหมุนเวียนได้ดีเนื่องจากเป็นเทศกาลสำคัญประจำปีแต่ก็ยอมรับนะคะว่าต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะผักสดปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และราคาน้ำมันส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าจำเป็นต้องปรับราคาจำหน่ายขึ้นเล็กน้อยเพื่อประคองต้นทุนโดยพยายามไม่ให้กระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคมากจนเกินไปขณะที่ทางฝั่งของผู้บริโภคก็บอกว่าแม้ราคาอาหารปรุงสำเร็จจะขยับขึ้นไปบ้างตามภาวะของต้นทุนแต่ยังคงตั้งใจร่วมสืบสานประเพณีและถือศีลกินเจไปจนครบกำหนดโดยใช้วิธีปรับพฤติกรรมเป็นการเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นและพอเหมาะแก่การบริโภคในแต่ละมื
4: ้อขึ้นค่ะน้ำท่วมพวกผักอะไรขึ้นก็เป็นเหตุอะค่ะมาจากบางน้ำเขียวขึ้นนิดหน่อยขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่พวกนี้ก็ราคาเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกผักเนี่ยขึ้นหน่อยใช่ค่ะแต่ขึ้นไม่เยอะค่ะ
5: ส่วนใหญ่ก็ต่างชาติก็เริ่มทยอยเข้ามากันเยอะเหมือนกันนะคะปีนี้แพงขึ้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราโดนค่าน้ำมันรถยนต์ใช่ไหมมันก็ขึ้นตามกระแสของมันอยู่แล้วค่ะเพราะหลักๆที่ร้านก็จะใช้แต่ของดีๆก็คือแบบมีแปะกล้วยเห็ดหอมอะไรพวกนี้ค่ะวัตถุดิบ
6: แล้วเราขึ้น
5: นะไม่ราคาตามปกติช่วยใช่ค่ะช่วยลูกค้านะคะจะได้มีกระแสกันมาเยอะๆถึงวันที่18ค่ะ
4: คือคักค่ะปีนี้เมื่อวานคนเยอะมากขายดีมากเมื่อวานขายทุกปีค่ะที่ตรงนี้ทุกปี
6: แล้วคนส่วนมากเนี่ยเขามาซื้อประจำทุกปี
4: ก็มีทั้งประจำแล้วก็มีทั้งขาจรมีลูกค้าที่เขากินเจเป็นประจำอยู่แล้วก็มีค่ะราคาแพงขึ้นแทบทุกอย่างเลยเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันผลกระทบน้ำท่วมด้วยราคาน้ำมันด้วย
6: แล้วเรา
4: ก็เพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นราคามา2ปีแล้วลูกค้าเข้าใจค่ะลูกค้าก็เข้าใจอยู่เพราะว่าราคาน้ำมันมันแพงจริงๆแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างอาหารมันแพงไปหมดขึ้นก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู
6: ่แต่ละคำนี้เราก็
7: กินอ่ะแต่ว่าไม่ซื้อลุยเท่าไรกินเท่าที่พออยากกินไม่ได้ซื้อมาเผื่อว่าทิ้งข้าง
6: ค
7: ือ
6: เราก็เลือก
7: นี่ก็อยากซื้อกลับแต่ศรีราชาไกลก็ของเสีย
4: เดี๋ยวมันของเสีย
6: แล้วมองว่าแต่ละปีเนี่ยคนจะกินเจเยอะ
7: มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าม
8: ันไม่ได้เต็มครบแต่เขาก็
7: แต่พวกวัยรุ่นน่ะพวกสมัครเล่นก็มีกินสัก 3-4 วันอย่างเงี้ยมีเยอะพวกนี้มีเยอะเลย
3: สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมสัมผัสกับบรรยากาศและการเลือกซื้ออาหารเจในงานเทศกาลกินเจเยาวราชประจำปี2569ก็สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะคะที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชค่ะ
0: ช่วงนี้ไปอัปเดตข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
9: สวัสดีครับThank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Natna Kavisut. In our first story this afternoon, flood-hit communities across several provinces are receiving relief supplies and support as cabinet ministers visit affected areas to assess conditions and review recovery efforts.
8: In Prachinburi Province, Defense Minister Adun Buntham Jarun and Deputy Interior Minister Polapi Suwanchawi inspected operations at the Krapong Camp Hospital, where patients from flood-hit Chao Phraya Aphaiphubet Hospital have been transferred for continued treatment. The delegation also visited a temporary shelter to distribute relief bags and discuss flood recovery and compensation, stressing the need for agencies to coordinate assistance covering residents' physical and mental well-being, as well as their livelihoods. Meanwhile, Industry Minister Warawut Silapa Acha visited flood-affected areas in Suphanburi Province, where more than 1,700 affected households have already received their compensation payment. In Ang Thong Province, Minister attached to the Prime Minister's office, Pradon Prisananantagun, accompanied by Ang Thong MP Gorawi Prisananantagun, distributed more than 1,000 relief bags to the villagers affected. The Royal Irrigation Department is gradually reducing water releases from the Chao Phraya Dam as upstream flows begin to decline, with the discharge rate scheduled to fall to 2,000 cubic meters per second today. Water flowing past Station C2 in Nakhon Sawan Province stood at 1,885 cubic meters per second, with the water level remaining below the river banks as of this morning. In Chainat Province, the Chao Phraya Dam is gradually reducing its discharge from 2,100 cubic meters per second to 2,000 cubic meters per second by 8 p.m. The rate will then be maintained, with officials continuing to monitor rainfall and runoff from the upper basin. Meanwhile, the Office of the National Water Resources is coordinating efforts to drain flood water from eastern areas, while water from several sources, including the Kundan Prakanchon Dam, Rangsit Canal, and Bangkok's eastern canals, is converging in the Bangpagong River Basin. However, shallow underwater terrain near the river mouth is slowing discharge drainage in part of Samut Prakan Province. To reduce the volume of water flowing downstream, authorities are increasing drainage through the Rangsit and Nakhon Nayok canal systems. The Royal Irrigation Department and the Royal Thai Navy have also deployed 10 additional water pushing and pumping machines along the Bangpagong River to accelerate drainage. Authorities are continuing to monitor water levels and adjust operations according to conditions, while urging the public to follow official updates. Vocational colleges are helping flood-affected communities recover, with volunteer teams providing repairs for damaged items and vehicles to help villagers reduce household expenses and return to daily life. Deputy Government Spokesperson Captain Paddarat Thongsaloikon said Education Minister Prasert Chantara Ruongthong has instructed the Office of the Vocational Education Commission to set up community repair centers known as fix-it centers. Through these centers, teachers, staff, and vocational students are providing repairs for electrical appliances, household wiring, motorcycles, agricultural tools and water pumps, as well as helping with home repairs and other relief work. The latest figures from Rayong Province show that teams have repaired 1,059 electrical appliances, 510 motorcycles, 120 pieces of agricultural equipment, and 71 water pumps. They have also restored household electrical systems in 26 homes, while helping with evacuations, temporary accommodation and food preparation. Residents seeking assistance can contact their provincial vocational education office or a nearby technical, vocational or occupational college. Further information is available at www.vec.go.th, the Office of the Vocational Education Commission and Fix-It Center Facebook pages, or the Ministry of Education hotline at 1579. And that wraps up our NBT World Brief this afternoon.

0: อะไรอ่ะ
1: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหม
0: เขาไม่ซื้อเห็ดเพาะที่มาจากการเผาป่าครับและไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการเผาป่าทุกชนิดเพื่อลด PM 2.5 และชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะเพื่อนำมาหมักปุ๋ยกันทั้งหมู่บ้านบ้านวัด
2: ถ้าเราไม่เผาก
3: ็ที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละแหละ
0: พวกเขาทำเพื่อปอดของเด็กๆทุกคนคนคนคนคนคนคน
4: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้ไหม
5: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลกโลก
6: มากลับบ้านกันนะครับ
5: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าป่ะ
0: อาม่าตั้งใจมาแล้วว่าจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างกับลูกหลานเหลนโหลนโหลนโหลนโหลน
7: ผมจะหยุดเผาเตาถ่าน
2: หนูจะหยุดเผาขยะ
0: ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันหยุด PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐครับเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีอีกทั้งยังโวยครับว่าการสั่งการของเซเลนสกี้นั้นให้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระทรัมป์ยังบอกด้วยว่าเขาเคยเตือนเซเลนสกี้ไม่ให้โจมตีแหล่งน้ำมันของรัสเซียแต่การที่เซเลนสกี้ไม่ฟังเสียงของเขาเขาจึงเห็นว่ายูเครนควรเปลี่ยนตัวผู้นำได้แล้วและเขาเชื่อว่าผู้นำคนใหม่จะช่วยยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2565ได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะสั่งระงับการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียบางส่วนแบบชั่วคราวเพื่อหวังบรรเทาราคาพลังงานที่พุ่งสูงโดยมีขึ้นหลังการหารือตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งปูตินก็ตกลงที่จะส่งออกน้ำมันดีเซลราว2.2 ล้านบาร์เรลสู่ตลาดสหรัฐและตลาดโลกโดยสหรัฐจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียได้จนถึงวันที่7เมษายนปีหน้า
1: ชาวปานามาบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของประเทศยังไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยหลับนอนในเคหสถานเนื่องจากยังหวั่นวิตกต่อ aftershock ที่เกิดขึ้นแล้วกว่า140ครั้งหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่บริเวณคาบสมุทรโอซูเอโรที่ครอบคลุมตอนกลางและตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์นับเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศนี้ล่าสุดยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น27คนใน5จังหวัดแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมากในจังหวัดทางตอนกลางทั้งแก่อาคารบ้านเรือนโรงแรมและโบราณสถานอย่างไรก็ตามรัฐบาลปานามายืนยันว่าแผ่นดินไหวไม่กระทบกับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบปานามาส่วนสนามบินนานาชาติโตกูเมในกรุงปานามาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงก็กลับมาให้บริการได้แล้วตามปกติหลังระงับเที่ยวบินไว้ในช่วงหลังเกิดแผ่นดินไหว
0: ชาวอิหร่านรวมตัวประท้วงหน้าสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยเรียกร้องให้ฝรั่งเศสยุติการใช้กำลังกับนักเรียนมัธยมปลายที่ออกมาประท้วงทั่วฝรั่งเศสอยู่ในขณะนี้ซึ่งผู้ประท้วงได้อ้างว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลอิหร่านได้เรียกทูตฝรั่งเศสเข้ารับฟังคำวิจารณ์ในเรื่องนี้ด้วยขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสก็กระทำแบบเดียวกันโดยได้เรียกทูตอิหร่านประจำกรุงปารีสเข้าพบเพื่อชี้แจงสถานการณ์การประท้วงในฝรั่งเศสและได้กล่าวตอบโต้ว่าการที่อิหร่านหยิบยกประเด็นการประท้วงในฝรั่งเศสขึ้นมาเอ่ยในช่วงนี้น่าจะเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกอีกทั้งยังได้ย้ำเตือนว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอิหร่านเพิ่งจะสั่งการใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างโหดเหี้ยมจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คนและเมื่อไม่นานมานี้อิหร่านก็เพิ่งจะสั่งประหารชีวิตผู้ประท้วง
1: ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์จัดการเดินขบวนใหญ่ภายใต้การนำของกลุ่มรณรงค์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับปาเลสไตน์โดยมีขึ้นภายหลังไม่กี่วันที่อิสราเอลได้จัดงานรำลึกครบรอบ3ปีเหตุโจมตีชายแดนที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามฉนวนกาซาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องอิสรภาพแก่ชาวปาเลสไตน์และต้องการให้อิสราเอลยุติพฤติกรรมที่พวกเขาระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้อังกฤษคว่ำบาตรอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบและห้ามส่งออกอาวุธให้แก่อิสราเอลด้วยคาดกันว่าการ

0: เดินขบวนครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนขณะเดียวกันมีกลุ่มที่สนับสนุนอยู่ที่ด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจลอนดอนด้วยทำให้ตำรวจต้องวางแนวกั้นเพื่อแยกผู้ประท้วงทั้งสองกลุ่มออกจากกัน
1: กลุ่มพนักงานและอดีตพนักงานในสายเทคโนโลยีในไอร์แลนด์ได้จัดการประชุมกลุ่มคนงานไอทีขึ้นในกรุงดับลินนะครับเพื่อหารือถึงประเด็นน่ากังวลต่างๆในยุคเทคโนโลยีก้าวล้ำไปในระดับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยที่ประชุมมองว่าการใช้งานนะครับ AI นั้นจะทำให้เกิดการเลิกจ้างมากขึ้นและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมยังกังวลเรื่อง AI จนส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นแบบคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดด้าน AI ระดับนานาชาติในกรุงดับลินซึ่งก็มีผู้นำจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกมารวมตัวกันโดยการเลือกสถานที่จัดประชุมเป็นไอร์แลนด์ก็มีเหตุผลหลักที่ตรงกับไอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางของยุโรปของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆทั้ง Google Meta Apple และ Microsoft เนื่องจากมีนโยบายภาษีที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ
0: คริสตาไพวัย50ปีเป็นนักโทษประหารหญิงชาวอเมริกันออกจากโรงพยาบาลและกลับเข้าเรือนจำในรัฐเทนเนสซีแล้วหลังจากที่เธอรอดตายจากการฉีดยาประหารชีวิตที่ล้มเหลวถึง2ครั้งเมื่อปลายเดือนกันยายนโดยหลังเดินทางถึงเรือนจำเธอก็ได้รับการคุ้มกันเหมือนอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติต่อเธอมานานถึง30ปีและจากนี้เธอยังคงได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของนักโทษหญิงรายนี้สร้างความประหลาดใจอย่างมากแก่ผู้เชี่ยวชาญทีมแพทย์และทนายความของเธอเนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่าจะมีนักโทษที่รอดชีวิตได้จากการถูกฉีดสารพิษเข้าร่างกายถึง2ครั้ง
1: ไปต่อที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชพลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับจบจากกีฬาเอเชียนเกมก็เป็นคิวของเอเชียนพาราเกมนะครับล่าสุดนักกีฬาไทยก็เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ครับเสร็จครับ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับซึ่งทีมเอเชียนพาราเกมของไทยก็ออกเดินทางไปยังญี่ปุ่นตั้งเป้าอย่างน้อย27เหรียญทองครับนางโปรดปรานสมานมิตรครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.พร้อมด้วยร้อยโทนายนพพิรมภักดีนะครับประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยครับเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคม2569นะครับณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่าน7คนรวมทั้งสิ้น412คนครับร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาครับได้แก่ยิงธนูกรีฑาหรือว่าวีลแชร์เรซิ่งนะครับแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลนะครับวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสครับชิงกัน492เหรียญทองซึ่งทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยครับเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโดยในครั้งนี้กกท.พร้อมทั้งคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและก็5สมาคมกีฬาตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองเท่ากับครั้งที่แล้วที่ทำได้ที่นครหังโจวครับขณะที่วีลแชร์บาสหญิงก็ตั้งเป้าทะลุเข้าชิงศึกเอเชียนพาราเกมครับทัพวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยครับเตรียมทีมสู้ศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งวีลแชร์บาสเกตบอลแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ตั้งเป้าทะลุเข้าชิงชนะเลิศครับหลังคว้าเหรียญทองแดงมา2สมัยซ้อนทีมได้เฮดโค้ชชาวฝรั่งเศสเข้ามาเสริมเกมรุกนะครับพร้อมเน้นการเพลสซิ่งทั่วสนามครับโดยมี6ชาติร่วมแข่งขันจีนอินเดียกัมพูชาและลาวก่อนจะคัด4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนักกีฬาครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อเนตรภาโพนินค่ะชื่อเล่นชื่อโอปอค่ะปัจจุบันเล่นตำแหน่งพอยการ์ดค่ะเรามีความพร้อมระดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าซ้อมหนักมากรู้สึกว่าทีมพัฒนามากจากเดิมที่พัฒนาอยู่แล้วก็มากขึ้นไปอีกค่ะมีความแข็งแรงมีความทนทานมากขึ้นค่ะสำหรับเอเชียนพาราเกมที่

0: ผ่านมาเราจะครองเหรียญทองแดงค่ะสำหรับแมตช์นี้เราขยับเป้าหมายขึ้นมาอีกเป็นเหรียญเงินค่ะเขาก็แข็งแรงขึ้นค่ะส่วนเราก็แข็งแรงขึ้นเหมือนกันค่ะน่าจะพอสูสีค่ะญี่ปุ่นเขาเป็นเหรียญเงินค่ะเหรียญทองจะเป็นของจีนค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยทั้งวีลแชร์บาสหญิงวีลแชร์บาสชายด้วยนะคะ
1: ให้กำลังใจกันด้วยนะครับส่วนทีมชายครับซึ่งจบอันดับ5ในเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่หางโจยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งเป้ายกระดับผลงานให้ดีขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้เช่นเดียวกันครับไปดูการเตรียมจัดโครงการสปอร์ตโชว์เคสครั้งที่8นะครับมอบทุนสมทบมูลค่า 1.34 ล้านบาทพร้อมผลักดันนักกีฬาเยาวชนสู่โอกาสการศึกษาระดับนานาชาติครับโครงการ Thai Life Insurance Sport ครับโชว์เคสเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทแอตเลติโก้จำกัดล่าสุดเตรียมจัดกิจกรรมสปอร์ตโชว์เคส18นะครับ Thai Life Insurance Soccer 2026กำหนดจัดขึ้น2วันครับได้แก่กิจกรรมสัมมนาพิเศษนะครับวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569ใหญ่เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาและแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักเรียนนักกีฬาในสหรัฐอเมริกาและกิจกรรมแคมป์และการแข่งขันฟุตบอลในวันที่7พฤศจิกายนนี้ณพาร์คอารีนากรุงเทพมหานครครับนางสาวทิติมาเลี้ยงพาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มสื่อสารและความยั่งยืนองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยนะครับว่า Thai Life Insurance Sport Showcase เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาครับควบคู่กับการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในต่างประเทศและก็เปิดมุมมองถึงเส้นทางการเติบโตในระดับนานาชาติในปี2569ครับจะทุนสำหรับนักกีฬาบาสเกตบอลจากกิจกรรมสปอร์ตโชว์เคส17ซึ่งจัด 170,000 บาทและก็ทุนสำหรับนักกีฬาฟุตบอลจากกิจกรรมสปอร์ตโชว์เคส18อีก 670,000 บาทโดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลได้แสดงความสามารถครับพร้อมเรียนรู้แนวทางการเตรียมตัวในเส้นทางการศึกษาและการแข่งขันในระดับ NCAA ของสหรัฐอเมริกาครับเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันไทยครับเอาชนะลีเน่จากเดนมาร์ก2ต่อ1เกมผ่านเข้าชิงชนะเลิศแข่งขันในวันนี้นะครับในระดับเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศฟินแลนด์ครับการแข่งแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ครับรายการอาร์กติกโอเพ่นรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ16ล้าน8แสนบาทที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ครับในรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์วัย31ปีครับมือวางอันดับ1ของรายการนี้และเป็นมือ5ของโลกจากไทยเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนนะครับวัย26ปีมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กผลปรากฏว่าเมย์รัชนกอินทนนท์ครับเกมนี้วางลูกได้อย่างแม่นยำตบได้หนักหน่วงแล้วก็ขึ้นลูกหน้าเน็ตได้อย่างยอดเยี่ยมครับพลิกแซงชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนไป2ต่อ1เกมด้วยคะแนน17ต่อ21 21ต่อ10 21ต่อ13ใช้เวลาแข่งขันในแมตช์นี้ไป54นาทีนะครับทำให้สถิติที่ทั้งคู่เจอกันมา4ครั้งเมย์รัชนกอินทนนท์ชนะได้ทั้ง4ครั้งเลยครับโดยในรอบชิงชนะเลิศเมย์จะเข้าไปเจอกับเมียริชเฟลนะครับจากเดนมาร์กมือวางอันดับ8ของรายการซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 15:45 น.และครั้งนี้ทำให้เมย์รัชนกครับมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์รายการที่10ในการเล่นอาชีพซึ่งถ้าทำสำเร็จจะเป็นการชนะเลิศครั้งที่2ในปีนี้ต่อจากการชนะเลิศมาเลเซียมาสเตอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมาดูวอลเลย์บอลกันบ้างครับแชมป์เก่าซากะฮิเดมิสุสปริงส์นะครับประเดิมชัยชนะนัดแรกของเกมเปิดฤดูกาลวอลเลย์บอล SV League นอกประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลครั้งแรกในประเทศไทยครับกับแมตช์เปิดฤดูกาลแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสูงสุดนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรายการ SV League Thailand Game 2026-2027 by Hidemitsu ที่ Indoor Stadium นะครับระหว่างแชมป์เก่าซากะ Hidemitsu Springs พบกับ Arena IG ครับในเสื้อสีขาวเกมนี้ซากะ Hidemitsu Springs ของโค้ชคุมินากาดะครับที่เล่นในฐานะทีมเจ้าบ้านจะยังไม่มีทางด้านของเตยหัตถยาบำรุงสุขบอลเร็วทีมชาติไทยนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายจากปัญหาการบาดเจ็บขณะที่ตัวหลักทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ๆคนอื่นอยู่กันครบเลยครับนำทีมมาโดยเอริกะซากาเอะเซต

0: อร์ทีมชาติอายาเนะคิตามุโดะนะครับหัวเสาแล้วก็อายากะอารากิครับบอลเร็วส่วนอารีนาไอจิหรือว่าชื่อเดิมของทีมนี้ก็คือควินซี่คาริยะนะครับนำทีมมาโดยซาร่านุสราต้อมคำครับเซตเตอร์จอมเก๋าในตำนานเจ็ดเซียนทีมชาติไทยรับบทบาทผู้ช่วยโค้ชอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับลงเล่นร่วมกับเจเนลลี่มาร์ติเนสบอลเร็วทีมชาติโดมินิกันและก็ลอร่าเดวิซัสคุลเลอร์ครับบีหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าแชมป์เก่าและแชมป์เก้าสมัยอย่างซากะฮิเดมิสุสปริงยังเล่นได้เหนือกว่ามากนะครับแม้จะแพ้ไปก่อนในเซตแรกแต่ก็แซงกลับมาชนะได้3ต่อ1เซตครับสกอร์23ต่อ25 25ต่อ21 26ต่อ24และก็27ต่อ25เก็บชัยชนะนัดแรกในเกมเปิดฤดูกาลได้อย่างสวยงามครับและในวันนี้วอลเลย์บอล SV League Thailand เกม 2026-2027 ระหว่างแชมป์เก่าซากะฮิเดมิสุสปริงกับอารีนาไอจิจะแข่งขันนัดที่2ต่อด้วยนะครับในเวลา 16:05 ที่ประเทศไทยครับไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับวันนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแซงชนะระยอง FC ที่เหลือ10คน3ประตูต่อ2ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: DAF ฟุตบอลไทยลีกนัดที่4ของฤดูกาลครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเล่นในถิ่นช้างอารีนาพบกับม้านินมังกรระยอง FC นะครับนาทีที่13เจ้าฟิลิปเป้ครับแนวรุกบราซิลยิงไกลอย่างสวยงามเลยครับให้ระยอง FC ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ลูกนี้สุดปลายมือเลยนะครับยิงอย่างสุดสวยเลยนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนาทีที่45ครับสเตฟานชิเมอร์ได้โอกาสตามซ้ำจ่อเข้าไปครับบุรีรัมย์ไล่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1และจากนั้นนาทีที่56เจ้าฟิลิปเป้เป็นอีกครั้งครับยิงไกลจังหวะนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำ2ต่อ1ให้ระยอง FC ครับและเป็นประตู2ของเขาในเกมนี้ด้วยแต่ปรากฏว่านาทีที่78เจ้าฟิลิปเป้ครับไปโดนใบเหลืองใบที่2กลายเป็นใบแดงครับถูกไล่ออกจากสนามระยองต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับนาทีที่83เจ้าถิ่นตีเสมอเป็น2ต่อ2จากลูกมงจ่อของตัวสำรองครับสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยและช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก4ธนกฤตโชติเมืองปลักแนวรุกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026มายิงไกลสุดสวยให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฉือนชนะไปอย่างสนุกเลยครับ3ประตูต่อ2ลงแข่ง4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนครับเป็นทีมนำของไทยลีกส่วนระยองแพ้เป็นนัดแรกมี7คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางครับ
1: เบาจบเกมครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่
0: ผลอีก2คู่เมื่อวานนี้ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเสมอกับอยุธยายูไนเต็ด1ประตูต่อ1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสลัยยูไนเต็ด4ประตูต่อ2ครับไปดูฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกตามตีเสมอเจ้าถิ่นอัลส์บวก2ประตูต่อ2ครับบุนเดสลีกาเยอรมนีครับอัลส์บวกเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าและเพียงแค่นาทีแรกครับโรบินเฟลฮาวเออร์นะครับตัดบอลจากผู้สับตูมาเนลนอยเออร์ครับและก็เลี้ยงเข้าประตูไปเลยครับอัลส์บวกช็อกแฟนบอลบาเยิร์นครับนำก่อน1ต่อ0เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่55แฮร์รี่เคนครับผ่านบอลให้กับอิสมาเอลไซบารีนะครับยิงให้บาเยิร์นมิวนิกตีเสมอได้สำเร็จครับเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นนาทีที่64โรดริโกลิเบโรครับกองหน้าโปรตุเกสได้ตามเข้าซ้ำครับทำประตูให้ทีมเยือนอัลส์บวกนำเป็น2ต่อ80แฮร์รี่เคนครับได้จังหวะเปิดบอลให้กับนาธานิเอลบราวน์นะครับทำประตูให้บาเยิร์นมิวนิกตีเสมอเป็น2ต่อ2และก็จบเกมนี้ครับเสมอกันไป2ต่อ2ครับบาเยิร์นมิวนิกอยู่ที่2ลงแข่ง5นัดมี11คะแนนตามหลังทีมนำดอร์ทมุนด์อยู่2แต้มครับส่วนผลคู่อื่นเมื่อวานนี้บุนเดสลีกาเยอรมนีครับยูเนียนเบอร์ลินชนะเอเวอร์แบ็กนะครับ1ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้ฮัมบวกนะครับ2ประตูต่อ3ไมซ์แพ้เลเวอร์คูเซน3ประตูต่อ4เดบอนครับแพ้สตุตการ์ด0ต่อ2ไลฟ์ซิกชนะแฟรงก์เฟิร์ต6ประตูต่อ0ส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวานนี้อาร์เซนอลครับเอาชนะลีดยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1แอสตันวิลล่าเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด2ต่อ2ครับเชลซีถล่มบอลหมัด5ประตูต่อ1อิปสวิชชนะฟูแลม2ประตูต่อ0ต่อ2นะครับแล้วก็คู่ดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้แค่เสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป1ประตูต่อ1ครับลาลิกาสเปนเมื่อวานนี้ต่อ0อาราเบสแพ้อาเลติโกมาดริด1ประตูต่อ2บาร์เซโลนาชนะ

0: เกตาเฟ3ประตูต่อ0แล้วก็เรอัลมาดริดครับเอาชนะบิยาเรอัลไป1ประตูต่อ0ปิดท้ายกันที่เกาโชเซดาอิตาลีนะครับเจนัวชนะฟิออเรนติน่า2ประตูต่อ1ครับอินเตอร์มิลานชนะปาร์ม่า3ประตูต่อ0โมซิโนเน่นะครับไป3ประตูต่อ0ครับวินิซิอุสจูเนียร์นะครับกล่าวขอโทษเพื่อนร่วมทีมและก็แฟนบอลเรอัลมาดริดหลังโดนใบแดงในช่วงท้ายเกมที่เฉือนบิยาเรอัลไป1ประตูต่อ0ครับวินิซิอุสกำลังฉลองประตูที่คิดว่าเป็นประตูที่2ของเรอัลมาดริดครับแต่ถูกยกเลิกนะครับหลังจากการเช็ค VAR และถูกไล่ออกจากสนามครับหลังภาพรีเพลย์แสดงให้เห็นว่าไปดึงผมของนาตานซาลิบาในจังหวะก่อนหน้านั้นโดยวินิซิอุสโพสต์บน Instagram หลังจบเกมนะครับว่าความสุขยังคงอยู่ต้องขอโทษทีมและแฟนๆด้วยสำหรับวินิซิอุสลงสนามในนาทีที่52ครับขณะที่เกมเสมอกันอยู่0ต่อ0โดยเดียวมองเด้นะครับทำประตูขึ้นนำให้ทีมนะครับในอีก10นาทีต่อมาจากนั้นวินิซิอุสครับดูเหมือนจะมีส่วนสำคัญเปลี่ยนลูกจ่ายของจูดเบลลิงแฮมเป็นประตูที่2ครับให้เรอัลมาดริดขึ้นนำ2ต่อ0ซึ่งมูรินโญ่ผู้จัดการทีมนี่ดีใจวิ่งลงไปฉลองกับนักเตะนะครับแต่หลังจากไปตรวจสอบภาพจาก VAR แสดงให้เห็นว่าวินิซิอุสไปดึงผมของซาลิบาขณะที่วิ่งขึ้นสนามทำให้ประตูนั้นถูกยกเลิกนะครับนอกจากนั้นยังถูกใบแดงไล่วินิซิอุสออกจากสนามด้วยซึ่งบทลงโทษของวินิซิอุสครับจะได้รับการยืนยันในสัปดาห์นี้โดยคณะกรรมการวินัยของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนแต่มาดริดเหลือเกมอีกเพียงนัดเดียวครับคือเกมกับเซบีย่าวันที่18ตุลาคมก่อนเดินทางไปเยือนบาร์เซโลนาเพื่อเล่นเอลกาซิโกในวันที่25ตุลาคมครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพของทะเลหมอกและแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องประกายที่หมู่บ้านในเมืองหมิงเป่ยอำเภอฉงเจียงมณฑลกุ้ยโจวของจีนค่ะประกอบเป็นทัศนียภาพสวยงามยามรุ่งอรุณค่ะ
1: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมืองไทยดีวันนี้พาทุกท่านมาที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมมีนัดกับช้างเผือกในด้านของการเป็นหมอลำครับเธอมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอลำตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้ววันนี้ความฝันของเธอก็เป็นจริงครับเมื่อได้มาทำงานกับโอไฮโอเรคคอร์ดนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นสตูดิโอทำเพลงที่อยู่ในชุมชนนั่นเองนะครับไปพบกับเธอกันน้องแพมมี่รออยู่ด้านในแล้วครับ

0: ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันไปแล้วนะครับสำหรับดาวเด่นของเราในวันนี้นะฮะโอ้โหตัวเล็กๆนะครับแต่ว่ามีพลังเหลือล้นแล้วก็มีพรสวรรค์มากๆเลยทีเดียวนะครับน้องแพมมี่เมืองสามอ่างนะครับอยู่ภายใต้ของโอไฮโอเรคคอร์ดนะครับของอาจารย์ปิยะด้วยสวัสดีครับสวัสดีฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรคะที่ร้องไป
1: เพลงบ่ถึกเลขบ่ถึกทางบ่ถึกอย่างจังค่ะ
0: โอ้บ่ถึกอะไรเลยทำไมชีวิตนี้ถึงไม่สมหวังเลยอะลูกทำไมอะคะ เป็นเพลงที่แต่งมาจากอะไรครับอาจารย
2: ์เพลงนี้ก็เหมือนกับชีวิตวัยรุ่นก็คือนอกจากที่จะไม่โดนรักแล้วก็ยังหวยก็ยังไม่ถูกอีกก็เลยโดนซ้ำเติมกันใหญ่ก็เป็นแคปชั่นที่อยากจะให้เด็กๆไปรุ่นเล่นติ๊กต็อกกันแล้วก็เข้ากับชีวิตจริงได้หลายคนด้วยครับ
0: เน้นความสนุกสนาน
2: ใช่ครับ
0: จะได้เอาไปเล่นกันในติ๊กต็อกเผยแพร่กันไปนะครับสนุกสนุกกันนะฮะโจทย์ของเพลงนี้นอกจากความสนุกแล้วนะครับการเขียนการถ่ายทอดบรรยายออกมาเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างอาจารย์
2: เพลงนี้ท่อนฮุกถ้าฟังดีๆแล้วมันจะเป็นเหมือนครับท่อนสารพันยะก็คือมีความเป็นพื้นบ้านแล้วน้องแพมมี่ก็มาในสายหมอลำด้วยนะครับก็เลยอยากจะนำเสนอเมโลดี้คล้ายๆกับจดจำท่อนเดิมๆแล้วก็ภาษาอีสานที่เข้ากับตัวตนน้องด้วยครับผม
0: ครับได้เห็นตัวอย่างเพลงแล้วสนุกสนานมากมารู้จักกับตัวตนของน้องแพมมี่บ้างดีกว่าแพมมี่เมืองสามอ่างอันนี้คงไม่ใช่ชื่อจริงนะนะครับเมืองสามอ่างมาจากอะไรลูก
1: มาจากในหนึ่งอำเภอมีอยู่สามอ่างค่ะ
0: ครับ
1: มีอ่างห้วยพึ่งห้วยฝาแล้วก็ห้วยสะทดค่ะ
0: ซึ่งทั้งหมดอยู่ในอำเภอมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก
1: มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่ป.4ค่ะ
0: ป.4ปัจจุบันนี้อยู่
1: ม.1แล้ว
0: ม.1นะครับทำไมถึงอยากเป็นนักร้องลูกไปเห็นอะไรมา
1: ก็ดูเลื่อนฟีดดูไปเจออุ๋งอิงเพชรบ้านแพง
0: อ๋อนี่คือไอดอลของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบตรงไหนของพี่อุ๋งอิงลูก
1: ชอบในความสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ทั้งนี้คร
0: ับแล้วยังไงเราก็เอาเพลงของพี่วงอิงมาร้องเหรอ
1: ใช่ค่ะหอฟันมาหลังห่านค
0: ่
1: ะ
0: นิดหน่อยได้ไหมนิดหน่อยได้ไหมเพลงของพี่วงอิง
1: หอบเอาความฝันมาจบอยู่หลังห่านเหมือนฟ้าบันดาลหาฝันเมารถมาส่ง
0: ครับผมก็เป็นไอดอลของเรานะครับ ชื่นชมในความสามารถเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วเวลาเอามาฝึกร้องเนี่ยใช้เวลาช่วงไหนบ้างลูก
1: ช่วงเวลาว่างค่ะ
0: ตอนกลางวันแล้วก็ไปเรียน
1: หลังเลิกเรียนแล้วก็พักเที่ยง
0: อ๋อชอบร้องเพลงอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆได้ฟังเสียงเราบ้างไหมในโรงเรียน
1: ได้ฟังค่ะ
0: เขาว่ายังไงบ้าง
1: ก็ร้องเพราะ
0: อ๋อเขาก็ชม
1: ใช่ค่ะ
0: มีเชียร์บ้างไหมแบบไปเป็นนักร้องอาชีพเลยอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะไปขึ้นเวทีหมอลำได
0: ้อ๋อแล้วหนูไปไหมไปสมัคร
1: ก็ไม่เคยไป
0: ไม่เคยไปประกวดที่ไหนเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวนะครับแล้วการเข้ามาเป็นนักร้องที่โอฮาโอเรคคอร์ดเนี่ยเป็นไปได้ยังไง
2: ที่น้องว่าไปประกวดที่ไหนหมายถึงว่าเวทีใหญ่ๆครับแต่ที่ประกวดก็จะเป็นระดับโรงเรียนอำเภออย่างเงี้ยครับ
0: อย่างเงี้ยไป
2: ครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ไปเจอแวว
2: ไปเจออันนี้เห็นคลิปจากผู้จัดการท่านนะครับก็คือ

0: ลงเวลาซ้อมอย่างเงี้ยครับซึ่งน้องก็จะมีพี่พิมพ์พี่พิมพ์นี่จะเป็นเหมือนแม่ที่อินดูนะครับแล้วก็นำมาสร้างวงอยู่อำเภอห้วยพึ่งนั่นแหละครับชื่อวงว่าวงดนตรีเมืองสามอ่างน้องก็จะเป็นสมาชิกพี่พิมพ์ก็จะอินดูเด็กๆแถวๆใกล้ๆก็จะเรียกมาร้องเพลงกันครับผมเป็นวงประจำอำเภอครับ
1: ฉายาของน้องแพมมี่ก็มาจากวงนี้แหละ
0: ครับด้วยความสุขของพี่ๆนักดนตรีด้วยครับผม
1: หลังจากนั้นติดต่อกันยังไงอาจารย
0: ์ก็ทักไปหาพี่เขาครับว่าโอ้น้องเขามีแววนะครับสนใจที่จะมาสร้างผลงานอยู่ค่ายกันไหมอะไรเงี้ยครับก็ไปจีบทางพี่พิมพ์เจ้าของวงเนี่ยแหละก็เลยมาช่วยกันสร้างก็เลยมาถึงวันนี้น้องๆจริงๆก็มาอยู่ค่ายก็ยังไม่กี่เดือนครับผมก็ถือว่าก็เห็นเอ็นดูน้องแล้วก็ทางวงดนตรีเมืองสามอ่างผู้จัดการที่น้องดูแลเนี่ยท่านก็โอเคพร้อมผลักดันเต็มที่นะครับก็สนับสนุนให้มาอยู่ด้วยกันทางนี้ครับผม
1: เชื่อไหมว่าผมได้ฟังเพลงครั้งแรกเนี่ยตอนแรกที่ยังไม่เห็นหน้านะใน MV เนี่ยนึกว่า
0: ต้องแบบดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มี
1: เป็นสาวแล้ว
0: เหมือนเป็นสาวแล้วครับแต่จริงๆแล้วเพิ่งม.1เองครับ
1: ครับผมมีวิธีการบริหารเสียงของเราไหมลูกแต่ละวันตื่นเช้ามาเราต้องวอร์มโปรเจกต์เสียงก่อนไหมก่อนไปเรียน
2: ใช่
1: มีเหรอ
2: มีค่ะบางวันค่ะถ้าบ้างตื่นเช้ามาก็เปิดคาราโอเกะร้องก่อน
1: ร้องก่อนเลยก่อนไปเรียน
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วนอกจากว่าเขาจะมีความชอบแล้วเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าสายเลือดนิดนึงเหรอครับมีคุณตากับพี่ชายเขาก็เป็นนักร้องเหมือนกันก่อนหน้านั้นเคยเป็นหมอลำแล้วก็พี่ชายเขาตอนนี้ก็เป็นนักร้องเหมือนกันครับผมที่ร้องเพลงเป็นอาชีพเหมือนกันครับผ
1: ม
0: ก็เลยคิดว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นสายเลือดด้วยครับ
1: ครอบครัวมีคำแนะนำยังไงไม่รู้ในเรื่องของการมาเป็นนักร้อง
2: ก็รักษาภาพลักษณ์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองโตขึ้นมีคนรู้จักเยอะค่ะ
1: การแบ่งเวลาเรียนเวลาทำงานมาร้องเพลงมาฝึกซ้อมร้องเพลงกับอาจารย์เนี่ยมีปัญหาไหมในเรื่องนี้
2: ไม่มีเลย
1: ไม่มีปัญหาเลย
2: แบ่ง
1: เวลาหมายถึงว่า
0: เข้าห้องอัด
1: เข้าห้องอัดหรือว่า
0: การที่ผมจะเลือกใครมาปั้นสักคนเนาะเวลาเขาก็จะมองทิศทางว่าเราสามารถพัฒนาเขาได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้น้องก็จะต้องไปเติมเต็มในเรื่องของการรำการฝึกร้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อให้เสียงแข็งแรงแล้วก็อย่างเช่นภาษาหมอล่ำเนาะเพิ่นว่าต้องไปเฮี้ยนล่ำเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สังวาดจังหน่อยครับนี่ก็เป็นแผนในการพัฒนาของค่ายต่อไปครับผม
1: ครับแล้วเห็นเวลาที่ทำงานด้วยกันเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะอาจารย์ก็จะเคี่ยวเข็นตรงหน้างานนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้มาเจอกันทุกวันไม่ได้ใช้เวลาในการฝึกซ้อมมาเรียนกันทุกวันแบบหนักหน่วงแต่เราก็จะเอาจริงเอาจังกับหน้างานตรงนั้น
0: ใช่ครับเวลาเข้าห้องอาจจะผมเปรียบเหมือนเป็นการเข้ามาฝึกครับเหมือนกับว่าแน่นอนล่ะถ้าเป็นเพลงใหม่ของตัวเองเนี่ยก็คือได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยทั้งการร้องการแบ่งล
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นโคเวอร์เงี้ยผมก็ต้องให้การบ้านก่อนว่าเพลงนี้โคเวอร์นะคุณก็ต้องไปทำการบ้านท่องให้ได้นะแล้วก็เรื่องของไปฝึกการร้องเพราะว่าเข้าห้องอัดมาแล้วเนี่ยก็คือมันต้องแบบทุกคำครับเพราะว่าเป็นการฝึกให้เขาด้วยเวลาเขาไปขึ้นเวทีอะไรนู่นนั่นเทคนิคต่างๆจะอยู่ในห้องอัดด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยค่อนข้างเคี่ยวเข็นกันพอสมควรครับเวลาอยู่ในห้องอัดครับ
1: เรื่องไหนอาจารย์จะเน้นเป็นพิเศษแบบว่าไม่ปล่อยผ่านเลยถ้าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย
0: ผมมองว่าฟิลครับ
1: ฟิลความรู้สึก
0: ใช่ครับ
1: การแสดงออกเงี้ย
0: อารมณ์เพลงครับเหมือนกับว่าการที่จะถ่ายทอดให้คนฟังได้นั้นก็คืออารมณ์เพลงน้องต้องได
1: ้
0: ต้องสื่อสารให้ออกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงอารมณ์เพลงคุณต้องหนึ่งละคุณต้องทำการบ้านทั้งเนื้อร้องคุณต้องท่องมาให้ได้การแบ่งลมนี่นั่นครับแต่ว่าผมจะให้ฟิลถ้าเปรียบเทียบระหว่างเพลงไหนที่ร้องถูกเป๊ะเต็มที่แต่ว่าเพลงนี้ก็คือพอได้แต่ว่าอารมณ์เพลงมันสื่อสารได้ฟิลถ้าเศร้าจริงสนุกจริงผมจะเลือกตัวที่2ครับก็เลยว่าเลือกในเรื่องของอารมณ์เพลงมากกว่าครับ
1: เป็นหลักนำมาก่อนเลย
0: ครับผม
1: นะอาจารย์พอใจแค่ไหนกับสิ่งที่น้องเป็นอยู่นะตอนนี้น้องอายุ
2: 13
1: นะกับสิ่งที่เป็นตอนนี้อาจารย์
0: ตอนนี้ถ้าบอกว่าพอใจคือพอใจมากเพราะว่าพอใจตั้งแต่น้องก้าวเข้ามาที่จะสร้างความฝันของตัวเองแล้วเพราะว่าแน่นอนครับก็คือนอกจากน้องเขามีพรสวรรค์แล้วนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องดูใจน้องด้วยว่าน้องมีความสุขที่จะเป็นอา

0: ชีพนี้ไหมยิ่งเห็นตัวนี้เราก็เลยยิ่งต้องผลักดันก็เลยคำว่าพอใจนะปัจจุบันนี้ผมเพียงแค่ว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้น้องเขาได้สร้างผลงานมีเวทีมีพื้นที่ในการสร้างผลงานของตัวเองตอนนี้ผมก็มองว่าก็รู้สึกว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วสำหรับน้องตอนนี้ครับผมพร้อมที่จะเติบโตในอนาคตครับ
1: ครับมาที่น้องแพมมี่บ้างทำไมเราถึงอยากจะสืบสานอนุรักษ์เรื่องของหมอลำที่จริงมันมีเพลงมากมายให้เลือกร้องนะลูกแต่ทำไมถึงชอบหมอลำ
2: หนูชอบมากๆเลยค่ะหนูฟังตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
1: พอแต่ที่จริงก็ฟังทุกแนวใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แนวอื่นก็ฟังแต่ว่าสิ่งที่อยากเป็นเลยเนี่ยคือหมอลำเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: หลงเสน่ห์อะไรของหมอลำมันเพราะยังไงครับ
2: เคยฝันว่าอยากเป็นหมอลำในวงใหญ่ๆค่ะ
1: หมอลำในวงใหญ่ๆ
0: ครับ
1: อยากแต่งตัวสวยๆได้เล่นลำเรื่องด้วยไหมอย่างนั้นด้วยป่ะขนาดนั้นเลยป่ะก็อาจจะนะก็อาจจะถ้ามีโอกาสรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วก็ถูกปล่อยออกไปแล้วในโซเชียลแล้วก็เชื่อว่าอนาคตก็กำลังจะทำอีกเรื่อยๆออกมาแบบเนี้ยได้มาอยู่ในสังกัดของอาจารย์ปิยะรู้สึกไงบ้าง
2: รู้สึกดีใจมากมากเลยค่ะ
1: เกินฝันไหม
2: เกิน
1: ถึงตอนนี้อาจารย์ปิยะเป็นไงดูแลเราดีมากไหมครับ
2: ดูแลดีมากเลยค่ะ
1: อยากจะขอบคุณอาจารย์ท่านนี้ไหมในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ของเรา
2: ก็ขอขอบคุณมากมากนะคะที่คอยดูแลสนับสนุนทุกคำแนะนำค่ะ
1: แล้วหนูก็นำไปปฏิบัติตลอดเลยเป็นครับสิ่งไหนที่หนูจำได้แล้วก็ยึดถือเป็นแบบอย่างมาตลอดกับคำพูดของอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมอาจารย์สอนเรื่องไหนแล้วก็ยังประทับใจในจิตใจของหนูยังจำได้ อาจารย์จะชอบพูดกับหนูว่ายังไงบ้างจากที่ได้ทำงานด้วยกัน
2: ขยันสร้างตัวตนแล้วก็ขยันลงคลิปแนะนำตัวให้คนรู้จักค
1: ่
2: ะ
1: ขยันลงคลิปพอทำแบบที่อาจารย์บอกแล้วมันได้ผลยังไงลูก
2: ก็ได้ผลตอบรับดีมากเลยค่ะ
1: คนรู้จักเยอะขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: มีแบบมาติดต่องานติดต่อออกไปแสดงอะไรอย่างนี้ไหม
2: ยัง
1: ไม่มีขนาดนั้นนะแต่ว่าคนก็รู้จักเยอะขึ้นได้เห็นผลงานเรา
2: ใช่ค่ะ
1: เขามาชื่นชมยังไงบ้างกับคอมเมนต์ที่ประทับใจเขาบอกว่าไงบ้าง
2: ก็หน้าเหมือนแบบศิลปินดังคน อะไรแบบนี้แล้วก็เสียงดีมากหลับตาฟังนึกว่าตายอรทัย
1: ตายอรทัยก็เป็นถือว่าเป็นคำชมเนาะ
2: ใช่
1: อาจารย์อยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์คนนี
0: ้ก็คงต้องบอกว่าเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลนั่นแหละครับก็คือศิลปินทุกวันนี้ก็คือคำว่าศิลปินหรือว่าผลงานนี้จะติดตัวเราไปอีกใช้ในการเลี้ยงชีพใช้ในการใช้ชีวิตอีกยาวไกลแล้วก็วงการนี้ถ้าจะสำเร็จนี้ต้องเหมือนกับว่าก็ต้องขยันแล้วก็มีวินัยนะครับในเรื่องของการวางตัวการฝึกฝนหรือว่าการสร้างแฟนคลับสร้างทำยังไงให้เป็นที่รักของแฟนๆยาวๆอะไรประมาณนี้คือโจทย์ที่จะต้องไปการบ้านร่วมกันครับผม
1: หลังจากนี้แผนที่อาจารย์วางไว้เป็นแนวทางให้น้องแพมมี่เดินเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับ
0: คือคาแรคเตอร์น้องตอนนี้ก็อยากจะให้คนจำน้องในภาพลักษณ์ของสาวมอลำหน่อยนะครับสาวอีสานที่จะเติบโตอาจจะเป็นคนตัวเล็กๆที่ทั้งร้องเพลงได้ลำได้แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบบ้านๆ นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าอินดูน้องเลยก็คือตอนนี้น้องก็เป็นคนที่มีความขยันตอนนี้อยู่กับยายแล้วก็เลี้ยงหลานด้วยส่วนพ่อแม่ก็ไปทำงานกรุงเทพแล้วก็พี่ชายก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเลิกเรียนมาต้องไปนึ่งข้าวนะครับเนี่ยแล้วก็ซ้อมเพลงว่างๆก็จะดูแลหลานช่วยยายอย่างเงี้ยครับนี่คือความกตัญญูคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน้องเขาจะสามารถเติบโตไปได้ดีในอนาคตครับผมในส่วนของน้อง
1: พูดถึงเรื่องนี้หน่อยอันนี้ก็สำคัญเนาะเรื่องความกตัญญูหนูดูแลคุณยายดูแลครอบครัวยังไงบ้างลูก
2: ก็เวลาว่างเลิกเรียนมาก็ช่วยนึ่งข้าวล้างจานค่ะ
1: ทำกับข้าวด้วยไหม
0: เลี้ยงน้องเลย
2: ทำไ
1: ม่เลี้ยงน้องด้วยเหรอมีน้อง
2: มี
1: อายุเท่าไหร่ฮะ
2: น้องอายุประมาณ1ปี
1: 1ขวบโอ้ต้องเลี้ยงน้องเล็กๆด้วย
2: ค่ะ
1: โอ้โหนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยการเรียนก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะลูกนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะครับนี่คือศิลปินหมอลำน้อยของเรานะครับก็สดใสตามวัยแล้วก็เราก็คงจะได้เห็นพัฒนาการของเธอต่อไปนะครับในซิงเกิลที่2ซิงเกิลที่3ตามมาก็คงจะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เซอร์ไพรส์คนดูคนฟังอีกเหมือนเดิมนะครับจากโอฮาโอเรคคอร์ดนะครับก็มีแผนระยะยาวสำหรับน้องอยู่แล้วนะครับอ่ะติดตามฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับแพมมี่นะฮะเมืองสามอ่างนะครับนี่คือศิลปินในสังกัดนะครับแล้วก็โอฮาโอเรคคอร์ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีศิลปิน3เบอร์นะครับมีใครบ้างนะฮะอาจารย์
0: ก็จะมีที่เป็นเบอร์แรกนะครับที่พอมีคนรู้จักบ้างก็จะเป็นน้องเนยดานะครับเพลงใจประสงค์อ้ายได้13ล้านวิวแล้วตอนนี้น้องก็มีซิงเกิลออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามคนที่2ก็จะเป็นนิวลลิตาตอนนี้เป็นสายประมาณว่าไก่ตี้หน่อยแล้วก็มีคนติดตามก็เยอะพอสมควรครับแล้วก็คนล่าสุดน้องสุดท้องของเราก็จะเป็นน้องแฮมมี่นี่แหละครับ3เบอร์นี่ครับฝากทุกท่านติดตามผลงานเรื่อยๆด้วยนะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับทั้งสองท่านนะครับให้กำลังใจกันด้วยเด้อนะครับนี่คือเมืองไทยดีๆวันนี้ครับทิ้งท้ายไปด้วยความน่ารักน่ารักนะครับของน้องแพมมี่เมืองสามอ่างนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วน้องสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ให้พี่แกให้ทุกคำมึงซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: ครับ Run
1: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: อยู่นั่นเองพวกแกนี่แย่จริง
3: โอ้จาน
2: ตามมาทั่วมาครูเดี๋ยวนี
3: ้โอ้บัตรมาแล้ว
4: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่าแกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็จานป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรอบภูมิภาคในวันนี้เดินทางมาที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับเดินทางมาเพื่อติดตามประวัติความเป็นมากว่า300ปีที่มีการสืบทอดอัตลักษณ์ของพื้นที่นั่นคือลายบั้งไฟสีภูมิที่มีการต่อยอดมาเป็นงานประเพณีที่มีความโดดเด่นของพื้นที่ที่สำคัญมีการส่งเสริมเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราครับ

อำเภอสุวรรณภูมิเป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆนะครับตั้งแต่ตั้งเมืองจนถึงปัจจุบันปีนี้ปี2519ครบ313ปีถือว่าเป็นเมืองที่มีรากลึกที่สุดในภูมิภาคแห่งนี้แล้วซึ่งนอกเหนือจากประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับสิ่งที่คู่กันมาตลอดของเมืองสุวรรณภูมิก็คือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมากกว่า300ปีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีฮีดบุญเดือน6นะครับแล้วก็บั้งไฟลายสีภูมิซึ่งมีอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของโลกครับสิ่งที่สำคัญยิ่งนะครับของบั้งไฟลายสีภูมิซึ่งตัวกระผมอยากจะให้ท่านที่เคารพทุกท่านได้กรุณาให้ความสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของต้นทุนทางวัฒนธรรมซึ่งสามารถนำไปสู่เศรษฐกิจที่จะพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์นะครับยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แล้วก็ทุกภาคส่วนของอำเภอสุวรรณภูมิจะได้ดำเนินการสืบสานรักษารวมถึงต่อยอดนะครับให้งานประเพณีของอำเภอสุวรรณภูมิในส่วนของบุญบั้งไฟลายสีภูมิของเรานั้นนะครับยกระดับขึ้นไปสู่ความยิ่งใหญ่ในระดับชาติต่อไปครับ

0: จากอำเภอเลขในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเรื่องราวกว่า300ปีนะครับที่มีอัตลักษณ์เป็นความโดดเด่นของพื้นที่มาดูกันหน่อยนะครับว่าณปัจจุบันการต่อยอดและการส่งเสริมในพื้นที่จะเป็นอย่างไรคุยกันกับดร.สะอาดขันอาสาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสุวรรณภูมิอยู่กับเราสวัสดีครับคุณพ่อคร
1: ับ
0: ถือว่ามีความโดดเด่นและมีการต่อยอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่สำคัญที่เห็นด้านหลังคือบั้งไฟเอที่เขาเรียกกันความโดดเด่นของบั้งไฟที่อำเภอสุวรรณภูมิคืออะไรครับคุณพ่ออ
1: ย่างนี้นะครับก็เริ่มต้นว่าลายบั้งไฟลายสีภูมิคำว่าลายสีภูมิเป็นชื่อของเมืองเมืองเดิมชื่อเมืองทุ่งสีภูม
0: ิ
1: โดยเฉพาะเมืองนี้นี่คนที่มาตั้งเมืองคือเจ้าแก้วมงคลที่อพยพมาจากจำปาสักได้นำเอาศิลปะวัฒนธรรมนะครับจากฝั่งจำปาสักซึ่งเดิมนั้นเป็นอาณาจักรส่วนหนึ่งของอาณาจักรเวียงจันทน์นะครับได้อพยพข้ามลำน้ำโขงมาตั้งรกรากอยู่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้แต่ก่อนเขาเรียกว่าทุ่งใหญ่
0: ครับ
1: ครับซึ่งมีทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นปลาเป็นกบเป็นเขียดนะครับเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่นำมาด้วยก็คือเอาศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีอะไรต่างๆมาด้วยตรงนี้แหละจึงได้เกิดการประเพณีขึ้นประเพณีโดยเฉพาะประเพณีเดือน6
0: ครับ
1: ครับประเพณีเดือน6ก็คือการประเพณีที่จุดบั้งไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อประกอบพิธีในการทำไร่ทำนาเพราะถ้าไม่มีน้ำฝนน้ำในทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะไม่มีเราต้องอาศัยน้ำฝนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นี่ขอฝนนี่ต้องขอจากพญาแถน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเรามีความเชื่อว่าพญาแถนจะเป็นผู้บันดาลฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลโดยสื่อว่าผู้ที่จะไปช่วยให้พญาแถนทำให้ฝนตกก็มีพญาคันคากมีพญานาคมีพญาที่เป็นผู้นำของสัตว์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญเราก็ต้องทำให้เกิดความสวยงาม
0: ครับ
1: เมื่อเกิดความสวยงามเราก็พูดถึงว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมใกล้เคียงเราเราก็มาเอามาประดับตกแต่งในสมัยโน้นอาจจะกระดาษอาจจะมีน้อย
0: ครับ
1: เราต้องอาศัยผ้ามาทำเป็นลวดลายนะครับมาเย็บมาประติดประต่อกันแต่หลังจากที่มีการพัฒนาการขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เรานำมาทำก็คือว่าเราต้องตัดลายกระดาษให้เป็นลายที่มีความสวยงาม
0: ครับ
1: ลายนั้นก็คือชื่อต่อมาก็เอาตามเมืองก็คือลายสีภูม
0: ิครับ
1: นะครับตามชื่อเมืองของเมืองทุ่งสีภูมิเทศบาลสุวรรณภูมิเรานี่แหละก็เชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยมาพูดถึงว่าลายสีภูมิมีความเป็นมาอย่างไรเราก็ได้ข้อสรุปว่า1ได้มาจากธรรมชาติ2ได้มาจากส่วนที่เป็น

0: สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับหรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม4เมตร5เมตรก็แล้วแต่นะครับให้มีลวดลายลักษณะลายสีภูตามแบบนี้นะครับตามแบบที่มองเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็จัดประดับเอภาษาบ้านเราเรียกว่าเอภาษาไทยเรียกว่าประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามมีองค์ประกอบครบทุกอย่างตั้งแต่หัวนาคจนถึงหางนาคแล้วก็มีญาบมีอะไรต่างๆตามภาษาช่างของเอบางไฟนะครับเสร็จแล้วเราก็เชิญลูกๆมารับฟังลูกก็รับลูกๆเหล่านั้นก็ไปรวมกลุ่มกัน5คนบ้าง10คนบ้างนะครับในโรงเรียนเขาก็ไปตัดเป็นลายบ้างไฟประดับบ้างไฟใช้เวลา10วันบ้าง15วันบ้างนะครับก็ทำตั้งแต่ลายทำตั้งแต่ตัวบั้งไฟเอาไม้ไผ่หาไม้ไผ่หาวัสดุต่างๆเขาก็จะสร้างองค์ประกอบของบั้งไฟเพื่อที่จะทันให้งานแห่บั้งไฟในวันยกตัวอย่างที่ผ่านมาวันที่3 4 5 6 7นะครับซึ่งก็ได้มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์นะครับที่เราลงไปส่งเสริมก็แล้วก็มี1โรงเรียนเมืองจำปาขันอยู่ที่ตำบลจำปาขันนะครับ2โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละนะครับในเขตเทศบาล3กลุ่มเยาวชนบ้านกู่กระสิงอยู่เขตอำเภอเกษตรวิสัยที่เป็นอพยพไปจากบ้านเราเนี่ยจากสุวรรณภูมิเรานี่แหละนะครับก็สนใจทำบั้งไฟมาแห่เสร็จแล้วเราก็มอบรางวัลให้นะครับมอบรางวัลให้ตัดสินว่าที่1ที่2ที่3ใครมีความละเอียดสวยงามใครมีความประณีตสวยงามเราก็ตั้งกรรมการขึ้นอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราส่งเสริมถ่ายทอดในสถาบันการศึกษา
1: ครับ
0: ซึ่งเชื่อมั่นว่าการทำกิจกรรมนี้ของสภาวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆจะเป็นการเชื่อมโยงลายสีภูมิไม่ให้พูดง่ายๆว่าไม่ให้ขาดสายให้สืบต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังซึ่งอนุชนรุ่นหลังนี่แหละจะเป็นผู้ที่ต่อยอดลายสีภูมิซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเมืองทุ่งสีภูม
1: ิครับ
0: 313ปีให้ยาวนานต่อไปอีกเป็นพันปี
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้อย่างนี้นะ
1: ครับ
0: เชื่อมั่นแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจในฐานะที่เราจะส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นหลังเป็นการถ่ายทอดต่อกัน
1: ครับผมคุณผู้ชมฮะถือว่าเราได้เห็นเรื่องราวสตอรี่และที่สำคัญคือเป็นการที่จะค้นหาสืบทอดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลายเกิดขึ้นได้อย่างไรที่สำคัญนอกจากการอนุรักษ์แล้วยังมีการต่อยอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีการสืบสานเรื่องนี้กันด้วยขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับ

ในนามภาคเอกชนเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนมาทุกๆปีเพื่อที่จะให้งานนี้มีความโดดเด่นแล้วก็ใหญ่ขึ้นเป็นที่รู้จักของพี่น้องไปทั่วทุกภูมิภาคและที่สำคัญเนี่ยเรามองว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นพ่อค้าข้าหมบดีรวมไปถึงองค์กรหน่วยงานภาคเอกชนรัฐต่างๆเนี่ยได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนส่งเสริมเพื่อที่จะให้งานประเพณีบั้งไฟลายสีผมของเรานี่มีความเติบโตแล้วก็เติบใหญ่ตามที่ทุกท่านได้มีเกียรตินารมณ์ร่วมกันนะครับ

วกกันนะครับก็คือเครื่องประดับศีรษะประเภทหนึ่งนะครับที่ทำด้วยผ้าแล้วก็ซ้อนด้านใดด้วยกาบหมากนะครับซึ่งความสำคัญก็คือการใช้เพื่อแสดงยศแสดงฐานะแสดงการประดับประดาต่างๆครับอย่างเช่นสามารถสวมใส่ในช่วงที่มีรับขวัญเด็กที่เด็กแรกเกิดหรือเด็กที่วัยครบขวบหรือวัยที่วัยพร้อมโกนผมไฟแบบนี้ครับก็จะมีการสวมหมวกกับในเด็กด้วยในสมัยโบราณยุคนี้ก็จะกล่าวถึงว่ามี

ในบุญบั้งไฟที่ใส่กันนะแล้วก็มีพิธีเทพิเศษของพระสงฆ์ในส่วนใหญ่หมวกกาบนะครับจะเริ่มใส่กับบุญบั้งไฟในยุค ของความที่เพราะว่านำเสนอการเซิงแบบโบราณนะครับก็คือกระบวนเซิงที่สร้างสรรค์สวยงามมีการประกอบดนตรีที่หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นวงกองยาววงปงรางแบบนี้ครับชุดเซิงบั้งไฟสวมหมวกกาบก็เลยแบบพัฒนาขึ้นไปอีกระดับนึงมีการออกแบบรูปแบบต่างๆมีการสวมใส่กับขบวนให้มีความสวยงามอย่างเช่นพวกขบวนฟ้อนลำชายหญิงแบบนี้ขึ้นมากขึ้นครับทำให้แบบว่าขบวนฟ้อนขบวนลำต่างๆมีลักษณะโดดเด่นมากขึ้นครับเพราะว่าการสวมหมวกมันก็รูปทรงก็แปลกตาอยู่แล้วคนก็จะมองว่าเออเนี่ยมันก็แปลกดีนะสวยงามนะแบบนี้เพิ่มขึ้นครับจริงๆแล้วลวดลายนี่ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ช่างแล้วเขาจะเอานิยมลวดลายธรรมชาติเช่นดอกไม้ต้นไม้หรือแม้กระทั่งแบบว่ารูปลายของลายกนกไทยหรือแม้กระทั่งรูปของพญานาคหรือความเชื่อต่างๆเข้ามาปักเพิ่มครับก็ขอฝากว่าสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับก็อยากให้เอาหมวกกาบเนี้ยไปพัฒนาต่อเป็นเรื่องงานแฟชั่นเป็นเรื่องงานใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการนำเสนอเกี่ยวกับการแสดงศิลปะความอีสานให้มันแพร่หลายมากขึ้นครับเพื่อจะได้ให้รูปแบบของหมวกกาบเนี้ยเป็นสิ่งที่คุ้นตากับประชาชนไทยมากขึ้นครับ

0: หลายท่านสงสัยนะครับว่าลวดลายที่บอกว่าสีภูมิมีอัตลักษณ์เป็นอย่างไรแตกต่างจากบั้งไฟในพื้นที่อื่นยังไงกันบ้างคุยกันกับคุณพ่อนิวัฒน์แปลกศิลป์ครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลสะคูอยู่กับเราตอนนี้ฮะสวัสดีครับคุณพ่อครับที่บอกว่าลวดลายมีการสืบทอดมาอย่างยาวนานถ้าพูดจากเมืองคือ300กว่าปี
1: ใช่ครับ
0: ลวดลายจริงๆที่มีการพูดถึงบอกว่าเอาจากวิถีชีวิตมาออกแบบมาเป็นลวดลายจริงๆคือความโดดเด่นมันอยู่ตรงไหน
1: ความโดดเด่นของลายบ้องไฟลายสีภูมิอันดับแรกนะครับก็จะเป็นโทนสีกระดาษเป็นสีเหลืองและสีแดงนะครับก็จะแตกต่างจากลายสับโดยทั่วไปเอกลักษณ์ของลายสีภูมิก็จะใช้กรรไกรตัดเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นที่สืบทอดกันมาก็จะใช้กรรไกรแช่เล่มเดียวที่ตัดลายเป็นลวดลายเขาเรียกว่าลายปิ้งกบ
0: ครับ
1: ที่สืบทอดกันมา
0: ปิ้งกบคือลักษณะสังเกตยังไงครับ
1: สังเกตก็คือตัวท้ายนี่ก็จะเป็นส่วนโค้งของก้นกบ
0: นะครับ
1: ก้นกบก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นเท้ากบนะครับที่เขาใช้ใส่หีบสมัยก่อนของ
0: ไม้หีบ
1: ครับสมัยก่อนของชาวสีภูมินะครับก็จะเวลาทำอาหารใช้กบมาทำประกอบอาหารก็จะใส่กบมาใส่ไม้หีบ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าเป็นลายปิ้งกบนะครับ
0: ดูเหมือนคล้ายๆกับลายก้นหอยแต่ถ้าในพื้นที่เองเนี่ยเขาเรียกว่าลายก้นกบลายปิ้งกบนี่แหละ
1: ลายปิ้งกบลายก้นกบ
0: ดูถ้าดูจากวิถีชีวิตจริงๆเนี่ยจะมองเห็นเลยว่านี่คือลักษณะของจากลวดลาย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: ของลายสีภูมิ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ความโดดเด่นนอกจากเรื่องของลายที่เป็นกระดาษสีเหลืองและสีแดงเองเนี่ยแล้วก็มีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์เองเนี่ยมีการผสมผสานยังไงบ้างครับที่ทำให้ลวดลายมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น
1: แต่ก่อนตัวลายช่วงขั้นกลางเขาเรียกว่าภาษาช่างเขาก็เรียกว่าช่วงเบรกลาย
0: ครับ
1: แต่ก่อนก็จะเป็นลายกบปิ้งเหมือนกันก็จะมีส่วนโค้งมาอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: แล้วพอยุคหลังๆมาช่างเขาก็จะเริ่มมีการประกอบลายใหม่ซึ่งให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นก็จะมาเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับเป็นลายตัดเขาเรียกว่าภาษาช่างก็เรียกว่าช่วงเบรกลายก็จะให้มันมีความแตกต่างจากลายเดิมที่มีไว้นะครับให้มาเป็นทรงช่วงเขาเรียกว่าภาษาช่างก็เรียกว่าช่วงเบรกลายนะ
0: ครับเหมือนลายตัวนี้ก็จะหยุดเพื่อให้ไม่มีความเชื่อมกันจนเกินไป
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะเป็นแบบนั้นที่ผมถามต่อนิดนึงว่านอกจากลายที่เรามีการสืบค้นพบและมีการต่อยอดกันมากลุ่มที่เป็นช่างที่ทำบั้งไฟเอในพื้นที่มีการถ่ายทอดหรือให้คงอัตลักษณ์ยังไงกันบ้างมีการพูดคุยกันไหมหรือมีการรวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้กันยังไงบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าลวดลายอาจจะเปลี่ยนและเพี้ยนกันไปแต่ความเป็นอัตลักษณ์ทำยังไงถึงจะอยู่ลวดลายนี้มองว่านี่คือของสีภูมิแน่นอน
1: ก็จะมีการอบรมให้ความรู้สำหรับเยาวชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับลายบ้องไฟลายสีภูมิโดยแท้จริงก็จะส่วนมากก็จะเป็นเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนมัธยมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาไพศาลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาลัยแล้วก็มีกลุ่มเด็กนักเรียนของโซนบ้านกู่กระสิงนะครับที่เขามีความสนใจแล้วก็สืบทอดไว้นะครับให้คงอยู่แต่ส่วนมากพื้นเพในเขตของอำเภอสุวรรณภูมิก็มีอยู่แต่เขาไม่อยากจะแสดงตัวตนเท่าไหร่นะครับก็มีอยู่ครับ
0: ครับคือคนที่เป็นช่างมีความรู้ยังมีอยู่อีกจำนวนมาก
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ยังไม่ได้แสดงตนว่าสามารถที่จะนำมาถ่ายทอดได้หรือต้องทำบั้งไฟเอทั้งขบวนทั้งคันแบบนี้
1: ใช่ครับแต่ก่อนก็จะมีช่างประจำชุมชนของเขาอยู
0: ่ครับ
1: เขาก็จะสืบทอดกันมาโดยเป็นรุ่นต่อรุ่นสำหรับช่างที่เขามีความสนใจที่อยากจะอนุรักษ์สืบสานไว้นะครับของลายสีภูมิความโดดเด่นก็คือมันจะแตกต่างจากการใช้โทนสีจากลายสับของยโสธรนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงก็จะเป็นลายที่ตัดด้วยกรรไกรเท่านั้นความโดดเด่นของลายยโสธรก็จะเป็นลายสับที่ใช้สิวสับนะครับใช ช้สีสับก็จะมีเป็นพื้นสีทองแล้วก็ส่วนมากกระดาษที่กระดาษเขาใช้กระดาษจังโกก็จะเป็นสีเม็ดมะขามส่วนมากมันก็จะดูแตกต่างจากของสวนภูม
0: ิครับครับอีกแบบนึงที่ผมได้ยินมานอกจากที่ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ละตัวส่วนหัวที่เป็นทูพญานาคอันนี้ก็แปลกกว่าที่อื่น
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเป็นดั้งเดิมก็ถ้ามีการสืบค้นหรือมีการเล่ากันมาคือว่าพญานาคเนี่ยจะทำจากไม
1: ้ไม้งิ้ว
0: ไม้งิ้ว
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนไปละแต่ที่นี่ก็มีความโดดเด่นเฉพาะตัวต่างจากที่อื่นในตรงไหนช่วยที่เราให้ฟังหน่อย
1: ฮะวัวนาคของอำเภอสุวรรณภูมินะครับก็จะเป็นวัวนาคที่มีปีก
0: ครับ
1: ที่มีปีกนี่คือส่วนปีกนาคนะครับ
0: ครับ
1: เหมือนลักษณะที่นาคมีชีวิตที่จะบินได้ประมาณนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะแตกต่างจากของที่อื่นก็จะมีส่วนแช่เป็นหกนาคแล้วก็หัวนาค
0: ครับ
1: ลวดลายก็จะสดใสสวยงามกว่าที่อื่นนะครับส่วนประกอบของตัวบั้งไฟของลายสีพรมก็จะมีปีกลักษณะเหมือนที่เห็นนี่เลย
0: ครับมีปีกด้วยและช่วงอก
1: ช่วงอก
0: ที่ชัดเจน
1: ใช่ครับแต่ก่อนของสีพรมก็จะเป็นใช้ไม
0: ้ครับ
1: พอหลังๆมาช่างก็มาประยุกต์เปลี่ยนแปลงให้รูปทรงมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นตามจินตนาการของแต่ละช่างครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ณปัจจุบันคือถ้าบั้งไฟเอในพื้นที่เนี่ยเขามีประมาณสักกี่ประเภทนะฮะเวลาเขาในการที่จะช่วยกันไปส่งเสริมหรือในการเวลามีการจัดกิจกรรมในแต่ละปี
1: ประเภทเดียวครับที่มีการทำถ้าจะมาดูบั้งไฟลายสีภูมิต้องมาที่สุวรรณภูมิที่เดียวนะครับ
0: ครับ
1: ที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะตัวก็คือโทนสีเหลืองและแดงแล้วก็เป็นลายที่เป็นลวดลายที่ใช้กรรไกรตัดเท่านั้น
0: ทำในฐานะของคนที่ยังคงทำตัวนี้อยู่และก็ถือว่าเป็นช่างประจำชุมชนกันด้วยในฐานะการทำเองเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจไงบ้างว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการอนุรักษ์ลวดลายในพื้นที
1: ่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นคนสีพรมโดยกำหนดก็อยากจะสืบสานต่อยอดไว้เพราะว่าเราก็ชอบในงานศิลปะด้วยนะครับเพื่อว่าให้รุ่นต่อๆไปก็มีอยู่ที่น้องๆเขาสนใจแต่ว่าเขายังไม่แสดงตนมากนักความภาคภูมิใจก็เป็นคนสีภูมิก็อยากจะให้มีการสืบสานอนุรักษ์ต่อยอดเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานต่อไปครับผม
0: เพื่อให้คงอยู่ที่สำคัญก็คือเป็นความเป็นตัวตนของชาวอำเภอ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมด
1: อำเภอชาวสีภูมิ
0: ชาวสีภูมิเขาบอกถ้าดั้งเดิมคือสีภูม
1: ิใช่ครับ
0: แต่ณปัจจุบันเขาเป็นอำเภอสีสุวรรณภู
1: มิ
0: แต่คือดั้งเดิมคือสีภูมิแน่นอน
1: เขาจะเรียกว่าสีภูมิ
0: ครับ
1: ถ้าชาวบ้านที่แถวในละแวกใกล้เคียงถ้าจะมาอำเภอสุวรรณภูมิเขายังไม่เรียกเขาจะมาเมืองสีภู
0: ม
1: ิก็จะเป็นชื่อติดปากของคนรุ่นเก่าๆแต่รุ่นหลังๆนี่ก็จะยังไม่

0: ค่อยรู้เท่าไหร
1: ่ครับนอกจากภาพที่เราเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะถ่ายทอดละภาพที่เรามีการที่จะสะท้อนให้คนทั่วไปได้เห็นว่านี่คืออัตลักษณ์ของชาวสีภูมิหรืออำเภอสุวรรณภูมิให้ได้เห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และก็สร้างการรับรู้มากยิ่งขึ้นขนาดไหนฮะในพื้นที
0: ่การเผยแผ่การส่งเสริมก็จะมีไลน์กลุ่มแล้วก็เพื่อนพ้องเราก็แชร์ไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ต่างจังหวัดที่เขาไม่รู้เขาก็จะถามต่อๆกันไปว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนลายสีภูมิเขาถึงเรียกว่าเป็นลายสีภูมิแล้วก็มีการแชร์ไปทางลายกลุ่มทางโทรศัพท์นะทุกวันนี้ก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเพื่อนก็บอกต่อเพื่อนต่างอำเภอต่างจังหวัดไปให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี
1: ้ครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาเห็นว่าลายสีภูมิแท้จริงแล้วเป็นยังไงแล้วความสมัครสมานสามัคคีของคนในพื้นที่เป็นอย่างไรฝากเชิญชวนย้ำคุณผู้ชมกันหน่อยฮะว่าที่สำคัญควรจะต้องมาเยี่ยมมาชมและมาเห็นบรรยากาศของคนในพื้นที่ฝากนิดนึงฮะ
0: ครับผมก็อยากจะขอฝากพี่น้องในต่างอำเภอนะครับที่อยากจะรู้ว่าลายบ้องไฟลายสีภูมิเป็นยังไงแล้วก็วิถีชุมชนที่มีการทำยังไงก็อยากจะเชิญชวนมาในช่วงบุญเดือน6หรือสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนของอำเภอสุวรรณภูมินะครับเพราะว่าเป็นงานประจำปีของชาวสีภูมิมาตั้งแต่โบร่ำโบราณมาก่อนครับผม
1: ครับผมนี่คือเรื่องราวที่เราเดินทางตามมาครั้งหนึ่งนะครับเป็นอัตลักษณ์และก็มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีการส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนได้เรียนรู้ที่สำคัญนอกจากการอนุรักษ์แล้วนะเป็นการส่งเสริมรายได้ทั้งทางเศรษฐกิจและการรายได้ให้กับชุมชนด้วยวันนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการของเรานะครับลาพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
11: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ขาดชีวิตคนใด 100% ถ้าเป็นแล้วบ่มีทางรักษาแค่ถือกัดถือข่วนหรือว่าเลียบริเวณที่มีแผลก็เสี่ยงติดเชื้อได้ทันทีป้องกันได้แค่เฮาต้องรู้จักระวังและบ่ประมาทจำง่ายๆกับคาถาหาย่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. อย่าแย่อย่าไปแย่หรือว่ากวนให้สุนัขโมโห2. อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวโตหรือว่าเหตุแห่งสัตว์ตกใจ 3. อย่าแยกถ้าสุนัขกัดกันอย่าเข้าไปแยกด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบอย่าหยิบของเล่นหรือว่าซ่ามเข่าขณะที่มันกำลังกินและ 5. อย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่บ่ฮู้จักและถ้าถือกัดหรือถือข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวเฝ้าไปล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่และเฝ้าไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยคาถาหาย่อระวังไว้บ่เสี่ยงตาย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: มองอีสานสเปเชียล
0: วันนี้สเปเชียลมากเพราะว่าไม่ใช่พิธีกรคนเดิมนะปกติก็จะมีพี่โจอี้น้องปอยพี่ต๋องน้องซินดี้ไอ้ทอมมี่นะคะที่4พิธีกรหลักๆที่จะมาเสิร์ฟหน้าจอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านแต่ว่าวันนี้สเปเชียลเพราะว่าเป็นน้ำฝนแล้วก็พี่แม็กก้าค่ะ
1: ครับผม
0: น้ำฝนกินการก็เฟยค่ะ
1: ผมแม็กวรุฒิน้องปุณกรครับ
0: วันนี้ขอเปลี่ยนโหมดภาษาเป็นภาษาไทยนิดนึง
1: พูดได้ไหมพูดอีสานได้ไหม
0: ได้นิดหน่อย
1: ได้นิดหน่อยผมไม่ได้เลย
0: ครับผมไม่ใช่สิบ่าวเมืองกรุง
1: หนุ่มกรุงเทพเนทีฟ
0: โอเคทักทายคุณผู้ชมรวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามทั้งหน้าจอโทรทัศน์หน้าจอมือถือรวมไปถึงทางวิทยุนะคะที่สวททั้ง13สถานี11จังหวัดในภาคอีสานตอนบนเลยค่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวพี่แม็กจะพาไปไหนบ้าง
1: วันนี้ก็จะพาไปจังหวัดบึงกาฬนะครับที่แรกที่เราจะไปกันนะครับผมจะพาไปดูนาคีจากศรัทธาสู่ศิลปะสร้างอาชีพสร้างชุมชนกันครับ
0: ก็จะพาไปบึงกาฬเนาะต่อด้วยจังหวัดมหาสารคามค่ะถ้าพูดถึงมหาสารคามเนี่ยเรื่องของกลองยาวโด่งดังมากๆไม่ว่าจะเข้าแข่งระดับประเทศกี่ครั้งก็จะมีรางวัลติดมือเสมอเดี๋ยวจะพาไปดูว่ากว่าจะได้กลองยาว1เขาเรียกว่าอะไรล่ะสรรพนามกว่าจะได้กองยาวเนี่ยเขาทำยังไงกันมาเดี๋ยวจะพาไปติดตามกันนะคะแล้วก็จะปิดท้ายไปแบบไปลุยเลยไปแอดเวนเจอร์เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปขี่ ATV เดี๋ยวจะไปลุยกันเดี๋ยวจะพาไปแอดเวนเจอร์กันนะคะวันนี้หลากหลายเรื่องราวเลยจะพาไปทั้งบึงกาฬมหาสารคามรวมไปถึงจังหวัดหนองคายด้วยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแบบอันซีนอันซีนสนุกสนุกกันเริ่มต้นกันที่จังหวัดบึงกาฬพี่แม็กบอกว่าน้องนากี
1: ้น้องนากี้ครับ
0: พูดถึงบึงกาฬค่ะหลายคนก็จะนึกถึงเที่ยวแบบเที่ยวท่องเที่ยวแบบมูเตลูแบบตามรอยศรัทธาแล้วก็จะนึกถึงองค์พญานาค
1: ใช่
0: จากเรื่องราวศรัทธาขององค์พญานาคค่ะชุมชนต่างๆเนี่ยเขาก็ต่อยอดสร้างสรรค์ออกแบบเป็นซอฟต์

0: ็นของฝากของที่ระลึกที่ชื่อว่าน้องนากี้เรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมรับฟังกันเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะเกดอยู่ที่วัดศรีสามัคคีธรรมอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬค่ะและในมือเกดก็คือน้องนากี้นะคะกระปุกออมสินนากี้นากี้ก็คือพญานาคน้อยนั่นเองนะคะมีแรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตชุมชนที่ติดกับริมฝั่งโขงแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนะคะวันนี้ก็จะพามาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับนากี้นะคะตามไปดูกันเลยค่ะ

ัดศรีสามัคคีธรรมหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดนาคี้ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีวิไลอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬค่ะหากเราพูดถึงจังหวัดบึงกาฬนะคะภาพของแม่น้ำโขงและเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนนึกถึงเป็นลำดับต้นๆค่ะแต่ที่วัดศรีสามัคคีธรรมจังหวัดบึงกาฬด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ของพระมหาสรายุทธอัคคธรรมโมเจ้าอาวาสวัดศรีสามัคคีธรรมท่านได้นำเอาความศรัทธาในพญานาคมาต่อยอดในมิติที่ร่วมสมัยกลายเป็นนาคกี้หรือพญานาคตัวน้อยที่ไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะหรือของที่ระลึกหากแต่เป็นเรื่องราวการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะนาคกี้นะคะถูกพัฒนาเป็นกระปุกออมสินเซรามิกหลายรูปแบบผ่านกระบวนการขึ้นรูปนะคะหล่อจากแม่พิมพ์เผาแล้วก็มีการลงสีอย่างประณีตโดยมีการนำวัสดุและองค์ความรู้จากหลายพื้นที่มาผสมผสานกันจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ค่ะโดยในปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์ของนาคกี้เนี่ยได้รับการต่อยอดออกไปอีกหลายรูปแบบเลยค่ะมีการพัฒนาไปเป็นแก้วกาแฟแก้วน้ำตุ๊กตาตั้งหน้ารถพวงกุญแจหมวกเสื้อกางเกงและอีกมากมายหลายอย่างเลยนะคะทำให้ตอนนี้นาคกี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กระปุกออมสินแล้วค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬค่ะได้นำแนวคิดของนาคกี้นะคะไปทำเป็นโครงการนวัตกรรมเบเกอรี่คุกกี้ไส้สับปะรดนาคกี้ค่ะก็คือมีการทำคุกกี้นะคะเป็นรูปนาคกี้จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นะคะจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยซึ่งสับปะรดที่น้องๆใช้นะคะในการทำคุกกี้ไส้สับปะรดนาคกี้ก็เป็นการใช้สับปะรด GI ของจังหวัดบึงกาฬค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่นกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากทางวัฒนธรรมและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทีนี้เรามาฟังเรื่องราวเบื้องหลังความน่ารักของนาคกี้กันนะคะนาคกี้เนี่ยยังมีเรื่องราวของผู้คนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นค่ะก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มุ่งหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งนำกลับไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวหากแต่ถูกนำกลับมาใช้เพื่อดูแลวัดและกิจกรรมส่วนรวมค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำเงินไปซื้อไข่ซื้ออาหารรวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆเข้าวัดกลายเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มาพบปะพูดคุยช่วยกันทำงานเกิดเป็นความผูกพันความสัมพันธ์ความสามัคคีที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากกิจกรรมเล็กๆนี้ค่ะซึ่งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวโดยขึ้นทะเบียนในชื่อวิสาหกิจชุมชนนาคกี้เพื่อสังคมค่ะจากความเชื่อก้าวสู่ความคิดสร้างสรรค์จากงานศิลปะก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและจากผลิตภัณฑ์ชุมชนก้าวไปสู่การสร้างโอกาสมากมายให้กับชุมชนและจังหวัดบึงกาฬค่ะเรื่องราวของนาคกี้นะคะสะท้อนให้เราเห็นว่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่เพียงเรื่องเล่าหรือความเชื่อในอดีตเพียงเท่านั้นหากสามารถนำมาตีความใหม่ผ่านงานศิลปะการออกแบบและใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันค่ะจากที่เกดเล่ามาทั้งหมดนะคะทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่านาคกี้เป็นมากกว่าของฝากของจังหวัดบึงกาฬค่ะเพราะนาคกี้นั้นมีเรื่องราวมีที่มาที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพญานาคต่อยอดมาสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้และโอกาสทางการศึกษาของสามเณรและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในท้ายที่สุดนะคะเกดอยากจะฝากทุกคนว่าหากใครได้มาที่วัดศรีสามัคคีธรรมแห่งนี้แล้วได้พาน้องนาคกี้กลับบ้านสิ่งที่เดินทางไปด้วยอาจไม่ใช่เพียงพญานาคน้อยแต่คือเรื่องราวเล็กๆของผู้คนจังหวัดบึงกาฬที่ได้เปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นโอกาสของชุมชน

0: ครับผม
1: ตอนที่พูดถึงหน้ากี้พี่แม็กนึกถึงอะไร
0: ตอนแรกก็ไม่นึกถึงไม่ได้นึกถึงเป็นพญานาคนะอาจจะเป็นมาสคอตธรรมดาที่เป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆอะไรอย่างงี้ที่อาจจะเป็นสื่อถึงจังหวัดบึงกาฬแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะออกมาหน้าตาน่ารักแบบนี้
1: ใช่ค่ะก็จุดเริ่มต้นเลยมาจากความศรัทธาในองค์พญานาคแล้วก็ต่อยอดมาเป็นสินค้ามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นของฝากจากชุมชนสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนหลายกลุ่มเลยในชุมชนอย่างที่เห็นค่ะคือพอพูดหน้ากี้เนี่ยเขาก็คือมาสคอตนั่นแหละค่ะมาสคอตของจังหวัดบึงกาฬแล้วเขาเอามาต่อยอดเป็นหลายผลิตภัณฑ์เลยเมื่อสักครู่ก็จะเห็นเป็นเสื้อที่สกรีนหน้ากี้นะคะมินเป็นกระปุกออมสินแล้วเนี่ยคุกกี้ดูดิคุกกี้น่ารักมากคุกกี้สีม่วงนะคะอ้วนๆเลยน้องม่วงๆน่ารักมากแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยเป
0: ็
1: นค
0: ุ
1: กก
0: ี้
1: ส
0: ไตล์ด้วยต่อยอดทางทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ทุนทางสินค้าเศรษฐกิจชุมชนไปอีก
1: ใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับไอเดียน้องหน้ากี้ต่อยอดเป็นได้หลายอย่างเลยเรายังอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งพี่แม็กเนี่ยพาพี่แม็กไปบึงกาฬมาหลายรอบแล้ว
0: ครับผม
1: เป็นยังไงคะล่าสุดไปที่ไหนมานะ
0: ล่าสุดนี่เลยครับผมบึงโขงหลง
1: อำเภอบึงโขงหลงอ
0: ำเภอบึงโขงหลงครับผม
1: ไปที่ไหนมาบ้างจำได้ไหม
0: ก็ไปไหว้หลวงปู่พญานาค
1: ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็มีไปไหนบ้างนะ
1: ไปหลายที่มากเลยไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ไปที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาไปที่น้ำตกกินรี
0: ที่ที่เรากำลังจะไปนี้เลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็พี่แม็กเนี่ยบุกตะลุยไปถ่ายหินโลมามาเองเลย
0: ครับผม
1: ซึ่งหินโลมาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อันซีนมากๆในประเทศไทยนะคะเขาอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ของน้ำตกกินรีเลยเดี๋ยววันนี้น้ำฝนพี่แม็กจะพาไปที่น้ำตกกินรีไปตามหาอันซีนหินโลมาค่ะที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬไปชมกันเลยค่ะ
2: น้ำฝนดอลฟินไม่มาเยือนหินหินโลมาได้ยังไงล่ะจ๊ะจะพาทุกคนไปตามหาอีกหนึ่งอันซีนของประเทศไทยนั่นก็คือหินโลมาที่อยู่ที่น้ำตกกินรีไปกันเลยค่ะ
1: พี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกานะคะที่ดูแลทางเข้าไปน้ำตกกินรีเขาบอกว่าเดินเข้าไปประมาณ400เมตรก็จะไปถึงน้ำตกกินรีค่ะก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเดินไปชมวิวไปถ่ายรูปเช็คอินไปก็อาจจะประมาณ1ชั่วโมงก็ได้แต่พี่เขายืนยันว่าระหว่างทางเนี่ยวิวสวยเดินไปไม่เหนื่อยค่ะปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่มาที่น้ำตกกินรีนะคะหรือว่าจะมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาก็จะมีไกด์ชุมชนค่ะที่เป็นไกด์นำเที่ยวซึ่งวันนี้ทุกคนก็มีไกด์ชุมชนนะสุดหล่อด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันดีกว่านี่ไกด์ชุมชนที่จะพาทุกคนท่องเที่ยววันนี้น้องบอยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: น้องบอยนอกจากจะเคยเป็นไกด์ชุมชนแล้วก็ยัง
3: เป็น
1: ประชาสัมพันธ์ของอบต.
3: หรือ
1: โพหมากแข้งด้วย
3: ใช่ครับใช่
1: ต้องไปทางไหนคะพอขึ้นมา
3: พอเราเดินขึ้นมาถึงแล้วนะครับอันดับแรกเลยเราต้องมาไหว้ปู่องค์ดำก่อนอันดับแรกนะครับใครมาถึงก็คือต้องมาไหว้ปู่องค์ดำก่อน
1: ป่ะทุกคนพาทุกคนไปไหว้บูชาปู่องค์ดำแสนสิริจันทานนคราช
3: คำบูชาก็จะอยู่ตามป้ายเลยหรือถ้าเราพร้อมเดี๋ยวผมก็จะพานำสวดก่อนขึ้นไปเที่ยวชมธรรมชาติครับผม
1: ค่ะ
3: โอเค
1: ค่ะอธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชเทวาวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปีกายวาจาจิตตังอหังวันทาโอ้โหนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่ครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะเยอะมากก็คืออยู่ในช่วงฤดูฝนเดินป่าหรือเดินศึกษาธรรมชาติดูดอกไม้อะไรแบบนี้จ
1: ะ
4: กำลังฮิตเลยครับ
1: ก็แนะนำว่าถ้าอยากจะมาเที่ยวน้ำตกคือน้ำฝนเห็นทางเข้าอ่ะจะมีป้ายว่า Seven Wonder Falls ไม่ใช่สิ Seven Waterfall โอ้เดี๋ยวนะคะต้องระวังนิดนึง
4: นี่ต้องค่อยๆระวังครับระวังเลื่อนเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝน
1: เดี๋ยวต้องลงบันไดระวังนิดนึงทุกคน
4: ตอนที่เรากำลังจะเดินขึ้นเราก็จะสวนกับคณะที่เดินลงด
1: ู
4: ความยิ้มแย้มแจ่มใสข้างบนสวยไหมครับหินโลมา
1: สวยไหมคะ
4: พี่ทำไมยิ้มแบบนั้นล่ะต้องสวยสิพี่
5: รอ
4: นี่สุดยอดครับ
5: ตกเย็นมากครับผม
1: เป็นไงคะ
5: ตกเย็นสดชื่น
1: ตกเย็นสดชื่น
6: สวยมาก
1: สวยมากเลยเหรอ
4: ค่อยเดินต่อได้เลยครับของเรา
1: เราเดินสวนกับนักท่องเที่ยวที่ไปมาแล้วก็คือทุกคนเนี่ยจะมาด้วยแบบความชุ่มฉ่ำ
3: ใช่ครับพร้อมรอยยิ้มที่ไม่เหน็ดเหนื่อย
1: ทุกคนเดินลงมาพร้อมกับรอยยิ้มเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นไปพร้อมรอยยิ้ม
3: ใช่ครับทางเดินก็จะไม่ถือว่ายากมากหรือลำบากมากเกินไปสำหรับคนที่ชอบเดินป่าแบบเรียวๆแนะนำเลยน้ำตกกินนารีครับ
1: อ๋อ
3: ใช่ทางเดินก็จะมีแบบธรรมชาติแล้วก็ไม่ยากมากเกินไปสามารถเดินขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยครับ
1: คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำก็อยากจะลองเดินเขาหรือว่าเดินเข้าป่าก็ลองมาที่นี่ก่อนได้เลย
3: มาที่น้ำตกกินนารีได้เลย
1: ค่ะ
3: นี่ นี่คือคำพูดนะครับของคนที่ลงมาทุกสถานที่เลยทั้งถ้ำนาคาแล้วก็น้ำตกกินนารีเขาจะยิ้มให้เราแล้วก็บอกว่าอีกนิดเดียวครับ
1: จริงๆแล้วคือ
3: ใช่ความจริงอยู่ข้างหน้าครับเราต้อง
1: ไปลอง
3: เ
1: องนี่เป็นทางที่ขึ้นไปนะคะเมื่อกี้น้ำฝนยังพูดไม่จบคือน้ำฝนเห็นตรงทางเข้าอะค่ะตรงป้ายน้ำตกกินนารีเขาเขียนไหมว่าที่นี่เป็นหนึ่งใน7 Waterfalls เป็น7 Wonder of บึงกาฬเลย
3: ครับ
1: เป็นหนึ่งใน7น้ำตกที่สวยงามของจังหวัดบึงกาฬใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ที่เห็นบันไดชันๆแบบนี
3: ้ด้านบน
1: น้องบอยบอกว่าด้านบนชันๆ
3: ใช่
1: เดี๋ยวต้องระวังนะเดี๋ยวฝนถือกล้องไปด้วยค่อยๆเดินโอ้โหเหมาะกับคนที่ชอบแบบแอดเวนเจอร์นะ
3: แอดเวนเจอร์นิดนึงครับบวกกับสายเดินป่า
1: บวกกับสายเดินป่า
3: ใช
1: ่ว้าวแอบใจวิวนิดหน่อยแต่อันนี้ยังไม่ชันใช่ไหมคะ
3: ยังไม่ชันครับ
1: โอเ
3: คทางของเรานะครับก็ยังจะคงไว้ก็คือเป็นธรรมชาติอยู่สลับกับบันไดเป็นส่วนมากครับผมแต่ก็ยังมีคงธรรมชาติก็คือเป็นบันไดหรือทางขึ้นแบบธรรมชาติที่เป็นรากไม้ที่ทำเป็นบันไดเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบเดินป่าจริงๆสามารถมาได้ครับที่นี่ไม่ควรพลาดครับสวยจริงๆได้ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องบอยมากๆเลยไกด์สุดหล่อสุดน่ารักของเราที่พาน้องฝนเดินไปถึงน้ำตกกินนารีแล้วก็ไปลองดูความอัศจรรย์ความอันซีนของหินโลมาก็แล้วแต่คนจินตนาการแต่ส่วนใหญ่คือจินตนาการออกมาแล้วเป็นหินโลมา5 ตัวน่ารักมากสวยมากวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
3: ขอบคุณครับด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณค่ะบ๊ายบายทุกครั้งที่ต้องข้ามบันไดเสียวทุกครั้งเลยแต่ว่ามันก็สนุกอีกแบบนะจริงถ้าคนที่ไม่ได้เดินป่าบ่อยแบบน้ำฝนไม่ได้ขึ้นเขาบ่อยอ่ะน้ำฝนว่าเส้นทางเนี้ยได้น้ำฝนมาได้คนอื่นก็ต้องมาได้นี่ค่ะ
6: ด้วย
1: ตลอด2ข้างทางอ่ะเขาจะมีป้ายเตือนไว้นะระวังน้ำป่าไหลหลากอันตรายเส้นทางแบบนี้ก็จะกั้นไว้ว่าไม่ควรไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงจะบอกทางไว้ด้วยหินโลมาอีก400เมตรห้ามทิ้งขยะนะจ๊ะห้ามทิ้งขยะโนโนห้ามเก็บพันไม้ห้ามเก็บดอกไม้เข้าไปแต่ตัวนะทุกคนน้องหนว่าเส้นทางที่นี่กำลังดีเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบแอดเวนเจอร์อาจจะยังอยากหัดเริ่มแอดเวนเจอร์นะเรียกว่าซอฟต์แอดเวนเจอร์เนี่ยแนะนำที่นี่เส้นทางไม่ได้ชันมากไม่ได้เดินยากแล้วก็เขามีราวให้จับมีเส้นทางมีป้ายบอกมีไกด์ชุมชนคอยดูแล

0: กินารีแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือเจ้าหน้าที่หล่อจังเลยอ่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
2: อ๋อชื่อปอนครับพี่
1: ชื่อปอนเป็นเจ้าหน้าที่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาเลยใช่ไหมคะ
2: ประจำหน่วยสกัด
1: หน่วยสกัดคือหน่วยอะไรคะ
2: จุดสกัดครับพี่
1: จุดสกัด
2: จุดสกัด
1: ปกติมีหน้าที่อะไรคะ
2: ก็ดูแลประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวครับพี
1: ่อ๋อดูแลประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมีคำแนะนำให้นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ต้องอย่างแรกก็ต้องเตรียมร่างกายครับพี่ในการที่จะขึ้น
1: ค่ะ
2: มาเที่ยวว่าจุดนี้ของเราจะเป็นภูเขาต้องมีการแบบปีนป่ายครับพี่ปีนป่ายแล้วก็กันลื่นรองเท้ากันลื่นอะไรดีๆ
1: กันลื่น
2: เพื่อไม่ให้ลื่น
1: ค่ะแล้วมีข้อห้ามไหมคะ
2: ก็บางจุดก็แบบห้ามสัมผัสหินครับพี่เพราะว่ามันจะมีพวกมอสพวกอะไรมันขึ้นยากครับพี่ตรงนี
1: ้ค่ะเรามีคำแนะนำแบบขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยวห้ามทิ้งขยะหรือว่าห้ามออกนอกเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำนักท่องเที่ยวหน่อยค่ะ
2: ครับก็ห้ามทิ้งขยะครับพี่ซอฟังไกด์ครับพี่เพราะว่าไกด์จะเป็นผู้ดูแลเราทั้งทริป
1: แล้วก็ถ้ามาที่นี่ไม่ต้องห่วงมีไกด์คอยดูตลอดเส้นทางปลอดภัยแน่นอน
2: มีไกด์ครับมีไกด์ตลอดไม่ว่ากลุ่มไหนก็ต้องมีไกด์ครับพี
1: ่ค่ะถ้านักท่องเที่ยวแบบเขาอยากขอไอจีอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
2: อ๋อได้ครับขอไกด์ขอใครครับ
1: คุณไรคุณไรคุณไรขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนมาถึงน้ำตกกินา

0: มาจากอุดรธานีค่ะครั้งแรกค่ะ
1: สองค่ะ
0: เพราะว่าได้ยินว่าสวยมากเพื่อนเข้ามาแล้วก็บอกว่าสวยมากเลยก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาเห็นได้ประทับใจนะคะ
1: ชอบธรรมชาติที่นี่มากค่ะแล้วก็ชอบเดินเขาแล้วก็เที่ยวน้ำตกค่ะที่ไหนมีเขามีน้ำตกก็จะไปค่ะ
0: ค่ะชอบค่ะประทับใจมากค่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะก็อยากให้ทุกๆคนมาเที่ยวที่นี่กันนะคะเพราะว่าธรรมชาติดีมากค่ะยังเป็นแบบธรรมชาติสุดๆค่ะจะหาที่ไหนไม่ได้เลยในบึงกาฬนี่คือสุดยอดแล้วค่ะ
1: ทุกที่ที่ไปนะคะไกด์ที่นำเที่ยวจะน่ารักมาก
0: น่ารักมากไกด์บึงกาฬอีกอย่างนี้เลยค่ะ
1: ให้บริการเราดีมากค่ะแล้วก็แนะนำสถานที่ต่างๆแล้วก็พูดคุยสนุกสนานตลอดทางค่ะทำให้ไม่เหนื่อยค่ะ
0: ดูแลนักท่องเที่ยวค่ะให้กำลังใจนักท่องเที่ยวดีมากค่ะ
2: บึงกาฬมีที่เที่ยวเยอะมากค
0: ่
2: ะ
3: ชื่นชมกับความสวยงามและความเย็นฉ่ำของน้ำตกกินรีกันไปแล้วเราไปตามหาความ Amazing และ Unseen ของหินโลมากันต่อเลยค่ะบอกเลยนะว่าทริปนี้น้ำฝนมีความสุขมากแฮปปี้สุดๆน้ำฝนดอลฟินมาเช็คอินถิ่นหินโลมาแล้วจ้าหินโลมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับอันซีนเลยค่ะตั้งอยู่ที่บริเวณน้ำตกกินรีชั้นที่4ภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจุดเด่นเขาเป็นชั้นหินทรายธรรมชาติที่วางตัวสลับซับซ้อนมีรูปร่างหน้าตาโค้งมนคล้ายกับหัวโลมาหลายตัวที่กำลังโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำและหันหน้าเข้าหากันค่ะ Amazing ไหมล่ะทุกคนและน้ำฝนแนะนำเลยนะคะจุดถ่ายรูปและเล่นน้ำเนี่ยอยู่ตรงกลางโขดหินมีลานน้ำและแอ่งน้ำขนาดเล็กเหมาะกับการยืนโพสท่าถ่ายรูปมุมน่ารักน่ารักและสัมผัสความสดชื่นค่ะถ้าถามว่าเที่ยวช่วงเวลาไหนสวยที่สุดก็ต้องบอกว่าเที่ยวช่วงฤดูฝนจนถึงปลายฝนต้นหนาวประมาณเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนก็จะมีปริมาณน้ำเยอะและป่าไม้รอบข้างเขียวขจีสวยงามสุดๆแบบนี้เลยค่ะต้องขอบคุณโครงการผู้ว่าบึงการพาเที่ยวที่พาน้ำฝนและทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์สุด Amazing และ Unseen ที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะคะ
4: วันนี้เราจะเห็นว่าเราขึ้นมาที่น้ำตกกินรีเนี่ยก่อนที่จะเลี้ยวไปที่น้ำตกกินรีเนี่ยนะชื่อก็เพาะอยู่แล้วเป็นชื่อที่เราดูในตำนานวรรณคดีเนี่ยกินรีถ้ำพระสุทนกินรีก็จะสวยงามถูกไหมฮะจะหมายถึงผู้หญิงสวยงามที่เป็นกินรีที่เป็นนางฟ้าทั้งหลายแต่ว่าก่อนจะขึ้นตรงนั้นเนี่ยเราแยกออกไปยังหินที่เป็นเหมือนรูปปลาโลมาน่ารักมากนะพอพูดถึงปลาโลมาเนี่ยเราก็จะนึกถึงความน่ารักของน้องปลาโลมาหลายตัวแหวกว่ายเป็นจินตนาการที่เลิศล้ำมากผมเองก็ตั้งแต่มา9เดือนเนี่ยก็เห็นแต่ไทยรูปนะฮะไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสมาดูความน่ารักของน้องปลาโลมาบริเวณน้ำตกกินรีแล้วก็บริเวณเขาเรียกปลาโลมาหินปลาโลมานะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยเสกสรรปั้นแต่งความน่ารักได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่ามาที่นี่เนี่ยมันมีความน่ารักนะฮะมีความสวยสดงดงามของสาวๆกินรีทั้งหลายซึ่งถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยสวยสดงดงามมากวันนี้ก็มาขึ้นถ้ำกินรีมาขึ้นน้ำตกกินรีอีกเนี่ยผมว่าโอ้โหแทบเดินไม่ไหวนะวันนี้เนี่ยกลับไปคงนอนหลับสบายแต่สิ่งที่ผมอยากบอกพี่น้องก็คือระหว่างทางเนี่ยเราเดินไปพบกับผู้คนนะเยอะแยะมากมายที่เป็นนักท่องเที่ยวมีทั้งไทยมีทั้งฝรั่งมีทั้งญี่ปุ่นนะตอนผมเดินขึ้นมีออสเตรเลียนะแล้วก็ตอนผมขึ้นไปเนี่ยผมได้ยินเสียงเขาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแสดงว่ามีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ผมได้สัมภาษณ์ระหว่างทางเนี่ยมาจากไหนมีจากขอนแก่นสกลนครหนองคายกรุงเทพนะมีน้องๆมาจากกรุงเทพด้วยอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในห้วงวันเวลาที่เป็นช่วงที่เราคิดว่าโลซีซั่นมีฝนตกมีอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าบึงโขงหลงบึงกาฬไม่แปลกที่จะเป็นหน้าไฮซีซั่นซึ่งเศรษฐกิจของเราเนี่ยผมบอกแล้วมาเที่ยวหน้านี้สวยงามมากนะครับผมบอกเลยว่าสวยสดงดงามในใจผมเนี่ยนะเราขึ้นถ้ำนาคาตอนที่เขายังไม่มีมอสไม่มีเฟิร์นไม่มีสีเขียวไม่มีความรกครึ้มของแมกไม้มวลหมู่ไม้วันนี้เราขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสวยสดงดงามมากนะครับตระการตาแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยน้อยลงเพราะว่ามันเย็นสบายเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผมไปถ่ายเนี่ยมีความน่ารักปนอยู่นะฮะถ่ายผมว่าถ่ายเยอะมากเลยถ่ายกับน้องโลมาถ่ายกับคนนู้นถ่ายกับคนนี้แล้วก็ถ่ายที่น้ำตกกินรีซึ่งสวยสดงดงามเพราะนั้นเนี่ยถ้าความแตกต่างครั้งแรกเราไปบึงโขงหลงเนี่ยก็จะเป็นสายมูสักเล็กน้อยเป็นสายเวทมนต์แต่พอมาวันนี้เนี่ยเป็นสายน่ารักความสวยสดงดงามครั้งนี้ที่น้ำตกกินรีเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่อยากให้พี่น้องทั่วประเทศมาสัมผัสกลิ่นอายของความเป็นความน่ารักของน้องปลาโลมานะครับที่เขาแหวกว่ายรอพวกเรามา ก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับมาบึงการพบผ่านแต่สิ่งดีๆขอให้ท่านมาบึงการในช่วงนี้นะครับนะฮะแล้วก็ท่านจะได้พบความสวยสดงดงามมาเติมพลังชีวิตผมเชื่อว่าความเขียวขจีความบริสุทธิ์ความเป็นออร์แกนิกความเป็นสงบของเขาความสะอาดของเขาความสวยงามของเขาแล้วก็ความเขาเรียกความที่เขามีมนต์ขลังของความเป็นธรรมชาติอยู่จะช่วยรักษาจิตใจเราแล้วให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความกระชุ่มกระชวยมีความเขาเรียกอะไรแข็งแกร่งขึ้นไปนะแล้วก็ผมเชื่อว่าได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ครบถ้วนที่ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปขอบคุณครับ

0: ี้ตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬทุกคนได้เห็นรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวได้เห็นความน่ารักของเจ้าหน้าที่และผู้คนเจ้าของพื้นที่ค่ะโอ้โหพอมาแล้วนะรู้สึกสนุกอ่ะแล้วมันก็ใจฟูด้วยค่ะมันอิ่มอกอิ่มใจค่ะทำให้เราได้รู้ว่าคนที่นี่น่ารักนะคะคนที่นี่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอแล้วธรรมชาติที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆวันนี้น้ำฝนต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะขอลาทุกคนไปด้วยคำว่าบึงกาฬมีดีไปแล้วนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ว่าไปบึงกาฬมาแล้วก็กลับมาขอนแก่นละ
2: หน้าตาคุณดูมีความสุขมากเลยนะดูไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยนะครับผม
0: ใช่
2: แสดงว่าขมวนสวยจริง
0: สวยจริงน้ำฝนดอลฟินได้ไปเยือนถิ่นหินลมมาแล้วจ้าฟินมาก
2: แล้วน้องๆจะบอกว่าน้องๆที่เนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะดีทุกคนเลยนะครับผมน่ารักทุกคนเลยอย่างที่น้ำฝนบอกว่าของเขาเนี่ยจะมีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเดินประกบด้วยดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการเดินทางไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัย
0: ใช่ค่ะแล้วพี่แม่ก็คือขึ้นลงกี่รอบนะคะ
2: 2รอบครับผมขึ้นมารอบนึงแล้วก็ลงมาแล้วรอบนึงแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงด้วย
0: เพื่อเก็บภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านมาฝากคุณผู้ฟังด้วยถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่สวทตอนนี้นะแล้วอยากเห็นภาพบรรยากาศแบบสวยๆขนาดนี้เป็นอันซีนธรรมชาติที่สวยมากๆขนาดนี้เข้ามาค่ะเข้ามาที่เพจ NBT ภาคอีสานแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเราจะได้ฟินกับภาพบรรยากาศแบบนี้ไปด้วยกันแล้วก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยไปท่องเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬคือเขามี8อำเภอคือเป็นจังหวัดน้องใหม่มี8อำเภอแต่ว่ามีดีทุกอำเภอเลยอย่างที่น้ำฝนบอกว่าบึงกาฬมีดี
2: ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยพาเราไปเที่ยวหลายที่มากๆเลยนะครับผมนอกจากตัวบึงกาฬที่เราไปบึงโขงหลงแล้วก่อนหน้านี้เราก็ไปที่บุงค้ามาด้วยใช่ไหมคร
0: ับค่ะก็ไปดูทั้งวิถีชีวิตของชาวไทย้อที่เป็นชาวสปป.ลาวที่อพยพมาที่บึงกาฬจริงๆก็เป็นบ้านก็อยู่ใกล้กันแหละอยู่ติดกันมีแค่ริมน้ำโขงกันเท่านั้นเองเราได้ไปดูวิถีชีวิตตั้งแต่ที่บุงค้าเนาะไปน้ำตกอะไรนะคะ
2: น้ำตกถ้ำฝุ่น
0: น้ำตกถ้ำฝุ่นอันนั้นก็สวยมากคือแต่ละที่อ่ะอย่างที่เขาบอกค่ะเขาจะเป็นบึงกาฬเขาจะมีมอตโต้ของเขาอยู่ก็คือเซเว่นวอเตอร์ฟอลส์7 Wonders of บึงกาฬก็คือเป็นใช่มหัศจรรย์ของน้ำตกทั้ง7แห่งแล้วก็เป็นมหัศจรรย์ความสวยงามของจังหวัดบึงกาฬด้วยเราไปเก็บมาละ2น้ำตกเดี๋ยวอีก5น้ำตก
2: จะไปหมดเลยเหรอ
0: เดี๋ยวพาทีมงานไปเก็บกัน
2: ครับผม
0: น่าซีหรือยัง
2: แต่สนุกมากครับยืนยันเลยแล้วเส้นทางการขึ้นเนี่ยไม่ใช่ระยะทางไม่ใช่ปัญหาจากการที่ว่าเมื่อกี้เห็นแล้วมีคนสวนมาก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งพี่ๆขึ้นไปสามารถขึ้นไปได้ระยะทางไม่เหนื่อยเกินไปผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยก็สามารถไปได้เหมือนกันแต่ที่ต้องควรระวังก็คือเรื่องของการลื่นควรเตรียมรองเท้าไปแล้วก็การรักษาธรรมชาตินะเก็บขยะอะไรลงมาเรียบร้อย
0: อย่างที่บอกค่ะขนาดน้ำฝนเป็นคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายยังเดินขึ้นไปได้ทุกคนก็ขึ้นไปได้ค่ะอาจจะมีหอบเล็กน้อยแต่ว่าธรรมชาติมันช่วยฮีลใจเรามากจริง
2: ๆจริงๆก็อยากให้ไปดูนะครับเคยเห็นในรูปมาก่อนแล้วแต่ว่าของจริงสวยกว่าในรูปเยอะมากต้องลองไปดูน้ำตกกินรีแล้วก็ทำหินลงมาข้างบน
0: ใช่
2: แล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามันจะมีป้ายบอกทางที่จะไปหินนาคาด้วยใช่ไหมมันต้องเดิน
0: คือเขาเป็นอยู่ในภูเขาลูกเดียวกันอุทยานแห่งชาติภูลังกาแต่ว่าอาจจะอยู่คนละฝั่งคือถ้าคุณผู้ชม อยากจะมาขึ้นด้านนี้ก็ได้แต่อาจจะไกลหน่อยแต่ว่าด้านนี้จะชันน้อยกว่าอีกด้านนึงที่ขึ้นถ้ำนาคาทางภูลังกามาขึ้นด้านนี้ก็ได้เหมือนกันแต่มันจะไกลหน่อยมันจะอ้อมหน่อยก็ต้องมีไกด์ชุมชนนะคะไม่แนะนำให้เดินเข้าไปคนเดียวหรือเดินเข้าไปกรุ๊ปแบบเป็นกรุ๊ปเดียวไม่แนะนำเลยคือถ้าคุณแบบไปบ่อยแล้วอ่ะอาจจะไปกรุ๊ปเดียวก็ได้แต่ว่ามีไกด์ดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นทั้งคนในพื้นที่ด้วยแล้วเขาฝึกอบรมมาอย่างดีแล้วมีจำนวนชั่วโมงแบบฝึกอบรมมาแบบหลายชั่วโมงแบบเป็น10เป็นร้อยชั่วโมงแล้วมีดีกว่าเดี๋ยวหลงป่าแล้วจะยากถ้าพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยใครช่วยไม่ได้แล้ว
2: ใช่ครับผมอย่างที่บอกนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับผมและที่สำคัญน้องเจ้าหน้าที่หน้าตาดีด้วยน้องที่ถือพัดอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่แหละครับเป็นคนที่พัดให้ผมตอนอยู่ข้างบนกำลังหอบอยู่ข้างบนเนี่ยน้องเขาช่วยพัดมาให้แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นที่แบบเมื่อกี้จะมีน้องซินดี้น้องซินดี้ก็ไปเหมือนกันน้องซินดี้ถ่ายรูป
0: ก็เก็บภาพสวยๆ
2: ใช่เก็บภาพสวยๆมาฝากเหมือนกัน
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปต่อที่มหาสารคามบ่าวนาขาล้อสวทมหาสารคามนะคะจะพาไปท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะมนต์เสน่ห์ชาววาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามไปดูแหล่งผลิตกองยาวเลยว่าทำยังไงกว่าจะได้กองยาวขึ้นมานะคะแล้วก็จะพาไปเบิ่งกลุ่มทอผ้าเชิญแซ่บกับอาหารอีสานพื้นถิ่นไปชมไปรับฟังกันเลยค่ะ

วัสดีแฟนเพจทุกท่านครับวันนี้บางนาขาเลาะสวทมหาสารคามจะพาทุกท่านไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งถือว่ามีมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะครับที่เมืองนักปราชญ์ชาตินักสู้หรืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจะเป็นสถานที่ใดนั้นตามผมมาเลยครับ

0: สวัสดีครับท่านวัฒนธรรมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านชูชาติรัชจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งจะพาเราไปเที่ยววิถีชุมชนนะครับที่อำเภอวาปีปทุมซึ่งณขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านตลาดตำบลบ้านบ่ายอำเภอวาปีปทุมนะครับสำหรับกลุ่มผลิตกลองยาวครับวันนี้ในส่วนของกลุ่มผลิตกลองยาวมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับท่านวัฒนธรรมครับ
1: ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่ากลองยาวของบ้านตลาดเป็นกลุ่มเดียวที่ยังอนุรักษ์การทำกลองนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี
0: ้ครับ
1: ทั้งพื้นบ้านแบบดั้งเดิมแล้วก็วันนี้เขาประยุกต์ขึ้นมาเป็นเครื่องสมัยใหม่เพื่อที่จะสร้างความรวดเร็วตามคำสั่งซื้อที่มีจำนวนมากนะครับบ้านตลาดด้วยภูมิปัญญาที่มีของพ่อเที่ยงซึ่งเป็นคนเริ่มต้นเนี่ยแกเป็นช่างภูมิปัญญาที่ในตัวทำได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ฝากชีวิตทั้งชีวิตทำเรื่องศิลปะไว้หมดนะครับแกก็เลยมาทำกลองยาวพอกลองยาวจากบ้านตลาดมีคนอนุรักษ์นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยคณะของสภาภาคได้ประชุมกันที่ร้อยเอ็ดแล้วก็แบ่งหน้าที่ว่าจะจัดการดนตรียังไงนะครับร้อยเอ็ดเอาโหวดไปกาฬสินธุ์เอาโปงลางไปขอนแก่นเอาแคนไปสารคามเลือกก็ใหญ่อาจารย์พรชัยศรีสารคามเลือกกลองนะครับกลองยาวถามว่าทำไมถึงเลือกกลองพ่อบอกว่ามันตีดังและมันผสมได้หลายอย่างแล้วก็มีนางฟ้อนเข้ามาเสริมเติมเพราะนั้นหลังจากที่กลองส่งจากตลาดบ้านตลาดนี้เข้าไปเกิดงานที่วาปีขึ้นนะครับก็ยังเป็นกลุ่มอนุรักษ์หลังจากที่จัดการเรื่องดนตรีประจำภาคนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นก็ยังคงอยู่ทุกวันนี้พอวาปีปทุมมีงานกลองยาวก็ดังนะกลองมันตีดังแล้วงานก็ดังในระดับประเทศ
0: ครับ
1: ก็เป็นอำเภอเดียวที่จัดในเรื่องของกลองในประเทศไทยเลยนะครับมหาสารคามก็มีที่อำเภอวาปีในเรื่องกลองที่มีหลังจากที่ชาววาปีอนุรักษ์สืบสานนะครับแล้วก็ส่งเสริมเนี่ยก็ทำให้ดนตรีในงานบุญประเพณียังคงอยู่แล้วก็กลุ่มพ่อก็รับช่วงอายุเข้ามาทำนะครับทีนี้ในเรื่องของการทำกลองนะครับอยากจะเชิญชวนว่าภูมิปัญญาเนี่ยครับอย่างพ่อที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นไม้ขนุนนะครับไม้ขนุนนี้มันนี่แหละครับมันจะพอตัวแก่นมันออกสีเหลืองแล้วมีความดังนี่สุดยอดเลยดังเสียงฟังแล้วเพราะนะครับแต่ตัวเนี้ยเนื่องจากเริ่มหายไปใช่ไหมครับก็มีต้นจามจุรีหรือต้นช้ำฉาบ้านเราเลย
0: กลับ
1: เข้ามาแทนที่นะครับพอเข้ามาแทนที่ตอนนี้ก็กำลังคุยกับท่านพ่ออยู่ว่าไอ้ขี้เลื่อยที่ทำไปประยุกต์ผสมขึ้นแบบตรงนี้ได้ไหมอันนั้นก็เป็นวาระที่ต้องทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเติมนะครับก็ทำทั้งผลิตใหม่นะครับทั้งผลิตใหม่ทั้งที่เอามาซ่อมแซมนะครับเป็นกลุ่มที่ซ่อมอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถูกซ่อมเพราะนั้นทั้งทำทั้งซ่อมนะครับก็เป็นภูมิปัญญาที่ส่งทอดต่อกันมาแล้วก็มีตัวเนี้ยที่เป็นหนังใช้หนังอะไรนะพ่อสนใจหนังวัวนะครับเป็นหนังวัวซึ่งคงต้องเลือกตัวอายุพอสมควรถ้าหนังตัวเล็กมันก็จะบางความหนาความที่จะส่งในเรื่องเหล่านี
0: ้
1: ก
0: ็
1: ไม่มีตะกี้นี่จากตีโชว์แต่พ่อสนใจว่ามันยังไม่ครบถ้วนเพราะมันยังไม่ติดหน้ากลอง
2: หน้ากลองนี้จะเอา
1: ข้าวเหนียว
2: คิดข้าวเหนียว
1: ครับข้าวเหนียวแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาใช้กล้วยเลยนะครับผสมแล้วก็มาใส่ลงไปก็ตีมันก็เสียงดังแต่ว่ากระบวนการที่เสียงดังเขาบอกว่าไม้ขนุนมันสุดยอดกว่านะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทางพ่อสนใจปัตตชาลีซึ่งเป็นวันนี้เป็นประธานนะครับมาอนุรักษ์สืบสานแล้วในส่วนของในหมู่บ้านของวาปีก็มีหลายคณะแล้วที่นี่ก็ยังเป็นสุดยอดของกลองคณะของเทพนิมิตนะ
0: ครับ
1: ที่เริ่มต้นจากพ่อเที่ยงก็ยังมีลีลาการชนะเลิศหลายครั้งหลายคราวันนี้คนเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ยังเล่นอยู่แล้วก็ลูกหลานเข้ามาสืบสานนะครับ

0: ครับสวัสดีครับคุณนกรครับครับเริ่มแรกเริ่มเดิมทีมาพบกลุ่มนี้ได้
1: พันธุ์ไทยพื้นบ้านแท
0: ้
1: ไม่ได้ใช้ไหมโรงงานหรือไหมจากท้องตลาด
0: ครับ
1: แล้วก็เลยเห็นความเพียรว่าเขาสามารถใช้ไหมพื้นบ้านแท้ทั้งเส้นทุ่งแล้วก็เส้นยืนเราก็เลยอยากจะลงมาพัฒนาเริ่มต้นจากลองให้ทำผ้าลวดลายต่างๆให้ดูก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็มาหัดในเรื่องของเทคนิคใหม่ๆแล้วก็ฟื้นหรือฟื้นในเทคนิคที่เคยทํามาแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งเทคนิคที่เคยทํามาแล้วซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามหาสารคามเรามีเทคนิคเกาะหลวงอยู่ในพื้นที่ของเราด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งในท้องถิ่นเนี่ยที่ชาวบ้านเขาจะเรียกเนี่ยเขาจะเรียกว่าหมี่สอด
0: ครับ
1: ซึ่งมันเป็นเทคนิคที่หายไปพร้อมกับไฟไหม
0: ้
1: ทําไมถึงบอกว่าหายไปกับพร้อมกับไฟไหม้เมื่อ 10-20 ปีก่อนเนี่ยตลาดวาปีอ่ะมีเพลิงไหม้ครั้งใหญ
0: ่ครับ
1: มันทําให้ผ้าเหล่านี้หายไปด้วยคนรับซื้อก็ไม่มีมันเค้าเรียกว่าถ้าเทคนิคถ้าพูดในชุมชนก็เรียกว่าเกาะน้ําไหล
0: ครับอย่
1: างเงี้ยฮะเป็นเทคนิคแบบเทคนิคน้ําไหลแต่เดิมทีเนี่ยในโบราณหรือเราสํารวจจากงานวิเคราะห์จากงานวิจัยนะครับในไม่ว่าจะเป็นรูปจากพวกแต้มหรือรูปจากภาพเก่าเนี่ยมันทําให้เราเห็นได้ว่าเนี่ยเทคนิคเกาะหลวงหรือเทคนิคหมี่สอดเนี่ยเป็นเทคนิคสากลที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
0: ครับ
1: รวมถึงเทคนิคการทําผ้าขีดครับ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาครับชาวบ้านที่ต้องบอกว่าจะเป็นการสืบทอดต่อกันมาใช่ไหมครับ
1: ครับเราก็พยายามทำเทคนิคให้มันเกิดความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้นโดยการใช้งานนวัตกรรมตั้งแต่กระบวนการย้อมสีการปลูกมอนเลี้ยงไหมหรือแม้แต่กระทั่งการทอการใช้นวัตกรรมการทอเนี่ยให้มันง่ายขึ้นกับกลุ่มคนที่อายุสูงวัยแล้วก็พยายามทำให้มันดูง่ายแล้วก็เร็วขึ้นแต่กระบวนการทั้งหมดทั้งมวลนี้แต่ยังคงอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลวดลายแล้วก็เรื่องของสีแต่ปรับกระบวนการให้มันอยู่กับยุคปัจจุบันให้มากที่สุดรวมถึงการตอบโจทย์กับท้องตลาดให้มากที่สุด
0: ครับ
2: นอกจากจะมีกลุ่มทอผ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้วนะครับที่นี่เขายังมีคณะหมอลำซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ของชาวอีสานที่มีการก่อตั้งวงมาตั้งแต่ปี2523โอ้แม่เจ้าตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอีกครับพาชมวิถีชุมชนเหนื่อยแล้วท้องเริ่มร้องแล้วล่ะสิเดี๋ยวพาไปชิมอาหารพื้นบ้านรสแซ่บวิถีชาวบ้านนะครับกับตำบักหุ่งแซ่บๆนัวๆขนมจีนน้ำยาไก่บ้านรสเลิศเลยล่ะครับก่อนเดินทางกลับต้องแวะกู่บ้านแดงซึ่งเป็นปราสาทสามหลังสร้างด้วยศิลาแรงตั้งอยู่บนแท่นเดียวกันเรียงจากเหนือไปใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งนักโบราณคดีถือว่ากู่บ้านแดงเป็นกู่ปรางสามยอดที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวในภาคอีสานนะครับโดยกู่บ้านแดงถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่18ตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ของเขมรเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายานกู่บ้านแดงจึงเป็นโบราณสถานที่คุณไม่ควรพลาดและเยี่ยมชมเพราะแม้จะมีขนาดเล็กแต่เรื่องราวนั้นกลับยิ่งใหญ่ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเส้นทางการท่องเที่ยวในวิถีชุมชนและก็ศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านมาสัมผัสนะครับที่อำเภอวาปีปทุมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ

0: ขอบคุณพี่บ่าวนาคาล้อจากสวทมหาสารคามนะคะที่เราพาเราไปที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามไปดูเรื่องของการกว่าจะเป็นกลองยาวต
1: ้
0: องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วไม้แต่ละชนิดมันต่างกันยังไงทำไมถึงเอาไม้ขนุนมาทำเป็นกลองยาวซึ่งมันจะให้เสียงที่ก้องกังวาน
1: ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันข้อมูลใหม
0: ่ก้องกังวานดังไพเราะไม่น่าล่ะกองยาวมหาสารคามไปประกวดที่ไรก็ได้รางวัลระดับประเทศเสมอเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วพาเราไปดูสถานที่ท่องเที่ยวด้วยที ่คนอื่นเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงตรงนี้ก็ได
1: ้เป็นอันซีน
0: ใช่เป็นอันซีนอีกแล้วนะคะที่มหาสารคามไปต่อกันที่จังหวัดหนอง

0: วันเดย์ทริปที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะเขาเรียกว่าวันเดย์ทริปแล้วเป็น1วันมหัศจรรย์ด้วยเพราะว่าพาไปทั้งเที่ยวท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนไปนั่งรถอีแต๊กจำได้ไหมคะรถอีแต๊กรถอีแต๊กรถอีแตนจำได้ไหม
1: รถอีแต๊ก
0: เคยไปนั่งแล้วนะ
1: เคยไปนั่งแล้วนะ
0: แต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปนั่งรถอีแต๊กสุดคลาสสิกไปดูการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมสวนกาแฟสวนโกโก้นะคะปิดท้ายด้วยสนุกสนุกเลยเดี๋ยวไปแว้น ATV กันจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมนายจักริตการบุตรนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโกโก้สังคมนะครับวันนี้เราก็จะมาวันเดย์ทริปให้กับนักท่องเที่ยวนักกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าที่กลุ่มวิสาหกิจเรานะครับทำกิจกรรมโดยเป็นการจะพานั่งชมนะครับรถอีแต๊กแต่ก่อนจะนั่งรถอีแต๊กเนี่ยเราจะพาพ่องหน้าด้วยช็อกโกแลตนะครับพ่องหน้าช็อกโกแลตเข้าไปเยี่ยมชมสวนกาแฟโกโก้นะครับไปเรียนรู้ถึงต้นน้ำของวัตถุดิบที่เราปลูกกันนะครับแล้วก็จะนั่งรถล้อริมโขงหรือเส้นทางรู้สายหนึ่งเนี่ยครับก่อนที่นั่นก็เป็นขากลับแล้วก็เข้ามาในกิจกรรมเวิร์กช็อปของวันเดย์ทริปในแต่ละโปรแกรมต่างๆต่อไปโดยกิจกรรมหลักๆของเรานะครับก็จะขึ้นอยู่กับตามฤดูกาลตามเวลาที่ลูกค้าเข้ามาโดยเราจะนำเสนอให้มันสอดคล้องกับบริบทแล้วก็ฤดูกาลนะครับอย่างเช่นอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูไปฤดูฝนแล้วก็จะมีผลไม้นะครับมีเงาะมีอะไรเงี้ยที่เราจะเอามาเสิร์ฟมาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้สัมผัสได้ชิมด้วยนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆส่วนกิจกรรมหลักๆที่เราจะพาเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นในตั้งแต่ในช่วงเช้าเข้ามาพาไปดูไร่กาแฟนะครับไปเก็บกาแฟถ้าเป็นช่วงฤดูของผลการเก็บผลผลิตกาแฟนะครับก็จะเป็นช่วงปลายปีก็คือธันวามกราถึงกุมภานะครับแล้วก็จะได้เห็นวิธีการทำงานของกลุ่มเกษตรกรที่เรามีพืช2ตัวนะครับก็จะเป็นทั้งกาแฟและโกโก้นะครับรวบรวมโกโก้ได้มาเรียนรู้กระบวนการหมักกระบวนการทำผ่าแยกแล้วก็เราจะหมักให้เห็นนะครับก็จะเป็นการตากซึ่งพืชทั้ง2ตัวเนี่ยต้องพูดง่ายว่าถ้าจะมาร่วมทำกิจกรรมอาจจะต้องติดต่อเพื่อจะทำให้เราเซตโปรแกรมให้ได้สอดคล้องกับการนำเสนอนะครับให้กับท่านที่จะพาคณะมาดูนะครับเพื่อจะได้สนใจว่าพอพืช2ตัวนี้จะโฟกัสในพืชอย่างกาแฟหรือโกโก้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมที่ปลูกไร่บนไร่กาแฟครับก็จะเป็นกาแฟที่ปลูกในอีกเขตนึงที่ปลูกร่วมกับต้นไม้ใหญ่เนี่ยอย่างจะเห็นข้างเนี่ยครับว่ามีต้นไม้เพราะงั้นเราก็เลยใช้พื้นที่กับการจัดการในเรื่องการปลูกกันกับกาแฟได้ป่าเนาะกาแฟอยู่กับป่าแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้นะครับมันก็จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้าไปอันนี้แล้วเวลานักท่องเที่ยวที่เข้ามาเราก็จะใช้กิจกรรมเนี่ยครับสอนเด็กให้เขาได้เป็นเหมือนได้เรียนรู้จากในพื้นที่จากแปลงจริงเนี่ยครับต้นน้ำเล่าเรื่องว่ากาแฟจากที่เนี่ยนอกจากได้ผลผลิตสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ยังสร้างให้เขาเห็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ของเรื่องเกษตรเชิงท่องเที่ยวเข้ามาครับ

0: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชน ATV นางิ้วกาแฟเอ๋ยนะคะตั้งอยู่ที่บ้านนางิ้วตำบลนางิ้วอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะตอนนี้ที่ตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินในการขึ้นขับรถ ATV เพื่อเข้าในสนามค่ะส่วนเส้นทางการเดินทางแล้วก็สนามของเราก็คือจะเป็นในการใช้ถนนสาธารณะที่เป็นทางเกษตรค่ะแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ของเราที่เป็นสวนผลไม้แล้วก็จะมีสนามให้มีจุดถ่ายรูปมีลำห้วยค่ะมีจุดถ่ายรูปให้ค่ะระยะทางที่เราใช้ทำกิจกรรมอยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรค่ะไปกลับประมาณ6กิโลค่ะระยะเวลาโดยประมาณอยู่ที่1ชั่วโมงค่ะใช้เวลาในการทำกิจกรรมประมาณ1ชั่วโมงค่ะจุดหลักที่เราจะจอดก็คือจะเป็นลำห้วยจะเป็นลำห้วยจากภูเขาค่ะเป็นลำน้ำธรรมชาติค่ะแล้วก็ในสวนผลไม้ค่ะเป็นสวนโกโก้สวนเงาะเป็นสวนผสมค่ะแล้วก็เป็นสนามในสนามที่เราจะทำเป็นจุดถ่ายรูปไม่ให้ค่ะถ้าไม่ใช่ถ้าหน้าหนาวก็คือจะได้ทั้งวันค่ะตั้งแต่3โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหรือปลายฝนต้นหนาวก็แนะนำเป็นช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่ะทุกครั้งที่ลูกค้าที่นักท่องเที่ยวมาใช้บริการเราจะมีไกด์มีแอดมินไว้เทนค่ะสำหรับการขับรถถ้าคนไหนนักท่องเที่ยวคนไหนไม่สามารถมีทักษะในการขับไม่สามารถขับได้เงี้ยค่ะก็คือจะไม่สามารถออกสนามได้หรืออาจจะมีเป็นไกด์หรือแอดมินขับให้ค่ะแต่ลูกค้าประมาณ 99% ถ้ามาลองแล้วก็คือขับได้ทั้งหมดค่ะสิ่งที่เรากำชับเด็ดขาดก็คือนักท่องเที่ยวถ้าคุณไม่อยู่ในสภาวะที่สามารถขับได้เช่นคุณมีแอลกอฮอล์คุณประเมินแล้วว่าคุณเมาคุณไม่สามารถใช้บริการได้ค่ะคุณต้องเป็นคนซ้อนค่ะ
1: ครับผมจุดนี้ก็จะเป็นสวนครับผมเป็นสวนที่ว่าทำเป็นสวนเงาะครับผมพอดีเป็นสวนแปรสวนผสมผสานครับผมครับเนาะเราก็จะมีทั้งเงาะแล้วก็ปาล์มแล้วก็กาแฟโกโก้ครับผมมะพร้าวเราก็จะมาสนามก่อนแล้วก็ถ้าสวนของชุมชนไหนที่ว่าเขาพร้อมเปิดเราก็จะเอาATVเข้าไปชิมเงาะตรงนั้นครับผมครับค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับผมครับค่าATVก็เป็นไซส์ใหญ่ก็คือ600 บาทแล้วก็บุฟเฟ่ต์เงาะก็จะเป็นคนละ50 บาทครับผมครับ

0: นี่เป็นไงคะพี่แม็กอยากไปขับ ATV ไหม
1: อยากไปครับผมดูน่าสนุกครับ
0: เมื่อสักครู่นะคะก็มีค่าบริการถ้าไปขับ ATV ก็ค่าบริการคือเหมาทั้งวันเลย600บาทคือถ้าคุณผู้ชมแบบอยากแบบฟินๆอยู่คุ้มๆตั้งแต่เช้าเย็นๆนะคะก็แนะนำว่าไปในช่วงฤดูหนาวถ้าไปฤดูหนาวนะคะก็สามารถขับได้ทั้งวันเลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็น9นาฬิกาถึง16นาฬิกา 16.00 นะคะก็ฟินๆได้เลยเหมาๆเลย600แต่ระหว่างทางค่ะเขาก็จะพาไปชมสิ่งดีๆในชุมชนเยอะแยะเลยเม
1: ื
0: ่อสักครู่ถ้าไปเก็บเงาะในสวนเงาะบุฟเฟ่แค่50
1: บาท
0: โอ้โหสุดแสนจะคุ้มเลย
1: ครับผม
0: เท่าไหร่ก็ได้เอาคุณกินได้เท่าไหร่เอาเลย
1: ไม่อัน
0: ใช่เดินชมเลยนะคะโหน่าไปน่าไปเดี๋ยวจดไปก่อน
1: ลิสต์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับ
0: ลิสต์ไว้เดี๋ยวพาพี่แม็กไปนะคะ และเนี่ยค่ะก็คือในรายการมออีสานสเปเชียลวันนี้นะคะที่พาไปรู้จักน้องนากี้ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบึงกาฬแล้วก็พาไปเที่ยวแบบอันซีนที่น้ำตกกินรีไปดูหินโลมานะคะก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬแล้วก็พาไปที่วาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามไปสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชุมชนของชาววาปีแล้วก็ไปดูการผลิตกลองยาวด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่ one day trip 1วันมหัศจรรย์ที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสนุกไหมเทปนี
1: ้สนุกครับผมเป็นเทปแรกแล้วก็สนุกมากด้วย ครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะน้ำฝนพี่แม่พร้อมทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมค่ะใครเข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามรายการมองอีสานสเปเชียลของเราได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ในเวลาช่วงเวลาดีๆแบบนี้14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: หนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
1: ฮะ
2: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
4: ง่าย
7: ครบ
4: จบทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
2: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
0: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
9: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็จานป่วยอะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ัลโหลอัลโหลเทส1 2
1: สวัสดีครับ
2: เอาเทสจังได้ติดไหมอยู่แหม
0: ถือไม่มันดูไลดีก็เลยอยากใส่นั้นเหมือน
2: อ
0: ัลโหลสวัสดีครับ
3: อันใดเลื่อนมูอันใดเลื่อนมู
0: ตอนรับพี่น้อง
2: ครับ
0: ทุกท่านเข้าสู่รายการโซข่าวครับทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดีตอนกดหมายเลข11ครับพี่น้อง
1: ครับ
0: กันได้นะครับว่าสิเป็น2ทางต่างๆจะเป็นเบอร์211หรือว่าจะเป็นพี่น้องที่เปิดทางนี่แหละครับช่องทางต่างๆว่าสิเป็น Facebook NBT ภาคอีสานนะครับแล้วก็ YouTube News NBT ขอนแก่นหรือ NBT ภาคอีสานแล้วก็สแกนหน้าจอนะครับแล้วก็เบิ่งสดๆได้หลายๆช่องทางตอนนี
2: ้
0: นะครับเนาะพ่อกันทุกมื้อวันอาทิตย์ครับ
3: เวลา
0: บ่าย 3:00 น. 4:00 น. แรงนะครับอ่ะหลายๆพื้นที่พี่น้องครับเป็นยังไงกันสามารถที่จะแจ้งผลการรับชมของมาได
2: ้ครับ
0: ผ่านช่องทางเมื่อสักครู่นี้ที่เดี๋ยวเว้าสู่ฟังนั่นล่ะนะครับเนาะแล้วก็เรื่องเล่าของเกี่ยวกับภาพยนตร
1: ์อ๋อ
0: เรื่องหนังแนวเรื่องหนังจังหน่อยนึงหนังคือภาพยนตร์เนี่ยอีสานเฮาเนี่ย
3: เขาขายมาละ20บาทเด
0: ้ออันนั้นซุ้มเขาขายน้ำตลาดนั่นหนังกล้วยหนังยังกันมั้ย
3: เออเขาไปจี้ไปยังกันมั้ย
0: อันนี้คือหนังที่เฮาเอาตาไปใส่มั้ย
2: อ
0: ันนั้นก็เอาตาไปใส่เดี๋ยวคือกัน
2: เออ
0: เขาเพียงเอาตาไปตรงเหมือนมันฟุ้งใส่ตา
2: บอดบัด
0: ไอ้ต้มน้ำปลาแดกหยอดเอาวนจังสิเซาภาพยนตร์นี่แม่
2: ครับ
0: หนังอีสานบ้านเฮาคือมีหลายเรื่องหมายถึงมีหลายเรื่องภูมิกับกับเป็นคนอีสานนี่ก็หลายเรื่องที่สร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนไทยแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็ไปคว้ารางวัลจากต่างประเทศมาหลากหลายเรื่อง
2: ครับ
0: เรื่องนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่เริ่มต้นแต่ว่าสิว่าเริ่มต้นกับบ่แม่นเพิ่นก็ว่าได้นับนึงไม่ได้หนังเรื่องนี
2: ้
0: สิมาเว้ามื้อนี้นะ
2: คร
0: ับ คือหนังเรื่องนี้เพิ่นนับสิบก็แม่นฮอดสิบก็นับ11ต่อเลย
2: โอ้
0: เพราะหยังว่าตี
3: บ่มีผู้ถามบ่ถาม
0: เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดใน YouTube มาก่อนคือไปเฮ็ดหนังสั่นใน YouTube แหม
2: ครับ
0: แล้วบัดนี้คนเบิ่งหลายระดับหลายล้านวิว
2: ครับ
0: บัดนี้พอตะเห็นใน YouTube แล้วก็มันก็จบแต่แค่ใน YouTube แล้วมันก็บ่มีอีหยังต่อแล้วเพิ่นก็เลยอัพสกิลขึ้นมาใหม
2: ่
0: อัพแบบว่าจากที่เบิ่งใน YouTube สมัยก่อนกับโปรดักชันบ่ได้ยิ่งใหญ่นะนะสิเอากล้องธรรมดาไทยกล้องม้วนเทปม้วนหยังสิไปแคปเอาภาพเป็นหยังก็อู้ก็หลายขั้นตอนเมื่อกี้มันก็บ่ได้ชัดเจนแล้วก็อีกอย่างคุณภาพก็บ่ทันได้ดีฮอดปานนี
1: ้ครับ
0: บาดนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นแบบสู่เขาอย่างก็ภาพยนตร์จอยักษ
3: ์โอ้โหชั้นใหญ่ขึ้น
0: ใหญ่ขึ้นด้วยจากใส่เงินหลักหมื่นไทยก็กลายเป็นเงินหลักล้านบัดนี้นักแสดงก
3: ็ใหญ่ขึ้น
0: ล้มเสียหายตายเสียจากไปก็มีเนี่ยเปลี่ยนใหม่
2: ยังไง
0: เปลี่ยนแล้วก็คือแบบเพิ่มวิวัฒนาการบางเรื่องนี่คือเพิ่นสิมีแบบเป็นภาคต่อแต่อันนี้บ่เป็นภาคต่อคือเป็นปฐมบทใหม่
2: เลย
3: เรื่องยาวเลย
0: แมนส่วนเป็นเรื่องอะไรนั่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาให้ท่านได้บิดากัน
3: ยัง
0: ได้พ่อกันในช่วงหน้าเพราะว่าวันนี้เราได้รับเชิญแขกมานะครับพี่น้องอาซีแอปเห็นละนะครับมีกับซิมีโปสเตอร์อยู่นี
1: ่อ
0: ยู่ข้างหูของแมน
1: โอ้
0: อันนี้เพิ่นนั่นเพิ่นเอียงก็เพิ่นจ้างเฮาติดจะเฮียนเฮาได้นี
2: ่บ่
3: จ้างเฮาติ
0: แมน
2: เท่าใดนี
0: ่รัก6พุ่นแล้วเน
3: า
0: ะ
3: อ๋อผมรัก
0: 600แล้วกระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกเคยได้ยินบ่คุณกระเทยไทยบ้าน
2: คุณ
3: อยู่กระเทยไทยบ้าน
2: เคยเบิ่งใน YouTube อยู
0: ่แต่เอาตัวมีเงินเติม YouTube ที่สมัยก่อนตัวมีเก่าที่บ่ปล่อย
2: มี9บาทเติมได้เบิ่ง
0: กัน9บาทเบิ่งได้พ่อน
3: อุตส่าห์
0: เบิ่งได้พ่อนั่นบ่บ่คือพี่นิ่งเด้
2: ไ
0: ห
2: น
0: ใส่ซีดีไปเปิดก็บ่เก่าไหนใส่ซีดีไปเบิ่งอยู่เฮียนบ่ถ้าไปเบิ่งมานี่ซั่วสิไปฮอดเฮียนจักแบนไปถูกันหยังแน่ติดว่าซั่น
2: ไลอัมไอติ
0: ไลอัมไอก็เลยบ่ได้เบิ่งดีน้ําเขาแต่สมมุตินี่มันก็เบิ่งได
2: ้ครับ
3: คือพ่อเ
0: ลยใส่ซีดีตอนสมัยก่อนนั่นบ่มีหนังบ่อยากก็อยากเบิ่งหนังเรื่องใดก็จักสิจักใดก็เลยไล่ใส่ซีดีไปครับช่วงหน้าพี่น้องครับโจอี้สีเมืองขอนสีปล่อยรัชเมฆและนุ่งนิ่งเอวดวงสีภาพพี่น้องคุณผู้ชมไปพ่อครับนักแสดง
1: ครับ
0: นะครับผู้กํากับผู้เขียนบทผู้ตัดต่อภาพยนตร์กระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกนะครับช่วงนี้ไปพักกันจะเข้าจ่า
1: ครับ
4: นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมากอ
5: ่ะดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดๆหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
4: ใช่ครับของทุกคนครับ
6: มา าสิชนกัน
7: ไปบุญไม่เอาไงลูก
8: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
9: ชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
10: ไปกินเหล้ากันเลิกเหล้าเถอะด้วยความปรารถนาดีจากเพื่อน
11: กินคนเดียวก็ได้หรอ
12: เอาอีกวด
13: ใครปรารถนาดีก็ไม่เคยฟังงั้นฟังตัวเองแล้วกัน
10: เล่าทำให้สุขภาพพังงานพังครอบครัวพังไม่มีใครปรารถนาดีกับตัวเองเท่าตัวเอง
13: กลับบ้านละเข้าพรรษานี้สสสยังเตือนคุณไม่ได้ดีเท่าตัวคุณเอง
14: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
15: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
16: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
17: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
18: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
19: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
20: ข้าราชการพลเรือนที่ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศเราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มความสามารถเราจะยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าส่วนตนเราจะเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน
21: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
22: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
23: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้อาม่า
22: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
24: มากลับบ้านกันนะครับ
22: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้าบ้าบ้า
21: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: ถ้าผมพูดไปจะมีใครเชื่อไหมครับว่าผมคือผู้ชายเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทย
1: ติดเชื้อไปแล้ว
2: ก็คงต้องเป็นแบบนั้น
1: เป็นเพราะอีไวรัสบ้านั่นตุ๊ด
3: ผมอยากเห็นเด็กโรงเรียนไง

0: ชายสงวนแห่งชาติกำลังโดนฆ่าสังหารไปทีละคนทีละคนฉันคิดว่าต้องมีคนที่ตั้งใจที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราแน่เลย
1: แสดงว่าตอนนี้คู่ต้อนกำลังตกอยู่ในอันตรายสิผู้จัดการล่ะพวกใครจะเกิดพวกเขาสักตันถ้าเป็นคนเจอเกิดมาฟังด้วยผู้ยืนขาดหูฟังเอาไว
2: ้กระเทยไทยบ้านสู้จัดการ
3: ดิฉันคริสเตียนลาบูตองหัวหน้าหน่วยพิทักษ์องคชาติแล้วเจอกัน
4: นี่แหละพี่น้องครับคือตัวอย่างภาพยนตร์กระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกนะครับวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับพอกันทุกโรงภาพยนตร์นะครับนี่คือนะครับเรียกว่านะครับเป็นภาพยนตร์ไทยแนวอีสานยังคงมีสีสันและก็เรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตนะครับของคนในท้องถิ่นนะครับกับภาพยนตร์เรื่องกระเทยไทยบ้านนะครับที่นำเสนอเรื่องเล่าผ่านมุมมองและก็ตัวละครที่มีความหลากหลายนะครับมื้อนี้นะครับพี่น้องครับเฮาก็ได้รับเกียรติจากนะครับทั้งหมด3ท่านนะครับ1ในนั้นก็คือนะครับผู้กำกับภาพยนตร์นะครับกระเทยไทยบ้านนะครับคุณลิขิตเรื่องหนุ่งหรือพี่โบสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีแม่หอยแล้วก็น้องภูมินะครับผมมื้อนี้คือรู้สึกว่าเป็นสีสันแก่เฮาแล้วก็วงตระกูลรายการ
6: อันนี้ส่วนนึงนะครับนี่อันนี้ส่วนนึง
4: ที่จริงนี่จะ
6: ได้นี่กระเทยประมาณลอยในเรื่องเนี่ยกระเทยประมาณลอยกว่า
7: บ่ลอยกับ
6: ทั่วประเทศพัน
4: แต่ว่าเฮาเนี่ยก็คือ
8: ต้นได้เป็นกระเทยเห็นบ
6: ่เป็นโพด
7: อ
6: ันนี้ก็เป็นอันนี้ติดเชื้ออันนี้ก็ติดเชื้อติดเชื้อสรุปแล้วคือมันติดเชื้อมาหมดแล้วตัวอีก็ติดเหมือนกัน
4: ที่จริงนั่นนั่งอยู่นี่เนี่ยพากันแอบไปเด
6: ้
4: แอบมานั่งเต็งไปกันนั่งเต็งผมเพื่อจะมันกับมันหลุดแปดออกมาจากหน่อยคือเราแน่นนะน้อง
5: ทางตลาดนะฮะ
4: ภาษาแล้วตัว
6: โอ้ยดิภาษาเฉพาะตัวน่ะลูก
4: ตัวคือสื่อสารกับรู้เรียงแต
6: ่เอาเพิ่นเบิ่งประจำเนาะ
4: นั่น
7: ภาษาตัวอีบ่ได้เบิ่งแม่นะ
6: นี่
7: มันจะได้ฮู้จักสิ
6: อย่างบ่ได้เก่ง
4: แล้วก็ยังบ่าอยู่นี่ล่ะครับพี่น้องครับนี่คือ3ท่านเป็นเค้าเรียกว่าเป็นผู้พักดันก่อนเนาะเป็นตัวแทนของนักแสดงทั้งหมดประมาณจักหลายร้อยคน
6: หลายร้อยกระเทยเนี่ยมีทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีครบทุกภาคนะครับในหนังกระเทยไทยบ้านแน
4: ่ครับเขาไม่ห้อยนี่เป็นกระเทยตัวแท่นกระเทยภาคใดมั้ย
6: ตัวแท่นกระเทยเถ่าก
9: ระเทยเถ่ากระเทยกระเทยภาคอีสาน
6: โอ้ยจะถามอีกดูหน้าสิภาคอื่นได้หรอ
9: สิเอาแม่ไปสิเอาแม่ไปรับบทเป็นอันกระเทยไฮโซแม่เป็นบ่ได้เด้อแม่จบป.4 นึงเนาะแม่มากมากแบบเลี้ยงงัวไล่งัวไล่ควยอย่าง
6: เอาอยู่ห้องแก๊ปโตเมื่อกี้เขาบอกจะคอมเป็นกรุงเทพฯกรุงเทพนั่นเรื่อง
9: แต่งตัวมันขัดกันเนาะการแต่งตัวมันขัดกันเนาะไม่หาชุดไม่เห็นน่ะผู้กำกับแม่ว่าสิใส่ชุดมอหอมมาแต่มันหาไม่เห็นมันปวดหัวก็เลยใส่อันนี้มาเลย
4: จริงก็สิหาบ่เห็นอย่างที่สายย่าเราขึ้นแม่หอยอร่อยสุด
9: แม่มันคนได้ลูกคน
4: เป็นไงกับบ่เห็นออกขอทานแล้ว
9: พี่เอาอีหลีตัวกองก้นขึ้นคนใจหีดใจว่าน
4: ก็บ่เห็น
9: บ่เห็นจ้ากะลิได้สุดใส่สุดไฮโซนี่แหละมั้ง
7: เข้ากับคาแรคเตอร์
6: นี่เข้ากับฉากไง
9: คาแรคเตอร์หมายความว่ายังไง
6: ไม่คือ
9: ไม่ถ้าพูดกับแม่น่ะอย่าพูดภาษาฝรั่ง
6: ก็คือแม่เลยเป็นพออ่อไงเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะแต่งตัวอบต.ผู้ใหญ่บ้านพออ่องพออ่อ
4: เป็นเมียพออ่อเป็นพออ่อนะพออ
9: ่อในเรื่องแม่เป็นพออ่อให้ทุกคนไปดูนะคะว่าแม่หอยเนี่ยจะเล่นเป็นพออ่อชนิดแบบไหนชนิดแบบโหดเหี้ยมหรือว่าชนิดแบบเฮฮาปาร์ตี้ไปดูได้นะคะกระเทยไทยบ้านไว้หลัดลางลูกค่ะ
4: คือสรุปจบไว้แถว
9: ไม่ได้เริ่ม
4: สอยสรุปจบ
9: แล้วก็เริ่มใหม่ได้อ๋อ
5: เริ่มใหม่ได้
9: คือเราเข้าเรื่องหมายความว่าไปเบอร์เมย์หอยว่าม
4: ันคือไทยอินไหมเถอะ
9: เอาสู
4: นี่ทางสิบนาที
6: ลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: ไม่ใช่ลาแล้วเราก็มาใหม่ได้ก็คือกินเขาอิ่มเนี่ยมันกินไปแล้วกินเขาอิ่มมันก็หิวได้ไหม
4: เ
9: ราก็กลับมาใหม่ได้อันนี้หมายความว่าอันนี้เฉพาะตัวบทเขาไม่หอยนะ
6: เอาให้พี่ก่อนเพื่อนว่าเนี่ยว่าถามว่าอยู
9: ่ยังดอก
5: เออว่าสนุกเขาโรยตัวคอยได้สบาย
9: เราจะอีว่า
4: เอาสิจ้ะเริ่มต้นของกระเทยในบ้านนี
9: ่
4: ไอ้บัวมาจากอีหยังเล็กๆเลยเนี่ยว่าย้อนหลังไปฟังเนี่ย
6: ก็คือถ้าที่ย้อนหลังก็คือมันก็น่าจะประมาณสัก10กว่าปีเนาะ15ปีประมาณนี้นะ
4: ครับ
6: มันก็จะเป็นหนังที่แต่ก่อนเนี่ยก็คือว่าพอเฮาเรียนจบคือเฮาเรียนด้านนิเทศอยู่แล้วเนาะทีนี้เฮาก็รู้สึกว่า
8: เฮ้ยเขาจะไปเฮ็ดอีหยังดีเพราะว่าช่วงนั้นน่ะคือโซเชียลมันบ้านบูมยูทูบอีหยังสิกับบ้านจิตใจไร้ได้คือแต่ว่าเฮาสมัยนั้นก็คือว่าเฮาก็รู้ว่าเฮาอ่ะมักด้านนี้มักวงการบันเทิงมักเฮ็ดหนังเฮ็ดหยังเฮาก็เลยพาน้องๆที่แบบว่าเป็นมูเป็นอีหยังในมหาวิทยาลัยนี่ล่ะคือเฮ็ดแบบเป็นเวอร์ชันนึงลง YouTube ไว
10: ้ครับ
8: ลง YouTube ถิ่มไว้แล้วทีนี้บังเอิญว่ามันเป็นไวรัลมันเกิดกระแสขึ้นมา
11: ไวรัลคืออย่างแม่หอย
12: รู้อ่ะ
8: คล้ายๆออลอว่ะ
12: ไวรัลเหรอ
13: แต่ม
12: ัน
13: ด
12: ัง
13: ข
12: ึ้
13: น
12: ถ้ามันดังก็บอกว่ามันดังอ
8: ่
12: ะ
8: มันดังอ่ะแม่มันค่อยๆเริ่มมีกลุ่มแฟนคลับมันบ่
12: แล้วแม่ก็ได้ดูด้วยนะไวรัลไม่ไปรู้จักหรอกรู้ว่ามันดัง
8: แม่เขาถามผู้กำกับเขาไม่ได้ถามนักแสดงแม่ผู้กำกับบอกก่อน
12: ไม่พูดกับ
11: มันก็เลยเป็นไวรัลมันก็เลยเป็น
8: ไวรัลมันก็เลยดัง
12: ผู้กำกับถามแม่เน
8: า
12: ะ
8: มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เฮาสิได้เฮ็ดแบบว่าต่อมาก็เลยเฮ็ดเสิร์ฟแฟนคลับมาเรื่อยๆเพราะมันมีกลุ่มแฟนคลับขึ้นมากะเฮ็ดเสิร์ฟภาค2ภาค3ภาค4ภาค5จนปัจจุบันเนี่ยคืออยู่ที่ภาค7แล้วก็ภาค8ก็คือเรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่ในโรงภาพยนตร์ครับ
11: คือเริ่มต้นนี่ก็คือเรียนว่าอันนี้คือมือบวงสรวง
8: อันนี้บวงสรวงรอบแรกหนังเฮาบวงสรวง2รอบเด้
11: เอามาบวงหลาย
8: ท
11: ่าน
8: อย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นบ่ซอยอันนี้ก็คือบวงสรวงอีสานนะครับ
11: อ๋ออันนี้บวงสรวงอีสานก็คืออันนี้เจ้าหน้าที่การตลาดภาคอีสาน
8: เนี่ยแล้วที่นี่ก็จะมีบวงสรวงอยู่กรุงเทพอีกรอบนึง
11: เอาคือมีพี่ตั๊กกระแตนน้ํา
8: ตั๊กกระแตนชลดานี่คือเป็นผู้อํานวยการสร้างก็คือเป็นหุ้นส่วนในหนังเรื่องน
11: ี
8: ้แล้วก็มีส่วนในการพักดันในการในส่วนประชาสัมพันธ์ต่างๆก็คือจะเป็นส่วนพี่ตั๊กกระแตนตั๊กกระแตนชลดานะครับ
11: ครับระบณีคือเริ่มจากบวงสรวงอีสานแล้วก็มีบวงสรวงภาคกลางมี2หม่องบัดนี้เรื่องของนักแสดงที่เฮาออกมาแสดงนี่ตะกี้ผมเคยเบิ่งสมัยก่อนนี่อันนี้ย้อนกลับไปให้พี่น้องผู้ชมผู้ทีบ่เคยเบิ่งตะกี้นักแสดงมี
14: บอลลูน
11: มีบอลลูน
8: บอลลูนจ๋าบอลลูนจ๋าโอปอแล้วก็มีอีกหลายๆคนแต่ว่าที่จริงอ่ะแต่ละภาคอ่ะมันก็สิมีการเปลี่ยนนักแสดงไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าภาพที่เฮาเห็นชัดเจนที่สุดที่ทุกคนจําได้ก็คือจะเป็นบอลลูนจ๋าโอปอ
11: ครับคือเกิดเท่ใช่ป่ะ
8: ใช่อันนี้จะเล่นหลายภาคสุด
11: โอเคครับบันเนียนเพราะตามหอดภาพยนตร์จอใหญ่นี่อีหยังคือเป็นจุดประสงค์ที่อยากให้พี่โบนี่ได้ไม่เห็นหนังภาพยนตร์ฮู้อยู่แล้วว่าการที่เฮาสิเฮ็ดหนังจอใหญ่มันมีความเสี่ยงความเสี่ยงในที่หมายถึงว่าเสี่ยงจากหลายๆอย่างเพราะว่าเฮาบ่ทันฮู้จักกระแส
8: แม่
11: เฮาบ่ทันฮู้จักคนบ่ทันฮู้จักเฮาใช่มั้ยครับอาจจะฮู้จักในพื้นที่ที่เป็นอีสานบัดนี้การที่เฮาสิเอาหนังออกลงภาพยนตร์เนี่ยเหนือกลางใต้3ภาคเนี่ยเฮามีอีหยังที่ดึงดูดเพิ่นให้ต้องมาเพิ่นมาเบิ่ง
8: คือที่จริงอ่ะเฮารู้สึกว่ากระเทยอีสานหรือว่ากระเทยบ้านเฮาเนี่ยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเฮาก็เสิร์ฟให้เฉพาะกลุ่มก็คือเฉพาะคนอีสาน
11: ครับ
8: เฮาก็เลยอยากเสิร์ฟแบบความแบบมีเสน่ห์ความสนุกสนานในแบบฉบับกระเทยให้บ้านของเฮาเนี่ยออกสู่สายตาคนทั้งประเทศให้คนได้เห็นหลายขึ้น
11: ครับ
8: ซึ่งคิดว่าคนก็น่าสิแบบมาคล้ายๆเฮาอ่ะ
11: ครับ
8: ส่วนเรื่องภาษาคนอาจจะมองว่ามีปัญหาแต่ว่าสำหรับนางเรื่องเนี่ยคิดว่าบ่ได้มีปัญหาเนาะเพราะว่าด้วยความที่เฮาก็ใส่ทั้งภาษากลางภาษาอีสานด้วยเรื่องเล่าอ่ะมันจะเป็นคนภาคกลางแล้วก็มาใส่ชีวิตอีสานมันก็จะมีการเว้าภาษากลางแล้วก็มีผสมผสานกับภาษาอีสาน
11: ครับ
8: ซึ่งทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจง่าย
11: น่าจะเข้าใจอยู่เนาะมันก็คือที่จริงแล้วภาษามันก็เค้าเอิ้นว่าหยังความไหลหาดทางวัฒนธรรมแ
10: ห
11: มถึงว่าเฮาอีสานเท่ากับสามารถฟังเหนือออก
10: แ
11: ม่นขนาดข่อยเหนียวเจ้าว่าภาษายังมากขอบอกน้ำเจ้าได้เบิดอ่ะแต่ว่าเขาบ่ฮู้จักความหมายผู้ไทยเขาบ่ได้แต่ว่าเขาบ่ฮู้จักว่ามันแปลว่าหยังสิคือมันไหลหาดกันได้เน
8: า
11: ะ
8: แต่อีกอย่างก็คือคนบ้านเฮาก็สิไปอยู่ต่างถิ่นหลายอยู่กรุงเทพฯในแห่งหลายนะคะภาคใต้ภาคเหนือคืออยู่ทุกทีคนอีสาน
11: อ
8: ่ะ
11: เอาวังสิซานักแสดงเจนใหม่นี่ที่มาจังแม่หอยจังหนองผู้มีนี่ไปเฮ็ดจังได๋ไปมีการแคสไปเลือก
14: ในก้นพ่อจังได๋
11: จังได๋จะได้เฮือว่าไปใส่กล้องใส่ด่างแล้วไปติดของมาหรือจะได้มาเล่นมื้อจังได๋ครับ
8: คือก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าแก่งเก่าอ่ะหายไปไส
11: ครับ
8: ทุกคนสิสงสัยว่าเอ้ยไปหยังคือแบบว่าอยู่ดีๆพอขึ้นโรงภาพยนตร์ไปหยังคือเปลี่ยนเซตนักแสดงใหม่เบิดนะครับก็คือที่จริงแล้วอ่ะกระเทยรุ่นเก่าก็ยังอยู่ในเรื่องนี้คือกันแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นเป็นตัวนำเป็นตัวเอกเนื่องจากว่าเรื่องของคาแรคเตอร์พร้อมเพราะว่าเล่นมา15ปีเนาะก็มีเหี่ยวมีโยดมีหน้าเปลี่ยนแปลงไปคนจำบ่ได
11: ้วันนี้เฮาก็เลยเอาโยดเอาเหี่ยวมาเล่นใหม่ทิ้งหยังที่คนย่านมื้อนี้แล่นตำมันก็เลยหน้าก็เลยเปลี่ยนไว
10: ้ถามแล้วเน
8: าะแต่ว่าแม่หอยบ่ได้แคสติ้งนะ

0: โอ้ก็คือแม่ปุ๋ยเนี่ยฟาดแท็กของมาเลย
1: ฟาดแท็กนี่
2: ฟาดแท็ก
1: ไ
2: งพออ๋อเท่าก็ต้องหาแบบนี
1: ้โอ
0: ้ให้แม่พูดได้หรือยังเนี่ย
1: ยัง
0: แม่เป็นดาราอยู่แล้วคือแม่หอยเนี่ยเขาดังอยู่แล้ว
1: ครับ
3: ดังแบบได้ลูก
0: กระดังแมบได้เห็นบ่เนี่ย
3: น้อง
0: ไปเฮ็ดในเด
3: ้อไม่ทําค่ะเพราะว่าทําแล้วมันจะสวยก็เลยไม่ทําค่ะ
1: ก็เลยไปหานักแสดงมากก็เลยไปเห็นคือไปเอาเซอร์คือไปต้องเน้นม่วงของภูมิกับเนี่ยการที่แคทนี่คือแคทบางคาแรคเตอร์ที่เฮาหาบ่ทันเห็นแต่บางครั้งที่หาเห็นเสมอโซเชียลมันง่ายคนที่อัดคลิปลงนั่นคือการแคทไม่ถึงว่าไปเห็นคลิปผู้หญิงกำลังเล่นอยู่เขาเล่นแสดงออกมาเด่นเป็นคอนเทนต์เขาออกมานั่นคือการที่เขาได้แสดงตัวเขาไม่คนที่เห็นแต่ทั้งห
0: ม
1: ดกลับไปช็อปมากสิบกลับด้วย
0: แมนกับนี่ช็อปในออนไลน์นั
1: ่
0: งการช็อปจากการที่แบบว่าเอิร์นมาแคสติ้งแบบโตสิกามี่นะครับทั้งผู้มีก็เริ่มมาจากการเป็นทีมงานมาเป็นคอนวอยอยู่ในกองถ่าย
1: คอนวอย
0: แล้วที่นี่พ่อนั่งรู้ว่าตัวละครรักที่เขาเคยว่างตัวไว้น่ะลุดออกไปแม่นบ่นั่งก็เลยสวมร้อยเข้ามาแทนเลย
1: แม่นบ่ต้องบ่แม่นแท้เขาลุดบ
3: ่กลัวเธอพี่มีเธอแหม
2: ไม่เลย
3: เธอน่ากลัวมาก
1: เห็นให้เขาลุดแม่นบ่หมายถึงว่าเขาสิมาสิกับพญาเขาบ่ได้ไทยมื้อนี้ดอกจังซี่บ
0: ่นั่งบอกว่าพี่พ่อปวดเลยพี่พ่อปวดเลย
3: มีเสียงเธอทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: เนี่ย
2: เสียงพุ่มเป็นเพราะพุ่มเป็นหญิงแท้ไงคะช
1: นี
2: จ
1: ีโอ้ชนีจี
0: เสียงกระเทยก็จะแบบนี้
3: ไม่ใช่เสียงผู้หญิงเลยเนี่ย
1: ว่าใส่หลอกกับพวกหนึ่งไหม
0: หลอกเรื่องอีกแล้ว
1: เราเป็นชอบนักแสดงมาก
0: ชอบนักแสดง
1: พุ่มเป็นยังไงไปเห็นแม่หอย
0: คือแมวหอยเนี่ยเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่ในฟีดอยู่แล้วคือขนาดกดบล็อกแล้วก็ยังขึ้น
1: เอ้า
0: ครับว่าพอดีความที่ว่าเล่าอ่ะดัง FC เล่าหลาย
1: ครับ
0: มาทีนี้เราก็หลอกร้อนเข้าไปหลอกร้อนเข้ามากลายเป็นว่าตัวละครที่เฮาสิที่นึกถึงคนอื่นน่ะมันนึกบ่ได้คือมันสิเห็นแต่หน้าแมวหอย
1: แมวหอยคือร้อยอองลองมาก
0: แต่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าบ่มีคู่ใดเหมือนสังเกตว่าแกไม่ปกตินะไม่เหมือนคนปกตินึกออกไหมแกจะมีความแบบว่าพิเศษของแกที่
1: ม
0: ัน
1: จะดีใจ
0: ที่มันดูแบบเป็นสตาร์ดูเป็นดาราดูเป็นคนที่แบบหาคนเรียนแบบยากอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นดาวใช่ไหม
0: ดูเป็นดาว
1: ซินโดรม
0: เอาแม่พูดบ้างอ่ะแม่พูดบ้าง
2: แ
1: ม่เป็นยังไงอันที่พุ่มกาโบทักมาตอนแรก
3: อุ้ยดีใจอ่ะ
2: พูดจริงว่าใครติดต่อคนแรก
3: อินี่มันขี่มอเตอร์ไซค์ไปหา
0: เขาอยู่บ้านใกล้กัน
1: บ้าน
3: ยุ่นบ้านติดกันจ้ะ
1: เอา
0: ไม่ตอนแรกบอกว่าภูมิพี่อยากได้แม่คนนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าแกอยู่มุมไหนของประเทศไทยคือไปตามหาให้หน่อยภูมิบอกว่าอ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านหนูเองค่ะ
1: แม่หอยอยู่บ้านเป็นคนใส่ครับ
3: คนอำเภอแก้งคอค่ะ
1: อำเภอแก้งคออยู่บ้านไหนครับ
3: บ้านนุ่นสะอาดจ้ะนุ่นสะอาดไปเบิร์ดได้เนี่ย
1: สาวชัยภูมิได้
3: ทำมา
1: ภูมิเป็นคน
3: อีนี้มันก็อยู่บ้านโคกสูงมันติดกันไง
0: ใกล้กัน
3: มันเคยไปกินส้มตำระเบิดหรีหู
1: ก็เลยแบบติดใจก็เลยหูจักกัน
3: เพราะว่ามันรู้จักแม่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะมัน
1: ไม่หอยตะเคียนอย่างเมื่อก่อนเหร
3: อก็เฮ็ดอย่างเมื่อก่อนเหรอ
1: แม่นเฮ็ดอาชีพเป็นหยังเป็นคนมาตะไส
3: เป็นทุกอย่าง
0: หมอลำด้วย
3: จุดเริ่มต้นก็คือหมอลำเป็นแดนเซอร
1: ์สามสองหนึ่งตึงตึงตึงตึง
3: สมัยตะกี้เนาะเขาเอิ้นว่าเป็นหัวหน้าแดนเซอร์ตบสตรีทเริ่มต้นแม่ข่าววงการตั้งแต่อายุ17ปีแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆเป็นทุกอย่างชาวนากับปีนคนเลี้ยงควายกับปีนเป็นมะเมิด
0: แต่เป็นหัวหน้าวงวะ
3: ไม่เป็นค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าหัวหน้าวงมีแต่คนเก่ง
0: จะขอก็เถ่าเลย
3: ตะกี้กับว่าเถ่าเนาะจะเห็นว่าสวยกว่าผู้มีแล้วนี่สวยด้วยนี่เห็นมั้ย
1: เถ่าว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็จะบ่ได้เป็นแลนไลเอาแม่น้องนางติ่งเอาเลยก็ได
3: ้อยู่บ้านใช่มั้ยอันแม่ก็เป็นหมอลำม้าแล้วก็อ
1: ัน3 2 1 1ก่อนหมอลำแม่
3: ลำแม่ล้ำแม่
1: แ
3: ม
1: ่ก้อนก้อนได้ก็ได
3: ้เป็นก้อนได้ก็ได้ล้ำอันนี้ก็ได้เนาะล้ำเป็นก้อนขอนแก่น
1: ได้ใหญ่ได้ได้เลย
3: ล้ำก่อนในเรื่อง
0: คือได้ล้ำก่อนเนาะเดี๋ยวรออีกชั่วโมงนึง
3: แต่ตีคือเอามันไม่ดังไหมเนี่ย
0: ดังเขาสมมุติเฉย
3: แซตี้คือสาวจอยคอยทะวินแม่เนื้อกินบ่เคยด่างมนทีนกินยังหอมคือจังโอมหวานสมรสบ่จาง
1: เอาล่ะ

0: แต่คนรู้จักแม่หอยเพราะว่าเพลงเออทุดนะ
1: โอ้
0: บ่บ่เว้าดอกแม่ของสิทธิ์ของคนอื
2: ่
0: นทีนี้แม่ก็อยู่บ้านแม่ก็ขายของแม่นบ่
3: ขายอย่างนั้น
0: ขายส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวขายทุกอย่าง
4: เอาแค่ตั้งสี
0: ่ทีนี้ภูมิก็ไปหาก็เกิดความดีใจนะว่าผู้กำกับเขาอยากได้แม่มันจะได้แม่ไปเล่น
1: ผู้กำกับนี่ตอนนั้นแม่เขาแม่ดูแม่ว่าแม่บ่รู้
0: ไม่รู้
1: กับในที่นี้แม่หูจะว่าพุ่มกับอาจจะเป็นพุ่มกับสายที่ตำรวจ
0: ตกใจค่ะ
1: พุ่มกับอย่างไร
0: ตกใจ
4: แม่ถามจริงแม่เคยรู้จักพุ่มกับโบมาก่อนบ
0: ่เคยรู้ไม่รู้จักแต่ว่าดูหนังสั้นตลอด
4: หรอ
0: หมักอีนั่นมันไปหมักผู้ชายไหม
1: แ
4: ม่ที่ไหนล่ะ
0: อันอีอย่างอันที่ว่ามันเป็นกระ
4: ท
0: ู
4: ้
0: แล้วไม่ใช่ไม่รู้ว่าชื่อยังไงแต่ว่าชอบเรื่องนั้นที่สุดกะเลยเบิงบานไปมากผู้ชายมันทุ่มผู้ชาย
1: เขาก็ชี้ไปด้วย
0: ท่านไม่เข้าค่ะเพราะไม่หอยไม่เคยทุ่มไม่มีเงินทุ่มไม่หอยเป็นคนจนนะห้าบาทกินสลึง
1: วันนี้ก็เลยมาขายของอยู่น้ำบานขายตำหงขายยังวันนี้พ่อตาตอบรับไป
0: ตอบรับไปแบบที่นี่กระทาแล้วทาอีกเว้ยคุณนั่นเอาไม้กูแทะเว้ยกูจะได้เล่นบ่
1: คือไปกินโอ้ในใจ
4: เล่นเอาโบส
1: อยากไปโบส
4: อยากไปซ้อม
0: เรา
4: ผู้บอ
0: ไม่ใช่ซ้อมไม่ใช่อยากซ้อมนะคิดว่าพวกกับไม่เอาเราแล้วไง
1: หายไป
0: ความไฟฝันความไม่หอยก็อยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วไงแล้วไปเรียงคุ้ยเรียงงัวจังสิกะอันมักอยากเป็นดาราอยากนุ่น
1: อันนี้คือฝันจะทุกคนมีความฝันเบิดอย่างน
0: ี้
1: เลยอย่าออกโทรทัศน
0: ์แต่นี่พอผู้กำกับติดต่อไปเห็นเขาเงียบหายไปกันเก่งเขาคือบทติดต่อมาเขาสิเอาแม
4: ่คุณแม่คือ
1: เก่งนี่คือผู้จัดการ
4: ครับ
1: ท
4: ั
1: ้งกล่องไปหาเก่งนะครับ
4: นี่นี่
1: เก่งเก่งนี่คือผู้จัดการของ
4: คนปลูกปั้นเลย
1: คนปลูกปั้นแม่หอยนี่นะครับนี่น้องเก่งนะครับ
4: แล้วก็มีฝั่งนู้นมีหวานใจด้วยนะ
1: โอ้อันนั้นคือแฟนแม่หอย
5: แฟนแม่หอยแฟนแม่หอยครับ
1: เดี๋ยวจะ
5: มาชีวิตแม่หอย
1: มาทั้งเวทีอยู่ดอก
0: พ่อกำลังจ่าม
1: ันคือบอกกันถึงมาทั้งเวทีเน
0: ี่ยมัน
1: บุ้
0: ยหม่องนาง
1: ว่ายากได้หลักเก้าอี้กันอีก300ก็โตพูดละ
0: แต่ว่าคุณพ่อเราคุยเก่งแล้วเป็นพิธีกรของหมอลำทุกวงเลยค่ะเราคุยเก่งมานี่โจอีไม่ได้บอกน้ำเล่าดอก
1: พี่น่าจะเอาเล่าขึ้นมา
5: เนาะดีดิ
1: เอามาสับเปลี่ยนท่อนอปวันพิธีกร
0: แต่เรายังไม่รู้แต่พ่อยังไม่รู้หลักการไง
1: ว่าได้อย่างเราแม่อยู่นี่บ่มีไม้ให้จับเยอะ
6: ก็ติดไว้ทั้งเอือกปุ่นนะครับ
0: อันนี้อันนี้เบาเรียมว่าพวกกำกับติดต่อไปเนาะเนี่ยขายของไปก็บ่มีความสุขเด
1: ้
0: อตามองไปก็บ่มีความสุข
1: เป็นเอาโอหา
0: เพราะว่าเราอยากเป็นนักแสดงไงเราอยากเป็นดาราไงดีนี่ก็เก่งเขาคือติดต่อมาก
1: บอกคอยไปนี่ตีมือนั่น
0: บอกคอยอีหลี
4: อย่าลูกค้าอย่าง
0: น
4: ี้
0: อย่าลูกค้าที่ตามองไปก็บ่มีความสุขบอกก๋วยเตี๋ยวไปก็จนเละเบิด
1: จ
0: ะไปขึ้นอีหลีเด้ผู้กำกับ
1: ว่าบอกคอยไปนี่จะได
4: ้คือเวลาเขาติดต่อเล่นหนังเนี่ยไม่ว่าเขาติดต่อมือนี่เขาใหญ่ไทยอาทิตย์หน้า
0: ก็ไม่คิดอย่างนั้นไง
1: ไม่รู้จักก็เรา
0: บอกรู้จัก
1: ก็เปล่า
4: ที่บอกไอ้ที่นั่นเตรียมฉากเตรียม
0: ไม่ให้เตรียมค่ะบอกมาเลยค่ะในมือนั่นเห็นบอกแม่ไม่ได้บทนะผู้กำกับช่วยแม่แบบแม่ไม่รู้จักว่าหลักการถ่ายหนังมันเป็นยังไงแม่ก็เลยอ่านบทนึงคิดว่า1 2 3จะถ่ายตามคิวไงจ้าบัดไปแล้วกันลัดผุ่น50 60ตายกูผู้กำกับเขาก็พลิกแพงได้ไง
4: เดี๋ยวจิจำลองการถ่ายท่ามื้อไหนเบิ่ง
1: ครับ
4: คือจำได้เลยว่าไม่ค่อยสมมุติเด้อมื้อนั้นเด้อคือทางเฮาเหลิงกับคู่โทษเด้อคู่โทษนางอยู่นี่คู่โทษยังสิทรงอยู่บอกวงดนตรีย
0: ังสิทรงอยู่บอกวงดนตรี
4: บอกแล้วมันบอก
0: บอกแล้วมันบอก
4: ว่ายาเห็ดแบบนี
0: ้ว่ายาเห็ดแบบนี
4: ้เนี่ยคือต้องถ่ายแบบนี้
1: บอก
4: ไปทีละอ้ำอ่ะ
1: เราไปคัดซีนเอา
4: พุ่งการถือบทโอ้ย
0: ว่าไหม2ชั่วโมงค่ะแม่จะว่าเก่งใจพวกกับจะเน็กแม่อยู่ดิ
4: แม่ไม่สอนบทมาหรอ
0: กินแล้งงูเหรอเจ้าอ่ะแม่ก็เลยแบบอันเกิดความละอายใจไงเพราะว่าแม่ไปกินบทแม่ไปกินเวลาเขาไม่ได้กินบทกับกับแม่เนาะแม่ก็เลยอยากอาย
4: เบิ้งซีนาพระเอกซัวแม่สิว่าจบถ้าจะของซีรัลตอนไหน
1: พระเอกพูดเอง
4: พระเอกเด่นคุณเนี่ยแล้วเหลียงกับเด่นคุณเนี่ย
5: แน่นอนแท้แม่
1: เ
5: ด่
1: นกับคุณเลย
0: หล่อมากค่ะ
6: ผู้นี่ตี
4: แม่
0: ผู้นี่เด้อหล่อที่สุดในโลกด้วยนะจ๊ะแล้วเขาก็นิสัยดีด้วย
4: นิสัยดี
0: นิสัยดีเข้าได้กับทุกคน
1: เขากับเขาลองมึง
0: เข้าแล้วจ้า
1: ไปเบ้าไปยังแล้ว
0: ห้าตัว
1: ผู้มีรัก ป็นยังไงจังหลังจากที่พุ่มกับให้บทบาทเฮาเฮารู้สึกจังไดตอนนั้นปกติเฮาก็เล่นหนังสั้นมีคลิปในโซเชียลมีหยังอยู่แล้วจังซี
2: ่พุ่มสําหรับพุ่มตื่นก่อนค่ะที่หลังพุ่มอ่านที่แลเพิ่นเรียกพุ่มบ่ค่ะพุ่มมันปฏิเสธแล้ว
6: เบื่อแล้ว
2: พุ่มปฏิเสธกันแ
4: น่อย่าไปเสืออย่าไปเสืออ ้
2: าวอีหลี
5: ปฏิเสธ
2: เพราะว่ามันเป็นบทน้ําแม่นบ่ค่ะนี่มันเป็นขื่นโปสเตอร์แล้วเฮาเนาะแต่เธอเสียงแบบนี้เหรอที่ไปแบกหนังเพลินแม่มีความกดดันอีกแล้วทีนี้เพลินก็หาแต่เสียงหาแล้วหาอีกหาบ่ได้ปัญหาไป
1: คือจริงๆหาได้อยู่เพิ่น
4: คร
1: ับอาจจะบ่เอาก็ได
4: ้บ่จริงๆมันถามทุกมื้อ
0: สรุปเอาพุ่มมานี
1: ่แต่ก็ถามแบบมัดมือชกแล้ว
0: พี่โบหานักแสดงได้ไปเอาพุ่มบ่
2: ไม่มีรองเท้า
1: เป็นคําถามไปเปิดและไปปิดในคําถามเดียวกัน
0: ทุกวันก็ขึ้นไปเห็นนี่ล่ะแม่กับทุกมือคือกัน
2: แม่ก็ได้มือที่แบบเพิ่นตัดสินใจเอาพุ่มค่ะแบบต่างความหวังของเจ้าของแล้วว่าที่ให้เต็มที่แล้วฝันบวกกับเฮามีหน้าที่เป็นหัวหน้าอาร์ตอีกแน่ค่ะพี่บวกคูณ2สิมีภาพยนตร์เรื่องใหญ่ที่นักแสดงกับชายฉากเฮ็ดพร้อมกัน
0: อยากเฮ็ด
3: เสียงจะไปน้ำเล่าแล้วล่ะ
2: อ่ะแสดงว่าพุ่ม
1: แสดงว่าพุ่มนี่เฮ็ดฉากพร้อม
2: โ
0: อ้นี่เขาเป็นคนเก่งมาก
4: แล้วมีเหตุการณ์ด้วยนะมีเหตุการณ์ตบกันกลางกอง
1: ตบกันนี่หลีแบบจริงจัง
0: แม่นี่บอกพุ่มกับแม่ไป
4: แม่ใช่ๆแม
1: ่บอกมาเดี๋ยวนี้
4: คือวันนั้นเนี่ยคือช่างแต่งหน้าเขาก็กำลังเร่งอยู่ใช่ไหมพุ่มกับผู้ช่วยพุ่มกับเขาก็ไปเร่งบอกว่าเร็วๆแต่งหน้าทำผมไม่เสร็จเพราะว่านักแสดงเซตแรกจะต้องเข้าไปถ่ายใช่ไหมแต่บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่มีภูมิผู้มีบริทายแต่ว่าผู้ช่วยพุ่มกับเขาใจพิษก็ไปบอกว่ามีผู้มีพร้อมเป็นบ้าเมื่อไหร่ผู้มีกับรู้ว่าจะคล้องบริทายเป็นบ้ากับจิพยายามไปเฮ็ดฉากเฮ็ดอีหยังมันบ้สร้างแต่งหนักกันยุ้มหัวไว้ยาวเฝ้าคือแบบเขาจิจับแต่งให้มันแล้วสิแม่แบบว่าผู้มีกับคิดว่าจะคล้องไม่ได้เล่นสร้างแต่งหนักเลยวะมึงแต่งเองเลยคนที่ผมอยู่กับเอาใดข้อหัวบ่ปึกนี่เรื่องมากนักอย่างเงี้ยเกิดเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้น
5: ตัวแล้วเนาะ
4: มีไฮป่ะเนี่ย
6: มันเป็นฝ่ายของ
0: ไฮแม่ไม่รู้นะเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ในซีนนั้น
6: ไม่ได้ซีนเหรอแม่ของแท้เลย
2: จริงก็คือความจริงอ่ะก็คือผมก็ไม่ถ่ายใช่นี่แหละมันเคยบอกว่า
4: เข้าใจผิดกัน
2: เข้าใจผิดกัน
4: ขอโทษกันไป
2: เรียบร้อยบ่มีอีหยังของ
1: แม่นบ่ล่ะขอโทษกันหลังจากนั้นคือเคลียร์กันมาแล้วแม
5: ่มาเมืองหลังบัดเนี่ย
2: โชคดีนะคะซีนวันนั้นมันมีซีนร้องไห้
4: ไข่ยังอยู่ยังยาง
1: ก็จะคัด
5: ก็ได้
4: เกี่ยวกับการวายอยู่เอ้าผู้มีคือไห่เกิดมูวะมูเขาคือไม่ได้ไห่เลเวลนั่นผู้มีคือไห่ออกคักตอนนี้แท้
2: ก็
4: เ
2: ลยว่าถือว่าเล่นดีไปเลย
5: ไม่ได้ไห่น้ำมนต์ได้เจ็บเนี่ย
1: ที่จริงแล้วเนี่ยพี่น้องครับการสัมภาษณ์แข่งเล่นนักแสดงต่างๆนี่มันจิเป็นการสปอยแต่ว่ารายการนี่คือถามนอกไปเลยเออโหเลยว่าเขาบอกเรื่องหนังเรื่องเพราะกระเทศไทยบ้านแต่ว่าใครไปถามว่าเล่นเป็นบทยังเล่นเฮ็ดจังได๋นี่เดี๋ยวมันสิเป็นการสปอย
4: มันสิแอบสปอย
5: จังรายการเว้าพื้นคนเนาะ
1: มีอันเว้าพื้นคนไปเลยจังซี่มั้ยนั่นล่ะแล้วบัดนี้
7: สเปียกรายการเฮาอยู่แล้ว
1: มาถามหยังต้องคือฮะถามเห็น
5: แฮ่อันไหนล่ะว่าไหนล่ะพี
1: ่ถามได้ก็ได
4: ้นอกเรื่องไหนก็ได้จับคําถาม
1: แล้วบัดนี้เพราะตาได้นักแสดง2คนนี่มาแล้วพุ่มกับกะได้มาไปหาคนต่างๆไปหาคนที่มีความสามารถคนที่มีหน้าตาที่ดีเป็นแบบมีเอกลักษณ์หรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีเอกลักษณ์เด่นๆมั้ยอย่างเช่นเพิ่นกับไปพ่อโจอีสีเมืองขอน
6: จริง
1: แม่นเพิ่นก็ติดต่อไปหาโจอีสีเมืองขอน
0: โจอีสีเมืองขอนเป็นนายจังได
2: ๋ผู้ใหญ่เนาะ
5: บ่รู้จักคือกัน
0: แต่แกเป็นทายหนังน้ํากันยังบ่รู้เรียงเลยว่าโจอีคือใครอ่ะ
1: เป็นไหนครับโจอีสีเมืองขอนคือเมื่อนั้นเพิ่นโทรหาเพื่อนเพื่อนกันแบบว่าไอ้มันพอดีมันมีบทคนนั่นบกพงโอ้มันบ
5: มันว่างพอดีดิ
1: มันว่างตําแหน่งนึงก็เลยโทรหาว่าไอ้คนบกพงว่างก็เลยโทรเอิ่นว่ามื้อนั้นแต่งตื่นแต่ 3:00 ตื่นสิไปถ่ายหนัง
7: บกพงเฮ็ดถนนนั่นสิ
1: บกพงไล่ฝนเป็นด้านพิธีกรรมไม่ได้บ่ได้ออกฉากน้ํามูนะแล้วบัดนี้กันเลยเขาก็ยกมากว่าเบรกบ่กับบ่เบรกก็ใส่น่ะผู้จักก็ต้องได้ใคร
4: สดมากเรียวมาก
1: แล้วกันสดก็เลยไปเอิ้นโจอีสีเมื่อก่อนได้ไป
5: บ่
6: บทหนึ่งแต่บ่บอกว่าเป็นบทยังเพราะว่ามันมีซีนเดียว
7: ต้องถาม
6: เ
7: พิ่
5: มว่าสปอย
4: แต่บอกเลยว่าเด็ดก็คือซีน
6: เมื่
4: อไปท้ายนิดเดียวแต่ว่าที่จริงอ่ะกระจายเต็มเรื่อง
6: เห็นป่ะ
4: เออต้องไปดูต้องไปดูอยากรู้ว่าเป็นบทอะไรจะเห็น
6: กระจายเต็มเรื่อง
4: ซีมังคอนตลอดเวลา
6: เห็น
4: ฉาก
6: ละ2วิเห็นหูยหรือยัง
4: ได้หูยได้ตัวยางว่ะ
0: เป็นยางกับหลังมันบ
6: ่เป็นตาอ่างคนดีดีเป็นตาเอิญคนไปเบิ้งเหมือนบ้านก็ต้องไปว่าใช้ตัวยังไงนั่นเดี๋ยวหลังนี่อะไรก็ขอบคุณพี่โบนะครับนะ
4: ที่เอาหลังคืน
6: เอาหลังคืนอะไรแล้ววันนี้คือนี่ก็คือเป็นเขายังเป็นความเป็นอีสานเนาะก็คือเป็นความท้าทายของวงการภาพยนตร์อีสานและกาบันนี้หลังจากที่ทรงตรวจสอบเส้นเสื่อยังแล้วกะได้มือใช้ได้เลดเป็นจะได
4: ้กาตอนนี้ก็คือประมาณ15บวกนะครับ15บวกเด็กๆ15ขึ้นไปก็ดูได
6: ้ครับ
4: ครับแล้วก็จะเข้า5พฤศจิกายน
6: อ๋อ
4: 5พฤศจิกายน
6: ครับพฤศจิกาคือได้มือแล้ว
4: แน
6: ่ครับ5พฤศจิก
4: าทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
6: มือกาล่ามือได้มือก่อนสิทธิ์ฉายอีหลี
4: พี่เซนซี
2: มันกาล่า
4: เชิญชวนทุกคน
0: กาล่าวันที่2พฤศจิกายนนะคะกาล่าพี่เล็กแม่บ่ฮู้จักว่ากาล่าคืออะไร
7: มันมีหมดแล้ว
0: รู้จักแต่ว่าเดินพรมแดงคันเดินพรมแดงไม่ห้อยหูจักอยู่แต่กาล่ากาเลาะกาล่ามันแปลกประหลาดเลยเหมือนอะไรแบบเหมือนสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ย
4: คาซิล่าอย่างเง
0: ี้
4: ยหรอ
0: เออมาคาซิบ้าคาซิบ้าหนังเขาอีกแล้วนอก
4: ก็แล้วเราอ่ะชนก็ซิล่าด้วยเข้ามือเดียวกันแล้วก็ซิล่า
0: ส่วนหนังใหญ่นะคะ
4: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ากระเทยเราน่ากลัวกว่าเนาะ
0: แมนภาษากอซิล่ามันสิมาสู่อีหอยได้ดูมาบอกอีหอยโลดกอซิล่ากับก๊อดใช่ไหม
6: กันเลยว่านี่ก็คือเขาเอามาอย่างก็เป็นในเลดเป็นคอมเมดี้นะคุณบ
4: อคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นครับมีแอคชั่นด้วยยิงกันตุ้มตุ้มตั้มตั้ม
0: เขาคือบอก
4: ฮะ
0: คือบอก
4: โอ้ย่างเขาก็ออกไม่ได้
0: ให้ไม่หอยยิงน้ำบอไม่หอยมังยิงได
4: ้ยิงอะไร
0: ยิงปืน
6: นั่นแหละเขาพาแกเข้าเนาะในช่วงหน้าฮะสิมาเจาะลึกถึงเบื้องลึกเบื้องหลังอีกจักน้อยนึงแต่กับว่าได้เบื้องลึกเบื้องหลังครับพักอยู่ได้เพราะว่าอย่างตี

0: เอ๊ครับเขามานะครับในช่วงนี้กันแล้วกันเดี๋ยวเปิดโตคู่จินไม่หอย
1: คู่จินไม่หอยกันดี
0: มากๆครับคุณบอกเช่นครับผม
2: เป็นคู่จินหรือคู่
1: คู่ชีวิต
0: คู่ชีวิตเนาะ
1: คู่ชีวิตแล้ว
0: โอ้ยนี่นี่คุณมาพันยุน้ำกันมาหลายปีแล้วเอาเก้าอี้แฮนด์
3: 33
0: ปี
1: ก็เฮียพ่อนะ
0: ครับผมมาขึ้นมา
4: ได้ตัวน้อยก็ได้ตัวน้อย
5: พอมานั่งขังๆ
0: ไปนั่งขังไม่หอยก็ได้ครับผม
5: ปีมานั่ง
0: ครับครับผม
4: พี่ลาเอาตัวนี้ก็ได
0: ้นี่คู่ชีวิตแม่หอย
5: ที่แรกกับมาบทสิบทสิบได้อันนี้แต่ว่าเออแล้วมาแล้วละกะถ้าเอ้ยถึงแล้วกับมาได
0: ้
5: ที่แรกแล้วมาสิยุบาล
0: มาออกรหัสเนาะ
5: ก็เป็นเงินเขินมานี่คือเขินเพราะเขินเพราะว่ายุ่งน้ำกันหลายปีแล้วไม่เขินค่ะ
0: ยุ่งน้ำกันไม่ใช่กี่แล้วครับ
6: 30กว่าปีครับ
5: 33ปี
0: ไปพ่อกันอยู
5: ่อยู่แต่พศ250035
7: โอ้กาไปพ่อกันอยู่วงการมาลั่นนะครับเพราะว่าแม่หอยเราเป็นบอกง่ายๆว่าเป็นคู่ฝึกเป็นคนยืนพื้นอยู่ในวงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงกา
5: อันนี้เป็นพิธีกรนี่ดิอันนี้เป็นพิธีกรของวงหมอลำทุกวงเลย
0: สาธิตทุกพ่อก่อนหมอลำดีเปิดเป็นยังไง
7: สาธิตต้องจันเก่ง
0: ปากคนปากคนแน่ติ
7: กับกาถือโอกาสตอนนั้นกาพิธีกรเพิ่นกาลงพอดีนะครับนี่หัวหน้าวงมันเลยเปิดโอกาสเพราะว่าก็จะเป็นพิธีกรได้กับยากเพราะว่าสมัยจะกี่เนี่ยเขาวงการยากครับเพราะว่าต้องได้เป็นคนไว้อยู่3ปี
0: โอ้เรียกเป็นหูจักพื้นฐานในวงก่อน
7: แม่นครับ
0: ครับผม
7: เป็นกะเล็ดเปิดโอกาสให้ฉะนั้น
0: นั่นแหละกะเล็ดได้มาพอกันนี่แหละนะอันนี้เอาว่าให้พวกได้เปิดโตนะแม่นเน
5: าะก็บ่เป็นหยังความจริงก็คือสิไม่ตายไง
0: ครับ
5: ว่าเฮาอยู่กันมาเพราะมันก็คือคือว่ามันแบบว่าคนอื่นน่ะสิว่าบางคนคบกัน2เดือน3เดือนก็ไปโพสต์ลงแม่อายุ33ปีก็อยู่นิ่งๆอ่ะก
0: ็
5: คือมันคินกับการอยู่ด้วยกันแล้ว
0: อันนี้คือขิงเล
8: ยสรุปคืออยากจะบอกว่าแม่สวย
0: ก็เรียงกันให้บ้านที่ไปที่มาเป็นยังไงหนังบอกเรียงสันล็อกไล่ให้ฟัง
8: เดี๋ยวเขาบอกตีไม่ฟังก่อนคือทุกคนเห็นโปสเตอร์ทุกคนอาจจะแบบสงสัยว่าเอ้ยมันคือไวรัสอีหยัง
0: แ
8: น่ก็คือด้วยตีมของเฮาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสตัวนึงนะครับคล้ายๆไวรัสโควิดประมาณนี้แหละก็คือมันจะแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วไวรัสตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงผู้ชายเนี่ยให้หันมารักกันเองนะครับเนี่ยใครพูดอะไรติดเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: จ่อบอกพี
9: ่ครับผม

0: ที่นี่เนี่ยมันก็เลยเกิดวิกฤตแบบว่าขาดแค้นไส้แท้นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเหลือผู้ไส้แท้อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยล่ะซึ่งประกอบไปด้วยคนพิการคนบ้าคนคุกนะพระยังอีกคนอ้วน
1: แต่คนรอ2คน
0: แต่ว่ามีเมียแล้วแต่ว่าคนที่เพอร์เฟคที่สุดที่แบบทั้งโสดทั้งรอทั้งแบบเป็นที่หมายตาของทั้งกระเทยผู้หญิงเนี่ยก็คือพระเอกคนเดียวนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยมาแย่งกันแต่ว่าพ่อสิมหาพระเอกก็คือพระเอกเขากำลังมีการพาเล็กหน่อยไปแข่งขันวงตีลูกทุ่งเขาอยากพาเล็กหน่อยไปคว้าแชมป์มันวงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและที่นี่ก็เลยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมนฤดีนะครับเขาก็มาเสนอเงินให้กับพระเอกว่าถ้าฉันมาช่วยเธอทำวงลูกทุ่งเนี่ยเธอต้องแลกกับตัวเธอมาเป็นสามีของฉันอย่างนี้นะครับซึ่งแกงกับเทพบาลเนี่ยซึ่งก็แอบมากพระเอกอยู่แล้วก็เลยบ่ยอมนะครับก็เลยมีการแบบว่าแกล้งแย่งกันบ่ถึงขนาดตบตีหรอกก็จะเป็นแกล้งแย่งชิงดีกันนะครับแต่พ่อแบบแต่ระหว่างที่แกล้งแย่งชิงดีกันอยู่ก็ได้รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยมันบ่ได้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นการถูกปล่อยออกมาเพื่อที่จะทําลายผู้ไส้ทั้งให้มันสิ้นไปจากโลกนี้ด้วยปมอีหยังบางอย่างทุกคนก็ต้องไปเบิ่งในหนังนะครับอันนี้เป็นธีมของภาพยนตร์กระเทยในบ้านไวรัสหลังโลก
2: ใช่
3: เอาในเรื่องพากันเป็นกระเทยบ่ครับ
0: แม่นมีพระมี
1: คน
0: มีการมีคนอ้วนอ้วนที่เอาแต่กินแล้วก็อ้วนแบบอ้วนเลยอ่ะผู้หญิง
2: อย่าว่าอ้ายควย
0: ผู้หญิงไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เพอร์เฟคที่สุดก็คือพระเอกแล้วก็ในเรื่องเนี่ยพระเอกเสิร์ฟเก่งมากเนาะโสดเออดูจากโปสเตอร์สิ
1: เร
0: ื่องหุ่นซิปนะจะเป็นหนังแบบอารมณ์ดีที่แบบทุกคนดูแล้วอาจจะเหมือนดูจริงจังนะแต่จริงๆอ่ะในเรื่องมันจะเป็นแบบโทนมูดแอนโทนแบบว่าเหมือนเหนือจินตนาการนิดนึงอ่ะเป็นฟิลแบบว่าสิคากันอยู่ยังขำนั่นสินะประมาณนั้น
4: มันไหลอารมณ์ไหมเท่าที่เบิ้งจากทีเซอร์เนาะไม่ใช่ยามันไหลอารมณ์ไหลแบบคือไหลมูดไหลแบบความรู้สึกยิ่งเช่นแบบพอเปิดแรกๆอาจจะเป็นหนังแบบสไตล์แบบว่ามันไทยบ้านแบบที่เขา
0: ไทยบ้านจ๋าแต่คือเขาเปิดจากฉากยุคกรุงเทพเป็นฉากคฤหาสน์หลังใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราถ่ายหลายโลเคชั่นมากเน
4: า
0: ะแล้วก็
4: โลเคชั่น
0: โลเคชั่นเนี่ยมีทั้งต่างจังหวัดแล้วก็มีโซนกรุงเทพด้วยแล้วก็มี
1: ปั้นแจง
0: มีทะเลด้วยมีโซนทะเลด้วย
4: มี
0: ใช่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งภาคอีสานแล้วก็ทั้งโซนภาคใต้อย่างเงี้ยก็มีหมดเลยแล้วล่าสุดก็คือไปถ่ายไกลไลคือพ่วงกับอันกับตุย
4: โอ้ที่ว่าร
0: ถแม่อันที่ว่ารถต้นเสาไฟฟ้าอันนั้นคือถ่ายฉากสุดท้ายที่กลับมาจากประจวบพอดีเกือบบริเวณหนัง
4: ปินนั่นอันนั้นเน
0: า
4: ะ
0: เกือบเป็นตำนานกระเทยในบ้านปิดฉากด้วยภาคสุดท้ายไม่ได้เข้าโรงแต่พ่วงกับเข้าโรงแทน
4: เอาโรง
0: อันนี้จริงอันนี้ความจริง
4: ผ่านมาได้เนาะ
0: แต่กับผ่านมาได้ดีครับ
4: ตั้งแต่เอาเดี๋ยวสุดท้ายนี่เดี๋ยวอะไรบอกกินในที่ดอกแต่ว่าอยากให้ฝากทุกคนฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเรื่องแรกในชีวิตของแม่หอยเรื่องแรกของผู้มีป่ะ
1: เร
4: ื่
1: องแรกค่ะ
0: ว่าแม่ดอกอีผู้มีมันได้เล่นหลายเร
5: ื่องอยู
4: ่ว่าที่เป็นหนังโรงที่เป็นหนังโรง
5: องค์หนังโรง
3: อ๋อจะเป็นหนังโรงเรื่องแรก
0: นี่ล่ะอยากเล่นกันเลยครับ
1: พี่พ่อหนูไม่เคยเล่นหนังเลยให้หนูเล่นหน่อย
0: ที่จริงอะเล่นไม่หลายแล้ว
1: ชอบ
6: เล่นมาหลายแล้วจะได้เบิ่งมันอยู่แต่ว่าแม่น่ะแม่เนี่ยคือเอี่ยมอ่องเลยนะคะไม่เคยผ่านอันนี้แต่ว่ากะอยากเล่นแต่ว่าในเมื่อเรามีโอกาสเฮาก็เล่นแล้วกับบ่สมปานใดดอก
0: พ่อบ่ถ้ามีบทเดียวสมมุติมีบทเดียวเลยแม่คิดว่าจะของหรือว่าผู้มีควรที่จะเล่น
6: บทเดียวเหรอ
0: ถ้ามีบทเอาทําไมอ่ะ
6: เพราะว่าภูมิมันเคยเล่นไงคนทั่วไปก็สิมองว่าอีนี่เคยเล่นอีนี่บ่เคยเล่นนะเขาก็ต้องมองเห็นคนเคยเล่น
0: เอาแม่ไม่เสียดายหรอจะได้เป็นนางเอก
6: ก็เสียดายตัวเนาะก็บ่เสียดาย
0: ให้ผู้มีเล่น
6: เอาไม่ใช่ให้ภูมิเล่นหมายความว่าผู้กำกับไง
1: มาฝาก
6: ทำไงนะ
1: มาฝากหน
6: ัง
1: นี่คะมาฝาก
6: โอ้ฝากค่ะ
0: ฝากแน
6: ่เกิดมาในชีวิตไม่หอยได้เล่นหนังเรื่องนี้นะคะ
4: ครับ
6: กระเทยไทบานไม่หลัดลางโลนะคะไปเบิ่งนะคะ
4: วันที่
6: 5พฤศจิกายนนะคะเข้าโรงฉายทั่วประเทศ
1: รับบทเป็น
6: พอ.ลำไพ
0: อุ๊ยทำไมในกล้องสวยจังเลยอ่ะ
6: แม่ก็สวยแต่ใดได้ล่ะแม่ก็สวยแต่ใดได้ล่ะ
4: ลองถามผู้จัดการมึงดู
6: ผู้จัดการเขาไม่มองเห็นความสวยของแม่หรอก
0: เอาก็ว่า
4: เขาต้องถามไหมแม่สวยบอกเก่งไหม
6: ไม่สวยเก่งไม่ว่าแม่สวยเพราะว่า
3: เอาก็ว่าท่าน
6: คนที่ดูแม่คือ ความขี้เหร่ถ้าไม่สวยไม่มีคนดูหรอกอันนี้นะคะ

0: อันหนังของเฮานี่เด้อค่ะกระเทยไทยบ้านไวรัสล้างลูกไปเบิ่งแม่หอยสิโหดยำซำใด
1: อ้าวก็มีแม่หอยอยู่นี่นี่วะ
2: บ่รู
0: ้แม่หอยเป็นนั่นเน
3: า
0: ะ
3: อ้างโปสเตอร์เขาตี
1: แม่หอยเป็นตัวซีเครตต้องเก็บไว
3: ้โอ้
0: ไม่ใช่แม่หอยไม่ได้เป็นตัวนำไง
1: ไม่จริงๆก็จะมีน้องพะโลน้องพิซซ่าตัวไหนพร
3: ที่แบบว่า
1: ใช่อันนี้จะเป็นนักแสดงนำที่บ่ได้มาแล้วก็นักแสดงอีกหลายคนเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าแม่หอยกับอยู่ในนี่กะได้เล่นหลายบท
3: จริง
1: จริงกับมี่อยู่นี่นี่นี่ม
0: ื
1: ออันนี้มือแม่หอย
0: แล้วว่านั่น
1: อะไรอันนี้มือแม่หอยแล้วนี่
0: เจ้าว่านั่น
1: มือแม่หอยนะ
0: ไม่ใช่โอ้ยสุยมาโถ
1: ไม่ใช่
0: ม
1: ัน
0: เป็นมือไวรัสมันเป็นมือไวรัส
1: เอาบ่ไปเอามือมาจากเฟซบุ๊กแม่เลย
0: คิดว่าม
2: ือต่ำบ่คุ้งบ่นั่น
0: โอ้ยบ่มีผู้ใดอยาก
4: นุกขอเสริมนะคะอ่านนางของพี่บอกค่ะซีนี้เจอของเราทุกคนคือตัวเอกเบิร์ดแม่บ่มีแหวนเป็นตัวนำทุกคนในเรื่องค่ะเป็นตัวนำเบิร์ดเป็นตัวเรือนเรืองเบิร์ดค่ะมันคือซีนี้เจอของพี่บอเลยค่ะตั้งใจกับเขาฝากงานกระเทยไทยบ้านวันหลัดหลังหลกเลยค่ะรับบทเป็นคู่เออค่ะ5พฤศจิกายนไม่ต้องหลังเดินห้าพฤศจิกายน
3: นี้ว่า
4: โรงภาพยนตร์ค่ะ
0: เอาขึ้นมาสายในเมียงลาวพร้อม
1: สายที่ลาวสายที่ลาวแล้วก็เมื่อวานนี้
2: มี
1: เ
2: ป่ายุบเน
0: ี่
2: ย
0: ผู้หมิง
2: บอกเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่
0: เนาะอีนี่บอกว่าถึงแต่รู้นะว่าต้องฉายเมืองลาวด้วย
1: ฉายลาวแล้วก็มีฉายเวียดนามด้วย
2: เมียงลาวพร้อม
1: เมื่อวานมาดิวเวียดนามแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เมื่อวานใช
0: ่โลด
1: แล้วก็น่าจะฉายในหลายๆประเทศ
0: อามาฮาตเลย
2: คิดยาก
0: อังได้อังเด็ก
3: คิดยากซู่มันว่าคิดยากซู่มันสิไปภาคเสียงแม่หอยไหมไปตามกั้นใจตาย
0: ภาคว่าแบบไหน
3: ว่าซุ้มเขาออกแบบภาษาเวียดนามไปอุ้งได้อุ้งเดา
0: อุ้งได้อุ้งเดียกดึกดึกเดา
3: แล้วเอาพ่วงกับปากหนังภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยภาพยนตร์โรงเรื่องแรก
1: ครับก็จริงๆเราก็อยู่ใน YouTube มานานแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้แฟนคลับทุกๆคนที่เคยติดตามกันในบ้านทั้งใน YouTube แล้วก็คนที่ยังไม่เคยดูนะครับก็ฝากด้วย5พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์จริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3ธีมนะครับไม่ได้เป็นธีมเดียวธีมแรกก็คือเรื่องของไวรัสธีมที่2ก็จะเป็นเรื่องของสาวประเภท2คนนึงที่เขามีเรื่องราวชีวิตที่ให้ข้อคิดกับกลุ่ม LGBT แล้วก็อีกธีมนึงก็จะเป็นเรื่องของความพยายามความฝันในการไปคว้าแชมป์มูลนิธิลูกทุ่งของเด็กๆในโรงเรียนด้วยอันนี้ก็สามารถไปดูได้หลากหลายกลุ่มเลยเด็กๆก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้นะครับแล้วก็เป็นหนังอารมณ์ดีที่อยากให้ทุกคนได้ดูสักครั้งนึงในชีวิตนะครับกระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกครับ
0: ฝากได้ด้วยค่ะ
3: แต่ว่าอีกอย่างนึงคือพี่โบนี่เป็นทั้งผู้เขียนบท
1: เขียนบทด้วยกำกับด้วยตัดต่อด้วยใช่ทำทุกอย่างเพราะว่าเฮาประหยัดจ้าง
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: คน
1: จ้าง
0: ไม่ใช่คนอื่นไม่มีความสามารถไง
3: แต่ว่าเห็นได้สุยางเน
1: า
3: ะ
1: เราทำเพราะความชอบนะคะถ้าเราชอบเราก
3: ็ปกติเห็นแสดง
1: ปกติอย่างเงี้ยจะคล้องไปอยู่ตอนนั้นบ่มีบทไงถ้าไปเล่นก็คือมันก็จะไม่ได้เป็นเก๋ไงมันก็จะเป็นกระเทยแบบนี
3: ้
1: เขาบ่มีบทเก๋
3: เออแสดงว่าอันไปเล่นน้ำเนี่ยคือเป็นกระเทยยุ่ง
2: ก็เป็นกระเทยบ
1: ่อันนี้บท
2: ใหญ
1: ่บทกระเทยเตี๋ย
3: ยังไงเป็นกระเทยบ่อตี๋ยังไงถึงกระเทยอันตอนไปแสดงคืออันแม่งคักแท้สุดเลยว่าเล่นเป็นกระเทยเราเสด็จเห็นยางไม้ไปเน
1: า
3: ะ
1: มีกระเทยหลายแบบในหนังเรื่องนี้มีกระเทยหลายแบบนะครับ
3: กระเทยยันพอ
1: คือจริงๆก็มีทุกอย่างเลยมีแบบเกมีผู้ชายจริงหญิงแท้คือพระเอกนางเอกจริงๆอ่ะเป็นชายจริงหญิงแท้นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าหนังกระเทยแล้วนางเอกจะไปดันแต่กระเทยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือจริงๆเราเป็นพระเอกนางเอกจริงๆเป็นชายจริงหญิงแท
3: ้เออกับสัมพันธ์หลาน
1: ไม่มันบอกได้อยู่แล้ว
3: พอดีช่วงนี้พระราชย่างไปนี้ท่านเงินซุ่มเบิ้งอ่ะนะก็จะ
1: ก็อยากรู้ว่าเป็นใครก็ต้องไปดูไงครับ
3: 5พฤศจิกายนนี้เป็นหนังของคนอีสานบ้านเฮา
2: ครับ
3: นะครับสนับสนุนหนังไทยนะครับดูแลเบิ่งแย่งกันไปนะครับนอกจากสนับสนุนหนังอีสานบ้านเฮาให้คนอีสานได้ดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าหนึ่งแน่นอนกับมีแต่คนบอกอีสานเกือบทั้งเรื่อง
1: แน่ครับ
3: อาจจะมีบอกไทยแน่เพราะว่าเอาหลายๆภาคมาสลับกันไปนะครับแต่ที่สำคัญพี่น้องครับพุ่มกับคนอีสานคนเขียนบทกับคนอีสาน
2: นะ
3: คร
2: ับ ก็จะ
3: ต้องคนอีสาน
1: คนเดียวกัน
2: คนเดียวกัน
3: นะครับเป็นคนสารคาม
1: เป็นคนหนองบัวลำพูคร
3: ับหนองบัวลำพู
1: ใช่แต่ว่ามาอยู่ที่สารคามมาทำงานที่สารคาม
3: ก็เลยไปลื่นแก่นอยู่ที่นั่นเลย
1: ใช่แล้วก็ฝากอีกอย่างนึงเลยปะก็คือทุกคนต้องไปเบิ่งมือแรกเท่านั้นเด
2: ้อ
1: ต้องไปดูวันที่5พฤศจิกายนเท่านั้นนะ
2: เอามือต่อไป
1: เพราะว่าถ้ามือต่อไปมันสิหาบ่พอประเทศเขาถอดออก
3: สวยหรอกสิข้างจอ
1: ไม่ไม่รอเล่นแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปดูวันแรกจะได้แบบจะได้คนอื่นจะได้บ่มาสปอยจะได้ตื่นเต้นกว่า
3: ติดตามความคืบหน้าของหนัง

0: มีเดทั้งเลยเนี่ยครับ
1: ติดตามได้ทางแฟนเพจกันในไทยบ้านนะครับแล้วก็ช่องพุ่มกับโบนะครับรวมไปถึง SF Major แล้วก็เพจของโรงภาพยนตร์ทุกเครือ
0: ครับครับผมนะฮะจะได้กับฝากพี่ฝากน้องไม่ได้ก็แล้วกันนะครับเนาะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้ร่วมรายการของเฮานะครับพุ่มกับโบครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: แม่หอยนะครับแล้วก็น้องพุ่มอีแล้วก็คุณพ่อนะครับคู่ชีวิตแม่หอยด้วยนะครับเนาะที่แล้วก็ขอบคุณผู้จัดการเก่งนะครับเนาะมื้อนี้แล้วก็หลายท่านนะครับที่เป็นทีมงานมาพร้อมนะครับเนาะอาจจะไม่ได้กล่าวถึงแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกท่านที่ให้โอกาสนะครับพวกเรานะครับรายการโซคาวนะครับได้ต้อนรับนะครับในฐานะซื้อของพี่น้องประชาชนชาวอีสานบ้านเฮานะครับเนาะอ้าวพี่น้องครับเวลาแล้วครับกับรายการโซคาวครับทั้ง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11ครับแล้วก็ช่องทางต่างๆที่พี่น้องสามารถติดตามรับชมกันได้นะครับเนาะทุกวันอาทิตย์ครับบ่าย3ฮอด4โมงแรงมื้อนี้โจอี้สีเมืองขอน
2: มื้อนี้เอลดวงครับ
3: สิบกว่าลำทะเมนครับ
0: พร้อมทีมงาน NBT ขอนแก่นต้องลาพี่น้องคุณผู้ชมไปสากลพอกันใหม่สัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยกับดิฉันตุ๊กอุบลวรรณสุธาธิวงศ์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทอดน่องไปทำความรู้จักกับอีสานผ่านทางภาพยนตร์ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเราอยู่กับ3ท่านในรายการด้วยกันนะคะท่านแรกที่เพิ่งร้องเพลงจบไปเมื่อสักครู่นะคะก็คืออาจารย์แดงอ่อเท่าท่านเป็นศิลปินกวีโคราชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านที่2นะคะเป็นดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงค่ะ
2: เป็นสาวเอเชียใช่ไหม
0: ค่ะแล้วขอสอบถามทั้ง3ท่านค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าอีสาน
1: ตัวตะกวางเขาบอกว่าเขตนี้เมื่อก่อนเลยนั่นยุคก่อนพราหมณ์อีกเนี่ยแถวนี้เขาจะมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครับ
0: ค่ะแล้วทางด้านของดร.สุรสิทธิ์ล่ะคะมองอีสานเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็อีสานก็คือคนไทยนี่แหละครับ
0: แต
3: ่มีสำเนียงภาษาพูดที่ต่างกันจากภาษากลางของเราเฉยๆเลยครับแต่รากเหง้าส่วนมากก็จะมาจากทางลาวคนอีสานนะครับบอกภาษาอีสานบ้านเฮานะครับเดี๋ยวคนอีสานนะครับบอกง่ายๆครับอันนี้ก็คือคําว่าอีสานครับ
0: ครับค่ะก็คือแต่ละภาคก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันไป
3: ใช่ครับ
0: แต่ก็คือคนไทยเหมือนกันนั่นแหละ
3: คนไทยเหมือนกันนะครับ
0: แล้วทางด้านของพอ.ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
4: ถ้าพูดถึงอีสานเนี่ยเขาจะมีวิถีชีวิตนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์อีสานเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบความสนุกสนาน
0: ค
4: ่
0: ะ
4: นะคะไม่ว่าวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆความสนุกจะมาเป็นโดดเด่น
0: ค่ะ
4: นะคะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์มันก็ขอนแก่นเนี่ยจะมีแคน
0: ค่ะ
4: นะคะกาฬสินธุ์ก็จะเป็น
3: โปงลาง
4: กาฬสินธุ์โปงลางร้อยเอ็ดเป็นโบสถ
0: ์ค่ะ
4: นี่คือเอกลักษณ์ของคำว่าอีสาน
0: ค่ะแล้วในเสน่ห์ของภาคอีสานที่แตกต่างจากภาคอื่นนะคะในมุมมองแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างอะที่ท่านผอ.ก่อนแล้วกันค่ะ
4: ถ้ามุมมองนะคะจะโดดเด่นเรื่องอาหาร
0: ค่ะ
4: นะคะอาหารของเราเนี่ย

0: ลดจัดแล้วก็จะเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติ มาปรุงแต่งแต่ครั้งให้เป็นประโยชน์คนสมัยก่อนจะไม่รู้อาหารเสริมอะไรต่างๆแต่ทำไมคนอีสานเนี่ยมีเหมือนกับผําเนี่ยเป็นพืชนะคะที่เป็นโปรตีนอ
1: ัน
0: นี้คือเอกลักษณ์ที่อีสานเขามี
1: แล้วที่สำคัญคืออาหารอีสานคือแซ่บหนัวมาก
0: ถูกต้องค่ะ
1: ด็อกเตอร์ล่ะคะ
2: ครับของศิลปะก็ของคนอีสานก็จะมีศิลปะเป็นของเขานะครับอย่างเช่นภาคอีสานส่วนมากก็จะพวกหมอลำนะฮะคือความสนุกสนานรื่นเริงที่เร้าอารมณ์นะก็เหมือนที่ท่านพอท่านพูดไปก็ของแก่นของเราก็เป็นเมืองหมอแคนเดินหมอลำนะของร้อยเอกก็จะพวกโบสถ
1: ์
2: ของกาฬสินธุ์พวกนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือเป็นหมอลำเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นของพวกปงลางอย่างของมาสารคามก็จะเป็นกองยาวอย่างของโคราชเนี่ยก็จะเป็นเพลงโคราชพวกนี้ก็คือเป็นอัตลักษณ์ของคนอีสานนะครับคือคืนเพลงสนุกสนานเล้าใจสักหน่อยไม่ช้าไม่เหมือนแถบภาคเหนือถ้าภาคเหนือก็จะเป็นเพลงที่ช้าๆหน่อยภาคกลางก็จะเป็นเพลงฉ่อยเยอ
1: ะ
2: มันก็จะช้าส่วนภาคใต้ก็จะเป็นอีกทำนองนึงของภาคใต้อย่างนี้ลักษณะนี้ก็คือคนอีสานเนี่ยคนอีสานเป็นคนบางมวลครับมวลสุขคนโดยเฉพาะหมอลำครับหมอลำสิ่งยิ่งเสียครับ
1: ครับแล้วอาจารย์แดงนะคะเสน่ห์ของอาจารย์แดงที่มองว่าคนอีสานแตกต่างจากคนอื่น
3: สายน้ำครับไอ้ที่ไอ้ของชีมูลตัวเนี้ยมันเลี้ยงผู้คนมาคือจริงๆแล้วธรณีของอีสานเรานะมันเป็นมีแผ่นหินแผ่นหนึ่งที่เขากลุ่มหมู่หินโคราชเนี่ยมันยาวไปถึงสกลนคร
1: ม
3: ันคือเขาเรียกแอ่งแอ่งพอเปิดโลกมันยุบตัวลงมันจะมีแอ่งแต่ละแอ่งนั่นแหละมันทำให้ผู้คนได้พอมีธรณีที่แตกต่างกันและทรัพยากรโดยเฉพาะสัตว์พืชคนเราขาดนี่คือน้ำสายน้ำนี่แหละฮะเป็นตัวที่เลี้ยงสรรพสิ่งที่มีอยู่ในรอบของมันอยู่ไหมและอีกอย่างวัฒนธรรมมันก็มาจากถ้าหากมีธรณีเป็นแบบนี้มันก็สร้างทรัพยากรแตกต่างกันออกไปและทรัพยากรตัวนี้แหละมันก็ไปสร้างสิ่งที่มีชีวิตและไอ้สิ่งที่มีชีวิตที่มันแตกต่างกันที่มาเรียกว่าวัฒนธรรมคือเกิดจากน้ำทั้งสิ้นผมเลยให้ความสำคัญของโขงชีมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคอีสานแล้วก็ภาคอีสานเองก็เป็นแหล่งแอ่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและมีประชากรเยอะมีที่อยู่ที่อาศัยมีที่ทำกินเยอะก็เลี้ยงเมืองหลวงด้วยเลี้ยงทั้งประเทศผมให้ความสำคัญของน้ำ
1: ก็เลยเป็นที่มาของการที่อาจารย์แดงจะมีการสร้างภาพยนตร์ที่จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของคนอีสานด้วยใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่คร
1: ับ
3: เพราะว่าเราได้เจอแหล่งที่สรุปแล้วนะฮะตอนนี้ที่ชัดๆคือที่โคราชเราก็ได้เจอสัตว์ขนาดใหญ่เมื่อประมาณ100-250ปีเราได้เห็นพวกไดโนเสาร
1: ์
3: อุ้มข้าวขอนแก่นที่โคราชก็130ล้านปีแล้วเราได้ประกาศเป็นมรดกโลกนะ
1: ฮะ
3: ที่โคราชนี้ยูเนสโกได้ประกาศเป็น3มรดกโลกนะไอ้เขาเฟสต้าไอ้เขาหินทรายที่รูปอีโต้เนี่ยแล้วก็เราก็เลยว่าถ้าหากสมมติว่าพอโลกมันแคบลงผมมองว่าโลกทุกวันนี้มันแคบลงมันจะเมื่อก่อนมาขอนแก่นวัน2วันก็จะถึงสมัยปู่ย่าตายายทุกวันนี้2ชั่วโมงถึงและการสื่อสารมาถึงเรื่องของวัฒนธรรมตัวนี้มันก็เริ่มจะกระจายไปได้เร็วเราจำเป็นจะต้องเล่าเรื่องลึกๆเพื่อจะฝากไว้กับคนรุ่นใหม
1: ่
3: ถึงแม้จะใช่เรื่องใหม่เรารู้เรื่องเก่าเราต้องรู้ด้วยเหมือนปัญญาของอินเดียถ้าหากเราอยากให้มันสูงที่สุดเราก็ต้องยืดธนูเนี่ยให้มันลึกที่สุดมันจะไปไกลที่สุดแล้วมันจะบาลานซ์กันเพราะโลกตอนนี้มันขาดความเป็นบาลานซ์คือเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาธรณีทรัพยากรและประวัติศาสตร
1: ์ก็คือแปลว่าหลักๆที่อาจารย์แดงจะสื่อสารผ่านภาพยนตร์เนี่ยก็คือเรื่องของ
3: ธรณี
1: เรื่องของสายน้ำใช่ไหมคะ
3: เพราะน้ำมาเลี้ยงมนุษย์เนี่ย
1: ค่ะแล้วมีเรื่องไหนอีกไหมคะที่อาจารย์แดงจะเน้นในเรื่องของภาพยนตร
3: ์คือเรามีในสิ่งที่เราจะขายต่อไปในโลกของประเทศไทยเนี่ยในสิ่งที่เราเหลือทรัพยากรก็เหลือน้อยแต่บังเอิญว่าไอ้แอ่งโคราชแอ่งอีสานเราเนี่ยมันมีเรื่องเล่าที่เป็นหนึ่งของหลายๆเรื่องที่ของโลก
1: ค่ะ
3: แม้ไดโนเสาร์เองเรื่องช้างสมัยก่อนเองนั้นสมัยฝรั่งเศสสร้างพระราชวังเวอร์ซายต้องมานำของที่นี่นะจากเทือกเขาพนมดงรักจากเขาเพชรบูรณ์ใช่ไหมที่มันที่นำไปแล้วไปโชว์ต่างประเทศนักสะสมเขาทำได้เขาทำไปทุกวันนี้ก็ต้องเอามาคืนแล้วเริ่มมาคืนเช่นสถาปัตยกรรมขอมโบราณในเรื่องของการสร้างปราสาทหิน เรื่องของการนำพาของเสวียนจ้างที่นำศาสนามาจากลันนันทาจากประเทศอินเดียแล้วข้ามฝั่งนี้มาแล้วถึงไปตีพิมพ์ที่ประเทศจีนเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีแล้ววัฒนธรรมถึงกลับมาสุโขทัยยังปี 1,800 ใช่ไหมอันนั้นเขาหลังประมาณ300พ.ศ.300กว่าเสวียนจ้างได้เข้าไปที่นารันทาที่อินเดียให้มันมีความบาลานซ์กันมีความพอดีกันระหว่างสังคมความรู้จะอยู่ต่อไปในอนาคต มันน่าจะมีความเป็นบาลานซ์มากกว่านี
1: ้แล้วก็สถานที่ที่อาจารย์แดงเลือกในการที่จะถ่ายทอดเนี่ยก็คือเรื่องของบ้านวัดโนนบ้านโนนวัดใช่ไหมคะ
3: บ้านโนนวัดนี่มีการขุดค้นมาประมาณ5858โดยชาวมหาลัยเจียมคุกเขาเข้ามาตอนแรกเขาจะไปขุดค้นที่กัมพูชาแต่เขาไม่พร้อมเขาเลยมาที่เมืองไทยคุณรู้เปล่าว่าไอ้บ้านนนวัดเนี่ยขุดตั้ง 4,000 มันยุคหินใหม่นะ 4,500 กว่าปีเราเจอหินเจอสำริดเจอเหล็กแล้วเจอประวัติศาสตร์ในทุนนี้ก็ 4,000 กว่าปีนะตั้งแต่ยุคหินผมว่า 4,000 กว่าปีนนวัดเป็นชุมชนแล้วนะครับแล้วคิดดูว่านับถอยหลังไปเป็นหมื่นๆปีมีไก่กำลังพูดถึงว่าไก่ย่างที่มีที่ขอนแก่นนี่แหละมีไก่มีเกลือเป็นเกลือที่ดีที่สุดในอาเซียนนะทุ่งสำริดไอ้ที่ว่าสุวรรณภูมิคือสำริดคือเนื้อตัวนี้นะคือทองแดงกับเนื้อเงินที่เอาไปทำเป็นสำริดที่นี่เป็นทุ่งขนาดใหญ
1: ่
3: ที่มีทรัพยากรตัวนี้จนโลกรู้จักฝรั่งเศสทำงานสร้างงานทำประยกรรมที่แวร์ซายที่บอกว่าดีที่สุดยังต้องมานำทรัพยากรจากที่นี่ไปเลยครับ
1: เพราะว่าที่นี่คือเป็นแหล่งที่ก่อเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะ
3: เยอะฮะเยอะแม้กระทั่งทุกวันนี้นะที่เรายังไม่เอากลับไปคืนเนี่ยเหมือนงานทำประยกรรมไอ้ที่เกี่ยวกับในของวัดภูเองของปราสาทหินพิมายที่นำไปถูกไปโชว์นะที่ต่างประเทศทุกวันนี้ก็เริ่มเขารู้แล้วแหล่งที่มาคืออะไรเพราะอันที่จริงวัฒนธรรมเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะที
1: ่
3: เหมือนขอนแก่นก็มีเฉพาะเรื่องขอนแก่นแหละโคราชก็มีดีแหละมหาสารคามก็มีของมันแหละ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ร้อยเอ็ดก็ใช่ไหมฮะ
1: ครา
3: วนี้ก็เราก็เลยอยากว่าถ้าหากเราได้เดินทางศึกษามันนะแล้วเจาะมันลงไปรายละเอียดมาเราจะเจ
1: อ
3: เราจะเจอต้นตอของมันแล้วมันจะเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงของจริงเพราะทุกวันนี้มันก็เหมือนที่พูดมันเร็วเราเลยไม่มีเวลาที่จะไปค้นคว้าแต่จริงๆมันมีดีเอ็นเอมันแต่ละอย่างใช่ไหม
1: กลับไปที่เรื่องของแม่น้ำมูลอาจารย์แดงคิดว่าแม่น้ำมูลเนี่ยสะท้อนวิถีชีวิตของคนอีสานยังไงบ้างคะ
3: โอ้เพราะเมื่อก่อนเองเนี่ยทางกัมพูชาเองนะโตเลสาบยังต้องมาขนเกลือจากที่นี่นะทำการค้าแม้กระทั่งเมื่อเขาบอกเป็นอะไรนายห้อยสมัยโบราณก็ต้องผ่านทุ่งสมฤทธิ์เพื่อจะเอาไปตลาดใหญ่มันก็อยู่ที่แจงคอยเพื่อจะนำข้ามไปอยุธยาสมัยก่อนใช่ไหมเพราะมันต้องข้ามไอ้เขาสันกำแพงตรงนี้ข้ามไปตรงเหวตะบัวมันมีข้ามไปได้เพราะเมื่อก่อนมันข้ามไม่ได
1: ้
3: มันทรัพยากรมันเยอะป่าไม้มันก็มีอันตรายส
1: ั
3: ตว์บ้างคนบ้างอะไรบ้างแม่น้ำสายนี้ก็เลยเพราะคนมันต้องอาศัยน้ำอาหารที่จำเป็นหลักของคนอีสานคือปลาเมื่อเราจับไม่ได้เยอะๆถากเราวิธีการถนอมอาหารคือเกลือแล้วก็ไม่ใช่แค่เรานะแม้แต่ฝรั่งเศสเองก็นำมาใช้แม้กระทั่งอังกฤษเองที่ไปประเทศอินเดียก็สมัยยุคคันธีก็ยังรบกันเรื่องเกลือเนี่ยครับ
1: เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ
3: คร
1: ับขอขยับไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะคะทางด้านของดร.สุรสิทธิ์ค่ะเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคนอีสานเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะดร.
2: เรื่องของประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่เราเรียนรู้มานะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมก็จะเรียนเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ของเอเชียประวัติศาสตร์โลกเนี่ยก็เป็นการศึกษานะครับนำองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ไปก่อเกิดให้เกิดการท่องเที่ยวได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของความเชื่ออย่างเงี้ยความเชื่อของคนขอนแก่นเนี่ยเชื่อว่ามีสิ่งดีๆอย่างเช่นพวกไดโนเสาร์เนี่ยเรียกว่า150ล้านปีไดโนเสาร์ที่ภูเวียงหรือเวียงเก่าก็นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ควรจะศึกษาซึ่งสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวได้คนที่ชอบเรื่องของประวัติศาสตร์ก็จะมาสามารถเที่ยวได้โดยเฉพาะพวกจีนพวกญี่ปุ่นที่ชอบเรื่องของไดโนเสาร์

0: ทั่วโลกแต่ว่าพวกที่มีมิวเซียมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันของเอเชียเนี่ยก็จะเป็นพวกจีนพวกเกาหลีนะฮะของเวียดนามลักษณะอย่างนี้ก็คือนักท่องเที่ยวเขาจะมาสามารถมาเที่ยวได้นะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะเราควรจะแนะนำโดยเฉพาะกลุ่มร้อยแก่นสารสินของเราก็จะมีทั้งขอนแก่นกาฬสินธุ์ซึ่งกาฬสินธุ์ก็250ล้านปีเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาด
1: ยุคกลาง
0: ยุคกลางนะครับก็มาที่ขอนแก่นของเราก็ขอนแก่นของเราก็จะเยอะแล้วก็จะไปที่โคราชประมาณ130ล้านปีลักษณะนี้ก็คือเชื่อมโยงกันให้เขามาเที่ยวยิ่งต่อไปนะครับอนาคตข้างหน้าก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพไปที่เวียงจันทร์แต่เพราะตอนนี้เวียงจันทร์ก็ไปถึงประเทศจีนแล้วครับอันนี้คือรถไฟความเร็วสูงทางจีนเขาก็ทำเชื่อมต่อไปยังที่เวียดนามแล้วแต่ในลักษณะนี้คือการท่องเที่ยวเราก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้โดยเฉพาะขอนแก่นเราก็มีสนามบินซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติอยู่แล้วแต่เนี้ยเราก็สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ขอนแก่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคนขอนแก่น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ซึ่งมีงานสำคัญโดยเฉพาะงานสงกรานต์คืนมนุษย์แล้วก็งานไหมเทศกาลงานผูกเสี่ยวงานไหมซึ่งเป็นผ้าไหมที่สวยงามในภาคอีสานเหมือนกันในส่วนมากภาคอีสานของเราก็จะทำเรื่องผ้าไหมกันทั้งนั้นแหละครับทุกๆจังหวัดแต่ว่ามันก็เป็นอัตลักษณ์ของใครของมันอันนี้ก็คือสามารถเอารากเหง้าไปสู่การท่องเที่ยวได้ครับ
2: แล้วถ้าในกลุ่มของวัยรุ่นหรือว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยท่านดร.คิดว่าจะสื่อสารเรื่องโบราณให้เขาเข้าใจได้ง่ายๆยังไงบ้างคะ
0: ไม่ยากครับอันนี้ก็คือถ้าทุกวันเนี้ยยุคไฮเทคยุคเทคโนโลยีมีโทรศัพท์นะม
2: ี
0: YouTube แล้วก็สามารถถ่ายทอด YouTube แล้วก็บรรยายถึงเรื่องราวความสำคัญประวัติความเป็นมาให้เขาได้ศึกษารากเหง้าของเขาแล้วเขาจะได้ทราบซึ้งว่าอันนี้คือความเป็นไทยของเราความเป็นอีสานของเราความเป็นบ้านเมืองของเราอันนี้ก็คือเราได้ง่ายไม่เหมือนยุคก่อนคือการเล่าปากต่อปากไอ้คุณชวนทุกวันนี้ถ่ายทำเป็นวิดีโอสั้นหร
2: ือ
0: เรื่องยาวเรื่องยาวเดี๋ยวไม่ออกถ่ายทอดทีวีอย่างเงี้ยมา NBT เงี้ยก็เอาภาพอินเสิร์ตเข้าไปให้เขาได้รู้ว่านี่คือความประวัติความเป็นมาพูดถึงความเป็นมามีความสำคัญยังไงนะเพราะบางคนก็ชอบศึกษาอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้จบประวัติศาสตร์นะผมไม่ได้จบเรื่องวัฒนธรรมผมจบพลศึกษาแต่มาสนใจผมก็ศึกษาด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองก็ชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็มาศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่จะนำไปสู่ด้านการท่องเที่ยวได้เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือมันชอบคนละอย่างเลยด้านการท่องเที่ยวบางคนก็ชอบธรรมชาติบางคนก็ชอบประวัติศาสตร
2: ์
0: นะบางคนก็ชอบทะเลแล้วก็ไปเอาอย่างภาคอีสานของเราโดยเฉพาะขอนแก่นของเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยทางธรรมชาติด้วยเพราะเรามีอุทยานถึง3อุทยานซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะถ้ำนาคาที่ภูผาม่านเนี่ยซึ่งเราเปิดให้ท่องเที่ยวได้แล้วซึ่งเป็น1ใน10ที่ทางธรรมชาติที่เราต้องการพัฒนาเรื่องถ้ำที่จะให้คนมาเที่ยวล
2: ัก
0: ษณะนี้ครับ
2: ยกตัวอย่างค่ะดร.คะอย่างเรื่องของศิลาจารึกกับพ่อขุนผาเมืองเนี่ยดร.คิดว่าเราควรที่จะนำเสนอรูปแบบไหนให้วัยรุ่นเขาเข้าใจ
0: สำหรับพ่อขุนผาเมืองนะครับมันก็เป็นประวัติศาสตร์เก่ายุคของสุโขทัยนะประเทศไทยต่อจากสตูลครับซึ่งโคราชนั้นก็มีไม้กลายเป็นหินเป
2: ็
0: นตัวสำคัญมีช้าง
1: มีไ
0: ดโนเสาร
2: ์
0: นะมีทั้งไม้มีทั้งช้างมีทั้งไดโนเสาร์อยู่ที่จิโอพาร์คของโคราชซึ่งโคราชนี่ก็ต้องเป็นถึง5อำเภอด้วยกันกว
2: ้
0: างพอสมควรตัวโคราชก็กว้างเหมือนกันมี32อำเภอ
2: ค่ะ
0: นะก็มีมรดกโลก3มรดกด้วยกันอันนี้ก็คือจิโอพาร์คตัวนี้ก็สามารถให้คนมาเที่ยวได
2: ้
0: นะนักท่องเที่ยวตัวนี้โคราชอาจจะไม่มีสนามบินนะแต่โคราชก็คือม
1: ี
0: ถนนไฮเวย์นะ
1: รถไฟ
0: ครึ่งก็อาจจะเปิดเร็วๆนี้แหละ
2: คร
0: ับเปิดมาปุ๊บใช้เวลาแค่ชั่วโมงเศษๆก็จะถึงแล้วนะมาเที่ยวที่โคราชมีแหล่งท่องเที่ยวทั้ง32อำเภอครับโดยเฉพาะเรื่องของประวัติศาสตร์เหมือนกันนะปราสาทหินพิมายปราสาทอัมพวันพวกนี้ซึ่งยุคเก่าแก่ในยุคของศตวรรษที่7ศตวรรษที่8พอๆกันกับของขมิ้นเนี่ยพวกนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะเชื่อมโยงกับเรื่องของจิโอพาร์คนะซึ่งความสำคัญของจิโอพาร์คขอนแก่นก็เราก็จะกำลังจะเป็นจิโอพาร์คเหมือนกันน่าจะปีนี้แหละ น่าจะได้เป็นจิโอพาร์คแห่งที่3ของประเทศไทยที่ตัวของขอนแก่นของเราก็เรื่องของไดโนเสาร์สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญของจิโอพาร์คก็คุณได้รับรู้ทั่วโลกเขาเสิร์ฟ

0: าไปคำว่าจีโอพาร์คแห่งที่2ของโคราชเขาก็สามารถมาเที่ยวได้มาดูได้ซึ่งเป็นตึกที่สวยงามแล้วก็โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยท่านดร.ประเทืองเป็นผู้อำนวยการจีโอพาร์คอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้ที่โคราชนะครับ
1: ค่ะเราได้ว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของคนอีสานด้วยใช่ไหมคะดร.
0: ใช่ครับยกไปดูที่ไดโนเสาร์ภูคุ้มข้าวที่กาฬสินธุ์เนี่ยที่สารคามพระธาตุนาดูนซึ่งเป็นยุคของเมืองโมคคปุระอย่างเงี้ยยุคก่อนของพีคปุระยุคก่อนของปราสาทหินพิมายอีกลักษณะอย่างนี้หรือฟ้าแดดสงยางของกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยยุคของโมคคปุระอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวที่จะสร้างให้คนมาเที่ยวที่ภาคอีสานของเราเราต้องการนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวโดยเฉพาะช่วงเนี้ยเราเชื่อมโยงกับจีนเส้นทางคมนาคมมาใกล้แล้วตอนนี้มาถึงเวียงจันทน์เวียงจันทน์ข้ามมาฝั่งลาวก็ไม่ไกลนะหรือจากเวียดนามมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถให้เขาเข้าข้ามมาเที่ยวที่ประเทศไทยที่ภาคอีสานของเราได้ครับ
1: ขออนุญาตขยับไปที่ท่านผอ.จิรัตน์นะคะ ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับ SME ของภาคอีสานยังไงบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้ SME นะคะให้ความสำคัญมากที่จะผลักดันนะคะผู้ประกอบการระดับท้องซึ่งแต่ละท้องถิ่นนะจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วตอนนี้เราก็เลยเอาวัฒนธรรมเข้าไปด้วยสืบสานให้เห็นเลยว่าในตัวท้องถิ่นนี้เด่นเรื่องอะไรเหมือนกับคำย่าแดงนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านฝางเขาจะเด่นเรื่องการทอเสือ เราก็สอดนะคะสอดความรู้ประวัติศาสตร์เข้าไปเป็นลายลวดลายที่ให้รู้เลยว่าโอเคอีสานนะคะอีสานเนี่ยมันมีความเด่นด้านอำเภอบ้านฝางเด่นอะไรเด่นเรื่องวัฒนธรรมในการสืบสานลายนะคะลายการทอเสือออกมาซึ่งยุค ก่อนๆเนี่ยจะมีหลากหลายลายก็เล่าสู่ผ่านการทอเสือแล้วก็เด่นไปอีกอย่างหนึ่งคือจากเสือเอามาเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าซึ่งผู้ที่มาเยี่ยมชมก็สามารถที่จะเป็นของฝากได
1: ้
2: นะคะแล้วก็เหมือนผู้เวียงนะคะเป็นถิ่นไดโนเสาร์เราก็ให้สารนะคะเด็กประกอบเป็นรูปไดโนเสาร์เป็นของที่ระลึกหรือว่าทอผ้าลายไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้ค่ะที่เราจะสอดคล้องแล้วก็จะทำให้เขาเรียนรู้ผลักดันเรื่องการเล่าสู่การฟังให้นักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวแล้วให้จดจำว่ามาผู้เวียงความรู้อะไรหรือว่าวิถีชีวิตที่มันเป็นอยู่มีอะไรแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเล่าดีกว่าที่จะให้เห็นสิ่งเล็กๆน้อยเพราะว่าเขานำกลับไปเขาก็จำได้เลยว่านี่ไปภูเวียงมาสัญลักษณ์ก็คือไดโนเสาร
1: ์ค่ะ
2: อันนี้ก็เลยผลักดันให้เป็นสินค้าระดับค่ะ
1: แล้วผู้ประกอบการควรเตรียมตัวด้านไหนบ้างในการที่จะรองรับการท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ขนาดนี้คะ
2: ผู้ประกอบการตอนนี้เราผลักดันอบรมตั้งแต่เรื่องภาษา
1: ะ
2: นะคะภาษาแล้วทีนี้ตอนนี้เริ่มมีโฮมสเตย์แล้วนะคะก็จะเอาวิถีชีวิตเดิมๆที่มีอยู่สมัยก่อนยังก่อไฟด้วยฟืนนะคะแล้วก็หม้อดินในการทำประกอบอาหารให้แขกมาเยือนว่าอันนี้คือวิถีเก่าแล้วเขากลับไปได้กลิ่นหอมของดินที่เขาได้ใช้หม้อดินนะคะแล้วก็วิถีของชีวิตของการกินข้าวเหนียวแล้วอาหารเป็นผักเป็นน้ำจิ้มเป็นพริกอะไรต่างๆที่เราอยากให้ถ่ายทอดออกมานี่คือวัฒนธรรมคนโบราณทำไมถึงแข็งแรงการเก็บเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าเกลือ ทีนี้ภูเวียงเนี่ยมีบ่อเกลือที่บ้านบ่อ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้สมัยก่อนเป็นยังไงเราก็เลยจะเอาตรงนี้มาถ่ายทอดแล้วก็ผสมผสานกันขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไปของผู้ประกอบการแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงขึ้นเพราะว่ารู้เลยว่ามันมีสตอรี
1: ่
2: ค่ะ
1: ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์แดงค่ะอยากที่จะให้อาจารย์แดงเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็วัยรุ่นยุควันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอีสานบ้านเราหน่อยค่ะสั้นๆนะคะ
3: คร
1: ับ
3: บ้านเรานะตอนนี้ทรัพยากรมันก็น้อยลงแล้วคนเองสมองก็ไหลเยอะเพราะว่าการสื่อสารทุกวันมันเร็วนะฮะอันที่จริงถ้าดูเรื่องกว้างเสร็จก็อยากฝากในแนวเชิงลึกบ้างเพื่อจะได้เอาไว้ตอบคำถามคนอีกรุ่นหนึ่งว่าความเป็นมามันมาเขาบอกว่านะการเกิดของคนเนี่ยวกวนวัฏสงสารจะ กี่ขุนเขาหรือกี่สะพานมันก็เป็นตำนานไม่เลือนลบไปถ้าไม่มีรากเหง้าคนสัตว์พฤกษามันจะเกิดได้อย่างไรมันต้องมีที่มาที่ไปบันทึกเอาไว้มันเป็นกฎเกณฑ์ครับ
1: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอีสานนะคะผ่านการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะคะซึ่งจะมีการบอกเล่าผ่านทางวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยว

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
7: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับเห็นคนมากันเยอะเลยมีงานใหญ่แน่ๆครับเพราะว่าเห็นมีการจัดเวทีการแสดงอาหารที่ทำจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างเช่นขนมจีนมันกุ้งหลามกุ้งเพราะอย่างที่ทราบกันกุ้งกาฬสินธุ์นี่ดังมากนะครับหรือว่าจะเป็นซอยจุแล้วก็มีอาหารอื่นๆอีกมากมายนี่คือการจัดงานวัฒนธรรมลงข่วงครับแต่มีใครพอรู้ไหมครับว่าลงข่วงคืออะไร

ณแม่ก็ไปลงทุนหน้าที่ของไปลงทุนคือไปอะไรไปฝึกเข็นฝ้ายแล้วไปรับฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่สอนคำว่าข่วงตัวนี้นะเป็นลานกว้างไม่ต้องยกพื้นลงข่วงคือมารวมกัน

งขวนเข็นฝ้ายคำว่าลงหรือเรียกหรือเชิญก็ได้เป็นภาษาคำว่าลงไปแลกเปลี่ยนกันคือเรียกกันมารวมกลุ่มลงขวงถ้าลงตัวเดียวนี่คือเรียกขวงตัวนี้คือลานเราจะจัดลานเป็นเขาเรียกว่าภาษาอีสานบอกว่าเดินเป็นเดินบ้านยก

ยกพื้นก็ได้อยู่ลานก็ได้คำว่าลงข่วงห่วงตัวนี้นะฮะแต่วัตถุประสงค์ตรงนี้คือลงข่วงเข็นฝ้ายโสกันแล้วมาเกี่ยวโยงกับคุณยายทำไมอ่ะคุณยายเป็นหมอลำเอาคุณยายมาลงข่วงเข็นฝ้ายโสกันกินปั้นข้าวจี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างที่ลงข่วงเข็นฝ้ายโสกันกินปั้นข้าวจี่เนี่ยมันก็โยงกับในเรื่องของงานศิลปะคือศิลปะมันอยู่กับวิถีชีวิตลงควงก็คือวิถีชีวิตชุมชนคนอีสานลงควงตัวนี้น่ะไม่ใช่ว่าจะต้องไปเข็นฝ้ายอย่างเดียวนะลูกมันทำได้ทุกอย่างหนึ่งถ้าลงควงบอกว่าลงควงพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือสอนให้ลูกหลานเข็นฝ้ายก็ได้หรือสอนให้ลูกหลานเป็นงานรู้จักประเพณีจารีตของตนเองว่าเราควรจะทำอะไรคนแก่ก็จะมีหน้าที่บอกสอนลูกหรือบางทีก็จะสอนให้ลูกหลานเข็นฝ้ายก็ได้เพื่อให้ตรงคำว่าเข็นฝ้ายแล้วแม้ทั้งคำว่าลงขวงเข็นฝ้ายนี่มันได้แม้ทั้งความรักจากหนุ่มสาวคือสามารถที่หนุ่มสาวมีโอกาสที่จะได้จีบกันสองงานไม่เป็นคนเฒ่าคนแก่ก็จะสอนแต่ก่อนคำว่าจะลงข่วงได้ในลูกโบราณนี่คือเราจะต้องบอกล่วงหน้าก่อนว่าอีก2วัน3วันคุมเฮาสิลงข่วงเด้อคือต้องไปหาฟืนก่อนลูกไปหาฟืนเพื่อมาก่อไฟให้เกิดแสงสว่างเดิมมันไม่มีไฟฟ้าจะใช้ตะเกียงเจ้าพายุหรืออะไรก็ไม่ได้ต้องไปหาฟืนมาก่อกองเป็นกองไฟข่วงตรงนี้น่ะกองไฟมันจะอยู่ตรงกลางนะลูกตรงกลางคือก่อไฟเราจะได้ให้แสงสว่างทั้งให้ความอบอุ่นแล้วก็รอบกองไฟเนี่ยคือทำหน้าที่วัตถุประสงค์ว่าเราจะทำอะไรตรงนี้น่ะมันทำได้ทุกอย่างจนถึงในเรื่องของว่าแม้ทั้งจะสอนหมอลำก็ได้อย่างคุณพ่อชลีเป็นคุณพ่อของคุณยายเนี่ยจะสอนลูกสอนหลานเอาภาษาหมอลำมาสอนเป็นบอกเป็นพญาเป็นบอกอะไรเป็นคุณงามความดีได้หมดเอาธรรมะมาสอนก็ยังได้ข่วงตัวนี้ไม่ใช่จะเข็นฝ้ายอย่างเดียวนะคะดังนั้นคำว่าลงข่วงตรงนี้วันนี้ก็ตัวคุณยายก็อยากจะพูดถึงลงข่วงวัตถุประสงค์นี้อยากจะให้ลูกหลานกลุ่มนิสิตนักศึกษาได้เข้าใจในหลายเส้นทางของคำว่าลงข่วงเพราะว่าในงานที่เราบอกว่าลงข่วงเข็นฝ้ายนี่มันเราจะไม่พูดในเรื่องเข็นฝ้ายอย่างเดียวกินปั้นข้าวจี่อย่างเดียวกลุ่มเข็นฝ้ายก็เข็นไปกลุ่มที่จะเลือกดูว่าใครที่เหมาะสมที่จะเป็นแฟนเราระหว่างชายหรือหญิงก็สามารถที่จะเลือกกันได้คนโบราณก็จะเรียกเอาคนมีฝีมือค่ะอันนี้คือลงข่วงเข็นฝ้ายโสกันกินปั้นข้าวจี่

ในการจัดงานโรงขวงครั้งนี้นะครับเป็นโครงการสืบสานวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานนะครับโดยที่มหาวิทยาลัยเกษตรเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะครับเราเลือกกิจกรรมที่เราเรียกว่ากิจกรรมโรงขวงนะครับเพื่อเป็นการสืบสานนะครับประเพณีวัฒนธรรมนะครับโดยนะครับเรามีวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องของการสืบสานรวมทั้งในส่วนของการที่เรานะครับได้จัดงานขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมนะครับทั้งในส่วนทุกภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนของชุมชนและรวมในส่วนของภาคส่วนราชการในพื้นที่นะครับมาจัดกิจกรรมนะครับโดยที่เรามุ่งหวังนะครับว่าการที่เราเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นนะครับของดีเรื่องของการลงขวงนะครับที่หลายคนนะครับอาจจะไม่ทราบว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับการลงขวงนะครับมีการดําเนินการอย่างไรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรเราจึงหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อดําเนินการในการที่จะสื่อสารนะครับให้กับทุกส่วนนะครับได้รับทราบว่าอะไรคือการลงขวงซึ่งมีการประกวดในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงขวงนะครับของชุมชนต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และรวมในส่วนของกิจกรรมนะครับเรื่องของการแข่งขันนะครับเรื่องของการเข็นฝ้ายนะครับรวมทั้งในส่วนเรื่องของการนะครับแข่งขันเรื่องของขันหมักเบงนะครับเรื่องของการประกวดนะครับเรื่องของการทำอาหารเครื่องดื่มอันนี้ถือว่าเป็นของดีของชุมชนที่อยู่นะครับในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับในส่วนของการที่นำนะครับสองเกณฑ์นะครับในความเป็นศิลปินในพื้นที่นะครับมาร่วมในจัดงานครั้งนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของศิลปินรุ่นใหญ่นะครับที่ท่านเองอาจจะอยู่ในแวดวงและก็รวมทั้งเรื่องของการซึมซับวัฒนธรรมนะครับในอดีตนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรฉะนั้นในส่วนของการที่นะครับท่านเป็นต้นแบบแล้วนำน้องๆนักศึกษานะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่ง

0: ก็มากันครับข้างครับทุกคนยินดีมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมลงข่วง
1: ว่าเป็นรางวัลหนึ่งนะครับที่จะเป็นกำลังใจในการที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีพื้นบ้านนะครับที่ผมได้ทำงานตรงนี้มาตลอดนะครับแล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับก็พยายามนะครับสืบสานแล้วก็นำสิ่งดีๆนำศิลปะวัฒนธรรมไปให้ชาวโลกได้รู้จักนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับสิ่งที่ทำมาตลอดก็คือเรื่องของรากเหง้านะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นกำแพงหรือว่าเป็นฐานที่มั่นคงนะครับแล้วก็นำไปสู่ความยั่งยืนนะครับก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าทักษะนะครับจนนำไปสู่การนำดนตรีนะครับไปทำเป็นร่วมสมัยนะครับสิ่งนี้จะเป็นสะพานสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมอื่นนะครับได้รับรู้ดนตรีพื้นบ้านนะครับอีกเวทีหนึ่งนะครับที่ภาคภูมิใจที่สุดนะครับที่ได้นำดนตรีพื้นบ้านนะครับไปแสดงนะครับก็คือที่ฝรั่งเศสนะครับที่ซอร์บอนยูนิเวอร์ซิตี้นะครับอันนี้ถือว่าครบรสชาตินะครับจากรากสู่โลกนะครับนำเสนอความเป็นพื้นบ้านความเป็นโลคอลสู่ความเป็นร่วมสมัยจนนำไปสู่ความเขาเรียกว่าเชิงทดลองเอ็กซ์เพอริเมนต์นะครับสิ่งนี้ทำให้ดนตรีพื้นบ้านเราได้ไปแสดงศักยภาพให้คนต่างชาติได้รับรู้ครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเขาเรียกว่าทำให้วัยรุ่นหรือว่าคนเจนใหม่ได้รับรู้ว่าเหมือนข้าวปั้นญี่ปุ่นครับข้าวปั้นจริงๆมันมีแต่ข้าวกับสาหร่ายนะครับชิ้นใหม่นะครับเป็นการบรรเลงนะฮะร่วมกับอาจารย์จินนี่ผู้ไทยนะครับก็จะวันนี้นะครับเรามาในทีมคำว่าอนุรักษ์เราก็จะเอาเขาเรียกว่าเอาดนตรีพื้นบ้านในเชิงอนุรักษ์มาให้ทุกคนได้รับชมครับวันนี
2: ้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ครับคือปกติก็ไม่เคยแม้กระทั่งคำว่าลงขวงยังไม่รู้จักเลยฮะวันนี้ผมได้มารู้จักความหมายแล้วก็เป็นรางวัลทางมหาลัยที่มอบให้เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากคนที่สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างพวกผมเนี่ยมันมีกำลังใจเราสร้างไปเนี่ยด้วยความรักเราอยากให้ความเป็นภูไทยของเราเนี่ยมันโด่งดังไปทั่วโลกด้วยผมเนี่ยเป็นคนดนตรีเนาะมันช่วยเขาเรียกว่ามันช่วยต่อยอดครับต่อยอดทำให้เกิดสิ่งใหม่แล้วก็อนุรักษ์สิ่งเก่า

ลปินขวัญใจวัยรุ่นเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มาสื่อสารกับคนวัยเดียวกันว่าอย่าหลงลืมความดีงามในยุคเก่าก่อนจากภาพที่เห็นมันได้ผลทีเดียวครับ

ก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะครับผมทางจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยนะครับที่มอบโอกาสนะครับมอบรางวัลอันทรงคุณค่าให้กับศิลปินรุ่นใหม่นะครับผมผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับรางวัลนี้นะครับก็คงจะไม่มีคำพูดไหนนอกจากคำว่าขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทางผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่เห็นเป็นโอกาสในศิลปินรุ่นใหม่คนนี้ครับผมเคยได้มาใช้ชีวิตอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ในช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าเหมือนหวนคืนบ้านเกิดตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเป็นอู่ข้าวอู่น้ำไปแล้วสลับเมืองกาฬสินธุ์เป็นเมืองที่น่าหวนมากไม่ว่าเทศกาลหรืองานไหนเวลาได้กลับมาซึมซับบรรยากาศเหล่านั้นมันก็เหมือนเรากลับมาบ้านจริงๆงานนี้ก็เป็นงานที่ผมรู้สึกว่ากลับมาแล้วก็มีแต่ความอบอุ่นมีพ่อแม่ที่รอต้อนรับกันนะครับผมวันนี้ก็มีผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงของเรานะครับนั่นก็คือเพลงปลายฟ้าก็นำเพลงนี้มาตอบแทนให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันครับผมว่าทุกวันนี้โอกาสมันเยอะมากนะครับพื้นที่ในการโชว์ความสามารถโชว์ศักยภาพของตัวเองมันเยอะมากที่สำคัญก็คืออย่าปล่อยโซเชียลให้เปล่าประโยชน์นะครับทำพื้นที่นี้ให้มีประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดสร้างตัวตนในพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือในทุกๆพื้นที่ที่มีโอกาสที่เราได้รับมันนะครับทำให้เต็มที่ครับนะไม่ต้องท้อครับ

0: หยุดได้แล้วก็เริ่มใหม่ตั้งหลักแล้วก็เริ่มใหม่นะครับหวังว่าคุณจะสำเร็จในสักวันหนึ่งครับ
1: นุ๊กพิดาวันก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับการเป็นศิลปินที่มีส่วนในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะคะด้วยตัวนุ๊กเองค่ะตั้งแต่เรียนชั้นม.1 นะคะก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในด้านศิลปะวัฒนธรรมค่ะเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์101นะคะแล้วก็เป็นศิลปินที่เป็นลูกทุ่งหมอลำนะคะซึ่งอยู่กับวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานนะคะก็ด้วยความเป็นศิลปินรุ่นใหม่ค่ะก็รู้สึกยินดีมากๆที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะสำหรับงานลงขวงวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกงานนึงที่นุชได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมพี่น้องชาวภูไทยนะคะทางกาฬสินธุ์ของเรานะคะซึ่งยินดีมากดีใจมากนะคะก่อนหน้านี้เคยไปร่วมงานอยู่ที่ทางเขาวงนะคะงานภูไทยนานาชาตินะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มางานลงขวงก็รู้สึกว่าพี่น้องชาวกาฬสินธุ์พี่น้องภูไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมกันมากซึ่งตัวนุชก็ยินดีมากที่จะได้เข้ามารับรางวัลแล้วก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็อยากจะศึกษาเพื่อต่อยอดสืบสานต่อไปค่ะเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยนึกถึงอะไรคืออย่างแรกคือเป็นผ้าแพรวาค่ะที่เป็นผ้าไหมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ทรงเป็นลายผ้าพระราชทานจากพระพันปีหลวงของเราด้วยนะคะท่านทรงพระราชทานมีอาชีพให้พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็อีกทางด้านวัฒนธรรมก็คือการรำภูไทยนะคะซึ่งตัวนุชเองตอนเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะก็ได้มีโอกาสเรียนรำภูไทยด้วยนะคะค่ะก็อย่างที่เห็นนุชแต่งกายมาวันนี้นะคะด้วยความเป็นศิลปินหมอลำศิลปินพื้นบ้านอีสานเจนใหม่นุชอยากจะให้หลายๆท่านนะคะได้เห็นว่าการเป็นหมอลำการเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยไม่ได้มีความบ้านนอกเลยอย่างที่เห็นค่ะว่าทุกมหาลัยทุกสถานศึกษาได้ให้ความรู้แล้วก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องวัฒนธรรมอย่างที่นุชใส่วันนี้ค่ะคือวัฒนธรรมไม่มีคำว่าเชยนะคะเราสามารถนำผ้าไหมผ้าพื้นบ้านมาทำให้เป็นชุดที่มีแพทเทิร์นทันสมัยร่วมสมัยได้และสามารถไปสู่เวทีโลกได้อย่างไม่อายใครค่ะ

ใส่

0: โชคดีนะ
1: ครัวหรือว่าคนในละแวกเดียวกันนะต้นของการสร้างสังคมให้ดีขึ้นได้การล้อมวงเล็กๆการลงข่วงเข็นฝ้ายโศกันกินปั้นข้าวจี่มีพลังจริงๆนะครับสวัสดีครับ

พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NVT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NVT TV อีสานกฎหมายเลข11

ที่แกให้ทุกคำเหมือนซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันครับ

0: เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: จานตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
2: แกว่าจานจะรอดไหมเอก
4: พวกแกมาทำอะไรที่นี
2: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
4: ขอบใจนะเอก

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

วัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่างานนี้เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์จริงนะครับได้ค้นคว้าได้ทดลองรวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรไปตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของอาจารย์ปักนะครับดร.สุขุมเรืองชัยนะครับรองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสวัสดีครับอาจารย์ปักครับอาจารย์ปักครับอยากให้เล่าถึงภาพรวมของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้ครับ
1: ครับภาพรวมนะครับก็คือว่าในการจัดงานสำหรับวิทยาศาสตร์นะครับก็เรามีการจัดงานที่ทั้งส่วนกลางนะครับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในมหาวิทยาลัยต่างๆของก็จะมีการจัดงานสุพิพาทนะครับของเราก็เป็นงานหลักนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยการจัดงานภาพรวมทั้งหมดนะครับก็คล้ายๆกับทุกปีก็คือว่าเราจะมีการแข่งขันนะครับการแข่งขันและนอกเหนือจากการแข่งขันก็จะมีนิทรรศการต่างๆครับอย่างเช่นวิวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการแข่งขันสำรวจขวดน้ำนะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนนะครับจากโรงเรียนต่างๆนะครับก็มาร่วมแข่งขันกันมาร่วมสนุกกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีการเชิญชวนนะครับให้พ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนนะครับเข้ามาร่วมชมการแข่งขันนะครับแล้วก็มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจนะครับกับเพื่อนๆเข้าร่วมการแข่งขันครับรวมถึงดูเทศกาลต่างๆด้วย
0: อย่างที่เราเห็นกันนี้โอ้โหบรรยากาศคึกคักเยอะมากมายเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเองผู้ปกครองหรือว่านักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจการจัดงานในปีนี้เราจัดภายใต้แนวคิดอะไรครับอาจารย
1: ์แนวคิดนะครับก็เป็นแนวคิดที่ร่วมกันจัดทั่วทั้งประเทศเลยก็คือ Intelligent Science for a Sustainable Future ครับเรามี2ส่วนละกันครับก็คือมี Intelligent Science Intelligent Science เนี่ยเราอาจจะคิดถึงความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆ Intelligence ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นความฉลาดที่มนุษย์ของเรานะครับร่วมกันสร้างสื่อร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับร่วมถึงการค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นมันสมองของนักวิทยาศาสตร์รวมถึงกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับรังสรรค์งานขึ้นมาส่วน sustainable future ก็คือเรามองไปถึงอนาคตครับว่าวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับในการผลักดันให้เกิดอนาคตที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดซึ่งเหล่านี้นะครับเราเรียนกันอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับไปศึกษาไปค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมแล้วก็เลยเป็นที่มาของงาน Intelligent Science for Sustainable Future
0: แต่ว่าแนวคิดนี้ก็เหมือนกับสอดคล้องแล้วก็สะท้อนถึงบทบาทของคณะวิทย์ของมขด้วย
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออย่างคณะเรานะครับบทบาทหลักๆนะครับหรือว่าภารกิจหลักของเราก็คือมีเรื่องของการในการสอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการวิจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือการบริการวิชาการอย่างเช่นตัวอย่างของสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือบริการวิชาการครับเรานําวิชาการของเราเนี่ยไปบริการให้กับบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนักเรียนต่างๆนะครับให้กับนำความอยากรู้อยากเห็นนะครับของเด็กๆแล้วเราก็ตอบความอยู่อยากเห็นเด็กเหล่านั้นนะครับส่วนภารกิจอื่นๆอย่างเช่นการจัดการศึกษานะครับเราก็การวิจัยเนี่ยครับงานสัปดาห์วิทย์เนี่ยครับก็คือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมงานนะครับให้เห็นว่าเราทําอะไรบ้างครับเช่นการจัดการศึกษาเราก็จะมีน้องๆนักเรียนนะครับน้องๆนักศึกษาของเราเองเนี่ยที่เป็นคนที่ออกบูธนิทรรศการนะครับให้เห็นว่าเด็กๆของเราเทรนเด็กของเรายังไงนะครับนอกเหนือจากเป็นกำลังสำคัญกำลังคนของชาติแล้วเนี่ยเราก็เทรนให้เด็กของเรานะครับให้สื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับคนที่มางานด้วยนะครับรวมถึงงานวิจัยก็คือเราก็โชว์เคสให้เห็นนะครับว่างานวิจัยที่เราทำเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไรบ้างแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆของชุมชนรวมถึงสังคมแล้วก็ประเทศอย่างไรบ้างครับ
0: ต้องบอกว่าการจัดงานในแต่ละปีแล้วก็จะมีรูปแบบใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นการจัดงานในปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาไหมครับ
1: ปีนี้ก็จะมีการแข่งขันบางประเภทนะครับที่เพิ่งเริ่มขึ้นในปีนี้อย่างเช่น sustainable future ของเราเนี่ยเราก็มีการแข่งขันก็คือนำเศษวัสดุต่างๆนะครับที่ปกติเราทิ้งไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์นะ
0: คร
1: ับแล้วก็มาแข่งกันดูซิว่าไอเดียของแต่ละโรงเรียนนะครับหรือว่าแต่ละกลุ่มของนักเรียนที่เข้ามาเนี่ยจะเอาเศษเอาถุงพลาสติกหรือเอาสิ่งเหลือใช้ต่างๆนะครับมาทำให้เกิดไอเดียเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในปีนี้มีการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งปกติเราก็มีอยู่แล้วการสื่อสารวิทยาศาสตร์แต่ปีนี้เราอยากเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนอีสานของเรามากขึ้นเราก็เลยเอาคำว่าสออนนะครับซึ่งเป็นคำอีสานเนี่ยมารวมกับ science ก็เป็น science สออนแล้วก็มีเด็กๆก็มาเล่านะครับว่าวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังของประเพณีและวัฒนธรรมอีสานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเราอาจจะใช้ใบตองนะครับในการทำทานใบสีเด็กๆก็จะค้นคว้าข้อมูลว่าทำไมใบตองมันเหมาะสมเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับการทานใบสีแล้วถ้าใบตองมีความเหนียวไม่พอเราสามารถปรับปรุงใบตองอย่างไรบ้างการทาน้ำมันในใบตองมันช่วยอะไรครับแต่ว่าเล่าในมุมมองของวิทยาศาสตร
0: ์เด็กๆก็ได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เองด้วย
1: เลยครับ
0: แล้วอะไรเป็นจุดเด่นของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเราครับ
1: โอ้จุดเด่นนะครับ ันนี้ก็ตอบยากนิดนึงเพราะว่าเรามีข้อเด่นเรามีอะไรต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นจุดเด่นของเราก็คือเรื่องของนิทรรศการแล้วก็การเปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้าชมนะครับเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็หลายกิจกรรมนะครับยังมีของช่วยลึกนะครับให้กับน้องๆพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับโดยนิทรรศการของเราเนี่ยก็จะอยู่กระจายอยู่ทั้งหมด9สาขาวิชาของเราเลยครับตั้งแต่สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพแล้วก็มีคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นสำคัญที่อยากให้เชิญชวนนะครับคนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าปีนี้มาไม่ทัน
0: ปีหน้ามาได้เพราะเราจัดทุกปียิ่งใหญ่ทุกปี
1: นะครับก็จะอยู่ในช่วงของวันที่18สิงหาคมจัดทั้งหมด3วันนะครับอย่างปีนี้ก็มีวันที่17 18 19สิงหาคมครับ
0: โอเคต้องบอกว่ากิจกรรมต่างๆมีเยอะแยะมากมายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ปักพาผมแล้วก็ทางงานไปเดินชมหน่อยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ไปกันเลยครับ

0: ันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการจัดรถบัสของแต่ละโรงเรียนเข้ามาแล้วเหมือนมีเสื้อทีมด้วยนะคร
1: ับใช่ครับเพราะว่าก็จะได้ไม่หลงกันแล้ววิทยาศาสตร์เป็นเด็กๆของคณะเรานี่แหละครับพาน้องๆ นะครับนำชมไปในจุดต่างๆที่จะต้องเข้ามาก็จะมีเวลาครึ่งวันนะครับหรือไม่นานมากเนี่ยแล้วเขาอยากดูไฮไลท์ต่างๆสำคัญก็จะมีเด็กๆนะครับที่เป็นเด็กคณะเราที่พาเป็นทีมนำชมครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันครับ
1: ก็จะมีทั้ง
0: อย่างบริเวณโซนนี้คือโซนอะไรครับอาจารย์
1: ซึ่งการกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผัดส่งผลงานเข้ามาในรอบคัดเลือกก่อนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าพื้นที่เราจำกัดโครงงานมาทั้งหมด200-300โครงงานเลยนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็จะคัดเลือกให้เหลือมีโครงงานอยู่หลักๆ3ประเภทนะครับก็คือโครงงานทางด้านชีวภาพกายภาพแล้วก็ประยุกต์นะครับแล้วก็บางปี3โครง3เนี่ยก็จะมีเป็นหลักหลายร้อยเลยนะครับที่ส่งเข้ามานี่ก็คัดเข้ามาแล้วก็จะมีกรรมการนะครับมาคุยมาสักถามกับน้องๆว่าที่มาของเรื่องเป็นยังไงแล้วก็ดูว่าน้องๆเข้าใจในกระบวนการนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แน่นแล้วก็ปอปูล่ามากๆครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่สำคัญของการและต้องบอกว่าอีกหนึ่งจุดเด่นของกิจกรรมในตรงนี้ก็คือเราเปิดโอกาสให้เด็กๆ
1: ทำโครงงานทำอะไรกันแล้วพอถึงช่วงเวลาที่ประกวดนะครับเด็กๆก็จะส่งรายงานนะครับ
0: เลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศให้กันต่อคร
1: ับวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับตรงนี้ก็วิทยาศาสตร์เช่นอันนี้ก็จะมีการใช้หมวกนะครับก็จะมีเรื่องทั่วไปนะครับมีทั้งเรื่องของการใช้สารสกัดนะครับการผ่านโครงการ
0: จะมีอะไรบ้างครับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1: วิทยาศาสตร์กายภาพครับ
0: แล้วก็วิทยาศาส

0: วภาพอยู
1: ่
0: กายภาพ
1: นี่ก็เป็นคน
0: ท้ายสุดท้ายครับอันนี้ยังเป็นชีวภาพอยู่ครับใช่อาจารย์คณะ
1: เรา
0: เพราะว่าที่คณะเรามีอาจารย์ทั้งหมดประมาณเกือบ200คนนะครับอาจารย์เราก็ครอบสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาอยู่แล้วนะครับดังนั้นในเรื่องของนะครับเรามีหลากหลายมากนะครับก็เลยสามารถดู
1: อันนี้ก็คือเป็นตัวสาขาเนี่ย
0: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของกรรมการนะครับที่เราผ่าน
1: อันนี้ต้องบอกว่าเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นะ
0: แล้วก็ทีมที่ชนะเลิศเนี่ยจะมีการแข่งขันต่อในระดับประเทศครับ
1: ครับผมอ๋อก็คือเราผ่านการประกวดของประกวดต่อในระดับประเทศต่อไปอ๋อโอเคครับ
2: ทั้งหมด6ขั้นตอนที่เป็นแบบคร่าวๆขั้นตอนแรกนะคะคือการเตรียมแล้วก็กรองนมค่ะซึ่งนมพัชไหลเนี่ยจะเป็นนมที่สักที่มันฆ่าเชื้อมีภาชนะที่บรรจุนะคะซึ่งภาชนะพวกนี้เนี่ยจะต้องฆ่าเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะการอุ่นนมค่ะจะอุ่นนมที่85องศาเซลเซียสแล้วก็คนสม่ำเสมอนาน 10-20 นาทีค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นการลดอุณหภูมินมลงค่ะจะให้เหลือประมาณ 43-45 องศาเซลเซียสโดยการนำหม้อที่เราอุ่นนมไปแล้วเนี่ยไปแช่ในอ่างน้ำเย็นค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปการเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะจะใช้โยเกิร์ตหัวเชื้อโยเกิร์ตประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะต่อ1นม1มิลลิ1ลิตรค่ะซึ่งหัวเชื้อที่เราใช้นะคะจะชื่อแลคโตบาซิลัสแล้วก็สเตปคอคัทค่ะต่อไปค่ะการบ่มและการหมักนะคะจะบ่มเพื่อให้มีรสชาติเปรี้ยวในโยเกิร์ตมากขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการทำให้เย็นแล้วก็บรรจุเก็บลงในบรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็การเก็บนะคะเก็บรักษาก็คือปิดฝาให้สนิทแล้วก็เก็บอุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสค่ะขอบคุณค่ะ
3: ต่อไปเป็นประโยชน์ของโยเกิร์ตนะคะหลักๆโยเกิร์ตก็คือช่วยเรื่องระบบขับถ่ายใช่ไหมคะแล้วก็พวกย่อยอาหารเพราะว่าโยเกิร์ตอะค่ะมีในโยเกิร์ตมีสิ่งที่เรียกว่าโปรไบโอติกค่ะก็คือจุลินทรีย์ที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นการใส่หัวเชื้อลงไปค่ะใช่แล้วก็มีพวกช่วยเรื่องควบคุมน้ำหนักได้เพราะว่าโยเกิร์ตอะค่ะมีเป็นโยเกิร์ตเป็นโปรตีนนะคะแล้วเวลาเรากินเข้าไปมันช่วยให้เราอิ่มท้องนานแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยแล้วก็มีพวกส่งเสริมเรื่องกระดูกแล้วก็ลดกลิ่นปากได้ค่ะส่วนจุลินทรีย์ที่พูดถึงนะคะสามารถไปส่องกล้องตรงนี้ได้เลยค่ะ
0: อันนี้เด็กๆจะพามาดูกล้องจุลทรรศน์ครับจะมีจุลินทรีย์เด็กๆง่ายๆก็คือเราแยกชนิดจุลินทรีย์ออกเป็น2ประเภทครับก็ตามการติดสีของจุลินทรีย์ครับก็อันนี้ก็จะช่วยนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับหรือว่าคนที่เรียนเนี่ยให้แยกประเภทของจุลินทรีย์ออกเป็น2ประเภทง่ายๆครับก็จะมีการติดสี2แบบก็คือติดสีแบบแกรมบวกแกรมลบนะครับก็เราก็จะเห็นเป็นสีของจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันภายใต้กล้องจุลทรรศน์

0: สวัสดีค่ะก็พวกเรากลเคมีนะคะโดยกลเคมีของเราเนี่ยมีโชว์ที่มหัศจรรย์ให้ได้รับชมกัน
1: มีหลายโชว์กันมากๆเลย
0: ใช่ค่ะโดยโชว์แรกที่เราจะโชว์อะไรดีคะ
1: เราเอาเป็นดอกไม้เปลี่ยนสีกันไหมคะ
0: ใช่ค่ะดอกไม้ของเรานี่เพิ่งเก็บสดๆเมื่อเช้าเลยนะคะซึ่งมันสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะเดี๋ยวโชว์ต่อไปขอเชิญพบกับ
1: ดอกไม้
0: เปลี่ยนสีค่ะ
1: ดอกไม้เปลี่ยนสีของเราค่ะ
0: อันนี้คือเพิ่งสดๆเมื่อเช้า

0: มากค่ะเพิ่งเด็ดออกมาจากต้นไม้
1: ใช่ค่ะนี่เราจะมีเขาเรียกว่าเวทมนต์อย่างนึงที่ทำให้ดอกไม้สามารถเปลี่ยนสีได้
0: ใช
1: ่ถ้าเราแบบว่าถือปกติอย่างนี้ก็เป็นสีขาวปกติเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งน้ำยาวิเศษของเราเนี่ยเราได้ใส่สิ่งหนึ่งเข้าไปเมื่อเราฉีดปุ๊บเนี่ยสีจะเปลี่ยนทันทีเดี๋ยวลองฉีดดูเลยนะคะอันนี้คือเรายังไม่ได้ใส่เวทมนต์ลงไปค่ะเรายังไม่ใส่เวทมนต์ลงไปเห็นไหมคะเรายังไม่ได้ใส่เวทมนต์ลงไปแต่เมื่อเราใส่เวทมนต์ลงไป
0: ท่องคาถาอะไรครับ
1: เราต้องท่องคาถาไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ท่องเลยคร
2: ับท่องคาถากันก่อน
0: ใช่
2: ก็เราต้องลงมือ
0: จ
2: ะขึ้นมาก่อนนะโม
1: นะโม
2: ซ
1: ิ
2: กเซเว
1: ่
2: น
1: ซ
2: ิ
1: กเซเว
2: ่
1: น
2: ช
1: ิ
2: คเก
1: ้
2: น
1: บานาน่า
2: ซูซ่า
1: ซูซ่า
2: บราซิล
1: บราซิล
2: ปิ้วปิ้ว
1: ปิ้วปิ้ว
2: กลอนเคมี
1: กลอนเคมี
2: จะเปลี่ยนสีได้จริงหรือเปล่า
1: เมื่อเราไล่เวทมนต์เรียบร้อยแล้วดอกไม้นี้จะเปลี่ยนสีทันทีค่ะเห็นไหมคะ
2: ม
1: ัน
2: เปล
1: ี่
2: ยนสีแล้วค่ะ
0: เปลี่ยนสีจริงนะครับมาจากน้ำยาพิเศษของเราใช่นะครับ
1: ซึ่งเราจะไม่บอกนะคะอันนี้คือเป็นความลับ
2: ความ
1: ใช่ค่ะ
0: เฉพาะกลอนเคมีเลยคร
1: ับ ถ้าใครอยากได้ดอกไม้สวยๆแบบนี้มาเจอกันได้ที่กลอนเคมีค่ะตั้งแต่วันที่17ถึง19นี้ค่ะ
0: ใช่ครับอาคาร4ชั้น5นะครับตึกเคมีนะครับ
1: ค่ะก็คือขั้นตอนของเรานะคะเราจะทำการฉีดอินดิเคเตอร์คือฟีนอลพาลีนไว้ก่อนค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ฉีดฟีนอลพาลีนอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเมื่อเราฉีดตัวนี้ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะถ้าเราฉีดโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดสีค่ะแต่ว่าถ้าเราฉีดลงในตัวที่เราฉีดฟีนอลพาลีนไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสีขึ้นมาค่ะเป็นสีชมพูอย่างที่เห็นค่ะเกิดเป็นกลอนเคมีค่ะ
3: คือมีสารเป็นสารเคมีกลุ่มนึงที
1: ่
3: สีของสารละลายจะขึ้นกับPH
1: ใช่ค่ะซึ่งเราทำก
3: ันอธิบายง่ายๆคือเหมือนว่าความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยครับถ้าเป็นกรดอาจจะเป็นอีกสีนึงเบสอาจจะอีกสีนึงแล้วเด็กๆ เขาก็เอาก่อนหน้านี้ครับในดอกไม้ที่จะเป็นสีน่ะเขามีตัวอินดิเคเตอร์ก็คือมีตัวที่จะสามารถเปลี่ยนสีได้ในสภาวะกรดหรือเบสเนี่ยครับเขาฉีดไปแล้วพอเขาเอาเบสฉีดไปเสร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็นสี
1: ชมพูสีแดง
0: สีออกบานเย็น

0: าจารย์ครับหลังจากที่เราได้เดินชมกิจกรรมต่างๆต้องบอกว่ามีกิจกรรมต่างๆเยอะมากมายไม่ว่าเป็นในเรื่องของการประกวดการแข่งขันรวมถึงการแสดงกลกิจกรรมเหล่านี้ทำให้น้องๆที่มาหรือว่าประชาชนทั่วไปที่เขาได้มาเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสอะไรบ้างครับ
1: สิ่งที่เราอยากให้น้องๆนะครับรวมถึงคนทั่วไปที่เข้ามาร่วมงานของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยได้สัมผัสก็คือว่าวิทยาศาสตร์นะครับมันใกล้ตัวมากเลยแล้วก็วิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนนะครับบางทีเราเรียนนะมันดูยากนะครับดูงงดูอะไรหมดเลยแต่ว่ามาที่นี่เราจะได้เห็นนะครับว่าวิทยาศาสตร์มันใกล้ตัวเรามากแล้วก็มันไม่ได้อย่างที่เราคิดนะครับมีกลเคมีที่เราได้เห็นใช่ไหมครับหรือว่ามีนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆเช่นเราไปดูจุลินทรีย์กันมานะครับเราเห็นประโยชน์จากการใช้เราก็เห็นว่าจุลินทรีย์ในใกล้ตัวมากเลยนะครับสิ่งที่เราอยากให้กับทุกๆท่านก็คือว่ามาเข้ามาสนุกเข้ามาเพลิดเพลินกับเราครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักของวิทยาศาสตร์เลยครับให้วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นฟันไซน์ครับ
0: สำหรับเด็กๆบางคนเขาอาจจะมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยาก
1: ครับ
0: อาจารย์มีคำแนะนำยังไงครับ
1: จริงๆผมเองนะครับในตอนเป็นเด็กเนี่ยก็คล้ายๆกับคนทั่วไปเลยก็คือเราก็รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เวลาเรียนแล้วมันอาจจะเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้ที่อาจจะแห้งๆนิดนึงยังไม่ได้เห็นแอคชั่นยังไม่ได้เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานนี้แล้วก็มาเห็นว่าจริงๆวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวแล้วก็สนุกกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแล้วอาจจะเข้าใจแล้วก็เห็นความสวยงามของวิทยาศาสตร์มากขึ้นหรือว่านอกเหนือจากนี้ถ้าพลาดโอกาสไม่ได้เข้ามาที่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ช่วงนี้นะครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยก็เปิดบ้านต้อนรับให้กับคนที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับในส่วนของเด็กกลุ่มมัธยมนะครับก็จะมีหลักโรงเรียนที่เปิดให้บริการในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าจะมีการจัดอบรมอื่นๆนะครับเราก็สามารถเข้าติดต่อมาที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับให้กับน้องๆแล้วก็บุคคลทั่วไปเยอะแยะมากมายครับ
0: ต้องบอกว่าความสนุกสนานในงานเนี่ยมีเยอะแยะ
1: ครับ
0: เรื่องราวนี้เองสำหรับอาจารย์คาดหวังว่าจะเปลี่ยนมุมมองให้กับเด็กๆหรือว่าคนทั่วไปยังไงบ้างครับ
1: จริงๆการเปลี่ยนมุมมองบางทีก็อาจจะไม่ได้ง่ายเนาะแรกเลยแล้วก็มาดูในปีถัดไปเนี่ยก็จะได้มีการมองวิทยาศาสตร์นะครับในมุมมองเชิงที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็มองวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ย

0: ามารถเปลี่ยนโลกได้อาจจะเปลี่ยนด้วยกำลังสมองเล็กๆนะครับ intelligence science ของเราเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับเราก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ครับ
1: ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคสมัยนี้ AI แล้วก็เทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวว
0: ิ
1: ทยาศาสตร์เองก็อยู่รอบตัวเราเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับอ
1: ยู่ในชีวิตประจำวันเด็กๆในคนข้างหน้าเขาควรศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านใดมากที่สุดครับอาจารย
0: ์อ๋อจริงๆผมวิทยาศาสตร์ที่เรามองว่าเด็กๆควรจะศึกษาหรือควรจะให้ความสำคัญเนี่ยเราเองในฐานะคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์นะครับอยากให้เด็กก็คือสนใจด้านไหนชอบด้านไหนไปทางด้านนั้นเลยครับเรามีวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายแล้วก็สุดท้ายนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เรามองว่าเป็นสาขาแยกต่างหากกันเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเราอยู่กับมันไปนานนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชีววิทยานะครับเวลาเราสนใจเรื่องของพืชของสัตว์เนี่ยมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพนะครับอย่างเช่นสัตว์ที่เดินนะครับหรือว่าพืชเวลาพืชต้องการพลังงานเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาพอยู่ดังนั้นสนใจอะไรเรื่องอะไรไปให้สุดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สนุกเพลิดเพลินไปกับมันครับ
1: โอเคกลับมาเรื่องของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่เราจัดในทุกๆปี
0: ครับ
1: งานนี้ครับเราจะส่งเสริมแล้วก็เป็นการส่งเสริมมาตรการให้กับเด็กๆหรือว่าประชาชนทั่วไปด้านใดบ้างครับอาจารย
0: ์สิ่งที่เราอยากเห็นนะครับจากไปมีอยากที่เราส่งเสริมแหละก็คือเราบริการวิชาการด้านนี้ออกไปนะครับเพื่อให้เห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนอกเหนือจากกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับภารกิจหลักของเราการเรียนการสอนผลิตนักศึกษาผลิตบัณฑิตนะครับแล้วก็มีการวิจัยเราอยากให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทำงานบริการวิชาการมากเลยนะครับแล้วก็บริการวิชาการที่เราทำออกไปนะครับทำเพื่อชุมชนของเราอย่างแท้จริงแล้วก็ทำเพื่อสังคมของเราอย่างมากๆก็คือเราอยากให้ทุกคนนะครับได้บางทีนะครับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหน่อยเน
1: ี่
0: ยอาจจะไม่สามารถมีงบประมาณที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้เท่าไหร่แต่ณวันนี้นะครับหรือว่าในช่วง3วันนี้เนี่ยทุกคนจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาเห็นเข้ามาลองเข้ามาเล่นนะครับเราก็สนุกเพลิดเพลินกันเราก็หวังว่าสิ่งต่างๆเล็กๆเหล่านี้นะครับจะช่วยพัฒนาเจตคตินะครับรวมถึงความสามารถแล้วก็ทักษะต่างๆของเด็กๆที่มาร่วมงานครับ
1: เพราะเด็กๆที่มาเขาจะได้ฝึกตั้งคำถามฝึกการคิดวิเคราะห
0: ์
1: และที่สำคัญก็คือได้ลงมือปฏิบัติจริ ง
0: ใช่ครับได้สัมผัสได้จับจริงเราก็ได้ถามพี่ๆนะครับที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
1: ครับมาถึงภาพรวมของมหาลัย
0: ครับ
1: มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร
0: ์
1: เราเป็นหนึ่งในมหาลัยชั้นนำของประเทศไทย
0: ครับ
1: ในส่วนนี้เองเรามีส่วนสำคัญในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างคร
0: ับ ครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคนะครับที่โจทย์สำคัญของเราเลยก็คือว่าผลิตบัณฑิตนะครับที่ไปทำงานในหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วเราก็หวังว่าเด็กๆของเราเนี่ยจะไปพัฒนาประเทศนะครับในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญนะครับของคณะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากคณะวิศวกรรมศาสตร
1: ์
0: คณะเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับหรือคณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์เนี่ยเรามีคณะต่างๆมากมายนะครับที่เราร่วมเป็นกำลังสำคัญในการผลิตบัณฑิตนะครับที่มีคุณภาพที่ไปทำงานในตลาดแรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยตอนนี้มขเราก็60กว่าปีแล้วนะครับเราก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนานะครับในการเรียนการสอนบริการวิชาการการวิจัยของเรานะครับเพื่อตอบโจทย์ทั้งโจทย์ทางด้านผลิตบัณฑิตนะครับแล้วก็โจทย์วิจัยแล้วก็บริการวิชาการต่างๆครับ
1: สุดท้ายนี้ครับอาจารย์เนี่ยได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจที่จะมาเที่ยวชมงานในปีนี้รวมถึงปีต่อไปคร
0: ับก็ถ้าสนใจก็เดินมาได้เลยนะครับเข้ามาที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราตอนนี้คือเป็นเหมือนเป็นประการที่ไม่มีด่านป้องกันใดๆนะครับเป็นรูปคุณเข้ามาได้ทุกทิศทางเข้ามาได้ทุกตึกเลยแล้วก็สนใจสอบถามข้อมูลตรงไหนนะครับจะมีอาสาสมัครของเรานะครับที่คอยให้ข้อมูลอยู
1: ่
0: ถ้าสงสัยว่าเทศกาลเคมีไปทางไหนถามใครก็ได้นะครับที่เป็นที่แขวนป้ายสตาร์ทอยู่ในงานหรือว่าปีหน้ายังไม่ได้มาปีนี้ปีหน้าวางแผนจะมานะครับถ้าจะมาเป็นหมู่คณะก็แจ้งไว้ก่อนก็ได้เราจะได้แจ้งเรื่องของการจอดรถนะครับเรื่องของสารผู้ป้องต่างๆเพื่อจะสนับสนุนการมาสำหรับวิทยาศาสตร์นะครับให้สมบูรณ์แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับทุกคนครับ
1: ในส่วนของช่องทางการติดต่อก็สามารถเสิร์ช Google ขึ้นได้เลย
0: ได้เลยครับ Science Week KKU หรือว่าสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: โอเคครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการที่ดีต้องขอคุณอาจารย์ปักมากนะครับที
0: ่มาขอบคุณมากครับ
1: ประสบการณ์แล้วก็พาเราทัวร์คณะวิทยาศาสตร์แห่งนี
0: ้ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

ผู้ชมครับตลอดระยะเวลาของการเที่ยวชมงานนะครับเราจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแต่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนครับวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุยกเหยียบหยุดยกคือการยกเท้าออกจากคันเร่งลดความเร็วเมื่อใกล้ถึงทางม้าลายเหยียบเหยียบเบรกเมื่อเห็นทางม้าลายหยุดหยุดให้คนข้ามถนนหยุดมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนขับรถมองคนข้ามถนนมองรถวินัยจราจรเริ่มที่ตัวเรา

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายกล้องท่องอีสานครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมสะพายกล้องท่องเที่ยวไปทั่วอีสานครับนำไปดูของดีของเด่นของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงเป็นห่วงประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการประชาชนในชุมชนได้มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหม่อนไหมวันนี้สะพายกล้องท่องอีสานพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่หนุ่ยแล้วครับเราจะมาพูดคุยกันถึงความเป็นมาของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและโครงการนี้ศูนย์นี้จะเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนที่อำเภอบ้านข้อชัยภูมิได้มีอาชีพอย่างยั่งยืนอย่างไรนะครับเรามาคุยกันกับพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดเริ่มต้นของที่นี่คือมีความเป็นมาอย่างไรครับพี่หนุ่ย
1: ตั้งแต่ปี2557นะครับสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุลราชกุมารี
0: ครับ
1: ดำเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านนนท์เสาเล้าตำบลนนแดงอำเภอบ้านข้อจังหวัดชัยภูม
0: ิครับ
1: ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาเนื่องจากอำเภอบ้านข้อเป็นอำเภอที่มีการมีเอกลักษณ์ในการผลิตผ้าไหมครับ
0: ครับ
1: สำหรับศูนย์แห่งนี้ก็คือดำเนินในกิจกรรมตั้งแต่การปลูกม่อนเลี้ยงไหมการสาวเส้นไหมแล้วก็นำเส้นไหมไปย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติและการทอผ้าไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: พิกัดของที่โครงการนี้คืออยู่ที่อำเภอบ้านข้าว
1: ครับอยู่บ้านนนท์เสาเล้าตำบลนนแดงอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูม
0: ิพื้นที่เยอะไหมพี่หนุ่ม
1: พื้นที่ทั้งหมด15ไร่ครับ
0: ครับ
1: ครับแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกม่อน4ไร
0: ่ครับ
1: แล้วก็พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง2ไร่แล้วก็พื้นที่ถนนแล้วก็สระรวมแบ่งเป็น30 30ตามเศรษฐกิจพอเพียงคร
0: ับ ครับก็เป็นการต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้พี่น้องเกษตรกรได้นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของเราก็สมส่วนพอดีเลยในพื้นที่ที่เรากำหนดไว้เรามีอะไรให้ได้เรียนรู้บ้างมีการให้ความรู้แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปฟังในทางอะไรบ้างพี่หนุ่ย
1: ต้นน้ำก็คือเราปลูกม่อน
0: ครับ
1: แล้วปลูกม่อนเลี้ยงไหมครับต้นน้ำคือปลูกม่อนเลี้ยงไหมหลังจากได้เลี้ยงไหมเสร็จแล้วได้รังไหมมาใช่ไหมก็คือ
0: เริ่มตั้งแต่ตัวเหมาะสมเขาเรียกอะไรตัวไหมตั้งแต่เป็นตัวเล็กๆเลยเป็นไข่เลย
1: ตั้งแต่ไข่ไหมมาครับแล้วก็เป็นเลี้ยงมา22ถึง25วันมันจะทำรังเป็น
0: เกือบ1เดือน
1: ครับเกือบ1เดือนครับแล้วก็คือใช้เวลาการทำรังประมาณ3ถึง5วันแล้วเราก็จะนำรังไหมนั้นมาสาวเป็นเส้นไหม
0: ก็คือปล่อยให้ตัวไหมเนี่ยทำรังไปก่อนประมาณ5วันได้เป็นไหมสีขาวหรือสีเหลือง
1: สีเหลืองครับของเราจะใช้พันธุ์เหลืองสระบุรีครับ
0: เหลืองสระบุรี5วันได้ไหมแล้วหลังจากได้ไหมแล้วทำอะไรต่อพี่หนุ่ม
1: แล้วนำมาต่อยอดเป็นการสาวเส้นไหมครับ
0: ต้องพักไว้อีกไหมครับ
1: ไม่พักก็คือเรา
0: 5วันวันที่6ก็เอามาสาวเลย
1: ใช่ครับวันที่6เราเอามาไหมเราต้องมาเลือกก่อน
0: ผ่า
1: ไหมเปลือกนอก
0: ครับ
1: แล้วก็สาวเป็นเส้นไหมที่ตามที่เราต้องการครับ
0: เอาเส้นที่มันขรุขระข้างนอกนะออกไปก่อน
1: ออกไปก่อนครับ
0: จนเหลือเส้นใยที่ละเอียดสวยๆหน่อย
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็คือเส้นไหมน้อยที่เขาเรียกเส้นไหมน้อย
0: กว่าจะได้ผ้าไหมนี่ขั้นตอนเยอะมาก
1: เ
0: พราะว่าเป็นเส้นไหมแล้วทำไงต่อพี่เลย
1: ทางเรานี่คือเราจะนำไปฟอกกาวก่อนถึงจะไปย้อมสีที่นี่ก็เป็นโครงการที่ย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติ
0: สีธรรมชาติล้วนๆฟอกเกาไปถึงฟอกจากสีเหลือง
1: ฟอกจากสีเหลือง
0: ให้ไหมเป็นสี
1: ให้ไหมเป็นสีขาวครับ
0: ขาวเลย
1: ครับเพราะว่ารังไหมเนี่ยมันมีพวกฉี่พวกอะไรที่เขาสะสมอยู่ในรังคร
0: ับ ของตัวไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ฟอกเกาออกมันจะย้อมสีไม่ติดคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เสร็จจากนั้นพอได้เป็นเส้นไหมมาแล้วยังไงต่อพี่หนุ่ย
1: เรานำไปย้อมสีครับ
0: จนกว่าจะได้ปริมาณเยอะๆที่เราคาดว่าจะทอผ้าเป็นผืนได้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็คือเรานำไปย้อมสีรังไหมเส้นไหม1กิโลสามารถทอผ้าได้ประมาณ8เมตร
0: เส้นไหม1กิโลคือเส้นไหมที่เราได้มาเป็นเส้นละเป็นไหมละ1กิโลกรัมเนี่ยจะได้ประมาณ8เมตร
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วยังไงต่อฮะ
1: แล้วก็
0: ต้องปิดออกลวดลายออกแบบลวดลายมั้ยฮะ
1: ถ้ามันมี ผ้าไหมสีพื้นแล้วก็ผ้าไหมมัดหมี่อยู่ข้างหลังนะครับ
0: ข้างหลังเราจะเป็นลวดลายที่การออกแบบ
1: ผ้าไหมมัดหมี่คร
0: ับมัดหมี
1: ่ผ้าไหมสีพื้นก็คือเป็นผ้าที่มีสีพื้นสีเดียวไปเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งสีของเราเนี่ยเน้นธรรมชาติเน้นอย่างเดียวเลยใช่ไหม
1: ครับที่นี่สีที่เรา
0: อย่างที่เราเห็นอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรพี่หน่อย
1: อันนี้สีธรรมชาติครับ
0: สีเขาเรียกว่าสีทองสีน้ำตาลหรือสีอะไรครับ
1: ถ้าสีน้ำตาลทองจะเป็นไอตัวนี้นะครับสีที่ได้จาก
0: ยิบอะไรก็ได้พี่หน่อย
1: สีที่ได้จากเปลือกเมล็ดชา
0: อันนี้เขาเรียกว่าสีน้ำตาลทอง
1: สีน้ำตาลทอง
0: ครับได้มาจากอะไรนะครับ
1: เปลือกผลชาคาเมเลียครับ
0: ชาคาเมเลียเราปลูกเองหรือว่าเรามาจากไหนครับ
1: ที่นี่เปลือกเมล็ดชานี่คือเป็นการต่อยอดจากโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาที่จังหวัดเชียงราย
0: ครับ
1: พัฒนาชาน้ำมันแล้วก็เขาเอาไปผลิตไอ้เมล็ดมันน่ะไปผลิตน้ำมันพืชที่ประกอบอาหารได
0: ้ครับ
1: แล้วเปลือกที่เขาทิ้งอ่ะที่เขาไม่ได้ใช้น่ะ
0: ครับ
1: เรานำมาต่อยอดทดลองสกัดสี
0: เราไปได้ความรู้นี้มาจากที่ไหนหรือว่าใครพาทำพี่หน่อย
1: ก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับ
0: มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นคนวิจัยเลยศึกษาค้นคว้าเลยว่าเปลือกชาเนี่ยสามารถทำเป็นสีนี้ได้ก็เริ่มให้เราทำ
1: ใช่ครับก
0: ็
1: เลยลองเอามาทดลองดู
0: คือตั้งแต่แรกเลยก็เอาสีธรรมชาติมาให้เราทำเลย
1: ครับผม
0: ครับได้มาเป็นสี
1: น้ำตาลทอง
0: น้ำตาลทอง
1: ครับ
0: ครับอันนี้คือลักษณะของเส้นไหมที่ถ้าเกิดเราจะไปทอเป็นสีพื้น
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าผ้าพื้นที่ไม่มีลวดลาย
1: ครับ
0: ก็สามารถทอได้เลย
1: ได้
0: แล้วเกิดว่าเราต้องการจะให้มีลวดลายแบบนี้แล้วพี่หน่อยกระบวนการยังไงต่อครับ
1: ก็คือเราต้องไปมัดหมี
0: ่มัดหมี
1: ่ใช่ครับไปเข้าลายมัดหมี
0: ่มีสาวๆที่เป็นสมาชิกมามัดหมี
1: ่ครับผม
0: พี่หน่อยทำเป็นไหมฮะ
1: เป็นบ้างเป็นครับยอมเป็นครับแต่ยังมัดไม่ค่อยเป็นครับกำลัง
0: แบบแรกที่กล้าเข้ามาเห็นพี่หน่อยเลยพี่หน่อยเห็นนั่งสาวใหม่เลย
1: ก็คือผมตั้งแต่เป็นตอนเล็กๆครับ
0: ครับ
1: จำความได้เนาะ
0: ครับโตมาอยู่กับพ่อ
1: แม่โตมาอยู่พ่อแม่เห็นพ่อแม่เลี้ยงไหมเลย
0: ครับ
1: แล้วก็นั่งสาวไหมตัดแบบแรกกินตั้งแต่เล็ก
0: ก็เลยทำมาพี่หน่อยเป็นตำแหน่งผู้จัดการโครงการนี
1: ้ครับ
0: ผู้จัดการทำดูแลเรื่องอะไรบ้างพี่หน่อย
1: ก็คือก็ทำ
0: ทุกอย่าง
1: ช่วยทุกอย่างเลยครับต้องทำเป็นทุกอย่างครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เลี้ยงไหมสาวไหมย้อมไหมทอผ้าไม่เป็นแต่มัดหมี่ครับ
0: ไม่เป็นแต่มัดหมี่ อันนี้ให้แม่บ้านทำ ครับ
1: ครับผม
0: ช่วงของกลางน้ำที่ได้มาเป็นผืนผ้าแล้วทีนี้ปลายน้ำของเราคืออะไรพี่หน่อยได้มาเป็นผืนแบบนี้ละ
1: ได้มาเป็นผืนแบบนี้แล้วก็คือเราผลิตภัณฑ์เนี่ยของเราทุกผืนเราส่งเข้าร้านพัดของมูลนิธิชัยพัฒนาครับเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านของกลุ่มเครือข่าย
0: เอาระยะถามตรงๆพี่หนุ่ยอยู่ที่โครงการนี้มากี่ปีแล้ว
1: ประมาณ10ปีครับ
0: 10ปีครับที่ทำแบบนี้มา
1: ใช่ครับ
0: ทำอยู่อย่างเดียวเลยอยู่โครงการนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอ
1: ยู่โครงการนี้อย่างเดียว
0: ครับ
1: ประจำอยู่ที่นี่เลย
0: ก่อนหน้านี้ทำอะไรพี่หนุ่ย
1: ก่อนหน้านี้เป็นก่อนที่จะมานี่ก็เป็นครูครับ
0: เป็นคุณครู
1: ครับ
0: พอมีมูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาเริ่มช่วยเหลือชุมชนด้านไหนบ้างพี่หนุ่ย
1: ทั้งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับก็คือเราในกลุ่มเครือข่ายเราส่งเสริมก็คือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
0: ์ครับ
1: แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ย

0: ครับที่เป็นสตอรี่ของโครงการก็คือสีจากใบหญ้าแฝก
1: ใบหญ้าแฝก
0: ใบแล้วก็ใบที่อายุประมาณ 30-45 วัน
1: ครับ
0: จะสกัดสีออกมาให้เป็นสีเหลืองไ
1: พเป็นสีเหลืองไพซึ่งที่นี่ก็มีขั้นตอนการย้อมสีเลย
0: มีครับ
1: ครับพี่หนุ่ยทำเป็นทุกอย่างทำเองด้วยต้องทำเองด้วย
0: ทำเองแล้วก็ให้เครือข่ายเขามากลุ่มเครือข่ายเขามาเรียนรู้กับเรา
1: ครับ
0: แล้วให้เขากลับไปทำเอง
1: หมายถึงใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้ด้านการย้อมก็คือติดต่อมาที่มูลนิธิที่โครงการนี้ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: เรียนรู้นานแค่ไหนพี่หนุ่ย
0: ถ้าย้อมสีไหมก็ใช้เวลา1วันครับ
1: 1วัน
0: หนึ่งสี
1: ครับ1วันต่อ1สี
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ที่นี่ก็ใบไม้มีใบมะฮอกกานีใบเพกา
1: ครับ
0: หลายอย่างครับที่เนี่ยย้อมได้หมด
1: ก็หลากหลายสีสันแตกต่างกันออกไปแต่ที่สำคัญคือเน้นเป็นสีธรรมชาติเท่านั้นใช่ไหมฮะรู้สึกอย่างไรที่เป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฮะ
0: ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่เราได้มาอยู่ที่จุดนี้แล้วก็ได้ให้ความรู้กับชาวบ้านและเกษตรกรด้วยครับ
1: ถ้าแฟนๆรายการที่รับชมอยู่อยากมาท่องเที่ยวอยากจะพายกล้องมาท่องเที่ยวหรืออยากจะมาเรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรติดต่อทางช่องทางไหนหรือมาได้ยังไงพี่หน่อย
0: สำหรับโครงการศูนย์รู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรนะครับติดต่อได้ที่0872578954ครับ
1: ครับติดต่อมาที่นี่ได้เลย
0: หรือเข้ามาได้ที่นี่ได้เลยหรือเข้าไปที่เว็บไซต์มูลนิธิชัยพัฒนาครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร
1: ครับมาได้2ช่องทางช่องทางที่1สามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage มูลนิธิชัยพัฒนา
0: ครับผม
1: ผมก็เหมือนกันตอมก็มาใช้วิธีกันเดียวกันเลยอินบ็อกซ์ก็ไปที่ Facebook Fanpage นี่แหละก็สอบถามมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ส่วนกลางก็ติดต่อเข้ามาจนให้เบอร์พี่หนุ่ยเข้ามาหรือติดต่อมาที่เบอร์พี่หนุ่ยโดยตรงได้เลยหรือเซิร์ชมาที่โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร
0: ของมูลนิธิชัยพัฒนา
1: ใช่อำเภอบันควาจังหวัดชัยภูม
0: ิ
1: ได้เลยขอบคุณพี่หนุ่ยมากที่ให้เกียรติพาเรามาดูโครงการที่เป็นการส่งเสริมและต่อยอดรวมไปถึงการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ชัยภูมิบันควาเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อกับคุณแม
0: ่ของคุณแม่กิมหลัน
1: แม่กิมหลันอันนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกตัวอย่างแล้วก็เป็นสมาชิกเด่นของโครงการนี้ด้วยขอบคุณพี่หนุ่ยครับ
0: ครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งสมาชิกตัวอย่างที่เป็นสมาชิกของโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาครับคุณแม่กิมหลันครับแม่สวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นสมาชิกมาโรงเรียนหรอแม
1: ่เป็นสมาชิกกับเพิ่นมาตั้งศูนย์ชัยพัฒนานี่แม่ก็เริ่มมาเป็นสมาชิกเพิ่น
0: ครับ
1: เพราะว่าแม่ตั้งกลุ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 40แล้วพ่อแม่น่ะเฮ็ดผ่าให้ทรงหวังตั้งแต่พ.ศ. 16 17
0: โ
1: อ้อันนี้มันเป็นโครงการของเพิ่นศูนย์เพิ่น
0: ครับ
1: เฮาก็เลยเข้ามาร่วมเพิ่น
0: ครับ
1: จ้ะเฮาก็เอามาร่วมเพิ่นก็ว่าย้ําเวลาแต่ก่อนตั้งแต่พ.ศ. 2ตั้งแต่พ.ศ. 16 17ไปจนฮอดพ.ศ. 3 4 4 10เนี่ยผ่ามันสิบูม
0: ครับ
1: เพราะว่าสมเด็จเพิ่นสนับสนุนแม่นบ่ล่ะ
0: แม่นครับ
1: จ้ะเพิ่นสนับสนุนเฮาก็มีมือนี่คือเพิ่นสนับสนุนเฮาเฮามีอยู่มีกิน
0: ครับ
1: เพิ่นสนับสนุนเฮาก็ว่าเพิ่นดีว่าแต่เนาะ
0: ครับ
1: เพิ่นดีเพิ่นสนับสนุนเฮาตั้งแต่ลูกเฮาบ่ทันได้เกิดเพิ่นสนับสนุนเฮามาต่อมาก็พ.ศ. 6พ.ศ. 46นี่เพิ่นก็เริ่มตั้งโอท็อป
0: ครับ
1: เพิ่นเริ่มตั้งโอท็อป46เพิ่นเริ่มเฮ็ดโอท็อปขึ้นมาเนี่ยผักก็เริ่มบูมขึ้นเฮาก็ขายได้เฮาก็พอได้อยู่ได้กินตัวนี้ล่ะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดนะเฮาบ่พอกินดอกเฮาหากินก็บ่มีปีนึงเฮาก็ค่อยได้เงินเทื่อนึงเนาะ
0: ครับ
1: ปีนึงค่อยได้ตังค่อยขายลางเทื่อลางปีก็บ่ได้ขายเขานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเฮาบ่มี

0: ่ให้เขามีแต่น้าเฮ็ดกินแล้วเขาก็ไม่ได้มีอยู่มีกินย้อนผ่าไม้เขาเป็นคนย้อนผ่าไม้เขาได้ส่งลูกเรียนเขาก็ได้ขายผ่าไม้เขาได้ซื้อรถซื้อล้าขี่ก็ย้อนผ่าไม้บ่หลุยคุ้นเพิ่นผ่าไม้น่ะ
1: ครับ
0: เพิ่นมีบุญคุ้นหลายผ่าไม้น่ะ
1: คุณแม่เอาประสบการณ์การทอผ่ามาจากใส่ครับเริ่มเฮ็ดตั้งแต่อายุจ
0: ักขวบว่าแม่เกิดมาแม่ได้เห็นโลด
1: ครับ
0: ตั้งแต่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายตั้งแต่เก่าน่ะเพิ่นที่เลี้ยงม่อนเลี้ยงมาเอง
1: ครับ
0: เพิ่นเลี้ยงเองแล้วเพิ่นก็เลี้ยงแล้วเพิ่นก็สาวแล้วเพิ่นก็มาเฮ็ดปีนึงเพิ่นที่ได้เฮ็ดปีละเที่ยสมัยก่อนเพิ่นที่เฮ็ดไว้ถนงไว้ถวาย
1: ครับ
0: สมัยแต่เก่าน่ะเพิ่นที่เฮ็ดไว้นงไว้วายต่อมาช่วงพวกแม่เป็นสาวนี่ขายสินตรงนึงขายตรงละ300ตรงละ200ตรงละ300แบบว่าไม้สาวแบบนี้แหละมันก็บ่มีคุณค่ากับดอกอะเดี๋ยวเนาะไม้ที่เพิ่นเลี้ยงเองสาวเองนี่มันโลละ200โลละ300นึงสมัยก่อนน่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ถามเบิ่งแม่ว่าโลเท่าใดโลละ2,000แล้วตั้งแต่สมัยพ่อแม่เป็นสาวโลละ300
1: ครับ
0: สินพ่อแม่ก็ขายตรงละ200 300น่ะมันสิมีอยู่มีกินได้อย่างใดแต่ก่อนน่ะ
1: เป็นอย่างราคาคือสูงขึ้นครับแม
0: ่โอ้ยไม้เพิ่นก็แพงคนราคาแรงมันก็แพง
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ค่าแรงตั้งแต่ของไม้จูนไม้ไทยสมัยได้จี้จูนไม้ไทยเขาขายโลละ1,200
1: ครับ
0: ไม้สินยืนน่ะไม้เส้นพุ่งโลละ700สมัยตั้งแต่พ.ศ. 30กว่าพ่ะ34 35พ่ะแล้วต่อมาเพิ่นมาขึ้นหยังกะดอกอะเดี๋ยวแท้ๆเดี๋ยวนี้2,000 2,800เดี๋ยวเนี่ย
1: ครับ
0: นั่นน่ะมันแพงเบิดทุกอย่างทุกแนว
1: ครับ
0: แล้วเอาไปเอามาผ่าไม้เฮาก็เริ่มขายยากมันก็บ่คือแต่ก่อนดอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวเนี่ยมันเริ่มหาขายยากบัดนี้เฮามาอยู่หน่วยนี้ก็เพราะให้หน่วยนี้เพิ่นได้ซอยขายซอยหยังแน
1: ่หมายถึงโครงการมูลนิธิใช้ปัตตานีเพิ่นพอตั้งแต่เพิ่นเข้ามาเริ่มก่อตั้งศูนย์อยู่บ้านเฮานี
0: ่
1: เฮามีการเปลี่ยนแปลงยังไงแน่ครับ
0: เฮามีการเปลี่ยนแปลงกับทางผู้เฮาขายบ่ได้เฮาก็มาให้ทางนี้ซอยขาย
1: ครับ
0: ทางเฮาขายยากเฮาก็มาทางนี้ซอยขายแน่ทางนี้เพิ่นก็มีทั้งเจ้าทั้งนายแม่นบ่ล่ะ
1: ครับ
0: เพิ่นก็ซอยเฮาขายไปก็พอได้ใช้ไปมันบ่ได้หลายเดี๋ยวนี้มันบ่พอสิรวยเดี๋ยวนี
1: ้
0: เพราะได้กินเพราะเฮาบ่ขาดปากเฮาอยากให้มีหน่วยงานมาส่งเสริมเฮาน่ะผ่าไม้เดี๋ยวนี้อยากให้มีหน่วยงานมาส่งเสริมว่าผ่าไม้เฮาให้ไปได้อย่างใดชาวบ้านที่อยู่ได้แบบใด
1: ครับ
0: เฮาอยากให้ชาวบ้านอยู่ได้ถ้าบ่ซอยส่งเสริมผ่าไม้นี่ชาวบ้านอยู่บ่ได้หรอก
1: ครับ
0: เพราะว่าชาวบ้านอำเภอบ้านข่าวเนี่ยคืออำเภอบ้านข่าวเนี่ยที่บ่เฮ็ดให้เฮ็ดนาหลาย
1: ครับ
0: ตีเฮ็ดตั้งแต่ผ่าไม้ย่างเดียวจ้ะบ้านข่าวเนี่ย
1: ครับ
0: ขายแต่ผ่าไม้ย่างเดียวถ้าบ่ซอยตัวนี้นั่นอยู่บ่ได้จิบ่มีกินเลยคือว่าให้นานั่นเอาหวนเฮาสิได้หมากได้ผลเอาไปเอามาน้ํามาถ่วมแล้วก็บ่ได้กินข้าวอีกละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจังได้เนี่ยนี่ล่ะเฮาอยากมีให้มีหน่วยงานมาสนับสนุนเฮาแน
1: ่แสดงว่าหลักๆพี่น้องบ้านเฮาก็ตําหูกอย่างเดียว
0: ครับตําหูกอย่างเดียวค่ะขายอย่างเดียวขายผ่าไม้อย่างเดียวบ้านเฮาเนี่ย
1: ครับ
0: คือเพิ่นเลี้ยงม่อนเพิ่นก็เลี้ยงม่อนเพิ่นก็พอได้ขายกินซื้อวางแซ่บ
1: ครับ
0: นี่เพิ่นมีศูนย์ของเพิ่นนี่เพิ่นก็มีหน่วยงานราชการนั่นบ
1: ่ครับ
0: เพิ่นก็อยู่ได้ไปได้เฮาก็บ่ได้ขายเฮาก็พอได้มาอาศัยเพิ่นท่านว่า
1: ครับอยู่บ้านกับท่อผ่าเองตําเองบ่ครับแม่
0: จ้าแม่ก็ตําเองท่อเองคือกันแล้วก็จ้างลูกน้องเฮ็ดซอย
1: ครับ
0: ลูกสาวไปบัวไปขาย
1: ครับ
0: ขายน้ํางานโอทอบอีหยัง
1: จุดเด่นของผ่าไม้บ้านขอคืออย่างแม
0: ่จุดเด่นของผ่าไม้บ้านขอคือเฮาเฮ็ดมาตรฐานเฮาเฮ็ดมาตรฐานเฮาเฮ็ดผ่ามันมาตรฐานเฮ็ดให้มันเนี่ยผ่านี่ติเนี่ยเนี่ยดี
1: ครับ
0: แน่น
1: ครับ
0: เฮาท้อให้มันแน่นแล้วก็คือเฮาจุดเด่นของเฮาต้องเฮ็ดให้มันมีคุณภาพ
1: ครับ
0: ถ้ามันบ่มีคุณภาพมันก็ขายบ่ได้มันบ่ล่ะบ่ว่าของอีหยังทุกอย่างถ้าบ่มีคุณภาพมันก็ขายบ่ได
1: ้ครับ
0: ก็คือเฮา บ่มีคุณภาพเฮากับว่าอยากได
1: ้ครับ
0: เฮากับว่าอยากใส
1: ่หลักๆที่ก้อนหน้าที่แม่ตะหิมมาเฮ็ดทอผ่านนะครับมาเฮ็ดอย่างก่อนครับก้อนหน้านี
0: ้ก็เฮ็ดให้เฮ็ดนะ
1: ครับ
0: เป็นเด็กน้อยน่ะสิเฮ็ดให้เฮ็ดนะต่อมาแม่แต่งงานพ.ศ. 15แม่ก็ได้ไปบ่ได้ไปเฮ็ดให้เฮ็ดนะเลยเพราะว่าไปเฮ็ดให้เฮ็ดนะมันก็มีตั้งแต่ผู้ชายเพิ่นไปเฮ็ด
1: ครับ
0: เฮาก็ค้าลูกค้าเต้าเฮาก็เฮ็ดผ้าใหม่อย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: แม่เริ่มเฮ็ดผ้าใหม่ตั้งแต่พ.ศ. 14เริ่มเฮ็ดผ้าใหม่แต่พ.ศ. 14มาจนมาเท่าปานนี
1: ้
0: 50กว่าปีแล้วจะเริ่มเฮ็ดผ้าใหม่อ่ะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนแม่ได้ขายทรงวังแน่พวกแม่ก็ขายน้ำชาวบ้านแน่ชาวบ้านเพิ่นสิมาหาไปเที่ยวบ้านหาไปขายในตลาดในจังหวัดน่ะนั่นล่ะแต่ก่อนน่ะปีนึงเฮาเฮ็ดผ้าใหม่แต่ก่อนน่ะมันสิมีใหม่ตัวนี้ใหม่ตัวนี้เฮาก็สิได้ตีเกี่ยวใหม่ตัวที่เฮาเลี้ยงเองเนี่ย
1: ครับ
0: ให้ได้ตีเกี่ยวตัวเฮาตีเกี่ยวแล้วตัวเฮาสิได้มามามีตัวเฮาบ่ได้มานั่นมันก็โดนกวดใหม่ตัวที่เฮาไปเอามาจูน
1: ครับ
0: ถ้าจูนเนี่ยเขาตีเกี่ยวไม้เฮาเรียบร้อย
1: พร้อมตําเลย
0: จ้า
1: ครับ
0: ตัวหางเฮานี่เฮาสิได้มาตีเกี่ยวซะก่อนเนี่ยเฮาได้มาตีเกี่ยวแต่ว่าคุณภาพของที่เฮามาตีเกี่ยวเองเนี่ยคุณภาพมันดีกว่า
1: ครับ
0: คือว่าผ่าเป็นร้อยๆปี200ปีก็ยังเนียบอยู่เลยบ้านแม่200กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ผ่าอยู่บ้านแม่น่ะ
1: ความรู้สึกของเฮาเป็นประสบนิกรชาวบ้านบ้านเข้านะครับพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9เอ่ยก็ดีหรือสมเด็จพระเทพก็ดีที่เพิ่นมามีพระราชดำริให้นี้โครงการนี้เกิดขึ้นคุณแม่รู้สึกยังไงครับ
0: รู้สึกดีจ้ะรู้สึกดีใจเพิ่นมาซอยเหลี่ยเฮาเนาะ
1: ครับ
0: เพิ่นซอยเหลี่ยเฮามาตั้งแต่รัชกาลที่9แล้วเห็นว่ามาปานนี้เฮาก็ดีใจว่าเพิ่นซอยเหลี่ยเฮาคันบ่มีเพิ่นเฮาก็บ่มีมื้อนี้ว่างซี่เฮากะว่าเพิ่นมาเฮ็ดอีหยังอยู่ไสก็สร้างเฮาสิเข้าร่วมเพิ่นเบิด
1: ครับ
0: เพราะว่าเฮานับถือเพิ่นว่างแต
1: ่ครับ
0: เฮามาโครงการของเพิ่น
1: ครับ
0: คันเฮาคันเฮาบ่เข้าร่วมในโครงการเพิ่นเฮาก็บ่มีกินแม่นบ่ล่ะเพิ่นพาเฮาเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดเบิด
1: ครับถ้าพูดถึงเรื่องของการความต้องการณตอนนี้ครับถ้าสมมติว่าประธานของมูลนิธิเพิ่นเบิ่งอยู่หรือผู้เกี่ยวข้องเพิ่นเบิ่งอยู่อยากให้ทั้งมูลนิธิได้มาต่อยอดเพิ่มเติมหรือว่าซอยเหลือสมาชิกเพิ่มเติมอยากให้เพิ่นซอยเหลือด้านใดครับแม
0: ่อยากให้เพิ่นซอยเหลือด้านทุกด้านที่เพิ่นที่มันสิก้าวไปได้เนาะ
1: ครับ
0: ที่มันสิก้าวไปได้อยากให้เพิ่นมาซอยเหลืออยากให้เพิ่นมาสนับสนุนมูลนิธิเฮา
1: ครับ
0: ให้มันได้โตกว่านี้ว่างเด้อให้มันจะได้เจริญกว่านี
1: ้ครับ
0: เฮาอยากให้เพิ่นมาซอยเหลือเฮาทุกขั้นตอน
1: ขั้นตอน
0: นี่มันบ่มีก็ให้เพิ่นมาซอยขั้นตอนนี่มันบ่มีเฮาต้องการหยังก็เฮาอยากให้เพิ่นมาซอยแบบนั้น
1: ครับ
0: จ้ะคันเพิ่นมาซอยเหลี่ยเฮาก็อีกคาเฮาเติบโตไปกว่านี้เฮาให้มีคนหลายแม่ก็อยากให้มีลูกน้องหลายๆคนเนาะ
1: ครับ
0: เพราะได้เฮ็ดงานร่วมกันให้มันได้เป็นหลักเป็นฐานเพราะให้มันได้ต่อยอดไปเส้นลูกเส้นหลานไปเนาะ
1: ครับ
0: เพราะอย่างไรมันเส้นลูกเส้นหลานไปก็ว่าเบิดพ่อแม่แล้วก็ให้มีเส้นหลานต่อไป
1: รุ่นหลานต่อยอดกันไป
0: นั่นล่ะ
1: เอาก่อนจบรายการนี่คุณแม่ฝากแฟนๆรายการหรือคุณผู้ชมที่กำลังหลับชมอยู่ให้เพิ่นมาอุดหนุนผ่าไหมหรือมาเที่ยวอยู่อำเภอบางกอกนี่ครับ
0: จ้าให้ซอยเหลี่ยบ้านข่าวเนี่ยเด้อค่ะเด้อให้ซอยเหลี่ยบ้านข่าวเนี่ยเพราะว่ามาสนับสนุนหน่วยงานใดเจ้าของกับผ่าไม้ให้มาซอยเหลี่ยบ้านข่าวเนี่ยมูลนิธิใช้พัฒนามาซอยเหลี่ยให้เติบโตกว่านี้ไปอีกอย่าให้เป็นอยู่ซ้ำนี่ให้เฮามีโอกาสเติบโตไปเรื่อยๆเนาะให้ฮอดเส้นลูกเส้นหลานไอ้ข้าเบิดเส้นแม่แล้วก็มีเส้นลูกเส้นหลานไอ้ลูกหลานเขาได้พัฒนาต่อไป
1: ขอบคุณได้ครับแม่ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าสิ มาใหม่ถ่ายรายการใหม
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: มาถ่ายใหม่ให้ต่อยอดไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อ
1: ครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการสะพายกล้องท้องอีสานที่พาคุณผู้ชมมาดูความภาคภูมิใจของพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนในอำเภอบ้านเข้าที่มีต่อโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชดำริรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ต่อยอดจนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนครับวันนี้หมดเวลาของรายการสะพายกล้องท้องอีสานแล้วครับผมและคุณแม่ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ลาอย่างหนึ่ง

0: านราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรภัทรอุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปริชารักครับ
0: NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่การไปเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายๆพื้นที่นะครับเริ่มกันที่ภาคตะวันตกนะครับซึ่งที่ภาคตะวันตกนั้นยังมีอีกหลายจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวังและก็รับมือกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่เพชรบุรีเนี่ยเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้มีน้ำท่วมขังกระทบกับการสัญจรไปมาบริเวณนั้นครับโดยที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับได้เกิดฝนโปรยปรายตลอดทั้งคืนนะครับก่อนที่จะมาตกหนักมากขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ทำให้มีมวลน้ำสะสมท่วมขังในหลายๆจุดในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีกระทบต่อการเดินทางและมีรถยนต์เสียอยู่หลายคันที่อยู่บนถนนจุดที่วิกฤตที่สุดนะครับก็คือที่บริเวณทางลอดสะพานต่างระดับบ้านลาดซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าที่จุดนั้นเนี่ยมีรายงานว่าพบรถจมน้ำอยู่เกือบมิดคันขณะที่บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเองนะครับก็มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1ฟุตคือ30เซนติเมตรรวมถึงที่บนถนนราชดำเนินในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและถนนเส้นก่อนถึงแยกหน้าอุทยานร.4ก็มีน้ำท่วมขังสูงบนผิวการจราจรนะครับทั้งหมดเลยส่งผลให้การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากครับล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากลุ่มฝนเริ่มซาลงนะครับส่งผลให้ระดับน้ำที่ท่วมขังในหลายๆพื้นที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนด่วนถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีให้เฝ้าระวังและรับมือกับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในอีก 1-2 วันนี้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณทางลงมอเตอร์เวย์ M81 ขาเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักจนบริเวณนั้นมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนติเมตรทำให้รถขนาดเล็กสัญจรได้เพียง1ช่องทางเจ้าหน้าที่พร้อมกับอาสาสมัครกู้มูลนิธิกู้ภัยได้เข้าอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมกับมีการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่แล้วยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถเปิดการจราจรตามปกติได้ภายใน2ชั่วโมงครับ
1: ไปดูที่จังหวัดราชบุรีนะครับเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากทำให้รถของคณะสงฆ์แล้วก็แม่ชีตกลงไปในลำห้วยที่อำเภอปากท่อครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำทีมลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์อย่างเร่งด่วนช่วยพระสงฆ์ที่ยังติดค้างอยู่บนต้นไม้อีกหนึ่งรูปครับหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนนะครับส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอย่างฉับพลันในหลายจุดของจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะที่ซอยวัดป่ามหาอุทุมพรที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อครับมวลน้ำเชี่ยวกรากมากจนพัดพารถยนต์ของคณะสงฆ์แล้วก็แม่ชีตกลงไปในลำห้วยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำโดยนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายวิวัฒน์นิติกาญจนานายกอบจ.ราชบุรีนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าในอำเภอปากท่อตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ปภ.ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับจากความคืบหน้าทำให้ทราบว่าบนรถเนี่ยมีพระสงฆ์อยู่8รูปแล้วก็แม่ชี1คนทางกู้ภัยสามารถนำตัวแม่ชีแล้วก็พระสงฆ์7รูปขึ้นสู่ที่ปลอดภัยได้แล้วเพราะฉะนั้นยังเหลือพระสงฆ์อีก1รูปซึ่งท่านเกาะต้นไม้อยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยวครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลือนะครับทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เหลือให้ได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ
0: ขยับไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่นั่นน้ำทะเลหนุนสูงบวกกับน้ำที่ไหลมาจากด้านบนจากอำเภอบางคล้านะครับส่งผลให้น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมถนนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราระดับน้ำที่สูงเนี่ยสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรนะครับขณะที่ร้านค้าเองต้องเร่งเก็บของเอาไว้บนที่สูงนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะมีน้ำหนุนเพิ่มเข้ามาในช่วงนี้ครับโดยถนนหลายสายนะครับในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทั้งจุดที่เคยมีน้ำท่วมและจุดที่ไม่เคยมีน้ำท่วมมาก่อนถูกน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเนี่ยล้นเข้าไปท่วมหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วเพราะอาจจะทำให้กระแสน้ำนั้นซัดเข้าไปภายในร้านค้าที่อยู่ริมถนนสร้างความเสียหายกับสินค้าและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นได้บริเวณถนนถนน พงขออภัยนะครับถนนมรุพงริมแม่น้ำนะครับถนนพาณิชย์หรือถนนร้อยหมอรวมถึงที่ถนนชุมพลถนนศรีโสธรตัดใหม่ถนนหน้าเมืองมีน้ำท่วมบริเวณผิวถนนอยู่หลายช่วงระดับน้ำท่วมสูงประมาณ10เซนติเมตรบางจุดเนี่ยอาจจะสูงถึง15ถึง20เซนติเมตรเลยนะครับทางผู้ประกอบการร้านค้าคาเฟ่ที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวเรานะครับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไม่กล้าเปิดร้านเพราะกังวลว่าน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกซึ่งปกติน้ำจะขึ้นในช่วงกลางคืนจนถึงเวลาประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าแต่วันนี้นะครับน้ำขึ้นตอนกลางวันจึงยังต้องรอดูสถานการณ์หากน้ำยังสูงอยู่ก็อาจจะต้องปิดร้านชั่วคราวโดยได้มีการยกของเอาไว้บนที่สูงเพื่อเตรียมรอรับน้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้คาดการณ์ว่าน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากมวลน้ำที่ไหลลงมาจากแม่น้ำบางปะกงนะครับจากพื้นที่ตอนบนทั้งจากอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยทำได้ยากจนส่งผลให้น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและถนนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงครับ
1: ด้านกองทัพเรือก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพลเรือตรีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยว่าได้จัดกำลังพล64นายพร้อมกับเรือผลักดันน้ำรวม28ลำเข้าประจำการในแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดครับแบ่งกำลังออกเป็น2จุดสำคัญนะครับก็คือประจำการในพื้นที่หลัก18ลำแล้วก็ติดตั้งเสริมกำลังบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำขณะที่ยังมีเรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมบำรุงเดี๋ยวจะนำกลับมาเสริมภารกิจด้วยจากการเดินเครื่องปฏิบัติการเมื่อวานนี้ครับเรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำได้เร่งระบายน้ำออกจากแม่น้ำบางปะกงได้รวมกว่า 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทีเดียวโดยชุดแรกเดินเครื่องต่อเนื่อง12ชั่วโมงและชุดสะพานมอเตอร์เวย์เดินเครื่องต่อเนื่องนานกว่า13ชั่วโมงครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างชัดเจนเลยสำหรับวันนี้กองทัพเรือยังคงเดินเรือเดินเครื่องผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนเดิมพร้อมเฝ้าติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อปรับรอบการเดินเครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดยืนยันว่าพร้อมจะตรึงกำลังและยุทโธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายกลับคืนสู่ภาวะปกติครับ
0: ไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยวันนี้มีถึง3รัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่เพื่อไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมนะครับพร้อมกับมีการได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสิทธิ์ในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้การจ่ายเงินนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้านะครับที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อไปมอบถุงยางชีพไปให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมของทางจังหวัดด้วยปัจจุบันนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีได้มีการประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติครอบคลุมทั้งสิ้นเนี่ย7อำเภอมีครัวเรือนได้รับความเสียหายกว่า 50,000 ครัวเรือนโดยทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับทั้งสิ้น49แห่งพร้อมจัดโรงครัวพระราชทานและโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกบริการวันละ3มื้อส่วนมาตรการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดได้ย้ำให้หน่วยงานประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าดูดสำหรับการจ่ายเงินเยียวยานะครับขณะนี้มีประชาชนได้ยื่นขอรับเงินเยียวยาครบทั้ง 50,000 ครัวเรือนแล้วและได้เร่งรัดตรวจสอบสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือได้เร็วที่สุดครับ
2: ส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปราจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้ยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งเครื่องจักรกลยานพาหนะยกสูงและรถบรรทุก6ล้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนส่วนถนนสายที่ได้รับความเสียหายนะครับก็จะขอให้เร่งสรุปข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนด้วย
3: เรื่องเกี่ยวกับทางคมนาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการทยอยซ่อมถนนหลายสายนะครับที่อาจจะมีการชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างถ้าชำรุดทรุดโทรมไม่มากนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้เลยหลังจากน้ำแห้งแต่ส่วนที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะจัดสรรมาให้โดยเร่งด่วนที่สุดนะครับหลังจากได้รับการจัดสรรแล้วเนี่ยก็คาดว่าสายทางที่มีปัญหาหนักๆอย่างเช่นทางขาดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนในการดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็จะร่วมมือกับส่วนจังหวัดในการดำเนินการให้อย่างเต็มที่
0: ส่วนชาวบ้านที่บ้านหนองงูเหลือมที่ตำบลบางพลวงระบุนะครับว่าระดับน้ำบนเส้นทางปราจีนบุรี3017นั้นน้ำท่วมสูงจนรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้จึงหวังให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านนิคมพัฒนาหมู่ที่6ที่ตำบลบางปลาร้าก็ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับว่าพวกเขาต้องอพยพมาที่ศูนย์พักพิงที่อบต.บางปลาร้านะครับนานกว่า10วันแล้วเนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียวจึงต้องรอให้น้ำแห้งก่อนถึงจะสามารถกลับไปที่พักอาศัยได้ครับ
4: ก็ขนของอะไรไม่ได้ก็คือรีบเอาตัวออกมาเลยของในบ้านก็จมอยู่ในบ้านนะคะมีแต่แค่นี้ผ้าห่มยังไม่ได้มาเลยมีแต่ตัวมาเสือก็ยังมาอาศัยเขาอยู่เลยค่ะได้ขามาเพราะว่าอยู่ในบ้านเราขาไม่ดีเราอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วเข้าห้องน้ำก็ไปเหมือนคนอื่นไม่ได้คนอื่นก็ยังไปถ่อหาที่อื่นได้ก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องทำใจรับสภาพอยู่ได้เพราะว่าที่บ้านน่ะพื้นมันติดดินเลยถ้าน้ำไม่ลดก็นอนไม่ได้เพราะปูที่นอนน่ะติดพื้นไปเลยค่ะก็รอถ้าน้ำแห้งวันไหนก็กลับวันนั้นนะคะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในหมู่บ้านฟลอราวิวที่ซอยสุวินทวงศ์38ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกนะครับตอนนี้บางซอยก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทางกองทัพไทยจึงได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ไปช่วยเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านครับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำซิ่งพญานาคเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนนี้ถนนสายหลักบริเวณทางเข้าหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขังแล้วครับเพียงแต่ว่าในบางซอยเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่สูงประมาณสัก1ไม้บรรทัดนะครับ30เซนติเมตรทางนี้กองทัพไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยครับไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วเช่นกันหลังจากน้ำท่วมมานานกว่า10วันทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายภายในหมู่บ้านก็พบว่าประชาชนกำลังเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ขนเอาเครื่องใช้สิ่งของขนาดใหญ่มาวางรอเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บนะครับเช่นที่นอนเฟอร์นิเจอร์บางจุดเนี่ยทีมข่าวบอกเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับเพราะมีทั้งขยะและตัวน้ำก็เน่าเสียชาวบ้านบอกว่าข้าวของเสียหายเยอะครับแล้วการขนย้ายก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
5: ชิ้นใหญ่เอาไปไว้ข้างนอกแล้วทางกรุงเทพเข้ามาเก็บทางรถทหารมาเก็บเยอะ
6: ของใช้ในบ้านตอนนี้มันเสียหายได้รับผลกระทบหมดเลยใช
5: ่
6: ไหมคะ
5: ใช่รถนี่ก็เสียรถคันนี้ก็เสียคือเสียหมดแล้วก็มันเยอะ
6: ก็คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมคะที่บ้านของเรา
5: ก็ไม่ทราบอ่ะก็คือแบบมันมีแต่ผู้สูงอายุแล้วก็มันก็ค่อยๆช่วยกันทำไปใช่
0: นอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวเรายังได้ไปเจอประชาชนอีกหนึ่งท่านนะครับที่บอกว่านอกจากทรัพย์สินจะเสียหายแล้วส่วนตัวยังได้รับบาดเจ็บจากการที่ลื่นและตกบันไดทำให้การทำความสะอาดบ้านเนี่ยยากลำบากมากขึ้นขยะชิ้นใหญ่บางส่วนต้องมีการจ้างรถมาขนย้ายออกไปเนื่องจากว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายเองได้นอกจากนี้ยังมีกังวลเรื่องของปัญหาฝนที่ตกหนักลงมาอีกนะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะการสูญเสียทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอีกหลายรายการครับ
7: ไม่พอหรอกค่ะไม่พอหรอกเพราะของเราเสียหายหมดเลย นี่ตู้เย็นก็ยังใช้ไม่ได้เครื่องซักผ้าก็เมื่อเช้าเอาอุตส่าห์เอาเข้าไปซักก็ดังคือให้มันดังไปขอให้มันซักได้เราก็พยายามป้องกันนะนะเท่าที่สามารถทำได้แต่ว่าไม่รู้มันจะได้ขนาดไหนถ้ามาอีกก็ถ้ามันสูงมากเราก็ต้องทำใจแต่ถ้ามันเท่าเดิมเหมือนตรงนี้เราก็ยกขึ้นสูงแล้วของข้างบนก็ไม่ได้ย้ายลงมาเลย
1: คือขยะชิ้นใหญ่เนี่ยเยอะมหาศาลมากนะครับคุณผู้ชมลองดูนี่คือตัวเลขข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเขาสรุปสถานการณ์เก็บขยะชิ้นใหญ่นี่อ้างอิงข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่10ตุลาคมเฉพาะ9ตุลาคมวันเดียวเนี่ยจัดเก็บไป 2,192 ตันครับแต่ถ้าเป็นยอดรวมสะสมตั้งแต่28กันยาถึง9ตุลาเก็บไปถึง 7,765 ตันเฉลี่ยแล้วเท่ากับว่าเก็บไป647ตันต่อวันนะครับด้านกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ส่งท่อซิ่งพญานาคขนาด21นิ้ว360แรงม้าจากทีมท่อซิ่งนครปฐมเอกทอมเข้าไปเสริมที่หนองจอกด้วยรวมของเดิมที่มีอยู่แล้ว3ลำก็จะกลายเป็น4ลำเพื่อจะเร่งสูบน้ำท่วมขังซึ่งคาดว่าวันนี้น้ำจะลดลงทั้งหมดครับ
0: ไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีเจเศษได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีไปเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำนะครับพร้อมกับไปกำชับเรื่องของการจัดทำแผนผังของกลุ่มเปราะบางเพื่อที่จะให้สามารถอพยพได้อย่างทันท่วงทีนะครับขณะที่หน่วยงานอย่างทางปภ.ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ริมลุ่มต่ำของริมคลองกระบี่ใหญ่นะครับให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งจากสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้ด้วยครับโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการเผชิญเหตุฉุกเฉินโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระบุนะครับว่าเครือข่ายอาสาสมัครเนี่ยถือเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นการตรวจเช็คความพร้อมทั้งกำลังพลอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะในการสนับสนุนทักษะกู้ภัยทางน้ำการจัดหาเรือท้องแบนตลอดจนดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พร้อมกับย้ำนะครับว่าให้อาสาสมัครลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและสั่งการให้จังหวัดนั้นเร่งจัดทำข้อมูลแผนผังกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อรองรับแผนอพยพได้อย่างปลอดภัยสูงสุดก่อนที่จะเดินทางไปที่ตรวจเยี่ยมนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือศูนย์ EOC และระบบบัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดปัตตานีด้วยทางนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานไปที่จังหวัดกระบี่เพื่อติดตามระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงเสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ริมลำน้ำจึงได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่ตำบลทับปริกและตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ให้ยกสิ่งของขึ้นไปไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะและตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่เสี่ยงพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย
1: ตอนนี้หลายหน่วยงานก็ยังระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างกรมชลประทานได้นำจิตอาสาจัดถุงยังชีพ 2,700 ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยควบคู่ไปกับการเดินหน้าบริหารจัดการน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังครับกรมชลประทานได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักงานชลประทานที่11ร่วมกับนิสิตวิทยาลัยการชลประทานจัดเตรียมถุงยางชีพ 2,700 ชุดที่สถาบันพัฒนาการชลประทานอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับในถุงยางชีพก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งยาสามัญประจำบ้านและก็ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับทางกรมชลประทานยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยควบคู่ไปกับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่กองทัพไทยโดยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารก็ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการช่างไฟฟ้าและช่างยานยนต์จากวิทยาลัยการอาชีพปราสาทวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมและวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี ณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังที่เขตลาดกระบังซึ่งให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนรวมถึงกองทัพไทยยังประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนหลังประสบอุทกภัยด้วยครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

สิ้นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: นายไกรราลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ13ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปีที่ผ่านมาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเข้าพบหารือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบรัฐบาลโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้สำหรับการหารือข้อราชการระหว่างกันนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570รวมทั้งเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์รอบด้านทั้งความร่วมมือด้านการทหารซึ่งไทยมีบทบาทสำคัญในภารกิจรักษาสันติภาพและสร้างสันติภาพในติมอร์เลสเตระหว่างปี2542ถึง2545รวมทั้งจะเพิ่มความร่วมมือด้านการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนติมอร์เลสเตพร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในธุรกิจบริการและโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของไทยไปยังติมอร์เลสเตขณะที่ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารพร้อมทั้งเร่งสรุปบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวและจะเร่งสรุปความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศปูทางสู่การเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและกรุงดิลีในอนาคตอันใกล้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชดำริแก่โรงเรียน6แห่งในติมอร์เลสเตเพื่อส่งเสริมโภชนาการสุขภาพและคุณภาพของเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนติมอร์เลสเตอย่างต่อเนื่องตลอดจนการสนับสนุนติมอร์เลสเตให้สามารถบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของติมอร์เลสเตในปี2572ต่อจากไทยในปี2571ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายออกแถลงการร่วมสำหรับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในอนาคตและการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตโดยจะมีการติดตามผลักดันผลการหารือสู่การปฏิบัติจริงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ช่วงนี้มาอัปเดตความคืบหน้าโครงการ Early Retire ข้าราชการพลเรือนนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ตอนนี้ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วครับยังติดอยู่ก็คือเรื่องของค่าตอบแทนที่ต้องรอกระทรวงการคลังสรุปออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรองนายกบอกว่าอยากจะให้ได้มากกว่า12เท่าแล้วก็จะเริ่มต้นที่อายุ50ปีขึ้นไปครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire ของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าขณะนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีครับซึ่งเหลือข้อสรุปเพียงแค่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังเพื่อสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มต้นที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าหากผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปสนใจจะเข้าร่วมด้วยก็ต้องมีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือว่ามีอาการป่วยเป็นต้นซึ่งหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งตั้งเป้าว่าจะลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% ใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจจะใช้งบกลางจากนั้นพอปีถัดไปก็เชื่อว่างบประมาณในการดำเนินโครงการก็จะลดลงเรื่อยๆครับ
2: ไปต่อกันที่เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับรัฐบาลได้สั่งคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุทั้ง 1,200 กว่าแห่งทั่วประเทศว่าต้องได้มาตรฐานนะครับทั้งในเรื่องของอาคารสถานที่ความปลอดภัยและรวมไปถึงเรื่องของการให้บริการถ้าเกิดพบว่ามีการฝ่าฝืนกระทำความผิดนะครับมีโทษทั้งจำและปรับครับ เรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการกล่าวถึงกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีสภาวะพึ่งพิงกักขังและทำร้ายผู้เข้ารับบริการนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้มอบหมายให้ทางกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนแล้ว 1,203 แห่งทั่วประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดติดตามตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการโดยทำให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทางนี้นะครับหากมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: มาต่อกันที่เรื่องของการปรับปราม

0: ยาเสพติดก็ยังคงเจออย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ซ้อนแผนส่งสายลับเข้าไปล่อซื้อโคเคนทำให้บุกรวบชายชาวไนจีเรียได้คาห้างดังย่านรัชดาพิเศษงานนี้ยึดของกลางเป็นโคเคนได้มากถึง30เม็ดแล้วก็เงินสดล่อซื้อ 75,000 บาทตรวจสอบแล้วพบว่าคนนี้เดินทางเข้าไทยอย่างถูกต้องครับกำลังเร่งขยายผลล่าเครือข่ายข้ามชาติอย่างต่อเนื่องชุดสืบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.ได้วางแผนส่งสายลับเข้าไปล่อซื้อยาเสพติดจากชายชาวต่างชาติหลังจากทราบพฤติการว่ามีการลักลอบขายยาให้นักท่องเที่ยวนะครับมีการตกลงซื้อโคเคนกันในราคา 75,000 บาทแล้วก็นัดส่งมอบที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในย่านรัชดาพิเศษพอถึงเวลานัดหมายครับนายฮีซอมนามสมมุติอายุ32ปีสัญชาติไนจีเรียก็นำของกลางมาส่งมอบเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกุมพอตรวจค้นก็เจอเงินสดตรงตามเลขธนบัตรที่ล่อซื้อไว้นะครับแล้วก็ยึดของกลางเป็นโคเคนพันเทปกาวรวม30เม็ดน้ำหนัก 22.39 กรัมพร้อมกับโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องเมื่อตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าชายคนนี้เดินทางเข้าไทยผ่านด่านสุวรรณภูมิวีซ่าก็ยังไม่หมดอายุครับเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับยามาจากเพื่อนร่วมชาติเอามาปล่อยขายต่อตำรวจจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนโดยผิดกฎหมายและเตรียมขยายผลจับกุมเครือข่ายที่เหลือต่อไปครับ
1: จากเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดมากันที่เรื่องของการปราบปรามของเถื่อนกันบ้างนะครับโดยทางศุลกากรช่องจอมได้ร่วมมือกับทางไปรษณีย์นครราชสีมาเปิดปฏิบัติการตรวจจับขบวนการลักลอบขนบุหรี่เถื่อนและปลอมนะครับผ่านทางช่องทางไปรษณีย์โดยสามารถยึดของกลางได้กว่า 10,000 แท่งโดยภาพที่คุณผู้ชมจะพาไปเห็นทั้งหมดนี้นะครับก็คือบุหรี่เถื่อนบุหรี่ปลอมของกลางนะครับที่ศุลกากรช่องจอมเนี่ยได้ร่วมกับไปรษณีย์นครราชสีมาสามารถตรวจยึดมาได้กว่า 10,000 แท่งรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อว่านายแน่มากโดยการวางแผนร่วมมือและจัดวางกำลังป้องกันและสกัดกั้นขบวนการลักลอบส่งบุหรี่เถื่อนผ่านทางช่องทางไปรษณีย์พร้อมกับได้นำเอาเทคโนโลยีและเครื่องเอ็กซเรย์รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบคัดกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและไม่ส่งผลกระทบในการขนส่งสินค้าซึ่งของกลางส่วนใหญ่นะครับถูกส่งมาจากชายแดนแถวภาคใต้นะครับก่อนที่จะกระจายสู่ประชาชนที่อาจจะโดนหลอกลวงให้หลงเชื่อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางนี้นะครับจากสถิติ4เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมบุหรี่เถื่อนและปลอมได้กว่า 30,000 แท่งมูลค่าราว30ล้านบาทซึ่งจากการประเมินของสมาคมการค้ายาสูบไทยพบนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

0: บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้ว

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี 782-291-956-8 ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donationเพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
1: ์ Everybody's trying to see what role they would anchor in there for
2: We don't know what they are It is your ability to read
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจในวันที่13ตุลาคม2569เวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพดร.กิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นสามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับในระบบการเงินอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้เช่นที่ดินหรืออาคารนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญครับว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมเพื่อพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคต
1: ต่อเนื่องกันที่งานใหญ่ระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับทางรัฐบาลเองก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงที่มีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องเดินทางแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะพร้อมกับวางแผนเดินทางล่วงหน้าครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนในการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพ

0: ปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวรวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อเส้น
1: ด้านผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าความพร้อมมีเต็มกำลังนะครับในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรสำหรับการประชุมประจำปีระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569พร้อมกำชับทุกภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องการจัดการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถของผู้นำประเทศก็ให้เป็นไปตามแผนสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมให้จัดระบบตรวจสอบให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้สะสมยืนยันว่าเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรนะครับแต่หากว่ามีความจำเป็นก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้กำชับให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีรวมถึงการชุมนุมในห้วงการประชุมด้วยโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้นำองค์กรและผู้แทนแต่ละประเทศที่มาร่วมงานครับ
0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศของการถือศีลกินผักนะครับที่ช่วยให้เทศกาลกินเจในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนั้นคึกคักขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับก็มีการสะท้อนปัญหาราคาผักที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ครับโดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับได้เดินทางมาทั้งทำบุญและรับประทานอาหารเจที่ศาลใต้ฮ่องกงหรือมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลบริเวณตลาดไนท์บาซ่าอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีนายประสงค์สุขนิวาสประธานมูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเจซึ่งทางมูลนิธิได้มีการจัดกิจกรรมโรงทานแจกอาหารเจมื้อกลางวันวันละ1มื้อคือช่วงระหว่างเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ตลอดช่วงเทศกาลกินเจในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมรวม9วันโดยได้เพิ่มอาหารเจเป็น800ชุดเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มารอรับอาหารสะท้อนถึงพลังศรัทธาในการร่วมทำบุญและการละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ตลอดช่วงเทศกาลอันเป็นมงคล นี้ด้วยส่วนบรรยากาศการถือศีลกินผักในช่วงเทศกาลเจของจังหวัดภูเก็ตก็ยังคงคึกคักแต่อย่างไรก็ตามนะครับปีนี้ราคาผักค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผักที่เป็นประเภทผักใบอย่างเช่นคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งนอกจากเพราะความต้องการที่มากกว่าปกติแล้วยังเกิดจากผลกระทบของน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักสำคัญอย่างเจ้าของร้านอาหารเจนะครับที่ถนนระนองยอมรับนะครับว่าราคาผักที่ใช้ปรุงอาหารนั้นปรับขึ้นค่อนข้างมากจนต้องมีการปรับเพิ่มราคาอาหารเฉลี่ย 5-10 บาทซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็เข้าใจดีส่วนอาหารที่ทำจากวัตถุดิบชนิดอื่นๆนั้นยังคงราคาเดิมไว้ครับ
2: ต้นทุนของพวกผักเนี่ยแพงขึ้นมากเลยครับใช่อย่างเช่นสมัยก่อนผักบุ้งกิโลละไม่กี่สิบบาทตอนนี้ผักบุ้งจีนล่าสุดที่ไปดูมากิโลละ139บาทผักบุ้งจีนนะฮะขายพื้นใหญ่3กิโล300กว่าบาทต่อถุงใหญ่ผัดกะเพราเมื่อวันซืน100บาทต่อกิโลตอนนี้ขึ้นเป็น140บาทแล้วราคาต้นทุนค่อนข้างสูงมากเลยครับถ้าเทียบกับปีที่แล้ว
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญกันต่อครับ

เท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นและความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคและดูแลสุขภาพราษฎรอย่างใกล้ชิดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามได้จากรายงานใต้ร่มพระบารมีหน่วยแพทย์พระราชทานสู่สุขภาพที่ดีของชาวปัตตานี
1: ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้พระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลสู่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าคือพลังแห่งความหวังและกำลังใจในการดำเนินชีวิตโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่นำบุคลากรทางการแพทย์และบริการตรวจรักษาไปสู่ประชาชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีสถานที่สำคัญทางศาสนาและศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมได้เป็นพื้นที่ให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าถึงบริการทางการแพทย
2: ์น้องเขาเพิ่งป่วยนะคะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวทำให้แม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายของลูกทำให้แม่ไม่ทันที่จะอาหารเลี้ยงชีพจริงๆก็คือเมื่อมีโครงการนี้คือในเป็นคนไข้ในพระบรมค่ะทำให้แม่รู้สึกว่าแม่ยังมีกำลังใจที่จะสู้กับโรคร้ายกับลูกที่จะสู้รู้สึกขอบพระทัยขอบพระคุณมากๆที่มีโครงการแบบนี้ค่ะที่ได้ช่วยเหลือคนที่แบบต้องหาเช้ากินค่ำอย่างเราอะค่ะต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะรู้สึกซาบซึ้งใจมากค่ะ
1: เบื้องหลังการให้บริการแต่ละครั้งคือความตั้งใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกันนำความรู้ความเชี่ยวชาญและความเอาใจใส่มาดูแลพี่น้องประชาชนโดยคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ป่วยและความแตกต่างของแต่ละบุคคล
3: สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะเป็นโอกาสดีของชาวจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะซึ่งพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลนะคะในของแพทย์เฉพาะทางต่างๆแล้วก็เครื่องมือการรูปพรรณที่ทันสมัยนะคะซึ่งพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่และก็พระองค์ท่านให้ดูแลแขกของพระองค์ท่านให้เป็นอย่างดีซึ่งพวกเราชาวคณะเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยความตั้งใจนะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาดูแลในโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างดีขอบคุณค่ะ
1: อีกหนึ่งพลังสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนการให้บริการในครั้งนี้คือจิตอาสา904ที่เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้การเข้ารับบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างเรียบร้อยและทั่วถึง
4: สำหรับการภารกิจในการดูแลผู้ป่วยนะครับก็มีจิตอาสามาร่วมดูแลผู้ป่วยที่จะมาขอรับบริการนะครับโดยเป็นผู้ป่วยจากพื้นที่จังหวัดปัตตานีทั้งหมด12อำเภอนะครับโดยจะรับตั้งแต่รับลงทะเบียนนะครับรับลงทะเบียนจนที่พี่น้องประชาชนมาขอรับบริการนะครับนำเข้าจุดคัดกรองแล้วมาจุดพักคอยเพื่อจะเข้ารับบริการตามคลินิกต่างๆติดตามคลินิกนะครับสุดท้ายรับยาและก็นำส่งพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับ
1: คุณค่าของหน่วยแพทย์พระราชทานมิได้อยู่เพียงการตรวจรักษาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหากยังอยู่ที่การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพการส่งต่อผู้ป่วยสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสมและการประสานความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานีโครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีการดูแลสุขภาพจึงไม่ใช่เพียงการรักษาความเจ็บป่วยแต่คือการส่งเสริมโอกาสในการมีชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: ส่วนในช่วงชัวหรือมั่วนิ่มพาไปดูข้อมูลที่เขาแชร์กันบนโลกออนไลน์นะครับบอกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหากครอบครัวกำลังเดือดร้อนสามารถที่จะขอรับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แต่ว่าเรื่องนี้จะชัวหรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันก่อนครับ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจริงค่ะเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรายครั้งสำหรับครอบครัวยากจนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็กซึ่งเด็กต้องมีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือหากยังอยู่ระหว่างการศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์ค่ะส่วนการช่วยเหลือจะเป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดใครที่เข้าเกณฑ์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะ

0: ลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group and 2-18 ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่ข่าวด่วนที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณช่องเขาซึ่งเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่เนปาลครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในช่องเขาซึ่งเป็นต้นน้ำเป็นต้นทางนะครับของแม่น้ำบูดีกันดากีที่แยกออกมาจากแม่น้ำสีสุลีนะครับในเขตกุรคาทางตอนกลางของเนปาลโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่าถาโถมมาตามทางน้ำราวกับสึนามิซัดอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งในบริเวณนั้นจนจมเสียหายเป็นจำนวนมากรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกแห่งหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นสามารถประเมินเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้ได้ล่วงหน้านับตั้งแต่ได้รับรู้ข้อมูลนะครับว่าได้เกิดเหตุดินถล่มปิดกั้นเส้นทางของแม่น้ำสายนี้จึงได้สั่งการให้อพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยแต่เนิ่นๆล่าสุดนะครับกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาอย่างต่อเนื่องได้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและเสี่ยงทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในอีกหลายเขตนะครับได้แก่ที่ตะนาฮุนจิตตะวันนาวันปรสีตะวันออกและนาวันปรสีตะวันตกโดยพื้นที่เหล่านี้ได้มีการอพยพประชาชนแล้วเช่นเดียวกันโดยมีทหารจากกองทัพและตำรวจลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคล้ายกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าสึนามิช่องเขาฮิมาลัยชายแดนเนปาลที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุจากทานน้ำแข็งถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,457 คนและยังสูญหายอีกหลายพันคนจนถึงขณะนี้การกู้ภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ยังคงดำเนินการอยู่
1: ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าโจมตีทางอากาศอีกครั้งเมื่อวานนี้ครับซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่สนับสนุนอิหร่านได้ออกมายอมรับว่าเป็นฝ่ายโจมตีสนามบินแห่งนี้ถึง2ครั้งซึ่งได้ทำให้มีชาวซาอุดิอาระเบีย3คนและนักบินอีก1คนเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ส่วนการโจมตีล่าสุดได้ทำให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นผู้คนต้องอพยพออกจากสนามบินมีรายงานผู้เสียชีวิต12คนซึ่งมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า300คนล่าสุดสนามบินในเมืองอัดดัมมามใกล้กับอ่าวเปอร์เซียก็ถูกเล็งเป้าหมายด้วยอีก1แห่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากสนามบินเหล่านี้แล้วยังมีสนามบินอื่นๆอีก2แห่งของซาอุดิอาระเบียที่ถูกกลุ่มฮูตีโจมตีเมื่อวันอังคารและพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนมีคำเตือนจากสถานทูตชาติตะวันตกในซาอุดิอาระเบียให้พลเมืองของตนเองเลี่ยงการเดินทางไปยังสนามบินโดยไม่จำเป็นขณะที่สายการบินหลายแห่งก็ยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกไปยังสนามบินคิงคาลิดด้วยโดยอ้างถึงความไม่ปลอดภัยด้านซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้โดยจะตอบโต้กลุ่มฮูตีอย่างสะสมต่อไป
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์

0: ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีอีกทั้งยังได้โวยวายนะครับว่าการสั่งการของเซเลนสกีทำให้ในการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระโดยทรัมป์ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าเขาเคยเตือนเซเลนสกีไม่ให้โจมตีแหล่งน้ำมันรัสเซียแต่การที่เซเลนสกีไม่ฟังเขานะครับจึงเห็นได้ว่ายูเครนควรจะเปลี่ยนตัวผู้นำได้แล้วและเขาเชื่อว่าผู้นำคนใหม่จะช่วยยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2565ได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะสั่งระงับการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียบางส่วนแบบชั่วคราวเพื่อหวังบรรเทาราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นโดยมีขึ้นหลังจากที่มีการหารือตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งทางปูตินก็ตกลงที่จะส่งออกน้ำมันดีเซลราว2,200,000บาร์เรลสู่ตลาดสหรัฐและตลาดโลกโดยสหรัฐจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียได้จนถึงวันที่7เมษายนปีหน้าน
1: อกจากนี้ทรัมป์ยังย้ำอีกครั้งนะครับว่าเขาจะแจกเงิน $5,000 ดอลลาร์แก่พลเมืองอเมริกันที่บรรลุนิติภาวะถ้าหากว่าพรรครีพับลิกันของเขาคว้าชัยและครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ซึ่งเขาขอให้ชาวอเมริกันสนับสนุนเขาและพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้แต่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันได้ในวันที่14ตุลาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกว่าเมื่อพรรครีพับลิกันมีเสียงในสภามากพอเขาจะผลักดันการลดภาษีในแบบฉบับของเขาอย่างเป็นการถาวรทรัมป์ยังคุยว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาตนเองทำผลงานได้มากกว่าประธานาธิบดีคนไหนๆและในสมัยแรกของเขาก็ทำไว้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกล่าวติดตลกถึงแนวคิดในการตั้งชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่โดยเปรยว่าสหรัฐควรมีทั้งแม่น้ำและมหาสมุทรที่เป็นชื่อของตนเองก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งโดยเสนอให้เปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแอตแลนติกหรือแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรทรัมป์หรือมหาสมุทรแห่งทวีปอเมริกาก
0: ลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ได้จัดการเดินขบวนใหญ่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีและนครอิสตันบูลของตุรกีภายใต้การนำของกลุ่มรณรงค์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับปาเลสไตน์โดยมีขึ้นภายหลังไม่กี่วันที่อิสราเอลได้จัดงานรำลึกครบรอบ3ปีเหตุโจมตีชายแดนที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามฉนวนกาซาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องอิสรภาพแก่ชาวปาเลสไตน์และต้องการให้อิสราเอลยุติพฤติกรรมที่พวกเขาระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆคว่ำบาตรอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบและยุติการสนับสนุนอิสราเอลในทุกๆด้านซึ่งคาดกันว่าการเดินขบวนครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนเฉพาะการประท้วงในลอนดอนมีกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลร่วมประชุมต่อต้านปาเลสไตน์ที่ด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจในเวลาเดียวกันด้วยทำให้ตำรวจต้องวางแนวกั้นเพื่อแยกผู้ประท้วง2กลุ่มที่เสี่ยงจะปะทะกัน
1: ชาวอิหร่านรวมตัวประท้วงหน้าสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยเรียกร้องให้ฝรั่งเศสยุติการใช้กำลังกับนักเรียนมัธยมปลายที่ออกมาประท้วงทั่วฝรั่งเศสอยู่ในขณะนี้โดยผู้ประท้วงอ้างว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลอิหร่านยังได้เรียกทูตฝรั่งเศสเข้ารับฟังคำวิจารณ์ในเรื่องนี้ด้วยขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสก็กระทำแบบเดียวกันโดยได้เรียกทูตอิหร่านประจำกรุงปารีสเข้าพบเพื่อชี้แจงสถานการณ์การประท้วงในฝรั่งเศสและได้กล่าวตอบโต้ว่าการที่อิหร่านหยิบยกประเด็นการประท้วงในฝรั่งเศสขึ้นมาเอ่ยถึงในช่วงนี้น่าจะเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกอีกทั้งยังได้ย้ำเตือนว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอิหร่านเพิ่งจะสั่งการใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างโหดเหี้ยมจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คนและเมื่อไม่นานมานี้อิหร่านก็เพิ่งจะสั่งประหารชีวิตผู้ประท้วงด้วย
0: ตำรวจอินเดียได้ปล่อยตัวนายอภิจิตติปเกหัวหน้าพรรคแมลงสาบจันตาพร้อมกับแกนนำพรรคอีก2คนตามคำสั่งศาลหลังจากที่ได้ควบคุมตัวทั้ง3เอาไว้โดยอ้างการป้องกันเอาไว้ก่อนและขณะที่เดินทางมาถึงกรุงนิวเดลีด้วยเที่ยวบินจากนครมุมไบเมื่อวานนี้โดยหลังจากได้รับอิสรภาพทางพรรคก็ได้โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพรรคไม่มีวันตายและยังได้ปลุกระดมให้ผู้สนับสนุนออกมาประท้วงกันต่อในกรุงนิวเดลีตั้งแต่วันนี้ด้วยแม้จะเสี่ยงที่จะถูกจับกุมซึ่งก็มีรายงานว่าถูกจับกุมไปแล้วไม่น้อยกว่า 15,000 คนทั่วอินเดียทั้งนี้การจับกุมทั้ง3มีขึ้นในขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก่อการประท้วงมานานหลายสัปดาห์เพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกหลังเกิดกรณีพิพาทเรื่องของการปรับปรุงรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการมองกันว่าเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ต่อพรรคภารติยะชนตะของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและอาจจะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายล้านคนถูกคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยยืนยันนะครับว่าทุกกระบวนการ

0: เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งส่วนกรณีที่มีการคัดชื่อประชาชนออกจากบัญชีรายชื่อเป็นการคัดออกเฉพาะชื่อที่ซ้ำซ้อนชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
1: ชาวปานามาบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของประเทศยังไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยหลับนอนในเคหสถานครับเนื่องจากยังหวั่นวิตกต่ออัฟเตอร์ช็อคที่เกิดขึ้นแล้วกว่า140ครั้งหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 บริเวณคาบสมุทรอาซูเอโรที่ครอบคลุมตอนกลางและตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ซึ่งนับเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศนี้ล่าสุดยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น27คนใน5จังหวัดแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมากในจังหวัดทางตอนกลางทั้งแก่อาคารบ้านเรือนโรงแรมและโบราณสถานอย่างไรก็ตามรัฐบาลปานามายืนยันว่าแผ่นดินไหวไม่กระทบเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบปานามาส่วนสนามบินนานาชาติโตกูเมนในกรุงปานามาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังระงับเที่ยวบินไว้ในช่วงแผ่นดินไหว
0: ทางการรัฐฟลอริดาของสหรัฐได้รายงานนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว4คนจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอิซายัสที่ได้พัดกระหน่ำเมื่อวันศุกร์ขณะที่ที่บริเวณรัฐแอลาบามาก็มีรายงานผู้เสียชีวิต2คนนอกจากนี้ทั้ง2รัฐต่างก็ยังมีปัญหาไฟฟ้าดับที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างซึ่งนับได้ว่าพายุลูกนี้เป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูกาลพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังทรัพย์สินของประชาชนถูกกระแสลมพัดพังเสียหายอย่างไรก็ตามนะครับพายุได้อ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังคงมีอิทธิพลให้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมอีกหลายพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและกู้ระบบไฟฟ้าที่กระทบต่อครัวเรือนต่างๆราวๆ 800,000 ครัวเรือนและมีรายงานด้วยนะครับว่าปั๊มน้ำมันหลายแห่งได้รับความเสียหายทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ยวดยานพาหนะต่างๆได้
1: คริสตาไพค์วัย50ปีนักโทษประหารหญิงชาวอเมริกันออกจากโรงพยาบาลและกลับเข้าเรือนจำในรัฐเทนเนสซีแล้วครับหลังจากที่เธอรอดชีวิตจากการฉีดยาประหารชีวิตที่ล้มเหลวถึง2ครั้งเมื่อปลายเดือนกันยายนและเมื่อเดินทางถึงเรือนจำก็ได้รับการคุ้มกันเหมือนอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติต่อเธอมายาวนานถึง30ปีและจากนี้เธอจะยังคงได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของนักโทษหญิงรายนี้สร้างความประหลาดใจอย่างมากแก่ผู้เชี่ยวชาญทีมแพทย์และทนายความของเธอเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่นักโทษรอดชีวิตจากการถูกฉีดสารพิษเข้าร่างกายถึง2ครั้ง
0: คุณผู้ชมครับแม่น้ำดานูบที่ไหลพาดผ่าน10ประเทศในยุโรปนะครับตอนนี้แห้งขอดเป็นประวัติการณ์และแม้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่แต่ก็ยังมีจุดดีอยู่ด้วยนะครับส่วนจะเป็นอะไรติดตามได้จากรายงานครับ
2: ในขณะที่ภัยแล้งในยุโรปได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งประมาณ20คนได้ร่วมกันสำรวจริมฝั่งแม่น้ำสายนี้ทางตอนเหนือของบัลแกเรียซึ่งไม่ไกลจากจุดที่น้ำลดจนเผยให้เห็นฟอสซิลแมมมอธเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยพวกเขาหวังว่าการสำรวจจะทำให้ค้นพบฟอสซิลหรือวัตถุโบราณชิ้นใหม่ๆเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำภูมิภาคของเมืองรูเซ่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือผู้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้และคราซิมีคิรอฟพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์เองก็มีความเห็นว่าแม่น้ำดานูบสายนี้จะต้องมีสิ่งแปลกประหลาดฝังตัวอยู่ก้นแม่น้ำรอวันให้คนมาพบอีกมากมายหลายชิ้นก่อนหน้าอาสาสมัครกลุ่มนี้ก็เคยมีอีกกลุ่มหนึ่งราว20คนที่ออกค้นหาซากฟอสซิลแมมมอธโดยหวังที่จะพบมันเพิ่มเติมแม้จะไม่เป็นไปอย่างตั้งใจแต่พวกเขาก็ยังได้พบร่องรอยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งน่าจะเป็นวัวป่าโบราณหรือไบสันยุโรปโดยพบกระดูกขากรรไกรของมันที่อยู่ในสภาพกึ่งฟอสซิลนอกจากนี้ยังพบกลุ่มฟอสซิลหอยที่น่าจะมีอายุย้อนไปราว 60-65 ล้านปีวิกฤตภัยแล้งในยุโรปที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทวีความรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ได้ส่งผลให้แม่น้ำสายหลักหลายสายลดระดับลงจนเหลือเพียงสายเล็กๆสร้างปัญหาใหญ่หลวงต่อการขนส่งสินค้าทางเรือและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปกติแล้วต้องใช้น้ำจากแม่น้ำในการระบายความร้อนแต่ก็ตามระดับน้ำที่ลดต่ำลงนี้ก็ได้เผยให้เห็นซากสิ่งก่อสร้างและวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมานานหลายทศวรรษหรืออาจจะหลายพันปีโดยสิ่งที่ถูกค้นพบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ตามแนวแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาว

0: ที่สุดเป็นอันดับสองของยุโรปยังได้รวมถึงซากเรืออับปางจากสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศออสเตรียและเซอร์เบียตลอดจนร่างของทหารเยอรมนีสองนายและจักรยานยนต์คันหนึ่งที่พบบริเวณใจกลางกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีด้วยส่วนภารกิจการออกสำรวจแม่น้ำดานูบยามแล้งจัดครั้งนี้คีรอฟกล่าวว่ามีกฎเข้มงวดในการปฏิบัติโดยทุกคนจะออกเดินเรียงแถวกันไปแบบหน้ากระดานและหากใครพบสิ่งใดก็ตามก็จะชูมือขึ้นเพื่อให้ทั้งกลุ่มหยุดเดินที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่แตะต้องหรือสัมผัสใดๆกับสิ่งที่พบเพื่อความปลอดภัยหากเป็นลูกกระสุนปืนหรือวัตถุที่ระเบิดได้เอคาเทรีนายอร์ดานูวาหนึ่งในอาสาสมัครยอมรับว่าเธอและหลายคนอยู่ในกฎระเบียบที่ว่านี้ได้ไม่นานนักโดยหลังออกเดินไปสักพักทุกคนก็พากันแตกกระจายเพราะแต่ละคนต่างก็มีความกระตือรือร้นที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ก้นแม่น้ำสายนี้ซึ่งทุกคนต่างยอมรับว่าตั้งแต่พวกเขาเกิดมาไม่เคยเห็นแม่น้ำแห้งขอดได้ถึงเพียงนี้มาก่อน
1: ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ภาพรวมฝนลดลงแล้วนะครับยกเว้นที่ภาคใต้ที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NPT ครับสวัสดีครับมาเช็คสภาพอากาศตลอดทั้งสัปดาห์เตรียมตัวให้พร้อมรับมือทุกเหตุการณ์ครบจบจากสถานีอากาศ NBT ครับเริ่มต้นสัปดาห์วันพรุ่งนี้ 12-13 ตุลาคมสถานการณ์ฝนยังมีตกหนักอยู่ที่ภาคใต้นะครับส่วนภาคอื่นๆฝนน้อยลงแล้วบางพื้นที่ทางตอนบนอากาศเริ่มเย็นลงแล้วเพราะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมครับจากนั้นตั้งแต่วันที่14ตุลาคมลากยาวไปจนถึง23ตุลาคมฝนภาคใต้ยังตกต่อเนื่องปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนมากนะครับจะตกอยู่ที่ฝั่งอ่าวไทยส่วนตอนบนของไทยยังมีฝนบางแห่งแต่ไม่ได้ตกหนักแล้วนะครับเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มหลังวันที่20ตุลาคมนี้และปีนี้อาจจะไม่ได้หนาวฉ่ำอากาศเย็นลงในเวลาสั้นๆและอาจจะมีฝนปะปนบ้างในช่วงต้นฤดูเนื่องจากความชื้นในประเทศไทยยังสูงลมหนาวยังไม่แรงพอยังต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับทีนี้ไปดูสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตกหนักมากบางพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเตือนกันอีกครั้งนะครับคืนนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมยังมีฝนตกเยอะที่ภาคกลางตอนล่างฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่อย่างที่กาญจนบุรีวันนี้ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงก็ทำให้น้ำท่วมมากขึ้นอีกโดยมีการแจ้งเตือนจากปภ.ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาอำเภอไซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอบ่อพลอยและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นสูงนะครับระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางซึ่งยังต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้เพราะลมตะวันออกยังพัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางนั่นเองครับรู้ฟ้ารู้อากาศตลอดทั้งสัปดาห์กับสถานีอากาศ NBT เตรียมพร้อมได้ทุกเมื่อรับมือ

0: ได้ทุกสถานการณ์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณอูครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่เมย์รัชนกอินทนนท์ได้รองแชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศฟินแลนด์ครับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวมประมาณกว่า16ล้านบาทที่เมืองวันต้าประเทศฟินแลนด์ครับโดยรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท์วัย31ปีมือหนึ่งของรายการและมือ5ของโลกเจอกับเมียบริทเฟลมือ8ของรายการและเป็นมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่ารัชนกสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่เป็นทางเมียที่มาดีกว่าครับปิดเกมชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ17และ21ต่อ13ครับคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปและเป็นแชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500เป็นครั้งแรกด้วยของเมียบริทเฟลครับส่วนรัชนกได้รองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ครับทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ของไทยก็ออกเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วครับตั้งเป้าอย่างน้อย27เหรียญทองครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไอจินางโอย่า2026ณเมืองนางโอย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมโดยประเทศไทยนั้นส่งนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนเข้าร่วมแข่งขันโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นนั้นบรรจุแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีแชร์รักบี้และวีแชร์เทนนิสนะครับชิง492เหรียญทองซึ่งทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาและล่าสุดนั้นเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
4: เป็นที่ทราบนะคะว่านักกีฬาพิการเราจะผลงานดีในทุกครั้งที่การในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินะคะในหังโจครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้27เหรียญทองนะคะรอบนี้ไม่มีอะไรมากค่ะไม่กดดันนักกีฬาก็อยากให้น้องๆแสดงฝีมือให้เต็มที่แล้วก็ต่อสู้ให้เต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศนะคะแล้วก็ในกีฬาชนิดต่างๆที่น้องๆไปแข่งก็เป็นกีฬาที่เรารู้จักอย่างวีลแชร์เรซซิ่งปิงปองแบดมินตันเทควันโดหรือแม้กระทั่งฟันดาบนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันชมเชียร์นักกีฬานะคะเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดหลายช่องทางค่ะ
1: โดยในครั้งนี้กกท.พร้อมทั้งคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและ4สมาคมกีฬาตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองเทียบเท่ากับครั้งที่แล้วที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนครับศึกมวยไทย RWS October Fest ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่พร้อมความร้อนใจและเงินโบนัสทะลุ3ล้านบาทครับศึกRWS October Fest Power Up by Leo Soda Water สุดยอดอีเวนต์มวยไทยดุเดือดที่สุดตลอดกาลณเวทีราชดำเนินจบลงอย่างยิ่งใหญ่และร้าวใจแฟนมวยที่สุดนะครับ7คู่มวยสุดมันสร้างสรรค์คุณภาพทำให้ครั้งนี้มีเงินรางวัลโบนัสแจกไปมากถึง 3,475,000 บาทคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวอุรชาแชมป์คนปัจจุบันเปิดศึกรวบเข็มขัดกับโคกิโอซากิแชมป์เฉพาะการจากญี่ปุ่นเกมการชกครั้งนี้ตลอด5ยกเพชรศิลาอาศัยประสบการณ์ในกีฬามวยไทยที่เหนือกว่าครับสาดอาวุธเข้าสู้จนสามารถเอาชนะไปได้เอกฉันท์50ต่อ45 49ต่อ46 49ต่อ46รักษาแชมป์ของตัวเองได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสผู้ชนะซุปเปอร์ไฟท์ 500,000 บาททางด้านโคกิโอซากิแม้จะแพ้แต่สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีซุปเปอร์ไฟท์ทำให้ได้รับโบนัสดูเดือดไป 250,000 บาทครับสำหรับในช่วงปลายปีนี้ในวันที่26ธันวาคมครบรอบวันสถาปนาปีที่81ของเวทีราชดำเนิน RWS ก็จะมีนัดใหญ่ประวัติศาสตร์ในศึก R81 เตรียมระเบิดความมันให้ได้รับชมกันด้วยนะครับ
3: สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งทีมสปรินต์ลุยศึกชิงแชมป์โลกเก็บแต้มรุ่นโควต้าโอลิมปิกครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาจักรยานลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์เป็นผู้จัดการทีมเต็มตัวเดินทางไปร่วมแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนะครับโดยจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกมีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิก2028เนื่องจากเป็นรายการแรกที่จะนำคะแนนสะสมมาจัดอันดับเพื่อคัดเลือกจักรยานลู่ Track Olympic Qualification System ซึ่งนอกจากจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกแล้วสหพันธ์จักรยานนานาชาติจะได้กำหนดการแข่งขันที่จะนำคะแนนที่ได้เป็นคะแนนคัดโอลิมปิกก็คือการแข่งขัน World Cup 3สนามในปี2027ที่เมืองมิลตันประเทศแคนาดาที่ฮ่องกงและจีนซึ่งทั้ง3สนามจัดการแข่งขันในเดือนเมษายนปีหน้านอกจากนี้ยังมีศึกชิงแชมป์เอเชียที่มาเลเซียเดือนมกราคมชิงแชมป์เอเชียประเทศอินเดียชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคมปิดท้ายด้วยวัวครับ2028อีก3สนามในช่วงต้นปี2571โดยจะสิ้นสุดกรอบเวลาการเก็บคะแนนเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกในเดือนเมษายนปี2571ครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ๊งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ๊งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

ชมข่าวกีฬากันต่อครับการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมหารือกับจังหวัดสุรินทร์และอุดรธานีเพื่อหากำหนดการแข่งขันใหม่ของกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติครับจากกรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ4รายการใหญ่ทั้งสุรินทร์เกมส์เมืองช้างเกมส์อุดรธานีเกมส์และภูพระบาทเกมส์ออกไปจัดแข่งขันภายในปี2570หรือว่าปีหน้าสาเหตุที่ต้องเลื่อนการแข่งขันจากเหตุน้ำท่วมคลังเก็บอุปกรณ์กีฬาที่ราชมังคลากีฬาสถานจนต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างใหม่ราว 6-8 เดือนสร้างความกังวลให้กับคนในวงการกีฬาโดยมองว่าการเลื่อนแข่งขันข้ามปีแบบนี้อาจส่งผลกระทบและสะเทือนต่อโครงสร้างการพัฒนาเยาวชนอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องใช้ผลงานชิงโควต้าเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรวมถึงบางคนที่อาจอายุเกินเกณฑ์เมื่อถึงวันที่ประกาศเวลาแข่งขันใหม่ขณะที่กกท.ก็มีการออกทางเลือกว่ากีฬาคัดเลือกระดับภาคนั้นจะยืนยันกำหนดการเดิมนะครับแต่ในส่วนของรอบมหกรรมกีฬาทางด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการยกเลิกการแข่งขันทั้ง4รายการอย่างแน่นอนและได้นัดหมายจังหวัดเจ้าภาพทั้งสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือครั้งแรกนะครับในวันที่21ตุลาคมนี้ที่กกต.หัวหมากเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเร่งหาช่วงเวลาแข่งขันใหม่ที่เหมาะสมและส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อไปครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชนอาร์ตเกมส์ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างที่12ตุลาคมถึง10ธันวาคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนอินดอร์มาเชียอาร์ตเกมส์ครั้งที่6ระหว่างที่11ถึง21ธันวาคมที่กรุงริยาดซาอุดีอาระเบียครับโดยรายชื่อทั้ง20คนประกอบด้วยผู้สาประตูสศิษย์ประภาสุขเสนเหนือไทยสรหงอาทิตย์ธนาธรบัวสองสีชนิสตาทารัชชัยแนวรับจิรั

ภานิ่มรัตนสิงห์ณัฐมนต์อาจกล้าปฏิตามูลโพพันวสากิ่งทองเพชรดาวล้วนแก้วและลลิดาฉิมพบุตรริมเส้นเจนจิราบุปผาแสงระวีมีขำศาสิการทองดีน้ำทิพย์นินปานกันธนันกรกัญญาและมุทิตาเสนครามนาเป้าดริกาเพียรไพลุนแพรพลอยหัวใจเพชรอาริยาแซ่เติ๋นและสุชนาคนักหมายครับโดยนักกีฬาทั้ง20คนก็จะมีกำหนดเข้ารายงานตัวในวันพรุ่งนี้ครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาก็เริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการนี้ต่อไปครับนาวิกโยธินเปิดตัวลุยศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาลใหม่ตั้งเป้าคว้าตัวเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกครับสโมสรฟุตบอลนาวิกโยธินเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3ส่วนภาคตะวันออกพร้อมประกาศเป้าหมายชัดเจนลุ้นคว้าตัวเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกให้ได้โดยมีพลเรือตรีวงดนัยปานนิ่มเสนาธิการหน่วยประชาการนาวิกโยธินและที่ปรึกษาสโมสรพร้อมด้วยผู้แทนจากผู้สนับสนุนครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานคือการเปิดตัวชุดแข่งขันในแต่ละแบบได้รับการออกแบบสะท้อนตัวตนของสโมสรพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์และความโดดเด่นของทัพนาวิกโยธินสำหรับการลงสนามสู้ศึกในฤดูกาลใหม่รวมทั้งหมด6แบบนะครับมีชุดแข่งขันฟุตบอลลีก2สีชุดแข่งขันฟุตบอลถ้วย1สีและชุดผู้รักษาประตู3สีพลเรือตรีวงดนัยปานนิ่มเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและที่ปรึกษาสโมสรของนาวิกโยธิน FC กล่าวถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้ว่าทีมต้องเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ทางด้านศักยภาพทีมในปีนี้ก็ดีกว่าปีที่แล้วทุกด้านครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ช่วงนี้ไปกันที่กีฬาในต่างประเทศครับไมเคิลเบรนแนนก็คว้าแชมป์กอล์ฟ PGA ทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับกอล์ฟ PGA ทัวร์ช่วงเวิลด์ทัวร์นอกสหรัฐอเมริการายการเบเคเรนคลาสสิกชิงรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ320ล้านบาทที่สนามกอล์ฟโยโกฮาม่าคันที่คลับเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นจบวันสุดท้ายปรากฏว่าไมเคิลเบรนแนนมือ33ของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์68รวม4วัน16อันเดอร์พาร์268คว้าแชมป์แรกในปีนี้และเป็นแชมป์PGA ทัวร์รายการที่2ในชีวิต

รับเงินรางวัลประมาณ48,300,000 บาทครับโดยมีคีธ มิทเชลมือ76ของโลกและเจคอบ บริดแมนมือ20ของโลก2เพื่อนร่วมชาติจบอันดับ2ร่วมทำเพิ่มคนละ3เนื้อพารวมเป็น15เนื้อพา269แพ้แชมป์สโตรกเดียวเท่านั้นรายการต่อไปจะแข่งขันที่เบอร์มิวดาในรายการ Butterfield Bermuda Championshipระหว่างวันที่22ถึง25ตุลาคมที่สนามพอร์ตรอยัลกอล์ฟคอร์สเขตซาวท์แฮมป์ตันประเทศเบอร์มิวดาครับมาโก้เบซิกี้ก็คว้าแชมป์โมโต GP อินโดนีเซียครั้งปรีครับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต GP ในรายการอินโดนีเซียครั้งปรีที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลสตรีทเซอร์กิตในรอบเมนเรสดวลกัน27รอบสนามครับปรากฏว่ามาโก้เบซิกี้นักบิดอิตาเลียนจากทีมอาเพเรเลียออกสตาร์ทในกริดที่2ไล่แซงราอูเฟเนเดสเจ้าของโพซิชันที่จบรอบที่19นะครับแล้วก็บิดเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยสถิติ40นาที 46.582 วินาทีคว้าแชมป์ไปครองอันดับ2เป็นเฟเนเดสชาวสเปนจากทีมแทร็กเฮาส์เวลาตามหลัง 4.26 วินาทีอันดับ3คอเก้มาตินจากทีมอาเพเรเลียตามหลัง 6.89 วินาทีส่วนคะแนนรวมรุ่นแชมป์โลกในขณะนี้คอเก้มาตินกลับมาเป็นที่1ได้ไปตัวนี้355คะแนนครับอันดับ2มาร์คมาร์เกส353คะแนนและอันดับ3เบซิกี้309คะแนนครับอาตูชาดาวลุ่งฝรั่งเศสชนะเบนเชอร์ตันรองแชมป์ US Open คนล่าสุดผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิสเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ครับเทนนิสรายการใหญ่นะครับ ATP Master 1000รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่จีนนะครับชายเดียวรอบ32คนสุดท้ายเบนเชอร์ตันมือ4ของโลกรองแชมป์ US Open จากสหรัฐอเมริกาพบกับอาตูชาดาวรุ่งวัย21ปีมือ56ของโลกจากฝรั่งเศสคู่นี้เกิดการพลิกล็อกครับดาวรุ่งจากฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเสิร์ฟไป 4S และ25วินเนอร์สใช้เวลา2ชั่วโมง8นาทีเอาชนะ2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ครับทำให้ชีอาผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับส่วนเบนเชอร์ตันก็ตกรอบไปอีกคู่นะครับคาเรนคาชานอฟมือ28ของโลกจากรัสเซียเสิร์ฟได้อย่างหนักหน่วงครับแล้วก็ทำไป 10S ใช้เวลา1ชั่วโมง17นาทีหัวชนะอาเดรียงมองนาริโนมือ83ของโลกจากฝรั่งเศส2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ4เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับอเล็กซ์เดอมินอร์มือ9ของโลกจากออสเตรเลียครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
5: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อ

ศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน1956-8ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ช่วงสุดท้ายของข่าวกีฬาครับลิเวอร์พูลก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานแนวรุกคนสำคัญในเกมพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ลิเวอร์พูลอันดับ8นะครับมีอยู่9คะแนนจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมนำของตารางที่ชนะรวด5แมตช์มี15คะแนนเต็มลงสนามเวลา 22:30 นาทีครับลิเวอร์พูลของอันโทนีอิราโอลาเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บระหว่างพักเบรกทีมชาติอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากมีปัญหาบริเวณต้นขาหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมนี้เช่นเดียวกับโคดี้กักโปมีการบาดเจ็บข้อเท้าส่วนอูโก้เอกิติเกตที่บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วก็ยังไม่พร้อมลงสนามครับทำให้อาจต้องใช้งานบรัดเลย์บากูล่าเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนเชอร์รี่ชาเก้กองหลังฝรั่งเศสมีสภาพร่างกายดีขึ้นและได้รับการยืนยันว่าจะฟิตพร้อมลงเล่นในแนวรับนะครับนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามของลิเวอร์พูล4-2-3-1ครับในระบบ4-2-3-1ก็จะมีอลิซองเบเกอร์เป็นผู้สาบประตูกองหลังมีโรนันอาราโคเชอร์รี่ชาเก้เฟอร์จิลฟันไดมิลอสเคอร์เคสกองกลางเมโดมินิกโซบอสไลและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แนวรุกเรโอเอ็นกูมาฟอเรนเวียสและวิกตอร์มุนยอสหน้าเป้าเป็นบรัดเลย์บักกุลลาครับทางฝั่งซิตี้ของเอนโซมาริสกาก็ยืนยันว่าเออร์ลิงฮาลันไม่ได้เจ็บหนักจากเกมทีมชาติส่วนนิโก้โอเลลี่ที่มีอาการบาดเจ็บและองตูนเซเมนโยซึ่งเจ็บข้อเท้าก็อาการไม่รุนแรงครับต้องรอเช็คความฟิตขณะที่ฟิลโฟเดนก็ยังคงติดทดแบกครับนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ 4-2-3-1 ก็จะมีจาลุจิดอนารูม่าครับกองหลังมีมาติอุสนูเนสมาเกย์รูเบนดิอาสและยอชโกกวาดิโอมีฟิลตัวรับ2คนเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันกับเอนโซเฟร์นันเดสแนวรุกมีอิลมานเอ็นดียายเรียนชากีเชอร์มิโดกูและเออร์ลิงฮาแลนด์ครับส่วนอีก2คู่ที่จะลงสนามก่อนหน้าครับในเวลา 20:00 นพร้อมกันครับฮาซิตี้เจอกับเอเวอร์ตันและคริสตัลพาเลซพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับวินิซิอุสจูเนียร์ก็กล่าวขอโทษเพื่อร่วมทีมและแฟนบอลเรอัลมาดริดหลังจากโดนใบแดงไล่ออกในช่วงไทยเกมที่เฉือนชนะบิจาร์เรลครับหลังเกมลาลิก้าของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาวินิซิอุสจูเนียร์กำลังฉลองประตูที่คิดว่าเป็นประตูที่2ของทีมแต่ถูกยกเลิกหลังจากเช็ค VR และถูกไล่ออกหลังจากภาพรีเพลย์แสดงเห็นว่าดึงผมของนาธานซาลิบาในจังหวะก่อนหน้านั้นครับซึ่งวินิซิอุสก็บอกว่าขอโทษทีมขอโทษเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แฟนๆครับโดยวินิซิอุสนั้นลงสนามในนาทีที่52ขณะที่เกมเสมอกัน0-0โดยยานเดียวมองเด้นั้นทำประตูขึ้นนำในอีก10นาทีต่อมาครับจากนั้นวินิซิอุสก็มีส่วนสำคัญเมื่อเปลี่ยนลูกจ่ายของจูดเบลลิงแฮมเป็นประตูที่2นำ 2-0 ครับแต่ว่าการตรวจสอบ VR แสดงว่าวินิซิอุสนั้นดึงผมของซาลิบาแล้วก็ถูกยกเลิกไปแล้วก็โดนใบแดงถูกไล่จากสนามไปด้วยบทลงโทษของวินิซิอุสจะได้รับการยืนยันในสัปดาห์นี้โดยคณะกรรมการวินัยของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนแต่เรอัลมาดริดก็จะเหลือเกมอีกเพียงนัดเดียวก็คือเกมกับเซบีย่า18ตุลาคมก่อนเดินทางไปเยือนบาร์เซโลนาเพื่อเล่นเอลคลาสิโกวันที่25ตุลาคมครับคริสเตียโนโรนัลโดก็ถูกสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสสั่งพักงานชั่วคราวหลังจากออกจากแคมป์ทีมชาติเมื่อเดือนที่แล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดเดินออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสชุดเนชั่นส์ลีกในเดือนกันยายนหลังเป็นตัวสำรองไม่ได้ลงเล่นในเกมกับนอร์เวย์และต่อมาก็พบว่าจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมกับเดนมาร์กในแถลงการณ์โรนัลโดอธิบายภายหลังว่าเขาจากทีมเพราะว่าโค้ชจอร์จเชซุสผิดคำพูด2ครั้งโดยกล่าวหาว่าเขานั้นละเมิดความไว้วางใจอย่างสิ้นเชิงครับส่วนแถลงการณ์ของสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสระบุว่าการสั่งพักงานชั่วคราวมีคำสั่งออกมาเมื่อวันที่9ตุลาคมและพวกเขาระบุว่ากรณีนี้เป็นเร่งด่วนครับกฎของสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสระบุว่าผู้เล่นคนใดที่ไม่มาปรากฏตัวหรือเดินออกจากสนามระหว่างการทำหน้าที่ในระดับนานาชาติจะต้องถูกแบน1-6เดือนรวมถึงปรับเงินด้วยโรนัลโดยังยืนยันว่าจะไม่เลิกเล่นฟุตบอลระดับนานาชาติและยังคงไล่ล่าประตูที่1,000ในชีพค้าแข้งต่อไปทำประตูได้146ประตูจากการลงเล่นให้กับโปรตุเกส234นัดซึ่งเป็นเศรษฐีโลกของฟุตบอลชายทั้ง2รายการช่วยทีมคว้าแชมป์ยูโร2016และเนชั่นส์ลีก2สมัยครับโรนัลโดนั้นเคยพิจารณาที่จะเลิกเล่นฟุตบอลระดับนานาชาติหลังจากฟุตบอลโลก

จบฟุตบอลโลกมาครับแต่ก็เลือกที่จะเล่นต่อและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำประตูที่980ในชิปค้าแข่งในเกมที่อันนาเซอร์นั้นชนะดุริยาคลับไป3-0ปิดท้ายข่าวกีฬากันที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์ครับไปชมผลงานของเลโอเนลเมสซี่ซึ่งทำ2 ประตูหลังจากที่ลงเล่นนัดสุดท้ายกับทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อ4 วันก่อนให้กับอินเตอร์ไมอามี่เปิดบ้านถล่มดีซียูไนเต็ด4-0ครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของทะเลหมอกและแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องประกายอยู่ในหมู่บ้านของเมืองปิ่งไม่นะครับอำเภอฉงเจียงมณฑลกุ้ยโจวของจีนครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนรายการต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสติ
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีแล้วได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันทีที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
4: แล้วแกงแม่ลูก
5: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงๆ
6: แม่อะไรเนี่ย
3: เพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
8: We don't know what they are. It is your ability to read.
9: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
10: แสงไฟแห่งศรัทธา จากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291-956-8 ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จะทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยมีประชาชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกด้วยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดนาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศรถโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดทันติดกระดุมหน้าเหมาะสำหรับลักกับงานที่ต้องการความเป็นทางการมากขึ้นซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรม

และงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

0: และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทดุจดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามวัดคีรีธรรมารามจังหวัดลพบุรีวัดปิตุลา าธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายสุพนัทดิษยนุกูลพัฒสอนพร้อมคณะและวัดเวลุวนารามไผ่เขียวกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์พร้อมคณะครอบครัวสุนทรบุระและครอบครัวรุจิเรศพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท My End Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

าวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบบุญยทิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมมานนรดีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายมหาราชวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองคายจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่านประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีและครอบครัวพรจรุนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงห์สภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสยามซันนี่โวลจำกัดนายกิรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะบริษัทเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569
ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่อยู่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายสัญจรลำบากและยังมีความต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวงสวรรค์สองล่าอัมไพพองดั่งแสงทองรองเรืองกลางเวหาแม้เสด็จคืนฟ้าไกลสุดตาแต่พระเมตตายังคงอยู่คู่แผ่นดินทรงเหนื่อยล้าเพื่อปวงชนทั่วทุกถิ่นทรงยนยินทุกสุขประชาชนพระกรุณาเปี่ยมล้นดั่งทารินรินรสจิตชาวไทยให้ร่มเย็นใต้ร่มเงาพระบารมีอันเกริกฟ้าคือมารดาแห่งแผ่นดินถิ่นร่มเย็นพระสิริกิติ์พระชนนีผู้ทรงเป็นดั่งจันทราเพ่นพร่างกลางใจไทยแม้กายดับแต่คุณค่ามิสูญสิ้นดั่งแสงถิ่นส่องใจให้สดใสใต้ร่มพระบารมีอันยิ่งใหญ่พระสิริสวัยอยู่คู่แผ่นดินขอถวายดวงใจด้วยสำนึกแห่งความรักเทิดพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอส่งพระวิญญาณสู่แดนไกลใน

สุราลัยนิรันเทินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาคุณผู้ชมร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สถาบันที่สร้างคนโขนหากเราย้อนไปในอดีตโขนเคยเจริญรุ่งเรืองและเกือบจะกลายเป็นตำนานด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านที่พระองค์ทรงฟื้นและทรงสร้างชีวิตใหม่ให้กับโขนไทยเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้จากราย

0: เสียงเสภาอันไพเราะจับหัวใจเมื่อสักครู่ได้สะท้อนถึงความรักความเทิดทูนและความอาลัยที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่เหนือกว่าความอาลัยคือความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงต่อลมหายใจให้กับโขนไทยศิลปะการแสดงชั้นสูงที่กำลังจะสูญหายวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชคือหนึ่งในสถาบันที่สำคัญยิ่งที่ทำหน้าที่สร้างต้นกล้าแห่งโขนเพื่อสืบสารพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่นี้ให้คงอยู่สืบไป
1: วิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะมีจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาตินะคะเรามีการเรียนการสอนทางด้านละครโขนดนตรีแล้วก็คีตศิลป์ไทยหรือขับร้องเพลงไทยนะคะสมัยนั้นเด็กๆของเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากนักนะคะจนมาเมื่อพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นเนี่ยนะคะที่ก็ย้อนไปนิดนึงเมื่อปี2546นะคะที่กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะได้กราบบังคมทูลกับพระองค์นะคะว่าตอนนี้โขนซบเซาเหลือเกินไม่มีคนดูนะคะพระองค์ก็มีพระราชสวนีนะคะว่าก็ถ้าไม่มีใครดูเดี๋ยวแม่ดูเองนะคะก็เลยตรงนั้นแหละก็เป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่ให้ทางกรมศิลปากรนะคะนำการแสดงโขนไปถวายต่อหน้าพระพักนะคะที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครนะคะเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2546เมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรก็ตรงนั้นพระองค์ก็มีพระปณิธานมีพระดำริเลยว่าต้องอนุรักษ์สืบสารศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ไว้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะในเรื่องของศิลปะหัตถกรรมที่อยู่ในการแสดงโขนตรงนั้นก็พระองค์ก็ทรงฟื้นฟูนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่

0: ที่ทรงเกียรติสูงสุดเป็นเป้าหมายที่เด็กนาฏศิลป์จากทั่วทุกมุมใจของครูผู้ที่ถ่ายทอด
1: สำหรับตัวกับผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่พระองค์ท่านได้มีพระราชเสวนีในเรื่องของโขนว่าถ้าเกิดไม่มีใครดูแม่จะดูเองนะครับยังความปราบปื้มให้กับคนที่ปฏิบัติหน้าที่การรักษาวัฒนธรรมของชาติคือโขนซึ่งเป็นมรดกโลกนะครับในส่วนที่ยังความปราบปื้มอีกอย่างหนึ่งที่เกิดความภาคภูมิใจก็คือการถ่ายทอดให้นักเรียนของเราของวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการแสดงเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโขนพระราชทานในทุกๆปีนะครับสิ่งนี้จะทำให้เห็นว่านักเรียนนะครับมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งสามารถที่จะถวายงานต่อพระองค์ท่านครับ
2: พระองค์ท่านได้มาอุปถัมภ์โขนก็มีการพัฒนามีการปรับปรุงนะครับมีการตั้งใจของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นนะครับครูก็ผู้สอนก็พยายามที่จะปลูกปั้นให้กับเยาวชนที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยเนี่ยนะครับได้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะไปร่วมการแสดง
3: พวกเรารู้สึกหัวใจโตหัวใจพองโตมากที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งนะคะก็พอมีเจ้านายมาช่วยอุปถัมภ์นะคะเราก็พยายามที่จะฝึกฝนลูกศิษย์ของเรานะคะให้พวกเขาได้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้นะคะ
0: และนั่นคือหัวใจของผู้เป็นครูเมื่อเจ้านายหรือองค์อุปถัมภ์ทรงเล็งเห็นคุณค่าความพยายามในการฝึกฝนและถ่ายทอดก็ยิ่งมีความทวีเข้มข้นขึ้นไม่ใช่เพียงเพื่อการแสดงที่งดงามแต่เพื่อปลูกฝังให้รากเหง้าของศิลปะแขนงนี้ยังลึกไปในหัวใจของลูกศิษย์ทุกคน
3: ก็พยายามบอกเขาว่าลูกไม่ใช่เป็นเด็กที่เกิดมาไม่มีชาติไม่มีแผ่นดินอะไรที่ไม่เป็นที่เหนียวนะคะก็อยากให้เขาได้รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติไว้นะคะให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมอันงดงามของเรานะคะก็ปลูกฝังเขาพยายามให้เขาได้มีจิตสำนึกในการรักชาตินะคะเพราะว่าการแสดงศิลปะเนี่ยมันเป็นศิลปะที่มีมายาวนานเนาะเราก็ไม่อยากให้สูญหายพอมีเจ้านายมาอุปถัมภ์เรายิ่งอยากที่จะช่วยกันอนุรักษ์นะคะก็พยายามปลูกฝังเด็กๆไม่อยากให้เขาทอดทิ้งศิลปะแขนงนี้ไป
1: เราจะปลูกฝังในเรื่องของความซื่อสัตย์ความกตัญญูนะต่อบุพการีแล้วก็ต่อผู้มีพระคุณแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่เราต้องกตัญญูซื่อสัตย์ต่อชาติศาสนาและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งตรงนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาทุกคนน่ะจะต้องได้รับการปลูกฝังอยู่ประจำเสมอในระหว่างการพักในการเรียนนะครับก็ศิลปะวัฒนธรรมสร้างชาตินะครับอยากจะบอกกับผู้ที่มาศึกษาโขนนักเรียนของวิทยาลัยทุกที่นะครับและทุกคนว่านักเรียนก็คือนักรบวัฒนธรรมซึ่งคำว่านักรบวัฒนธรรมก็คือการหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นโขนละครนะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยโขนเนี่ยอนาคตอยู่ที่ตัวของนักเรียนรุ่นใหม่ๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์หวงแหนศิลปะวัฒนธรรมของชาตินะครับก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะค่อยๆสูญหายไปนักเรียนจงภูมิใจนะครับว่าศิลปะวัฒนธรรมนักรบวัฒนธรรมในตัวตนนะจะสร้างชาติซึ่งจะไม่ทำให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงเสียพระทัยว่าท่านได้ลงมาอุปถัมภ์คำชูฟื้นฟูโขนของเรา
3: อยากให้พวกเราช่วยกัน สืบสานวัฒนธรรมของชาติรักษาเอกลักษณ์ของชาตินะคะโขนเนี่ยเรามีมาตั้งแต่สมัย

0: กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เป็นการแสดงที่อยู่ในราชสำนักนะคะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของไทยนะคะเป็นจิตวิญญาณที่ถ่ายทอดความเป็นไทยออกมานะคะแล้วก็เมื่อมาถึงในปัจจุบันเนี่ยโขนนะคะก็ได้รับเกียรติให้เข้าไปในเป็นการแสดงเพื่อรับอาคันตุกะต่างชาตินะคะสำหรับหัวใจของการที่พระองค์ท่านจะอนุรักษ์ฟื้นฟูจริงๆนะคะก็อย่างแรกก็คืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติของชาติเรานะคะแล้วก็อันที่สองก็คือเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ท่านทรงมีดำริพระราชดำริตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่นะคะเพื่อให้รักษาวัฒนธรรมของชาติไว้แล้วท่านก็เป็นองค์เอกอัครศิลปินของชาตินะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะเชื่อมโยงไปกับช่างฝีมือไทยตรงนั้นมันก็ในการแสดงโขนก็จะเห็นว่ามันจะมีงานปักนะคะช่างเครื่องประดับช่างทำหัวโขนนะคะช่างทำดนตรีตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่สนใจในการแสดงโขนค่ะก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งนึงที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็น
1: จากรากฐานทางประวัติศาสตร์สู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตช่างฝีมือไทยเห็นได้ชัดเลยว่าสายพระเนตรของสมเด็จพระพันปีหลวงนั้นพระองค์ท่านทรงมองการไกลและครอบคลุมในทุกมิติแต่ทว่ามรดกอันล้ำค่าเหล่านี้จะไม่สามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหากขาดลมหายใจของผู้สืบทอดในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการรักษาศิลปะไทยให้ยืนหยัดอยู่อย่างสง่างามจึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคน
0: ส่งลูกหลานมาเรียนเยอะๆนะคะเพื่อไม่ให้ศิลปะแขนงนี้มันสูญหายนะคะเพราะว่าถ้าพวกเราไม่อนุรักษ์กันไว้ก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครอนุรักษ์แล้วนะคะก็ตอนนี้วิทยาลัยนาศิลป์สังกัดสถาบันบัณฑิตพนันศิลป์นะคะก็พยายามที่จะช่วยกันดูแลร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็พยายามที่จะขับเคลื่อนนะคะให้เยาวชนของชาติได้ช่วยกันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมีการลงโซเชียลอะไรต่างๆนะคะก็ต้องแข่งขันกับศิลปะของตะวันตกนะคะก็อยากให้ร่วมแรงร่วมใจด้วยนะคะเพราะว่าเราไปแต่เราไม่ได้นะคะก็ทุกคนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวัฒนธรรมของชาติถึงจะอยู่ได้ต่อไปอย่างยืนยาวนานค่ะ
1: นั่นคือเสียงแห่งความมุ่งมั่นของผู้ใหญ่ที่พยายามร่วมแรงร่วมใจเพื่อรักษาสมบัติของชาติและนี่คือภาพแห่งความหวังคือคำตอบว่าการอนุรักษ์นั้นไม่ได้สูญเปล่าและสิ่งที่เราได้ชมต่อจากนี้คือการแสดงโขนอันงดงามและเปี่ยมด้วยพลังและที่สำคัญที่สุดนี่คือกลุ่มเยาวชนต้นกล้าแห่งวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชที่กำลังพิสูจน์ให้เราเห็นว่าพวกเขาคือผู้ที่พร้อมเติบโตพร้อมที่จะรักษาสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและพร้อมที่จะต่อยอดลมหายใจของโขนไทย

0: สมเด็จพระรามราชาครั้นได้ที่จึงกระชับจับลูกศรสีขึ้นผาดซ้ายแล้วองค์พระนารายณ์ผาดแพลงไป
1: แบบพญาพาลีจับลูกศรได้มิให้ต้องอินทรีย์

0: จ้าโยคีชีป่าเราวิวาดยุทธนากันพี่น้องใช่กงการเจ้าทั้งสองทะชีชั่วใหญ่ก้าวร้าวเข้ามาพันผัวให้ผิดเพศเสียแรงรักษาพจน์จำเริญเวทภาวนามาแผงสอนจะสังหารข้าด้วยอันใดหรือข้ามีโทษเคยโกรธกันแต่วันไหนนะทะชี
1: เรานี้คือพระนารายณ์อวตารจะมาทวงทวนสาบานจากตัวเจ้าซึ่งเคยให้ไว้แก่เราแต่ขังรับนางดารามาจากไกรลาศพานลินเจ้าอย่าประมาททนงใจจงก้มหน้ายอมรับกรรมอันเคยทำไว้ตามสัตยาว่าแล้วสำแดงมหาเทวาฤทธิ์ปรากฏกายเป็นรูปองค์พระนารายณ์จอมเทเวศประจักแก่ในยเนตรของพานอน

พลังอันยิ่งใหญ่ที่เราได้เห็นถูกขับเคลื่อนออกมาจากร่างกายและจิตใจของเยาวชนเบื้องหลังความแข็งแกร่งความคล่องแคล่วและความอ่อนช้อยคือหยาดเหงื่อแห่งความอดทนคือความมีวินัยที่ต้องแลกมาด้วยเวลาในเยาว์วัยและคือหัวใจที่เลือกแล้ว

0: ในวันนี้พวกเขาคือต้นกล้าผู้เป็นความหวังที่กำลังทำหน้าที่สืบสานลมหายใจของโขนไทย
1: สวัสดีครับพวกเรานักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยราชสิงห์นครศรีธรรมราช
2: ครับเพราะโขนไม่ใช่แค่ศิลปะการแสดงธรรมดาแต่คือรากเหง้าแห่งความเป็นไทยครับ
3: ผมมีความภาคภูมิใจอย่างมากเลยครับที่ได้เป็นนักแสดงโขนในวันนี
4: ้หนูรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ให้โอกาสพวกหนูแสดงโขนพระราชทานค่ะ
5: ในปัจจุบันนะครับในประเทศของเราเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับนาฏศิลป์ก็เป็นอย่างหนึ่งที่อยู่กับเรามาตั้งแต่รุ่นยุคแรกๆเลยนะครับนายอยากจะฝากคำนิยามไว้หนึ่งข้อนะครับนั่นก็คือถ้าเรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะรักษานะครับและมากไปกว่าการรักษานั่นคือการสืบทอดต่อยอดให้สิ่งดีๆเหล่านี้คงอยู่กับเราสืบไปครับขอบพระคุณครับ
6: เกรดน่ารู้พระราชพิธีพระบรมศพราชรถพระยานมาตรพาหนะถวายพระเกียรติยศสูงสุดนับเป็นความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่หลวงสำหรับประสบนิกรชาวไทยเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศพิเศษสูงสุดเทียบเท่าพระมหากษัตริย์ทั้งนี้การจัดพระราชพิธีพระบรมศพแด่กษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาซึ่งหนึ่งในนั้นคือราชรถพระยานมาตรที่มีบทบาทสำคัญในการอัญเชิญพระบรมโกศพระโกศในริ้วขบวนพระอิสริยยศจากพระบรมมหาราชวังไปยังพระเมรุมาตรสำหรับการใช้ราชรถในราชสำนักมีมาแต่ครั้งโบราณกาลปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบเนื่องต่อมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้สร้างราชรถขึ้นใหม่7องค์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกเมื่อปีพุทธศักราช2339ประกอบด้วยพระมหาพิชัยราชรถพระเวชชยันตราราชรถราชรถน้อยทั้ง3องค์และราชรถเชิญเครื่องหอม2องค์ราชรถเหล่านี้ยังคงใช้ในพระราชพิธีมาจนถึงปัจจุบันและล่าสุดทางกรมศิลปากรร่วมกับกรมสัมภวุฒิทหารบกกรมอู่ทหารเรือและกองเรือพระราชพิธีดำเนินการซ่อมแซมและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นการน้อมถวายความอาลัยตามโบราณราชประเพณีทุกประการนอกจากราชรถและพระยานมาตรแล้วยังมีเครื่องประกอบสำคัญอื่นๆในขบวนพระอิสริยยศเช่นเกริ่นบันไดนาค2เกริ่นซึ่งมีลักษณะคล้ายท้ายสำเภาตกแต่งเป็นรูปพญานาคใช้สำหรับอัญเชิญพระบรมโกศพระโกศขึ้นลงจากราชยานและจากราชรถขึ้นสู่พระเมรุมาตรได้อย่างสมพระเกียรติและปลอดภัย

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
4: แกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเมืองไทยดีดีครับตอนนี้เนี่ยผมพาทุกท่านนะครับมาสัมผัสบรรยากาศของงานเฟรม by เฟรมมีชื่อตอนครับในครั้งนี้ว่ากาฬสินธุ์ in your eye นั่นคือการแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับในการสร้างผลงานก็คือหนังสั้นครับเข้ามาใจกลางเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหตื่นเต้นแทนน้องๆมากนะครับนี่คือนะครับมาแสดงโชว์นอกรั้วมหาวิทยาลัยแบบนี้ถือว่าก้าวเข้าไปอีกขั้นนึงนะครับใกล้กับคำว่าความเป็นมืออาชีพไปอีกนะฮะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆเตรียมพร้อมมาแค่ไหนครับ
1: ภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นตัวสื่อจริงๆที่ถ่ายทอดได้ง่ายกว่าพูดง่ายกว่าสอนมันเป็นเอาทุกๆอย่างมารวมมันอยู่ได้โดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมซึ่งมันกลมกลืนกันไปอย่างไม่น่าเชื่อที่จริงแล้วเนี่ยผมว่าผมเชื่อด้วยตัวผมเองนะผมเป็นคนชอบดูหนังมากเลยผมว่าภาพยนตร์เนี่ยมันมีความสำคัญมากแล้วเวลาเราใส่ถ่ายทอดวัฒนธรรมเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวจริงๆไม่ว่าเป็นหนังต่างชาติที่เข้ามาบ้านเราแล้วมาเจริญประสบความสำเร็จจนกระทั่งมาทำให้เราเกิดไอ้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมากกว่านั้นอีกวันนี้เราต้องเน้นอย่างนี้ว่าไม่ใช่อยู่ในทฤษฎีอย่างเดียววิธีสร้างภาพยนตร์ชีวภาพยนตร์จะทำยังไงเนี่ยคงไม่ใช่อย่างเดียวแต่มันต้องเป็นวิถีชีวิตโรงเรียนในโรงงานโรงงานในโรงเรียนต้องผสมกันว่าต้องมีโอกาสถ่ายทำต้องมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเรื่องภาพยนตร์เนี่ยผมว่าเรามีทุนเดิมอยู่แต่ความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะให้เด็กเนี่ยทำยังไงเด็กคิดเป็นอะไรเป็นเนี่ยผมว่าสำคัญการส่งเสริมทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยให้เกิดการถ่ายทอดด้วยฟิล์มด้วยภาพยนตร์ต้องสร้างเวทีให้เด็กเล่น
2: จริงๆแล้วที่มาของงานนี้นะครับมันเกิดมาจากความฝันนะครับความฝันเล็กๆแต่ว่ายิ่งใหญ่ของทั้งอาจารย์แล้วก็นักศึกษาร่วมกันนะครับที่มาของการทำหนัง3เรื่องมาฉายโรงภาพยนตร์เนี่ยมันมาจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์นะครับสาขาวิชาสื่อดิจิตอลคอนเทนต์นะครับของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเรามีรายวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องกับการทำแล้วก็ผลิตภาพยนตร์นะครับแล้วก็เราก็มองว่าถ้าจะเรียนการทำภาพยนตร์จะทำให้เด็กมีคุณภาพได้เนี่ยมันต้องเรียนจากการปฏิบัติแล้วก็ได้ผลงานที่มีคุณภาพจริงนะครับงั้นการที่เราจะทำผลงานมีคุณภาพจริงๆได้เนี่ยงานมันต้องสามารถที่จะเอาไปออกเวทีที่มันมีคุณภาพที่มีการยอมรับได้นะครับงั้นเราจึงมองว่าการเอาหนังเข้ามาในโรงภาพยนตร์นะครับที่เป็นโรงแบบอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นถือว่าสามารถที่จะทำให้หนังเด็กเนี่ยมีคุณภาพได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราอยากให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องของการเรียนแบบปฏิบัตินะครับควบคู่กับเรื่องของการเรียนทฤษฎีนะครับแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้เด็กเนี่ยมีประสบการณ์ทางวิชาชีพแล้วก็เตรียมเด็กเพื่อที่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือว่าอุตสาหกรรมสื่อในอนาคตนะครับแล้วก็เรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมหาลัยมันถ้าเปรียบเทียบอะครับมันก็เหมือนกับโรงงานเนาะโรงงานเนี่ยมันก็ต้องผลิตสินค้าที่ดีออกไปสู่คนใช้ใช่ไหมครับสินค้าที่ดีในที่นี้เราก็หมายถึงผลงานของเด็กแล้วก็ตัวเด็กนั่นเองนะครับเป็นบัณฑิตที่พร้อมใช้งั้นเราจะทำยังไงให้โรงงานหรือเป็นมหาลัยหรือคณะวิทยาลัยวิชาที่เราทำอยู่เนี่ย

สินค้าที่เราทำผลิตเนี่ยเด็กของเราเนี่ยมีคุณภาพนะครับออกไปสู่อุตสาหกรรมได้ออกไปสู่ผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เขาเห็นแล้วว่างานมันมีคุณภาพนะครับสินค้ามีคุณภาพมันก็จะนำไปสู่การบอกต่อแล้วก็เรียกใช้ต่อในอนาคตนะครับแล้วก็อันนี้ผมขออนุญาตเล่านิดนึงว่ากระบวนการทำงานในรายวิชาเนี่ยมันเกิดมาจากเราทำงานในเชิงเครือข่ายกันด้วยนะครับมันไม่ได้เกิดมาจากแค่ผมเป็นผู้สอนกับอาจารย์ก้องนะครับพี่ซูเปอร์เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยสอนแค่นั้นแต่เราเชิญอาจารย์มหาลัยในเครือข่ายที่เราทำงานร่วมกันเราเรียกว่าเป็นเครือข่ายด้านภาพยนตร์อีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยที่เราทำงานร่วมกันเราเชิญเข้ามาเป็นผู้ส่งนะครับเมื่อเด็กๆทำบทพิชชิ่งบทแล้วเนี่ยเราก็ส่งให้ผู้ส่งเป็นคนตรวจคุณภาพบทก่อนแล้วให้ผู้ส่งช่วยประเมินว่าบทไหนหนังเรื่องไหนที่ดีพอที่จะนำไปสู่การผลิตได้ก็นำมาสู่การผลิต3เรื่องนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการผลิตเนี่ยก็สั้นมากประมาณจำได้ว่าเด็กใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์เรื่องละสัปดาห์คำว่าสัปดาห์นี้ไม่ใช่7วันนะครับ2วันครับเรื่องละ2วันคือเสาร์อาทิตย์เด็กก็จะออกกันกองกันเสาร์อาทิตย์เหมือนที่เด็กเขาพูดนะครับว่าเขาออกกองกัน2คิวเนาะ1เรื่อง2คิวเขาก็ใช้เวลากันสัปดาห์นี้1เรื่องสัปดาห์ถัดไปเสาร์อาทิตย์ถัดไป1เรื่องจะไปอีก1เรื่องเสร็จแล้วเขาก็ไปตัดต่อมาเอามาให้อาจารย์ประเมินเป็นเกรดนะเป็นเกรดอยู่ในรายวิชาแต่ผมบอกว่าเกรดไม่สำคัญนะครับเกรดไม่สำคัญสำคัญก็คือว่างานเราสามารถที่จะนำไปสู่การฉายในโรงภาพยนตร์ได้ไหมนะครับอันนี้คือที่มาคร่าวๆนะครับของงานที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ครับ

0: เป็นเรื่องเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมนะครับผม
1: แนวคิดเป็นยังไงคร
0: ับ คิดก็นอกจากการเสพสื่อหรือว่าหนังดูหลังแบบเส้นหลังนะครับผมก็แบบโอนหน้าแล้วก็มาทำมาดูพวกตัวเองว่าแบบเราก็ชอบเล่นเราชอบเล่นกับเพื่อนเรามีเพื่อนเยอะแล้วก็เรามีกิจกรรมที่เราชอบทำอยู่แล้วด้วยก็เลยว่าลองเอากิจกรรมที่เราชอบทำเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเรามาเล่นด้วยกันดูจะเป็นยังไงครับผมดังนั้นก็สนุกดีครับผมก็มีฉากก็มีตอนที่ซีเรียสบ้างเครียดบ้างทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยแต่ก็เคลียร์ปัญหากันอยู่ที่กองก็ถ่ายต่อได้ปกติธรรมดาเลยครับผมก็ผมก็ถ่ายจุดสำคัญนะผมจุดท่องเที่ยวต่างของในกาฬสินธุ์ก็จะว่าไงก็มีแบบเมืองเก่าบ้างแล้วก็สถานที่ต่างๆของสถานที่สำคัญต่างๆในของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานะครับผมก็เป็นครั้งแรกครับผมที่มาฉายมาทำในโรงนะครับผมเป็นแบบตื่นเต้นมาก
2: แค่หนังสั้นที่ประมาณเป็นหนังที่ไม่ถึง10นาทีครับที่ทำส่วนใหญ่ในรายวิชาในปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้เป็นหนังสั้นที่มีความยาวแต่ละเรื่องนะครับประมาณ20นาทีซึ่งเยอะกว่าที่เคยทำมา 2-3 เท่าเลยครับแล้วก็ต้องเอามารวมกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ฉายโรงภาพยนตร์ด้วยก็ถือว่ายากครับแต่ก็เต็มที
0: ่ว่าดีนะครับควรจะมีแบบสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าจะได้เป็นแบบกำลังใจให้แบบนักศึกษาที่มาเรียนต่อนะผมว่ามีว่ามาอะไรเราเคยมีคนทำฉายลงแล้วแบบเป็นกำลังใจให้น้องๆหรือพี่ๆต่างๆที่เข้ามาเรียนนะครับผมว่าแกมาสัมผัสประสบการณ์นะครับผมว่าการมาฉายลงแบบนี้มันเป็นบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับ

0: ก็เล่นยังกินแ
1: ม่ไม่ได้บอกหลับเปิดตลอด
0: ผู้หญิงล่ะผู้แม่เจ๋งมากเป็นอาทิตย์ซะใช่ก็คือเจียวไปขายเนี่ย
1: มันกระตัวซ้ำนี่สิไปขายให้ใครนี่ถ้าคนสิบ้านตัวน้อย
0: ก็เป็นกูนี่เป็นกูกินเป็นกูเดี๋ยวมันเป็นอาทิตย์กินได้ไหมก็เป็นกูตัวน้อยขายไปได้

0: กาแฟดีด้วยแน่ใจนะเราจะไม่ปล่อยมือยาวไปไหนใช่ไหม
1: แน่ใจสิวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละ
0: ยังอยากได้ลูกกับแก้วกาแฟสักลูกอ่ะต่อไปถ่ายให้ยังหน่อยได้ไหม
1: อืมได้สิ
0: ยังเห็นมีที่สวยๆตรงนั้นเยอะแยะเลยอ่ะเราไปถ่ายกันไหม
1: ได้สิไป

0: ตอนนี้ครับผมอยู่กับผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ไทยบ้านเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสาครสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่อ๋อม
0: โอ้โหวันนี้ข้ามมาจากจังหวัดมหาสารคามมาดูผลงานของน้องๆม.กาฬสิน
1: ธุ
0: ์นะครับที่ MVP กาฬสินธุ์วันนี้เพิ่งจบหมาดๆเลยนะครับเห็นผลงานแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับ
1: จริงๆชื่นชมอย่างแรกเลยนะชื่นชมอาจารย์ผู้สอน
0: ครับ
1: ที่มีความทะเยอทะยานที่จะพาให้เด็กไปสู่เป้าหมายสำคัญของการทำหนังคือฉายและที่สำคัญคือมันไม่ได้ฉายกลางแปลงเหมือนที่เด็กๆเขาทำก่อนนั้นหรือฉายส่งอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่อันเนี้ยมันคือฉายในโรง
0: ครับ
1: ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงเฉพาะที่เฉพาะทางซึ่งตรงนั้นเนี่ยประเด็นที่1คือชื่นชมอาจารย
0: ์
1: 2ชื่นชมเด็กๆที่รู้สึกว่าเมื่ออาจารย์ฟอร์สว่าเฮ้ยเราจะต้องฉายโรงนะแล้วเด็กสามารถที่จะทำหนังและฉายโรงได้ประเด็นที่3คือชื่นชมผู้บริหารมหาลัยที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ของเด็กๆเพื่อที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมเพราะสุดท้ายแล้วทำหนังก็ต้องฉายโรงใช่ไหมครับแล้วก็4คือเครือข่ายภาคีองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมที่ทำให้โปรเจกต์ของเด็กๆสำเร็จได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ชื่นชมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของประเด็นเพราะว่าผมมองว่าประเด็นที่อยู่ในพื้นที่กาฬสินธุ์เนี่ยมันคือประเด็นโลคอลเนาะแล้วจะทำยังไงให้มันเป็นประเด็นที่โลคอลสู่ global อันนี้มันสำคัญมากๆแล้วเด็กก็พยายามหยิบฉวยหรือหยิบจับประเด็นสำคัญที่อยู่ในเมืองกาฬสินธุ์ที่เขาอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่กันในอยู่กับประเด็นอยู่แล้วแล้วก็พยายามที่จะชูให้มันเป็นประเด็นที่สำคัญเพื่อที่จะให้มันไปตอบโจทย์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะผมมองว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมมหาภาคใหญ่ๆแต่เป็นอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์หรือในพื้นที่ใกล้เคียงผมว่ามันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้แล้ว
0: น้องเขาเสนอประเด็นได้คมชัดแค่ไหนฮะ
1: ก็มองถึงเรื่องประเด็นเนาะประเด็นที่อยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยมีประเด็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวมีประเด็นเรื่องของอาหารการกินอะไรเงี้ยก็ถือว่าชัดนะครับประเด็นอย่างประเด็นกุ้งเนาะมันก็ชัดเลยว่าเออว่ะเนี่ยที่เนี่ยคือถ้ามองดีๆแล้วที่นี่คือที่ผลิตกุ้งเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนั่นแหละผมก็เลยมองว่านี่ไงคือสิ่งที่สำคัญหลายคนอาจจะไม่รู้ไอ้กุ้งที่ท่านทานอยู่ตามร้านอาหารมันคือกุ้งมาจากที่นี
0: ่
1: เพราะฉะนั้นนั่นแหละคือประเด็นที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกาฬสินธุ์ก็มีเยอะแยะเห็นลำปาวนะครับสะพานเทพสุดาอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เด็กก็พยายามจะสื่อสารและถ่ายทอดออกมาให้คนที่ดูหนังรู้ว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวและของดีๆอาหารการกินเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ถือมองว่าเป็นประเด็นที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็เอามานำเสนอผ่านภาพยนตร์อย่างมีชั้นเชิงอ่ะซึ่งเป็นเรื่องดีมาก
0: ตอบโจทย์คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้เลย
1: ได้เลยนะ
0: ครับนะครับแล้วการที่น้องๆเนี่ยนำพาหนังเข้ามาฉายในจอใหญ่สิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยมันต้องชัดขึ้นนะครับมันต้องเน้นมากขึ้นอาจารย์มองว่าพวกเขาเติบโตไปกับสิ่งที่เขาทำในวันนี้หรือยังฮะ
1: ผมเห็นเด็กๆเหล่านี้มาตั้งแต่ปี1เพราะว่าด้วยความที่พวกเราเป็นเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องการผลิตสื่อดิจิตอลอยู่แล้วโดยเฉพาะภาพยนตร
0: ์
1: เห็นเข้ามาตั้งแต่ปี1นะครับเพราะว่าอาจารย์ทางฝั่งกาฬสินธุ์ก็เชิญเรามาร่วมให้ความรู้เด็กๆด้วยเห็นพัฒนาการของเขาก็อย่างที่ผมบอกก่อนหน้านั้นว่าปกติเขาฉายทำงานส่งอาจารย์ก็ฉายกลางแปลงใช่ฉายกลางแปลงฉายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ส่งอาจารย์แต่ตอนนี้คือฝีไม้ลายมือของเขาเนี่ยมันพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับมันพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดว่าเขาได้เติบโตแล้วและเขาสามารถที่จะผมมองอย่างนี้เลยนะว่ามันจะต้องเขาจะต้องเซิร์ฟตลาดงานให้ได้เพราะฉะนั้นพอเขาทำงานชิ้นนี้แล้วก็เป้าเขาคือฉายโรงนั่นแสดงว่าเขาจะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาคอนเทนต์พัฒนาทุกสิ่งอย่างเพื่อให้มันไปตอบโจทย์กับเป้าหมายก็คือการได้งานทำครับซึ่งมันจะไปตอบโจทย์พันธกิจมหาลัยมันจะตอบโจทย์พันธกิจของหลักสูตรซึ่งผมมองว่าอันนี้ในส่วนตัวผมนะคือการทำงานสื่อหรือการทำงานใดๆก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่มันเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยเฉพาะทางด้านนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนภาพยนตร์หรือศิลปะเนี่ยมันจะต้องมีผู้บริโภคซึ่งคนๆนั้นเนี่ยยินดีพร้อมที่จะจ่ายถ้าเกิดว่างานชิ้นนั้นมัน
0: โดนใจ
1: เขามันโดนเขาเพราะนั้นเด็กๆเหล่านี้ก็พยายามพัฒนาไอเดียและคอนเทนต์เหล่านี้เพื่อให้ไปโดนใจผู้บริโภคเหล่านั้นซึ่งผมว่ามันถูกทางแล้วไม่ใช่ทำงานแล้วส่งอาจารย์จบที่โต๊ะอาจารย์ให้คะแนนมาแต่อันเนี้ยมันถึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้รับสารได้ได้ ได้ดีมากเพียงพอที่เขาจะเติบโตในอุตสาหกรรมต่อไป
0: โอ้โหน่าปลื้มใจแทนน้องๆนะครับที่ได้ยินแบบนี้แสดงว่าเป็นทางที่เราเดินทางมาถูกต้องแล้วแล้วก็พัฒนาต่อไปได้อีก
1: ใช่ๆในโอกาสต่อไปต้องเป็นอย่างนี
0: ้
1: ผมก็บอกเด็กๆอยู่ว่าถ้าเห็นงานของพี่ประมาณนี้นะต่อไปพวกเราจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนพวกเราสามารถที่จะทำผมยังมีภาพฝันเลยว่าหนังโปรเจกต์ของเด็กต้องเป็นหนังที่ถูกฉายในโรงแล้วก็ตั๋วอย่างจริงจังเหมือนมืออาชีพทั่วไป
0: โอ้
1: ครับ
0: ครับผมในฐานะที่อาจารย์เคยทำกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อนเอาหนังสั้นไปฉายในโรงภาพยนตร์ใหญ่ๆจริงๆเนี่ยนะครับพอมาเจองานแบบนี้แล้วเนี่ยอาจารย์เห็นว่ามันสามารถที่จะต่อยอดไปได้อีกเรื่อยๆไหมฮะดูแล้วมันเริ่มเบ่งบานขึ้นไหมคร
1: ับ ใช่ใช่มันเบ่งบานขึ้นคือมันจะโตขึ้นเรื่อยๆก็อย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้เวลานี้สารคามทำเอาหนังเข้าโรง
0: คร
1: ับ น้องๆที่เป็นอาจารย์ด้วยกันที่มกสินก็เห็นแล้วเราก็คุยกันตลอดเวลาเราต้องทำแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตข้างหน้ามหาวิทยาลัยต่างๆที่สอนทางด้านการผลิตภาพยนตร์ควรจะเป็นลักษณะแบบนี
0: ้
1: แล้วเชื่อเถอะว่าเมื่อเขาเห็นว่าผลลัพธ์หลังจากที่เราทำหนังเสร็จแล้วมันเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่พัฒนาแค่ตัวเด็กอย่างเดียวมันพัฒนาวิธีคิดของผู้ประกอบการด้วยเพื่อเหมือนหนังเรื่องนั้นอาจจะมีผู้ประกอบการเข้ามาสนับสนุนมีสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะไม่จำเป็นต้องเป็นระดับจังหวัดไอ้ระดับประเทศหรอกครับระดับจังหวัดสปอนเซอร์หน่วยงานแล้วเท่านั้นนู่นนั่นนี่ต่างๆนานาแล้วมาทำหนังเพื่อที่จะไปตอบโจทย์เขานั่นแสดงว่าผมมองว่ากระบวนการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์อ่ะมันครบวงจรแล้วนะเด็กได้เรียนรู้การทำงานการคิดประเด็นการหาคอนเทนต
0: ์
1: เด็กได้เรียนรู้การหาสปอนเซอร์หาผู้สนับสนุนเด็กได้เรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาในกองถ่ายจนสุดท้ายแล้วเรื่องของการตลาดมันครบจบอยู่ในกระบวนการผลิตหนังเลยเนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยนะครับคงจะได้รับบทเรียนได้ประสบการณ์นะครับจากอาจารย์มาเยอะมากพอแล้วล่ะนะครับในช่วงท้ายเนี่ยอยากจะให้ท่านอาจารย์นะครับพี่ชานะครับได้ฝากถึงหน่วยงานภายนอกดีกว่
1: าน
0: ะครับผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมแบบนี้นะครับอยากให้มองเห็นว่าข้อดีของกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ในวันนี้คืออะไรจุดมุ่งหมายเป็นยังไงแล้วอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอยากจะให้อาจารย์เน้นย้ำตรงนี้นิดนึงฮะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กๆรู้แล้วแหละว่าเมื่อ Final Project หรือวิชาผลิตภาพยนตร์นะครับจะต้องถูกนำเอาไปเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าผู้บริหารมหาลัยนะครับควรจะเห็นความสำคัญของการผลิตสื่อภาพยนตร์และควรจะเข้าใจถึงพลังของมันมีพลังครับเมื่อมันมีพลังเนี่ยนั่นแสดงว่ามันสามารถทำให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญของมันและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมนั่นก็หมายความว่าการที่กลุ่มเอกชนนะผมเรียกว่าเอกชนแล้วกันเห็นความสำคัญของเด็กๆเหล่านี้นั่นแสดงว่าเขายอมรับในความสามารถและฝีมือว่าจะสามารถพัฒนาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เข
0: า
1: หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับให้เขาได้อันนี้แหละที่สำคัญมากๆประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะให้สนับสนุนคือ1ผู้บริหารมหาลัย2อาจารย์ที่สอนทางด้านนี้ควรจะขยับไม่ใช่แค่ส่งงานบนโต๊ะนะครับที่ผมบอกไปต่อมาครับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนที่อยากให้มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของน้องๆนะครับเผื่อว่าคุณลงทุนกับเด็กๆไม่กี่ตังค์แต่คุณอาจจะได้อะไรหลายๆอย่างกลับมามากกว่าไอ้เงินที่คุณลงทุนไปด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำกับเด็กๆนะตอนนี้ในมุมผมนะผมมองว่ามาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วแล้วมันจะสามารถเติบโตไปได้อีกมากมากเลยแหละเมื่อเด็กๆ เห็นว่าพี่เขาทำอะไรอาจารย์เขาทำอะไรโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กมัธยมอ
0: ่
1: ะเห็นพี่ๆเรียนนิเทศแล้วทำหนังเห็นพี่ๆทำหนังแล้วฉายโรงเขามีไอดอลแน่ๆเขามีไอดอลแน่ๆว่าอยากเรียนมหาลัยนี้แล้วอยากจะทำหนังเหมือนพี่แล้วอยากฉายโรงเหมือนพี
0: ่
1: ในเชิงอุตสาหกรรมเก็บตังค์กันจริงจังเพราะฉะนั้นเด็กๆอาจจะทำหนังตั้งแต่สมมุตินะครับ เด็กๆอาจจะทำหนังฉายโรงแต่ปี2
0: อ
1: ู้ปี2ฉายโรงแล้วปี3ปี4เชื่อเถอะครับว่าเด็กๆเขาจะเข้าใจกระบวนการการตลาดในภาพยนตร์องค์กรและหน่วยงานภาคเอกชนจะเข้าใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรเจกต์นี้อย่างไรในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงธุรกิจ มหาลัยได้บัณฑิตที่พึงประสงค
0: ์
1: ผู้ประกอบการได้เด็กที่ดีในการไปทำงานมันได้ทุกอย่างเลยครับ
0: ครับผมนี่คือเป้าหมายของรายการของเราในวันนี้เลยนะฮะว่าน้องๆเนี่ยพร้อมแล้วนะขอแค่โอกาส
1: ใช
0: ่การเปิดเวทีให้กับพวกเขานะครับถ้าผู้ใหญ่หยิบยื่นไปตรงนั้นเนี่ยรับรองว่าน้องๆทำได้ดีแน่นอนเหมือนอย่างวันนี้นะครับแล้วก็อีกหลายงานที่มหาวิทยาลัยในภาคอีสานเนี่ยได้จัดมาตลอดนะครับก็ทำให้เห็นแล้วว่าน้องๆมีพัฒนาการที่ดีนะครับเรื่องของภาพยนตร์ไม่ใช่แค่ความบันเทิงเท่านั้นนะฮะแต่ว่าจะนำมาซึ่งผลที่เป็นผลลัพธ์ที่เราคาดไม่ถึงอีกมากมาย
1: ใช่เลย
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะครับจากต่างประเทศเข้ามาบ้านเราเนี่ยนะครับกองถ่ายจากต่างประเทศต่างๆที่มาถ่ายทำในบ้านเราส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยก็มาจากคนทำคอนเทนต์ในบ้านเรานี่แหละที่เข้าไปช่วย
1: ใช่ครับ
0: หนังระดับโลกหลายๆเรื่องนะครับก็มีคนไทยเราเนี่ยเข้าไปเป็นเรียกว่าแม่งานอยู่ในนั้นก็มีเยอะแยะนะครับนี่คือสิ่งที่พิสูจน์มาได้แล้วและเราก็อยากจะเห็นว่ามีคนเก่งๆไปประดับวงการอีกเช่นนั้นนะครับขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับ

เห็นคุณภาพผลงานของน้องๆแล้วนะครับอีกก้าวเดียวก็จะก้าวเข้าไปสู่คำว่ามืออาชีพได้แล้วครับวันนี้ฉายในโรงใหญ่ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมเลยขอเป็นกำลังใจให้น้องๆได้พัฒนาฝีมือกันต่อไปนะครับสำหรับน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทุกคนนะครับกับโครงการดีๆแบบนี้ที่ทุกคนตั้งใจให้น้องๆได้มาถ่ายทอดแล้วก็แสดงออกถึงฝีมือของตัวเองครับให้เห็นว่ากาฬสินธุ์บ้านของพวกเขานั้นมีดีอย่างไรนี่คือเมืองไทยดีๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมออฟอุเทนราชทองและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

่พี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
1: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: ถึงที่ทำงานยังวะ
1: ถึงแล้วรถโคตรติดควันจากท่อไอเสียก็เยอะเกิน
0: เออก็จริงนะรู้ไหมว่าพวกนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ยังไม่สมบูรณ์ปล่อยไอเสียทำให้เกิดฝุ่นพิษ PM2.5 ไม่เพียงส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของพวกเรานะแต่ยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก
1: แล้วเราจะมีส่วนแก้ปัญหามลพิษเหล่านี้ได้ยังไง
0: การหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าก็ช่วยได้นะ
1: เฮ้ยน่าสนใจนะเพราะได้ยินว่าด้วยเทคโนโลยีของมอเตอร์พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงทำให้ไม่เกิดการเผาไหม้และสร้างมลพิษในชั้นบรรยากาศแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาพิษ PM2.5 ได้อีกด้วยนะ
0: ใช่แถมยังเป็นมิตรต่อพวกเราด้วย
1: เปลี่ยนเถอะจะได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

0: ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุยกเหยียบหยุดยกคือการยกเท้าออกจากคันเร่งลดความเร็วเมื่อใกล้ถึงทางม้าลายเหยียบเหยียบเบรกเมื่อเห็นทางม้าลายหยุดหยุดให้คนข้ามถนนหยุดมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนขับรถมองคนข้ามถนนมองรถวินัยจราจรเริ่มที่ตัวเรา
1: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NVT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NVT TV อีสานกฎหมายเลข11

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุครับหลังจากที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการหน่วยงานต่างๆพยายามหานโยบายและวิธีการต่างๆเพื่อจะส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพนั่นเองจึงเดินทางมาที่นี่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญที่นี่ได้รับการคัดเลือกของทั้งอำเภอและก็จังหวัดนะครับในการเป็นศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุเรื่องราวที่นี่จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรอบภูมิภาควันนี้ครับ

0: ที่ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญถือเป็นจุดหนึ่งนะครับในการได้รับการเลือกเพื่อจะดูแลผู้สูงอายุตามโครงการดูแลกลางวันผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเราจะคุยกันกับผู้อำนวยการศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุของตำบลคำพระท่านคุณแม่อรนันท์ก้อนคำอยู่กับเราสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โครงการนี้ถือว่าเป็นการคัดเลือกแล้วก็ถือว่าเลือกตำบลคำพระมาเป็นศูนย์ดูแลด้วยเห็นว่าเริ่มต้นมาเพิ่งเปิดศูนย์แบบอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีนี้เองใช่ไหม
1: ครับใช่ค่ะลูกก็เริ่มวันเดือนมิถุนายนมาทุกวันนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่าก็เราได้รับการต้อนรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งท่านได้คัดเลือกในจังหวัดอำนาจเจริญทั้งหมด7อำเภอเราคำพระตำบลคำพระเป็นอำเภอตำบลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็ได้มีการเข้าอบรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยท่านนายกนำทีมท่านนายกอุดรจันทบนำทีมงานเข้าอบรม15ท่านทีนี้หลังจากเราเข้าอบรม2วันเราก็มาแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเมื่อแต่งตั้งเสร็จแล้วเราก็ให้คณะกรรมการเรานี้ออกโดยมีหัวหน้ารปสตแล้วก็อสม.CGแล้วก็ครูจิตอาสาทีนี้เราหลังจากนั้นเราก็ไปหาโดยสมัครนักเรียนผู้สูงอายุตามหมู่บ้านมีทั้งหมด12หมู่บ้านของเราทีนี้หลังจากนั้นแล้วเราก็มาจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นทีนี้ก็โดยการนำทีมงานของชุมชนเรามีการเปิดนะคะเปิดแล้วก็เราก็มีการสนับสนุนเพื่อระดมทุนซึ่งเราไม่มีทุนในการจัดตั้งเราก็ระดมทุนได้ 25,000 บาทหลังจากนั้นเราก็มาดูแลผู้สูงอายุซึ่งเราสมัครในผู้สูงอายุ12หมู่บ้านนี้ก็ได้นักเรียนทั้งหมด111คนนะคะทีนี้เราก็ด้วยภาวะที่ก็ประมาณเราน้อยเราก็จัดสรรให้หมู่บ้านนี้นำนักเรียนมาหมู่บ้านละ3ท่านโดยผู้สูงอายุที่สามารถที่จะมาเรียนได้โดยปกติผู้สูงอายุนั้นจะขับรถมาเองนั่งมอเตอร์ไซค์มาเองมาเรียนแล้วก็กลับเองเราใช้เวลาเรียนครึ่งวันนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนตามอัธยาศัยของคนแก
0: ่
1: นะคะทีนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนเราแล้วเราก็จะมีคณะกรรมการโดยมีจิตอาสาที่มาอยู่ด้วยกันอสม.CG
0: ครับ
1: ประธานอสม.รปสต.แล้วก็เจ้าหน้าที่รปสต.2รปสต.คือเรามีดีหน่อยมีรปสต.คำพระแล้วก็รปสต.นนท์น้ำแท่งอยู่ในตำบลคำพระมี2รปสต.ก็มาร่วมกันมาช่วยกัน

0: ต่ละวันเราจะจัดเฉพาะวันศุกร์โดยปกติแล้วทางมอมหิดลให้จัดทุกวันด้วยภารกิจแล้วก็ด้วยใบของคนแก่เนาะเราก็จัดแค่วันเดียวจัดเอาวันเดียวทีนี้เมื่อมาถึงแล้วก็มีกิจกรรมตอนเช้าใช้ห้องนี้จัดกิจกรรมคือนักเรียนก็เริ่มแรกก็ครูจิตอาสาคือครูที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มาดูแลช่วยกันจัดกิจกรรมเริ่มนำเข้าสู่บทเรียนเมื่อนักเรียนมาถึงก็นำเข้าสู่บทเรียนของเราก็เล่นกิจกรรมไปเรื่อยๆคือเกี่ยวกับพวกสมองเสื่อมหรืออะไรกิจกรรมกันแล้วเล่นให้เพลินๆไปก็มีความสุขไปหลังจากนั้นแล้วก็นำเข้าสู่บทเรียน
1: บ
0: ทเรียนก็คือเข้าตามฐานอย่างสมมติว่าตรงนี้ฐานป้องกันการพัดตกหกล้มเราก็จะมากิจกรรม
1: ให้ความรู
0: ้ให้ความรู้แล้วก็กิจกรรมตายายสอนหลานพวกนี้ไปกิจกรรมไอ้เล่นไอ้พัดไอ
1: ้ป้องกันสมองเสื่อม
0: ป้องกันสมองเสื่อมใช่ป้องกันสมองเสื่อมเขาก็จะเล่นมีการเล่นเล่นไพ่ไม่ใช่ไพ่ของเราไพ่ A4 ที่เขาเล่นเป็น A4 แล้วก็ปิงโก้มากลุกอะไรพวกนี้ก็เล่นก็จะจัดกลุ่มเล่นมีกิจกรรมตัวนี้ก็มีครูจิตอาสาครูที่เป็นวิทยากรดูแลดูแลนักเรียนหลังจากนั้นกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะใช้กิจกรรมแค่สองอย่างเพราะว่าส่วนมากจะใช้กิจกรรมการเล่นมากกว่าพวกสมองเสื่อมอะไรพวกนี้บางวันก็จะมีหน้าโรงพยาบาลมาให้ความรู้เกี่ยวกับสมองเสื่อมมาพูดมาคุยอะไรพวกนี้ให้ความรู้ว่าเราจะทำยังไงเราซึ่งจะไม่ทำให้เราสมองเสื่อมก็จะมีการคุยกันเป็นกิจกรรมด้วย
1: ผมถามนิดนึงว่าคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งเราคัดเลือกเข้ามาจากทั้ง12หมู่บ้านจาก3เดือนที่ผ่านมามีคนที่เข้ามาร่วมแล้วเนี่ยผลตอบรับความรู้สึกหรือการเปลี่ยนฟีดแบ็กกลับไปเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มีความสุขเพราะว่าส่วนหนึ่งแม่ก็จะถ่ายวิดีโอถ
1: ่
0: ายวิดีโอใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายรูปแม่ก็จะลงเฟซมันก็จะไปทั่วใช่ไหมเขาก็จะดูจากเฟซเขาก็มีความสุขเขาบอกว่าวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็พูดไปก็คนก็อยากมาด้วยอยากมาเรียนด้วยด้วยภาระของเราไอ้งบประมาณของเรามันมีน้อยเราก็ไม่สามารถที่จะนำนักเรียนมาเรียนได้ทั้ง111คนเราก็ใช้งบประมาณตามความเหมาะสมของเราดูแลตามเท่าที่ทำได
1: ้
0: ทีนี้พอดีเลขาท่านศิโรจน์ก็ได้ทำโครงการขึ้นหลักประกันคุณภาพประกัน
1: หลักสุขภาพ
0: ใช่หลักประกันสุขภาพขึ้น 50,000 กว่าบาทก็ได้จัดมาเป็นหมู่บ้านและเป็นของอีสานตอนนี้ก็มาร่วมกัน
1: สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
0: ใช
1: ่แล้วก็ดูแลเรื่องของสาธารณสุขเด็กกันด้วย
0: ใช่
1: ถือว่ามีความอบอุ่นมากขึ้นด้วยถือว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนด้วย
0: มากด้วย
1: ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณแม่ด้วยนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: ขอบคุณมากเลย
2: รู้สึกว่าดีครับเพราะว่ามาได้พบเพื่อนพบพี่น้องได้พูดได้คุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีใ

อะไรทำนองนี้ล่ะแล้วกิจกรรมที่สองก็มีการได้ออกเพราะว่าผู้สูงอายุจะได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ได้คุยได้พูดได้คุยได้แสดงกิจกรรมได้ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆสำหรับเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนั่นแหละ

0: โครงการสำคัญที่จะดำเนินการได้ต้องมีหน่วยงานเข้ามาร่วมสนับสนุนนั่นเองนะครับเราจะคุยกันกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระครับท่านอุดรจันทบคุยกับเราในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: โครงการนี้ถือเป็นโครงการสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเข้าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวการมีศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุแบบนี้ในพื้นที่มันดีกับคนในพื้นที่ยังไงครับท่านนายก
1: คนในพื้นที่ได้พูดง่ายๆก็คือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำขึ้นมาคืออย่างที่ท่านพูดสังคมคำพระนี่ร้อยละ19เลยนะของประชากรทั้งหมดของผู้สูงอายุเราถือว่าสูงพอสมควรทำยังไงเราจะดูแลเขาได้ในกลุ่มผู้สูงอายุก็นโยบายผมเรื่องแรกเนี่ยอยากทำโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีจำกัดแล้วก็พี่น้องประชาชนสมาชิกต่างก็อยากได้โครงสร้างพื้นฐานเป็นโรงบ้านตัวเองผมให้ทางผอ.กองสาธารณสุขได้ทำพูดง่ายๆก็คือตำราพูดง่ายๆหลักสูตรของผู้สูงอายุมาเล่มหนึ่งแล้วก็แล้วเล่มสองก็แล้วแต่เรายังหางบประมาณที่ทำไม่ได้ก็พอดีที่ได้ทราบจากท่านอาจารย์ดร.พิรินใช่ไหมมีโครงการพิเศษหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้รับการเลือกจากท้าวสุริยวัฒน์และมหาลัยมีดลเป็นอำเภอตำบลนำร่องพี่น้องเราก็เลยมีโอกาสได้โรงเรียนพูดง่ายโรงเรียนผู้สูงอายุคือศูนย์ดูแลกลางวันที่ว่านี่แหละ
0: ครับ
1: คือตอนกลางวันนี่ไปมาก็สามารถมาใช้บริการได้ซึ่งท่านก็รู้แล้วมีฐานอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นบุญในช่วงที่ผมมาเป็นผู้บริหารได้โครงการนี้เข้ามาในช่วงที่ผมมีนโยบายที่จะทำในสมัยที่ผมอยู่
0: สอดคล้องกันพอดี
1: สอดคล้องกันเลยพอดี
0: ถามนิดนึงว่าพอมีโครงการแบบนี้ส่วนหนึ่งคือนโยบายจากหน่วยงานจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ภาคอื่นๆเองเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในพื้นที่เองในฐานะอบต.เองเราซัพพอร์ตอะไรบ้างให้กับโครงการนี้มันเดินหน้าต่อไปเพื่อตอบโจทย์คนในชุมชน
1: พูดง่ายก็คือศูนย์นี้เป็นของอบต.
0: ครับ
1: เหมือนเจ้าของโรงเรียน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะทำให้โรงเรียนเรามีศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเนี่ยพูดง่ายได้มีศักยภาพหรือได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เราก็เต็มที่เลยนะฮะสิ่งใดที่ผมประสานงานได้อย่างเช่นผู้มีความรู้เที่ยวชาญชำนาญการพิเศษอะไรต่างๆที่เรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยเราประสานงานให้ได้มาให้ความรู
0: ้
1: นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้สูงวัยที่มาอยู่ร่วมกันก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทุกคนผู้สูงวัยก็มีโรคประจำตัวของตัวเองอยู่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันใครถูกบ้างผิดบ้างก็ได้เขาจะได้ถามกับผู้เชี่ยวชาญทีนี้นะฮะว่าตัวเข้าใจมาถูกต้องไหมและอย่างอื่นเนี่ยขาดเหลืออะไรต่างๆอย่างเช่นอาหารกลางวันเนี่ยนะฮะเราก็ใช้งบของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพอซัพพอร์ตได
0: ้
1: นะให้เป็นอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุแล้วก็พวกอาคารต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกนะเราก็จะทำโครงการเพื่อจัดเสนอให้
0: ดูจากส่วนใหญ่คือรอยยิ้มเสียงหัวเราะทุกคนนี่มีความสุขมาก เวลามาอยู่ที่นี่นั่นเองสุดท้ายแล้วครับเป้าหมายสำคัญเราถือว่าเป็นหน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลนโยบายหน่วยงานที่อยากพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมายอยากจะเห็นคนในชุมชนของเราที่เห็นศูนย์นี้หรือผู้ที่เข้ามาอยู่ในศูนย์นี้เป็นยังไงต่อ
1: ก็สิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน
0: ครับ
1: ทำยังไงเขาจะมีรายได้เหมือนที่เขาว่ากันเนาะมีรายได้ลดรายจ่ายเราก็จะพยายามเต็มที่โดยมีโครงการต่างๆที่จะมาเอาโครงการฝึกฝนอาชีพมาทำนะแล้วก็มีหมอมาดูเพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพดีมีรายได้แล้วก็มีอารมณ์ดีพูดง่ายๆ 5 อ ที่คุณหมอพูดอารมณ์อบายมุขก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอย่างเงี้ยก็คิดว่าคุณภาพชีวิตที่ต้องการที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยได้อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนานๆนะครับ
0: ครับผมเป้าหมายสำคัญก็คืออยากจะให้ผู้สูงอายุมีความสุขด้วยมีเรื่องของการให้ความสำคัญการสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณท่านนายกด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสว
1: ั
0: สดีครับ

วงวันนี้วงในใจสื่นอกสื่นใจเหตุยังทำยังกับประกอบไรกับสมบูรณ์ดีนะจ้าตาจ้าใกล้หมออยู่ที่บ้านเนี่ยมันวันนี้จะทำงานแล้วก็พักผ่อนไม่นานที่นี่ที่บ้านมันไม่มู้สิเรียนสิเบาหน้ำก็มาหาโมงสี่แต่ที่มันดีใจมาอยู่จ่าสาวอยู่ดีไม่แห้งสาวไปใดมาใดยุ่งก็เจ็บก็ไข่สองมากจ้าดีต่อกระเพาะต่อสุขภาพดีต่อสมองเฮาพร้อมว่าเฮาได้ฮู้ว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มีกว่าพระทํานั่นทํานี่ไปเฮาก็ฮู้ไปนํานะจ้าก็ความรู้สึกมันก็สิสบายใจ

0: กว่าจะมาเป็นศูนย์นี้ได้นะฮะต้องมีแนวทางต่างๆแล้วก็เป็นการถอดบทเรียนออกมาเราจะคุยกันกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญอยู่แล้วฮะท่านดร.แพรินยอดสุวรรณสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โครงการนี้ถือว่าไม่ใช่ว่าจุดเริ่มต้นจะมาง่ายๆแต่มีการถอดบทเรียนทางวิชาการมาเป็นแนวทางก่อนถึงจะเริ่มที่จะมีศูนย์อย่างนี้กระจายทุกชุมชนเป็นยังไงอาจารย
1: ์ค่ะต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะเราได้รับทุนจากสสส.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์เราขยายโมเดลมาจากศูนย์ดูแลกำลังสำหรับผู้สูงอายุตำบลบ้านค้อนะคะที่จังหวัดนครพนมก็ได้ทุนมาเราลองทำพื้นที่ต้นแบบก่อนในปี65ทำที่ตำบลหนองแท่งนะคะก็ทำโมเดลที่นั่นแล้วก็ขยายผลนะคะเนื่องจากว่าโมเดลที่เราทำเนี่ยเราทำในชุมชนเขตเมืองคราวนี้เราเห็นว่าชุมชนนี้มันมีความต้องการหลายๆด้านทั้งมิติด้านสังคมสุขภาพเศรษฐกิจเราทำบนพื้นฐานของงานวิจัยก่อนเรามีการเก็บข้อมูลรวบรวมพื้นที่แล้วก็มาออกแบบเป็นตัวหลักสูตรนะคะแล้วก็ทำเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุมีก็จะมีทั้งเรื่องของป้องกันสมองเสื่อมป้องกันพลัดตกหกล้มนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับครอบครัวแบ่งกลางก็มาทำเป็นฐานการเรียนรู้เช่นใช้ชื่อฐานว่าปู่ย่าตายายเลี้ยงปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานนะคะแล้วก็มีฐานส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ฐานจัดการขยะแล้วก็มีเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะคราวนี้พอเราทำไปทดลองทำไปประมาณปีนึงเราก็นำผลการเรียนรู้ของเราแล้วก็มาสังเคราะห์นะคะเป็นตัวองค์ความรู้ใหม่เป็นงานวิจัยแล้วก็ไปนำเสนอต่างๆก็ได้รับรางวัลก็ไม่ว่าจะเป็นรางวัล MUSDG Award ที่มหาลัยมหิดลปี2023เราได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1แล้วก็นอกจากนี้ทีมของเราเองที่อยู่ศูนย์แพทย์นนท์หนามแท่งนะคะก็ไปขอรับรางวัลประกวดนวัตกรรมผู้สูงอายุก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่10และได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศคราวนี้เมื่อเราทำร่วมกันทั้งพื้นที่ได้ประโยชน์ภาคีเครือข่ายได้ประโยชน์ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะของอำนาจเจริญเราเองก็เป็นทีมขับเคลื่อนอยู่แล้วก็เลยมองว่าถ้างั้นถ้าเราทำดีแล้วอยากขยายให้ทั้งจังหวัดเลยก็เลยไปขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณของจังหวัดอำนาจเจริญปี2568
0: ครับ
1: ค่ะก็เข้าแผนจังหวัดพอเข้าแผนจังหวัดเราก็ได้งบมาเพิ่มจากเดิมเราได้มาแสนหนึ่งของสสส.ก็มาเป็น 927,000 บาทนะคะก็เลยมาขับเคลื่อนร่วมกับสสจ.อำนาจเจริญค่ะมาขับเคลื่อนเป็นปีนี้พอปีนี้เราก็ใช้ชื่อเล่นว่าเป็น1อำเภอ1ศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุต้นแบบในวันนี้ที่ได้มาชมเนี่ยก็คือจะเป็น1ตำบลต้นแบบของเราที่ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เราเคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยจากการที่อาจารย์เคยทำโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าขีดลายตะขอสลับเอื้อให้ที่ตำบลนนท์หนามแท่งเพราะว่านนท์หนามแท่งก็มีปัญหาอาชีพก็เลย1ในฐานของเดย์แคร์เราก็จะมีฐานอาชีพคำพระก็ไปเป็นครูปัญญาให้เราจนกระทั่งวันนี้ค่ะเรากลับมาร่วมมือกับคำพระเพราะว่าเห็นว่าเขาเนี่ยมีความเด่นเรื่องฐานอาชีพแล้วแต่ส่วนที่เขายังไม่มีก็คือเรื่องของส่งเสริมสุขภาพที่ต่อเนื่องยังไม่มีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ตัวเดย์แคร์ของเราเองเนี่ยมันเป็นเดย์แคร์ที่จะใช้เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยค่ะช่วงเวลาปกติเหมือนศูนย์เด็กเล็กฉะนั้นก็มาเพิ่มศูนย์เรื่องป้องกันสมองเสื่อมป้องกันพัดตกหกล้มแล้วก็มีปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานให
0: ้
1: มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะคะรวมถึงฐานอาชีพเดิมที่เขามีอยู่แล้วก็มาเป็นศูนย์นี้อีกอันนึงที่ไฮไลท์ก็คือจะมีฐานเสริมสวยเสริมหล่อวัยเก๋าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุอาจจะอยากดูแลสุขภาพตัวเองด้วยทั้งความสวยความงามแล้วก็จะมีฐานตัวนี้ให
0: ้
1: ฉะนั้นของคำพระเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบอีกแบบนึงที่มีความสมบูรณ์ของความร่วมมือภาคีเครือข่ายในตำบลทั้งด้านขององค์การบริหารส่วนตำบล นะคะแล้วก็กลุ่มอาชีพเดิมของวิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระรวมถึงกลุ่มของแกนนำภาคประชาชนที่มีครูอาสาเป็นข้าราชการบำนาญ นะคะที่มาร่วมเป็นครูอาสาในศูนย์แล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในคำพระเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นหลายอย่างรวมถึงตัวของกลไกของแกนนำภาคประชาชนที่ร่วมมือกันก็จะมีการขับเคลื่อนงานที่ดีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะ
0: ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มีการขยายออกมาพื้นที่เป้าหมายสำคัญนอกจากการมีนโยบายมีหลักสูตรที่เป็นโมเดลขยายในพื้นที่แล้วการเชื่อมกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสู่ชุมชนแบบนี้มันเห็นภาพยังไงให้เกิดขึ้นในพื้นที
1: ่ก็คือมหาวิทยาลัยนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเองจะมีภารกิจนึงชื่อว่ามหาวิทยาลัยเพื่อสังคมนะคะหรือว่ามหิดล University Social Engagement ซึ่งเราจะทำงานขับเคลื่อนกับชุมชนให้เกิดผลกระทบที่ดีขึ้นทางสังคมค่ะมหาลัยเองก็จะนำความรู้จากงานวิจัยบริการวิชาการมาสู่ชุมชนนะคะส่วนทีมของชุมชนเองก็จะเป็นผู้ร่วมดำเนินงานซึ่งในโครงการนี้ค่ะเรามีการเซ็น MOU กับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง7แห่งรวมถึงของคำพะด้วยก็จะมามีความร่วมมือกันทั้งด้านของ in cash in kind ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งสถานที่เราก็จะแจ้งทางอบต.ว่าขอความอนุเคราะห์เป็นสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้สามารถซัพพอร์ตได้ทั้งหมดก็เกิดเป็นความร่วมมือกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเหนียวแน่นแล้วก็ยั่งยืนเกิดประโยชน์เดียวกันก็คือมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมกับผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของท่านของตำบลด้วยค่ะ
0: ครับผมสุดท้ายนี้สั้นๆอาจารย์ภาพที่เราเห็นจากโมเดลที่เราอยู่ที่นครพนมขยายมาในพื้นที่ในจังหวัดอำนาจเจริญนี่คือจุดหนึ่งภาพสุดท้ายที่เราอยากจะเห็นทุกๆศูนย์หรือภายในจังหวัดของเราที่จะมีศูนย์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะตอบโจทย์ยังไงกับชุมชนต่อไป
1: ก็อันนี้มันเป็นเหมือนกับเราพยายามสร้างให้เห็นโมเดลของชุมชนสุภาวะนะคะชุมชนสุภาวะก็คือต้องแก้ปัญหาครอบคลุมทั้งมิติด้านสังคมการที่ผู้สูงอายุมารวมตัวกันเขาจะมีเพื่อนมีสังคมที่ดีขึ้นไม่เหงาไม่เปล่าเปลี่ยวนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องสวัสดิการต่างๆที่เขาอาจจะไม่มีเขาก็จะได้รับจากการเข้ารวมกลุ่มกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะด้านเศรษฐกิจก็คือจะเห็นได้ว่าฐานของเราเนี่ยมีเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเรามีฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อสุภาวะเขาก็จะสามารถหารายได้จากการเพาะปลูกหรือว่าเพาะชำกล้าไม้แล้วก็จำหน่ายเพราะว่าในของคำพะเองก็จะมีตลาดช่วงเย็นอยู่แล้วนะคะหรือว่าฐานอาชีพที่เขามีทอผ้านะคะก็จะทำให้ผู้สูงอายุที่พอจะทำงานได้ในส่วนนี้มีรายได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีอาชีพอื่นๆที่ชุมชนเองร่วมกับสกรที่ทำขับเคลื่อนอยู่แล้วก็จะมีทั้งเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพอันนี้คือสำคัญที่สุดหัวใจของมหาลัยมหิดลก็คือเรื่องสุขภาพนะคะคราวนี้ก็จะมีเรื่องของส่งเสริมสุขภาพกายส่งเสริมสุขภาพใจรวมถึงการตรวจคัดกรองการประเมินต่างๆแล้วก็การป้องกันสมองเสื่อมป้องกันผ่าตัดหัวล้มก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็ครบมิติสังคมสุขภาพและที่สำคัญก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เอื้อการที่มีเซตติ้งมีสถานที่ให้เขามารวมตัวกันมันคือพื้นที่กลางที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลแบบเดิมคือโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบางที่เนี่ยจะเปิดแค่เดือนละครั้งแต่เดย์แคร์ของเราก็คือจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วแล้วก็สะดวกตอนไหนให้มาตอนนั้นเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งตอบ SDG นะคะเป้าหมายการยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการSDG 1การแก้ปัญหาความยากจน SDG 2ขจัดความหิวโหย SDG 3ก็คือ Good Health Wellbeing แล้วก็ที่สำคัญคือ SDG 4ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็17ก็คือ partnership ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำ day care ปุ๊บเนี่ยมันเป็นชุมชนสุภาวะและความยั่งยืนมันตอบได้แน่นอนอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลอยากให้เห็นแบบนี้ในชุมชนทุกตำบลของน่าเจริญค่ะ
0: ครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เรามาติดตามดูสังคมประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุสิ่งสำคัญคือเราจะดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ทั้งติดบ้านบางคนอาจจะมีโอกาสในการออกไปทำกิจกรรมกับชุมชนแต่สำคัญคือเราจะดูแลเรื่องของสภาพจิตใจการที่จะยังให้เขารู้สึกมีคุณค่าต่อชุมชนนี่คืออีกพื้นที่หนึ่งที่เรามาติดตามลงพื้นที่มาดูแลผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบและจะมีโอกาสในการขยายตามบริบทพื้นที่ต่อไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์ของเราด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับผมและอาจารย์ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: โหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางบวกรวดเร็วลดการเดินทางสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
2: ง่าย
1: ครบ
3: จบ
2: ทุกเรื่องรัฐ

0: ถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
1: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
2: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
0: โหลดเลย
3: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: แกนี่แย่จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บักมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็จานป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: งที่ทำงานยังวะ
1: ถึงแล้วรถโคตรติดควันจากท่อไอเสียก็เยอะเกิน
0: เออก็จริงนะรู้ไหมว่าพวกนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ยังไม่สมบูรณ์ปล่อยไอเสียทำให้เกิดฝุ่นพิษ PM2.5 ไม่เพียงส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของพวกเรานะแต่ยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก
1: แล้วเราจะมีส่วนแก้ปัญหามลพิษเหล่านี้ได้ยังไง
0: การหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าก็ช่วยได้นะ
1: เฮ้ยน่าสนใจนะเพราะได้ยินว่าด้วยเทคโนโลยีของมอเตอร์พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงทำให้ไม่เกิดการเผาไหม้และสร้างมลพิษในชั้นบรรยากาศแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาพิษ PM2.5 ได้อีกด้วยนะ
0: ใช่แถมยังเป็นมิตรต่อพวกเราด้วย
1: เปลี่ยนเถอะจะได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

0: ครับ Run
1: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ

ภาพพื้นหลังสีม่วงปรากฏตัวอักษรสีขาวเข้าความเป็นวิถีภาคอีสานเสนอภาพผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปภาพของชายหญิงกำลังวิ่งออกกำลังกายภาพการนวดสมุนไพรและการออกกำลังกายโยคะภาพงานโปรดักชันและ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: มองอีสานผ่าน NBT หายหายได้ไหม
1: หายหาย
0: หายหายของน้องน้องออมสิน
1: คิดถึงน้องออมสิน
0: คิดถึงน้องออมสิน
1: แต่วันนี้อยู่กับน้องน้ำฝน
0: และพี่ทอมมี่ครับทอมมี่ NBT ครับ
1: วันนี้เราจะดูแปลกตา
0: ใช่
1: ปกติเราจะต้อนรับแขกเปิดห้องรับแขกเป
0: ิ
1: ดบ้านต้อนรับแขกในสตูดิโอ
0: นั่งสบายสบายชิลชิลมีหมอนอิงจิบกาแฟสบายสบายแต่มันไม่อินแฟนๆรายการมองอีสานผ่าน NBT inbox มาหลังบ้านว่าพาไปนอกสถานที่หน่อยได้ไหม
1: แล้วโดยเฉพาะเรื่องนี้ต้องมาที่นี
0: ่โ
1: อ้เรื่องอะไรคะพี่ต๋อง
0: ต้องบอกว่าขอนแก่นนะคะได้รับการขึ้นชื่อเป็นเมืองหัตถกรรมผ้าไหมมัดหมี่โลกตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2561ไม่ได้มีแค่นั้นความโด่งดังความขึ้นชื่อมีการพลิกฟื้นการย้อมสีผ้าฝ้ายธรรมชาติจากงานผ้าฝ้ายพื้นเมืองธรรมชาติโกอินเตอร์ถึงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นฝีมือคนไทยแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่าโด่งดังมากวันนี้เรามาก
1: ระทบไหล
0: กระทบไหล
1: เขารอเราอยู่แล
0: ้
1: ว
0: รอแล้วไปกันเลยไหมครับ
1: จุฑาทิพย์แบรนด์เอาไปเจอกันเลยค่ะ
0: ไปกันเลยครับ
1: มาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะ
0: สวัสดีครับฮายฮายโอ้ฮาย
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่เพลย์เล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ก็เริ่มต้นตัวเองเดิมทีทำธุรกิจแล้วก็เลยใช้ชื่อตนเองอ่ะทำคือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2553เลยเกิดจากความสงสัยที่ว่าอีถ้าวันนึงน้ำท่วมประเทศไทยทั้งหมดตอนนั้นซึ่งน้ำท่วมประเทศไทยทั้งหมดเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ๆๆ5 4น้ำท่วมเลย
0: ครับ
2: คือเส้นใยไหมเนี่ยมันเกิดโดยตัวหนอนแล้วเส้นใยฝ้ายมันเป็นเส้นได้ยังไงทั้งๆที่มันเป็นดอกไม้
0: ดอกฝ้ายดอกไม
2: ้ใช่ก็เกิดจากความสงสัยข้อนี้แหละค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็ไปคุกคีกับชุมชนหลายๆจังหวัดในภาคอีสานเช่นก่อหม้อคามที่สกลนครเข็นเส้นฝ้ายสกลนครย้อมผ้าสีธรรมชาติที่ร้อยเอ็ดอำเภอปทุมรัตน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาทำให้รู้ว่าอ้าวหม้อคามในจังหวัดขอนแก่นน่ะผู้เฒ่าผู้แก่มาเจอเห็นตอนพี่เพ็ญย้อมคามอ่ะบอกมันหายไปตั้ง70ปีแล้วนะเพราะว่าคุณยายที่มาทักส่วนใหญ่จะ80บวกไงเขาบอกเขาเป็นเด็กน้อยคำว่าเด็กน้อยน่าจะ10กว่าอะไรอย่างงี้เนาะพี่เพ็ญก็เลยคาดเดาตัวเลขประมาณเนี้ยแต่พอตัวเองมาอยู่ในวงการนี้แล้วอ่ะขอนแก่นน่ะมีแต่ปะปายไม่เป็นที่รู้จักมากเพราะว่าส่วนใหญ่เขาทำใช้เขาเองแล้วก็การเข็นฝ้ายแบบโบราณเนี่ยในขอนแก่นก็มีปะปายเหมือนกันแล้วเหลือแค่ไม่กี่อำเภอก็พยายามบอกเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่าให้กลับฟื้นฟูขึ้นมาเถอะเพราะว่าเหมือนพี่เพ็ญอ่ะมาต่อยอดลมหายใจให้กับช่างทอผ้าในส่วนที่เป็นงานทำมือ 100%
0: ครับ
2: ค่ะตอนนี้สิ่งที่ตนเองภูมิใจก็คือว่าเวลาหนี้ที่ชาวบ้านชอบไปกู้หนี้กันเนาะแล้วอยู่ๆวันนึงอ่ะเข้าหมู่บ้านแล้วหน่วยกู้หนี้ก็มาบอกว่าทำไมปีนี้ไม่มากู้เลยชาวบ้านก็บอกว่าไม่แล้วมีรายได้เลี้ยงตัวเองแล้วนี่คือวิสัยทัศน์ที่เราวางไว้แล้วมันประสบความสำเร็จค่ะ
1: คือไม่ใช่แค่สำเร็จแค่ตัวเองนะ
0: คนรอบข้าง
1: คนอื่นเนี่ยมีรายได้มีอาชีพที่ยังมีด้วย
2: แล้วเขาก็เลยบอกว่าขอดูหน้าคนปล่อยงานบอกว่าอย่าให้ดูนะเดี๋ยวโดนอายอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านพอเสร็จจากหน้านาก็จะปลูกผักปลูกแตงเนาะซึ่งเงินค่าเงินตอนนี้100บาทไปตลาดก็หมดแล้วแต่ว่าตอนนี้คุณยายอ่ะถึงขั้นเหลือเงินน่ะส่งให้เด็กๆที่ไปเรียนกรุงเทพได้ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยแกจะต้องส่งเงินให้แม่หน่อย
0: ขอเงินหน่อยหรือแอบไปกู้
2: แอบกู้ซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่า1แกไม่กู้2แกมีเงินเหลือเวลาทางต่างจังหวัดขาดสนแกก็ส่งให้ได้อะไรเงี้ยอันนี้ถามว่าถ้าพี่เพนจะบอกว่าวัด TOR อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นเนาะแต่วัดตรงนี้แหละที่เราเจอกับเหตุการณ์ตัวเองเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะ
0: จากคนใกล้ตัวและสัมผัสได้จริง
2: ใช่
0: จากความผูกพันที่พี่เพนเริ่มมาตั้งแต่แรกแต่ปี
2: 5 53
0: จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือด้วยความรักด้วยการให้ด้วยการมอบใ จนไปสู่เส้นทางของการโกอินเตอร์เล่าเส้นทางโกอินเตอร์ให้ฟังหน่อยไปอยู่จุดนั้นได้ยังไง
2: ก็คือจากที่ตนเองไปคุกคีในหมู่บ้านแล้วเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ชุมชนทำอ่ะขาดทุนเพราะว่าชุมชนไม่ได้เอาค่าแรงตัวเองบวกลงไปในสินค้า
0: ครับ
2: ฉะนั้นพอตัวเองกลับมาตัวเองก็ต้องมองว่าถ้าจะทำให้ยั่งยืนคือต้องทำแบรนดิ้งจุธาทิพย์กลับมาก็เลยมาศึกษาจนตัวเองรู้สึกว่าตัวเองชำนาญออกตลาดได้แล้วก็เลยไปจดแบรนด์จุธาทิพย์เกิดขึ้นเลยแล้วก็เริ่มเส้นทางจุธาทิพย์ก็คือเราต้องวางเป้าหมายว่าผ้าที่มันทำยากอย่างเงี้ยไขว้เข็นมือเนี่ยคนที่ใช้คือที่ไหนเพราะว่าถ้าบ้านเราจะบอกว่าผ้ากระสอ
0: บ
2: เพราะมันมีความรู้สึกหยาบแต่คุณสมบัติ

0: ในโบราณเนี่ยคือถ้าอากาศร้อนตัวเองเดินตากแดด มันจะระบายอากาศได้ดี
1: มันจะบังแดดได
0: ้ใช่ตัวเองเคยสังเกตชาวนาแต่ก่อนใส่แขนยาว
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละผ้าไฮโซผ้าแพงมากแล้วก็พอหน้าหนาวจะเก็บไหมโบราณไม่มีผ้าเสื้อกันหนาว
1: ไม่มี
0: แกก็ใส่ตัวเนี้ยตัวเดียว
2: อันนี้เรียกว่าอะไรคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง
0: เส้นฝ้ายเข็นมือ
1: เส้นฝ้าย
2: เข
1: ็
2: นม
1: ือ
2: เข็นฝ้ายเข็นมือ
0: เข็นเหมือนรถเข็น
1: ทำเอาจากดอกฝ้ายนี
0: ่ใช่
1: แล้วก็มาขีดออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้น
2: ขอถามค่ะชุดนี้หนูเล็งมานานแล้วดูมานานแล้วสวยมาก
0: ชุดนี้ค่ะเกิดจากที่ว่าตนเองอ่ะเข้าชุมชนบ่อยก็จะเห็นว่าเขาทิ้งเส้นฝ้ายที่เป็นเศษเหลือจากเขาเรียกอันนี้เรียกว่ากระสวยเน
1: า
0: ะ
1: กระสวย
0: แล้วข้างในเนี้ยจะเรียกว่าหลอดได้
1: หลอดได้
0: ซึ่งเหลือไว้เยอะเป็นกระบุงเลยชาวบ้านเตรียมถ้าภาษาอีสานจะไปอ่อยไฟที่ว่าไปก่อไฟ
1: เอาไปเผาทิ้งเผาไฟก่อไฟครับ
0: ตายแล้วคุณแม่อันนี้มัน
1: เสียดาย
0: มันเอาทองคำไปเผาทิ้งเลยนะนี่หนูก็เลยตอนนั้นยุคโควิด-19ทุกคนปิดประเทศไปไหนไม่ได้พี่เพ็งก็เลยมานั่งคิดลายเนี้ยชื่อว่าลายหนอนหนวด
2: ลายหนอนหนวด
0: หนอนใช่ไหมมันเป็นหนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
2: แสดงที่มีแบบนี้จะเรียกว่าหนอนหนวด
0: ทีนี้ก็เลยเวลาสื่อสารชาวบ้านมันต้องหาคีย์เวิร์ดพูดกันไงแล้วสมมติว่าเราจะไปบอกว่าลายแองเจิลหรืออะไรเงี้ยคุณยาย
1: มันยากไป
0: ก็เลยเอาง่ายๆก็คือลายหนอนหนวดก็คือมีหนวดพอดีคุณตาเดินมาโอ้ยายลายหนอนหนวดทุกคนเข้าใจ
1: เข้าใจคือลายนี
0: ้ใช่
2: อยากจะให้เข้ามาดู
1: โชว์ๆๆมาโชว์
2: ที่บอกว่าลายหนอนหนวดคือเค้าเหมือนหนวดจริงๆนะ
3: ไหนพี่ดูหน่อย
1: อ๋อใช่ต้องมาบอกวีนี
0: ้ใช่แล้วก็แกทอลงไปซึ่งใส่ยังไงก็ไม่หลุดนอกจากตั้งใจดึง
1: อันนี้ใช้มือทำหรือใช้เครื่องจักร
0: มือ พี่เพนพยายามออกแบบลายผ้าที่มองแล้วเครื่องจักรทำไม่ได้ค่ะก็เลยเกิดเป็นเรื่องของเซอร์คูลาร์ดีไซน์คือเศษเล็กน้อยก็ไม่
2: ม
0: ีเพราะว่าพี่เพนเอามาสอดแทรกในเสื้อผ้าหมดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นได้ทุกอย่างเส้นได้ทุกอย่างไม่ทิ้งไม่อย่างนั้นนุ่มใช่ไหม
0: อันนี้จะเป็นเส้นใยรีไซเคิลซึ่งพี่ทำงานร่วมกับบริษัทเอซีแกนที่เขาทำเลือกเส้นใยเพราะว่าเวลาออกตลาดโลกเนี่ยตลาดการค้าระหว่างประเทศน่ะมันจะต้องมีราคาที่นิ่งแล้วเราถึงจะไปแข่งขันกับตลาดโลกได
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าแข่งขันโดยความเป็นหัตถกรร
1: ม
0: ซึ่งขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกพี่เฮงก็ภูมิใจที่ตนเองก็ได้เป็นหนึ่งในวงล้อของการขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกของเมืองขอนแก่นค่ะ
2: พี่เบนค่ะนอกจากชุดนี้แล้วผมอยากดูชุดอื่นแล้วก็อยากดูแบบใช้แรงบันดาลใจอะไรพาไปชม
0: ได้ไหม
1: ไปเลยครับ
2: นี
1: ้มาจะพาคุณผู้ชมมาดู
0: อันนี้นะคะชื่อหมวกintrovert
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
2: เป็นมนุษย์ introvert
1: มนุษย์ introvert ทำไมถึง introvert แสดงว่าใช้สองแบบ
0: พี่ฝนขึ้นรถไฟฟ้าไม่อยากเจอใครแต่ว่าเห็นไหมยังเห็นก้าวเดินเห็นอะไรได
1: ้
0: แต่ทุกคนจะไม่เห็นตาพี่ฝนเพราะว่าพี่ฝนเป็น
1: introvert
0: แล้วพอพี่ฝนเจอเพื่อนมา
2: ก็ทำปีขึ้น
0: อันนี้ก็จะเป็น extrovert แล้วหลังจากเจอเพื่อน
1: เราเอาไปใช้ที่ออฟฟิศเราได้เวลาเราแบบแอบหลับแอบหลับแล้วก็แบบหลับดีกว่าแก้ทำงานไปเลยไปไหนมาห้ามหลับ
0: แล้วอันนี
1: ้
0: หมวกอันนี้ชื่อหมวกใส่แล้วหัวไม่ร้อน
2: ใส่แล้วหัวไม่ร้อน
0: มาดู
1: ลองซิ
0: โอ้ยพี่เป็นขอโทษครับ
1: อุ้ยแต่เขาใส่แล้วได้นะน่ารักนะ
0: พี่ฝนอันนี้ต้องใส่เวลาประชุมเพราะว่าเวลาเจ้านาย
1: จะได้ใจเย็น
0: เจ้านายเอ็ดจะได้หัวไม่ร้อนเพราะว่าหนูใส่หมวกแล้วค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเล่นมุกเวลาเราเครียดไงคือพี่เข้าใจว่าการทำงานเรามันเครียด
2: คือน่าจะถูกเจ้านายดุ
1: เวลานายดุ
2: เขาไม่อย
1: ู่
2: แล้ว
1: เป็นที่มาเป็นกิมมิกน่ารัก
0: อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ทักลูกค้าแต่จริงๆมันมีคุณสมบัติค่ะพี่เพนใช้งานสไตล์เนี้ยแบรนด์เนมยังไม่ทำเลยเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อน
1: ค่ะ
0: น้องเคยเห็นไหมคะว่าใส่หมวกแล้วเหงื่อไหลย้อย
2: ใช่
0: แต่ตัวนี้จะช่วย
1: ซับเหงื่อ
0: ค่ะ
1: พี่เพนขออนุญาตลายเส้นของพี่เพนอะไรที่ดูแล้วรู้ละคือนี่คือจุธาทิพย
0: ์จริงๆพวกลายเส้นทั้งหมดเนี่ยใช่หมดเลยแต่ตอนนี้ก็โดนเรียนแบบอย่างฉ่ำ
1: โอ้ยก็พี่อย่างฉ่ำนี่แค่ตัวอย่างนะใส่แล้วหัวไม่ร้อนใส่ทำงาน
2: มันเย็นจริง
0: ๆอันนี้ก็กิ๊สลบไปแล้ว2 โปรดักต์
1: พาไปดูอันอื่นอีกหน่อยพี่เพน
0: อันนี้นะ

0: ป็นคอลเลกชันที่ทางนักออกแบบนะคะศูนย์สิงห์ทอนนะคะโดยดีไซเนอร์อาจารย์นัทนะคะ ออกแบบให้เนี่ยเหมือนกับว่าบ้านเราเมืองร้อนแล้วญี่ปุ่นเมืองหนาวแล้วญี่ปุ่นเป็นเมืองขี้อายเขาก็จะชอบอะไรที่ความยาวๆ
1: ค
0: ุ
1: ยไกลหน่อย
0: แต่พอคนไทยพี่เพ็งก็จะจับกลุ่มลูกค้าสไตล์โมฮีเมียน
1: โมฮีเมียน
0: แนวปามมี่ค่ะ
1: ครับครับครับเขารองเท้าเดินรองเท้าเต้นสบายๆใส่หลวมๆ
0: แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นผ้าที่ราคาสูงพี่เพนจะทำเสื้อผ้าที่ไม่มีไซส์ก็คือน้องฝนใส่ได้หรือนี่ใส่ได้ก็คือเป็นทรงไหลเลยแล้วทรงตัวจะกว้าง
1: โอเวอร์ไซส์
0: ใช
1: ่ใส่ได้ทั้งหมดนี่คือยังไม่พอแค่นี้พี่เพนครับจากทั้งหมดที่เกิดมาตั้งแต่เป็นการพลิกฟื้นการให้ชุมชนการพาชุมชนหารายได้จากที่คุณยายไม่มีรายได้จนสามารถจุนเจือลูกหลานได้นี่คือที่มาจนจุดเริ่มต้นยังไม่พอแค่นี้เดี๋ยวเบรกที่2ช่วงหน้าไปคุยกันว่าร้านพี่เพนขายช่องทางไหนบ้างนอกจากการขายแล้วมีศูนย์เรียนรู
2: ้ใช่เขาบอกว่ามีสตูดิโอด้วยน
0: ่ารักมาก
1: น่ารักมากเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: อยากไปไต้หวัน很久了但是微博上的消息让我犹豫了那里安全吗

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองอีสานผ่าน NBT ยังอยู่กับพี่เพ็ญเช่นเคยนะครับก็ต้องบอกว่าที่กล่าวไปช่วงแรกก็โหได้รับประโยชน์มากเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนจนมีรายได้เห็นสินค้าทุกอย่างจนโกอินเตอร์ไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาดูช่องทางการขายหน่อยเห็นป้ายชัดเจนไทยช่วยไทยพลัสเราก็มี
1: ที่นี่ก็จะเป็นที่เซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะคะด้วยตนเองมาออกร้านที่นี่ได้รับเชิญจากทางเซ็นทรัลมาอยู่เป็นเคาน์เตอร์ประจำเลยซึ่งพอตนเองได้โอกาสที่ดีอย่างนี
0: ้
1: ก็ไม่ลืมที่จะชวนผู้ประกอบการในอำเภอเมืองขอนแก่นมาด้วยขอเชิญกบอีท่าฝ้ายค่ะนี
2: ่พี่กบสวัสดีครับ
1: พี่กบนี่ก็จะคือเอาผ้านะคะแล้วก็มาดัดแปลงให้ดูร่วมสมัยอย่างของพี่กบก็จะราคาเบาๆของพี่เพ็งก็จะราคาตามเนื้อผ้าก็คือความยากง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แสดงว่าในช็อปเนี้ยก็จะมีสินค้าอยู่ของหลักๆก็จะเป็นของพี่เพ็ญแล้วก็ของพี่กบด้วย
1: ใช่ค่ะก็ช่วยกันทำงาน
0: ของพี่กบมีอะไรบ้างครับ
3: อ๋อจะมีกางเกงอยากให้ดู
0: อ่ะ
4: ต้องตามมาเลยค่ะ
0: ไปพี่เพ็ญตามไปดูกับพี่กบป่ะไปอะไรครับทีมงานเราไปทางนี้ก็ได้ครับ
3: อันนี้นะคะ
0: มาทางนี้พี่เพ็ญมาทางนี้โอเค
3: นะคะ

0: เป็นกางเกง
1: แคบนิดนึง
0: ตอนนี้จะเป็นงานที่กบทำปักมือเองค่ะคือเล่าย้อนไปก่อนเน
1: า
0: ะว่าแต่ก่อนน่ะเราทำแบรนด์กบกับอีทดอกไม้ประดิษฐ
1: ์
0: ทีนี้ดอกไม้ประดิษฐ์มันมีช่วงที่มันขาลงมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอ่ะคนไม่ค่อยใช้ทีนี้เราก็เลยเราก็มีร้านเสื้อผ้าอยู่แล้วเราก็เลยมาทำเสื้อผ้าแต่ว่าเราจะทำยังไงให้คนจำเราได้ที่เราเคยขายดอกไม้มาก่อนเราก็เลยทำกางเกงแล้วต้องปักดอกไม้ที่เป็นให้นึกถึงเลย
2: เพราะว่าโจทย์ที่ให้พี่กบมาที่นี่ก็คือบอกว่าอย่าเอาสไตล์โอท็อปเข้ามาต้องมีความแตกต่างจากความเป็นโอท็อปแล้วก็ขายปรับราคาได้ซึ่งลูกค้าที่นี่ก็รับได
0: ้ค่ะที่นี่
2: ก็เลยพาพี่กบมาแต่ว่าต้องแปลงร่างจากโอท็อปให้ดูอินเตอร์ขึ้นมาด้วย
3: แฟชั่นผสมผสานโกอินเตอร์
2: เพราะว่าอยู่ใกล้คนโกอินเตอร์หยอกน้องก็จะกินหัวเอานะคะ
3: นี่คือหนึ่งในเจ้าของร้านพานามิสก็ขายคือพี่กบครับแฟนรายการอินบ็อกซ์มาหลังบ้านบอกถ้าเกิดมาเซ็นทรัลแคมปัสแล้วมาเจอพี่กบอยากได้ส่วนลดได้ไหม
0: ลดได้ค่ะ
3: พูดเลย
0: ใครมาเซ็นทรัลแคมปัสนะคะที่ร้านเรามีโปรโมชั่น1ชิ้นคือ 10% ค่ะ
4: ลด 10% ค่ะชมจากรายการมองอีสานผ่าน NBT เดินเข้ามาบอกเลยลดให้เลย 10%
0: ใช่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่เซ็นทรัลแคมปัสนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ
3: ขอบคุณพี่กบมากครับ
4: หรือถ้าจำชื่อไม่ได้บอกดูจาก NBT
3: ได้อย่างนั้นก็ได้ NBT ก็ได้พี่เพนก็ได้ดู NBT มาขอส่วนลดหน่อยได้เลย
0: ได้
3: พี่กบอยู่ประจำทุกวัน
0: ใช่ค่ะพี่กบจะอยู่ตรงนี้ประจำอยู่ที่นี่ทุกวัน
3: โอเค
0: ใครมาก็จะเจอหน้ากบก่อนนะก็จะยังไม่เจอพี่เพนจะเจอกบก่อนนะ
4: ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
0: ตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มค่ะ
2: ทุกวัน
0: นะคะ
4: จ
3: ัน
4: ถ
3: ึ
4: งอาทิตย์เลย
3: โอเค
0: ไม่มีวันหยุดเลย
3: ขอบคุณพี่กบมากครับไปดูสินค้าอย่างอื่นต่อพี่เพนขอบคุณพี่กบนะครับ
4: ไม่มีใครจะทักไม่มีใครทักน้ำฝนบ้างเหรอคะ
3: เนี่ยหมวกสวยเนี่ย
2: ไม่ใช่จะมีเสื้อผ้าแล้วในครั้งนี้นะคะจะทาทิปแล้วก็กบอีทผ้าฝ้ายอะค่ะก็เข้าโครงการไทยช่วยไทยพล
3: ัสสแกนได้เลย
2: ได้เลยบวกลบได้เลยใช่มาปุ๊บลดปั๊บเลย
5: พาไปดูไฮไลท์หน่อยค่ะไฮไลท์ที่เราออกแบบเองเราภูมิใจมาก
2: ตัวนี้ค่ะที่จริงมันก็ไฮไลท์ทุกตัวนะแต่ตัวเนี้ยจะเป็นการที่ทอผ้าให้เหมือนปักไม่ใช่งานปักนะคะเป็นงานทอ
5: โอ้ทำยังไงคะเนี่ย
2: พอเลยค่ะเข้าไปเลย
5: คือพี่ต่อมนะผมจะบอกว่าทุกชิ้นที่จับอ่ะน
3: ุ
5: ่มมากน
2: ุ
5: ่มลื่นคือรู้เลย
3: ใ
5: ช่รู้เลยว่าใส่แล้วแบบสบายมากๆแน่ๆรู้เลยคือใส่แล้วแบบระบายความร้อนดีอ่ะ
2: ค่ะซึ่งช่องทางการจำหน่ายนะคะก็จะมีที่เซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะคะศูนย์การเรียนรู้จุฑาทิพย์นะคะ
3: อยู่ที่ไหนครับ
2: ค่ะกดจุฑาทิพย์ที่ Google ก็ปักหมุดจอดหน้าบ้านเลย
3: โอเค
2: ค่ะแล้วก็ไอคอนสยามชั้น5โซนไอคอนคราฟต์คิงพาวเวอร
3: ์อินเตอร์
2: ค่ะคิงพาวเวอร์ก็ไปนะคะแล้วก็หอศิลป์ชั้น1บูพอร์ตหัวหิน
5: โอ้หัวหินด้วย
2: แล้วก็ป๊อปอัพสโตร์ที่มูจิกินซ่าทุกครั้งที่มีสินค้าไทยเรื่องของป๊อปอัพสินค้าไทยก็จะได้รับการคัดเลือกให้ไปอยู่
5: คือประเทศญี่ปุ่น
2: ประเทศญี่ปุ่น
3: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
2: ค่ะ
3: ออนไลน์มีมั้ย
2: อ๋อออนไลน์ก็จุฑาทิพย์นะคะกด www.juthatip.com เนี่ยก็จะช่องทางให้เลือกเลยถ้าคนรุ่นใหม่ก็ไป IG ถ้ารุ่นเราก็ Facebook
5: IG ชื่ออะไรคะ
2: ก็จุฑาทิพย์CU จุฑาทิพย์ CU
3: เป็นภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษจุฑาทิพย์เลข4แล้วก็ตัว U อย่างเงี้ยค่ะ
3: จุฑาทิพย์ for you
5: ใช่แล้ว
2: ค่ะแล้วก็ TikTok ก็จุฑาทิพย์ออนไลน์อันนั้นก็จะเจอแต่ความทำงานสอน
3: สไตล์พี่สไตล์พี่เพลินเลย
2: เพราะว่าเช่นคำตายแก้ยังไงสีย้อมยังไงจะสอนอยู่ที่ TikTok
3: โอ้ไม่ห่วงวิชาหรอคะ
2: ไม่ตายไปเผาทิ้งน่าเสียดาย
3: อุ้ยชอบ
2: อุตส่าห์ได้รับแต่งตั้งเป็นครูช่างของศักดิ์สิทธิ์แล้วเนาะเรื่องสีธรรมชาติในขอนแก่นจะมีแค่คนเดียว
3: ต้องเรียกอาจารย์เพลินครูเพลินนะ
2: เรียกพี่เพลิน
3: พี่เพลินเล่าถึงศูนย์เรียนรู้หน่อยศูนย์เรียนรู้ทำอะไรบ้างสอนแบบไหนฟรีไหมมีค่าใช้จ่ายไหมใครสนใจมายังไง
2: ศูนย์เรียนรู้นะคะกดจุฑาทิพย์ที่ Google แล้วก็จะปักหมุดไว้หน้าบ้านเนี่ยคือต้องมีการจองเช่นถ้าเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาจะจอง500 ถึง 1,000
3: ต่อ
2: กรุ๊ปเพราะว่า ป้องกันเด็กๆเดี๋ยวนี้เทก็คือตั้งค่าแรงเต็งไว้ว่า500ถ้าคุณไม่มาฉันได้ค่าแรงแล้วมาไม่มาแล้วแต
5: ่ต้องแบบกี่คนถึงจะสอน
2: ไม่เด็กๆนักเรียนน่ะบางทีเค้านัดบางคนมาไม่มาก็เลยใช้คําว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ย1กรุ๊ป500ถึง 1,000 มาไม่มาเรื่องของคุณเพราะว่าเราได้ตังค์แล้ว
3: ไม่เกินกี่คน
2: มาเลยค่ะแต่ว่าใช่เพราะเด็กนักเรียนบวกลบหนูเคยรับไม่เกิน50
3: okay.
2: เด็กไม่เคยเกินหรือถ้าเป็นหมู่คณะศึกษาดูงานก็รับได้50
3: okay.
2: หรือถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปก็คือมัดย้อมคามแบบโบราณ อย่างมือดำเหมือนพี่เพนก็มาเลยนะคะ900บาททอผ้าได้กี่พกพา1,500 บาทก็จะได้ผลงานตนเองกลับบ้านเลยอันนี้ใช้เวลา4ชั่วโมงค่ะใช่ค่ะคือบ้านเนี่ยสร้างมาเป็นคอมมูนิตี้งานคราฟเลยคือย้อมร้อนย้อมเลนย้อมเย็นอยากรู้ว่าพืชอะไรได้สีอะไรขนมาเลยค่ะแล้วมาสกัดสีด้วยกัน
3: ที่นู่นเลยเมื่อกี้ตอนช่วงที่พักเบรกด้วยความที่เราอยากจะมี
2: แบรนดิ
3: ้งเป็นของตนเองสำหรับคุณผู้ชมหรือแฟนๆรายการมองอีสานผ่าน NBT ที่ดูอยู่ตอนนี้มีความสนใจอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์อยากเป็นเจ้าของแบรนด์หมวกแบรนด์เสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองสไตล์ที่เราชอบมีสอนไหมครับ
2: สอนค่ะเพราะว่าทางมหาลัยขอนแก่นก็ขอความอนุเคราะห์ให้เป็น เหมือนเป็นภาควิชาอาจารย์พิเศษเนาะเรื่องการค้าระหว่างประเทศต้องเตรียมตัวยังไงหรือการออกเอ็กซิบิชันในประเทศต้องเตรียมตัวยังไง
5: ไม่ธรรมดานะคะเทปเนี้ย
3: ไ
5: ม่ธรรมดานะ
3: เพื่อคุณผู้ชมเท่านั้นครับดูเสร็จปุ๊บคุณได้ไอเดียเป็นสไตล์ของคุณเลยคุณชอบสไตล์ไหน
5: ได้แรงบันดาลใจเลย
3: ใช
2: ่ใช่คือเรื่องของการทำงานหัตถกรรมอ่ะสิ่งแรกเลยเราต้องมีใจรักก่อน
3: สัมผัสได้
2: ใช่
3: เรื่องนี้สัมผัสได
2: ้พอเรามีใจรักอ่ะถาม10รอบก็พูดเรื่องเดิมแล้วก็ง่วงนอนอยู่พอได้โดนสัมภาษณ์ก็จะหน้าสดใสอย่างนี
3: ้สังเกตที่เพนไหมทุกคำที่พูดยิ้มตลอดเลยสงสัยเราอยู่ด้วยเรา
5: เขาได้ทำในสิ่งที่เขารักอ่ะ
3: เป็นที่ใหม่
5: แต่เราเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจ
3: ใช่
5: เราก็ยังภูมิใจเลยเราฟังเรายังภูมิใจ
2: ใช่รายได้ที่ทางลูกค้าสนับสนุนจุฑาทิพย์นะคะช่วยต่อยอดลมหายใจช่างทอผ้าย้อมผ้าของชาวอีสานเนี่ยให้เกิดรายได้ถึง6จังหวัด
3: พี่เพน
2: ค่ะก็ขอนแก่นสกลนครยโสธรร้อยเอ็ดเมืองเลยตอนนี้ก็ลามปามไปทางทางเหนือแปรรูปอะไรอย่างเงี้ย
3: เป็นการลามปามเชิงบวก
2: ไปอย่างแปรรูปถ้าสมมุติว่าเราติ้งต่างว่าอุ๊ยเราเป็นแบรนด์ดังได้ออเดอร์วันละพันตัวเนาะช่างเย็บผ้าเราเกือบไม่ไหวเราก็ต้องหาพันธมิตรร่วมไปเรื่อยๆ
3: อ่ะถ้าสมมุติต๋อมถามแทนแฟนรายการต๋อมอยากทำเป็นแบรนด์ของตนเองเป็นทอมมี่คราฟต๋อมสามารถโกอินเตอร์ได้ไหม
2: ได้ก็คืออยู่ที่เป้าหมายที่เตงวางไว้ไงว่าตลาดที่เตงจะไปขายคือที่ไหน อย่างเพนทำครั้งแรกที่เล่าเน
3: า
2: ะ
3: สมมติต๋อมจะไปฝรั่งเศสพี่เพนจะแนะนำยังไง
2: ก็เพนก็มีคอนซัลท์ที่เป็นดีไซเนอร์ขายอยู่ยุโรปอยู่แล้ว
3: ฝรั่งเศสก็มีคุณผู้ชม
2: มีค่ะเพราะว่าตนเองก็ได้ไปแตะตลาดฝรั่งเศสแล้วก
3: ็หุ้นไหม
2: ออสเตรีย
3: หุ้นกับพี่ไหม
5: หาเง
3: ิน
5: ก
3: ัน
5: นะ
3: หาเง
5: ิน
3: ก
5: ัน หาเง
2: ิน
5: ก
2: ัน
5: นะ
2: ก็คือหนึ่งอ่ะเราคิดกันก่อนเลยนะคะถ้าจะทำแบรนดิ้งอ่ะว่าเราอ่ะจะขายลูกค้าคือใคร
3: ทาร์เก็ตกลุ่มของเราคืออะไร
2: ใช่อย่างจุฑาทิพย์บอกเลยว่าเป็นญี่ปุ่นจุฑาทิพย์ก็จะจูนหัวแต่ญี่ปุ่นแล้วก็ภาพลักษณ์หรือการออกแบบดีไซน์ก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแม้แต่คู่สีอย่างเงี้ยก็ไม่หนีไปไหนก็ยังอยู่สไตล์ญี่ปุ่นอยู
3: ่โอ้ครบจบที่เดียว
5: เมื่อกี้เห็นในร้านนิดเดียวเองไปดูอีก
3: ได้ไหมมาเลยมาเลยมาเลย
2: ได้เลย
3: มาเลยครับ
5: พี่เพนทวงเห็นว่าคือเข้ามาแล้วจะเห็นเลยว่าดีไซน์อ่ะไม่แก่เลย
2: ไม่ค่ะ
5: ดีไซน์ไม่แก่เลยค่ะอย่างชุดนี้คือน่ารัก
3: พี่ขอโชว์ชุดนี้อยากให้น้ำฝนลองชุดนี้จังเลยพูดไปด้วยคุยไปด้วยได้ไหมในชุดนี้ช
5: ุ
3: ดน
5: ี้ได้ๆๆๆก็อยากลองคือนี่ต้องการเข้ามาในร้านเพราะอยากลอง
3: ถอด
2: อ่ะอันนี้พี่น้ำฝนคือเป็นไซส์ผู้หญิงปัจจุบันประมาณส่วนใหญ่ไซส์นี
5: ้
2: อยู่ดีกินดี
3: โปรโมทชุดนี้หน่อยโปรโมทชุดนี้หน่อย
2: อันนี้นะคะ
3: ชุดนี้จุดเด่นคืออะไร
2: คือตรงนี้เป็นเรียกว่าทรงไหลเลย
3: ทรงไหลเลย
2: แล้วก็น้องๆเดี๋ยวนี้เป็นไซส์พี่น้ำฝนพี่เพลงก็เลย
5: ใส่คนน่ารักค
2: ่
5: ะ
2: ใช่ค่ะแล้วทันนี้
3: เขาใส่อะไรก็สวย
2: ทันนี้พอไซส์นี้ก็ใส่ได
3: ้
2: ฉะนั้นไซส์ที่จับมาไม่ต้องมีปัญหาเลยแล้วก็ความนุ่มสบายของเนื้อผ้าแล้วสมมติว่าพี่น้ำฝนใส่แขนกุดก็ตัวนี้เป็นเสื้อคลุมได้หรืออุ๊ย
1: ผู้ใหญ่เรียกประชุม
3: ติดตุ้มติดแต่ให้เรียบร้อยหน่อย
1: ก็เป็นเสื้อทางการเรียบร้อยน่ารักเลย
3: วิเศษได้สนุกมาก
1: ใครเป็นสาวออฟฟิศก็ได้เป็นสาว

0: ายคาเฟ่ก็ได้อย่างเงี้ย
1: น่ารักน่ารัก
2: ก็สิ่งครับ
0: เพราะว่าสิ่งที่พี่เพนออกแบบมาคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นว่าเพื่ออะไรแต่มันคือหนึ่งตัวห้อยในรถแล้วไปได้ทุกเพื่อเลย
2: อยู่ที่งานแฟชั่นที่เราจะหยิบจับไปให้มันแมทชิ่งกับงานอะไร
0: ใช่
2: ลายเส้นของพี่เพนคือลุงหนวด
0: ลุงหนวดด้วย
2: ลุงหนวดนี่ลุงหนวด
0: อันนี้เริ่มคอลเลกชันตั้งแต่ปี53เลยคือเรียกว่าหนอนสั้
2: น
0: ที่แบบว่าไปเจอเศษเส้นฝ้ายตอนนั้นสั้นๆแล้วพอตอนหลังมาเจอยาวขึ้นก็แล้วเสร็จแล้
2: ว
0: ก็ต่อไปก็หนอนหยุมหนอนหยุมก็คือทอแล้วก็ขยุมเส้นขึ้น
1: อันนี้หนอนหยุม
2: หนอนหยุมหนอนหนวดหนอนสั้นหนอนยาวหนอนหยุมน่ารักนะน่ารักนะเป็นหนอนหนอน
1: พี่ต๋อมขาเส
2: ีย
1: ดายเวลาเราหมดแล้ว
2: หมดแล้วหรอ
0: หมดแล้ว
2: เอ้าก่อนจบรายการให้พี่เพนฝากเชิญชวนอะไรก็ได้ฝากข้อคิดอะไรก็ได้หรือเชิญชวนให้คนผู้ชมแฟนรายการมาอุดหนุนพี่เพนที่นี่หน่อยเชิญครับ
0: ได้ค่ะก็พี่เพนนะคะมีร้านประจำที่ขอนแก่นนะคะอยู่ที่ขอนแก่นแคมปัสชั้นจีนะคะมาเปิดได้ทุกวันเลยไม่เจอพี่เพนก็เจอพี่กบนะคะแล้วก็อยากฝากน้องๆ นะคะพี่เพนเริ่มธุรกิจจุฑาทิพย์เนี่ยได้เงิน 5,000 บาทค่ะตอนนี้มีศูนย์เรียนรู้1หลังรถ1คันได้เงิน 5,000 บาทแล้วก็เป็นที่รู้จักในสายผ้าทอมือ
1: แล้วก็โกอินเตอร์หลายประเทศด้วย
0: ค
1: ่
0: ะแล้วก็พี่เพนก็ได้รับตำแหน่งเป็นครูช่างเรื่องย้อมสีธรรมชาติฉะนั้นนักเรียนหรือว่าผู้ที่ให้ความสนใจหรือที่รับชมในรายการนี้เกิดข้อสงสัยในเรื่องสีตกก็เก็บ
2: ไม่ใช่
0: จะแก้ไขปัญหายังไงเดี๋ยวช่วยกันเพราะว่าอยากให้เราอ่ะมาย้อนต่อย้อนไปข้างหลังของเราแล้วอยู่แบบมีความสุขอย่างเงี้ยดีกว่าอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: โอ้โหนะครับใครที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้แล้วเกิดความใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็นเจ้าของแบรนด์เพียงแค่คุณมีเงินเริ่มต้นที่ 5,000 บาทคิดอะไรไม่ออกดูเทปนี้ขอให้คุณได้ประโยชน์นะครับอินบ็อกซ์มาได้อินบ็อกซ์มาถามทางเราทีมงานก็ได้หรืออินบ็อกซ์มาหาพี่เพนที่ทั้งทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับวันนี้ขอบคุณเจ้าของแบรนด์จุฑาทิพย์มากๆขอบคุณพี่เพนจุฑาทิพย์ชัยสุระนะครับเจ้าของแบรนด์จุฑาทิพย
1: ์
2: ที
1: ่
2: เป็นผู้นำ
1: กล้องนู
2: ้
1: น
2: ได้ครับ
1: เราเยอะนิดนึง
2: วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมทอมมี่
1: น้ำฝนค่ะ
0: จุฑาทิพย์ค่ะ
2: พี่จุฑาทิพย์หรือพี่เพนนะครับลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองคิดถึงเราคิดถึงพี่เพนวันนี้พวกเราลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสวนสนขอนแก่นนะครับอีกหนึ่งโรงเรียนอีกหนึ่งสถานศึกษาที่มี English Program นะครับหรือว่า EP นั่นเองเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้เกิดจินตนาการให้เกิดความรู้และก็ความรู้ทางวิชาการให้กับเด็กๆนั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับพบกันได้ในรายการเลยครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ดร.อภิญญาสุวรรณรงค์นะครับผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนสวนสนขอนแก่นครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับโรงเรียนของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับ
1: ค่ะโรงเรียนสวนสนขอนแก่นนะคะจริงๆเราเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2535เมื่อก่อนนี้เป็นคุณหมอเกษรปรัชญคุปเป็นผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งคนแรกนะคะแต่พอหลังจากนั้นประมาณปี 2536-37 ท่านบอกว่าท่านไม่ไหวเนื่องจากว่าท่านไม่ได้เป็นคุณครูแล้วก็ดิฉันก็สนิทกับท่านแล้วก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์รับไปทำให้พี่หน่อยหลังจากนั้นเราก็เลยท่านก็เลยโอนใบอนุญาตทั้งหมดคือมอบโรงเรียนให้
0: โรงเรียนนี้มาเป็นจัดการเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ตอนแรกมีเด็ก30คน
0: อ๋อแล้วตอนนี้แหละครับเรามีเด็กเท่าไหร่แล้ว
1: ตอนนี้ได้671คน
0: ครับ
1: คือตอนที่รับมาใหม่ๆนี่ท่านมีอยู่30คน
0: ครับ
1: แต่พอดิฉันมาทำปี3738เด็กพุ่งขึ้นมา300คน
0: ครับ
1: นะแต่เป็นเด็กอนุบาลก่อน
0: อ๋อครับแล้วตอนนี้เรามีเด็กๆชั้นไหนบ้างครับ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยคือเราขยายถึงชั้นประถมศึกษานะคะเป็นโปรแกรม EP
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อ3ปีที่แล้วเราก็ขยายเป็นมัธยม1 2 3
0: ผมมีมัธยมด้วย
1: มีมัธยมมัธยม3เพราะผู้ปกครองหลายท่านเรียกร้องว่าบางครั้งลูกไม่อยากให้ลูกไปอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลที่แออัดท
0: ่
1: านก็อยากจะให้เป็นทางเลือกหนึ่งเราก็เลยเปิดม.1 2 3รองรับค่ะรองรับ
0: แล้วปัจจุบันนี้จำนวนบุคลากรรวมทั้งคณะอาจารย์นี่มีคนเท่าไหร่แล้วครับ
1: แยกเป็นส่วนก่อนนะคะส่วนแรกก็คือเป็นคณาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติ
0: ครับ
1: เจ้าของภาษาแล้วก็เป็นพวก non native รวมทั้งสิ้น28ท่าน
0: ครับผม
1: แล้วก็มีคุณครูไทย74ท่านมีแม่บ้าน15ท่านแล้วก็มียามรักษาความปลอดภัยอีก5ท่าน
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้คือบุคลากร
0: ก็
1: เยอะอยู
0: ่ใช่ก็แสดงว่ารวมกับนักเรียนนี่ประมาณโอ้800กว่าคนใช่มั้ยครับ
1: คือเราจะเน้นว่าเราอยากให้ลูกๆปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กอนุบาลนี่เราจะจุคุณครูไปตั้ง4คนต่อห้องนะคะ
0: ต่อ4คนต่อห้องนี่คือ
1: ก็จะมีทั้ง
0: เด็กอนุบาลใช่มั้ยครับ
1: มีชาวต่างชาติแล้วก็มีครูมีเนิร์ส
0: ครับ
1: ดูแลในนั้นด้วยถ้าเป็นประถม1 2 3นี่ก็จะบรรจุ3คนบ้าง3ท่านบ้าง4ท่านบ้างเพราะว่าเด็กยังเล็กอยู่เราก็จะเน้นตรงนี
0: ้
1: เพื่อให้คุณครูได้ช่วยเหลือเด็กได้มากขึ้นค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลความปลอดภัยด้วย
0: ครับตอนนี้ก็เห็นทางโรงเรียนนี่มีสถานที่มีกิจกรรมในหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งห้องเรียนแล้วก็ห้องเรียนทั้งหลักสูตรทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็หลักสูตร EP ด้วยใช่ไหมตอนนี้
1: คือโรงเรียนเรามี2หลักสูตรค่ะหลักสูตรที่1ก็คือหลักสูตร EP เขาเรียกว่า EP โปรแกรม EP โปรแกรมนี่เราขออนุญาตจากกระทรวงโดยตรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเซ็นอนุมัตินะคะและอีกโปรแกรมนึงคือโปรแกรมสามัญนี่แหละค่ะแต่ว่าเราตั้งเป็น MEP ซึ่งเป็นโปรแกรมปกตินี่แหละที่เราได้รับอนุมัติจากสื่อสารที่การจังหวัดนะคะก็อยู่ในขึ้นของสช.นะคะเพราะนั้นตอนนี้เรามีอยู่2โปรแกรม EP กับ MEP นะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลยันมัธยมเลยค่ะ
0: ครับแล้วโปรแกรม MEP แล้วก็ EP เนี่ยถือเป็นจุดเด่นไหมครับของสถานศึกษาของเราครับ
1: คือตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าความตื่นตัวของท่านผู้ปกครองเนี่ยท่านก็มองว่าภาษาดีมีชัยกว่าครึ่งท
0: า
1: ง คือมันเป็นการสื่อสารคือภาษานี่เป็นตัวที่สื่อสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะสนใจในเรื่องของการให้ลูกๆมีความรู้ในเรื่องของภาษามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพราะนั้นโรงเรียนเราก็เลยเน้นที่โปรแกรม EP ว่าต้องเรียนกับ Native คือครูชาวต่างชาติเนี่ย 80%
0: ครับ
1: นะคะแต่ถ้าเป็น MEP นี่จะเป็นครู Non Native แต่ก็คือเป็นครูชาวต่างชาติ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่าง
0: ครับ
1: เพราะ EP เราจะให้เวลาเรียนของภาษาอังกฤษเนี่ย 80%
0: ครับ
1: จีนนี่ 10% ไทยนี่ 10% แต่ถ้าเป็น MEP เนี่ยจะให้ภาษาอังกฤษ 20%
0: ครับ
1: แล้วก็ไทยนี่คือ70แล้วก็อีก 10% นี่เป็นของจีน
0: อ
1: ันนี้คือความแตกต่างนะคะคนผู้ครองก็จะเลือกตามบริบทแล้วก็ความพร้อมเพราะว่าโปรแกรม EP ค่าเทอมก็จะ
0: แพงกว่าสูงกว่านิดนึง
1: สูงกว่าไม่นิด
0: ค
1: ่ะ
0: ขึ้นครับ
1: วัน MEP ก็ผู้ปกครองหลายท่านก็พร้อมใจที่จะเลือกเพราะว่าท่านก็ไว้ใจที่นี่นะคะ
0: แล้ว
1: ก็จะต่อ
0: ครับป ุคลากรชาวต่างชาติเมื่อกี้เห็นอาจารย์เมนชั่นมาบุคลากรชาวต่างชาติของเราตอนนี้มีมาจากชาติไหนบ้างครับที่มาสอน
1: ก็จะมีอเมริกาอังกฤษแคนาดาแล้วก็ถ้าเป็นนอนเนทีฟเนี่ยก็จะมาจากฟิลิปปินส
0: ์
1: แล้วก็มาจากเคนยานะคะที่เรานับมาแต่ว่าคนเหล่านี้ต้องจบการศึกษาโดยตรง
0: ครับ
1: ถ้ามาจากประเทศที่เป็นนอนนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเป็นเนทีฟมันจะมีอยู่5ประเทศที่ยอมรับ ถ้าตอนนี้คือมีอเมริกาอังกฤษ
0: ครับ
1: แคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลีย
0: เนทีฟภาษาอังกฤษใช่มั้ยคร
1: ับเนทีฟเนี่ยคือเจ้าของภาษาเลยค่ะเขาจะพูดแบบเป็นเจ้าของภาษาให้แต่ถ้าเป็นพวกนอนเนี่ยคือมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
0: ราชการภาษาหลัก
1: แต่ว่าสำเนียงเขาจะยังไม่ได้เท่ากับเนทีฟ
0: ครับผม
1: เช่นพวกฟิลิปปินส
0: ์
1: เราก็เลือกคนที่สำเนียงใกล้เคียงกับเนทีฟแคนยาเราก็เลือกใกล้เคียงกับเนทีฟ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็คงไม่เท่าเทียมกับเจ้าของภาษาเองนะคะอันนี้คือข้อแตกต่าง
0: ครับแล้วเราผมเห็นมีเด็กอนุบาลหลายชั้นเลยนะครับเรามีวิธีการสอนหรือว่ามีหลักสูตรการสอนอะไรที่ช่วยให้กระตุ้นให้เด็กอนุบาลเนี่ยมีการเรียนการสอนที่ดีขึ้นบ้างไหมครับตอนนี้
1: ค่ะในระดับอนุบาลนี้นะคะเราจะเรียนเห็นไหมคะตอนนี้แม้แต่เราคุยกันจะเห็นว่าเด็กอนุบาลได้ออกมาที่ฟิลด์คือออกมาที่สนาม
0: ครับ
1: เพราะเด็กก็จะได้มีการเล่นคือมีการเรียนผ่านกิจกรร
0: ม
1: คือลงมือทำ
0: ครับ
1: ที่เราใช้คำว่า active learning จริงๆมันก็คือมันผนวกมันเป็นการบูรณาการระหว่างคือจะเป็นมอนเตสซอรี่จะเป็นอะไรก็ตามมันรวมในนั้นเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าอันนี้คือมอนเตสจ๋าอันนี้คือEF จ๋าเพราะนั้นเราจะเป็นลักษณะของบูรณาการขณะที่เราคุยกันก็ยังเห็นเด็กอนุบาลออกไปเห็นไหมคะ
0: ใช่น่ารักเชียว
1: เพราะนั้นเด็กเขาจะเรียนผ่านจากการลงมือทำจากการที่คุณครูพาไปทำตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าเด็กนั่งอยู่ในห้องเขาจะไม่มีสมาธิไม่มีความมันไม่น่าสนใจถ้าออกนอกห้องได้ลงมือทำเห็นไหมคะเด็กมีความสุขเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสเขาได้ลงมือทำอันที่เราเห็นก็อยู่ในสนาม
0: ใช่แล้ว
1: ตอนนี
0: ้ที่ผ่านมาหรือว่าช่วงใกล้ๆที่ผ่านมานี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้ออกมาเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้คร
1: ับ หลักๆเอาระดับของอนุบาลก่อนนะคะคือเรายังยึดหลักในเรื่องของพัฒนาการ4ด้าน
0: ครับ
1: คือพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมจิตใจแล้วก็ทางด้านวิชาการของเขาน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นคือมันจะรวมอยู่ด้วยกันเด็กจะสามารถเข้าอยู่ในกลุ่มของเพื่อนได้แล้วก็มีพัฒนาทางด้านจิตใจอารมณ์ของเขา
0: ครับ
1: พวกนี้นะคะสภาพร่างกายเขาพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะมัดเล็กก็พวกมือพวกรายการที่เขาได้ปั้นได้ออกไปข้างนอกได้ไปเล่นตรงสนามเด็กเล่น อะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการด้านร่างกายส่วนด้านจิตใจก็คือเขาจะได้เรียนรู้กับเพื่อนๆมีความสุขอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เรื่องวิชาการเขาต้องคิดเป็นคือคิดเป็นได้เล่นคือได้เรียนผ่านกิจกรรมเรื่องการเล่นเราจะไม่เป็นการบอกเล่าเป็นแบบแพสซีฟหรือเป็นการบรรยายเราจะเป็นการป้อนคำถามเด็กให้เด็กได้มีขบวนการคิดเราจะไม่บอกอันนี้คืออันนี้

0: ครับเมื่อกี้ผมเห็นมีป้ายโฆษณาด้วยนะครับว่ามีกิจกรรมตลาด
1: ทำตลาดนัด
2: ครับ
1: เขาจะเรียนเขาจะอะไรนะคะเขาจะเริ่มต้นจากการวางแผนว่าเขาจะขายอะไร
2: ครับ
1: จากต้นทุนเท่านี้เขาจะบวกกำไรไปเท่าไหร
2: ่ครับ
1: แล้วสินค้าอะไรที่สมควรนำมาเสนอเพื่อนยังวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะ
2: ครับ
1: เด็กสนุกสนานมากมีความสุขเด็กก็จะมีของมาจากบ้าน
2: ครับ
1: แล้วก็จะวางแผนว่าสินค้าที่เขานำมาเนี่ยเขาจะขายให้เพื่อนเท่าไหร
2: ่
1: แล้วเขาจะได้กำไรเท่าไหร่แล้วเวลาวางคุณครูเขาจะจัดให้นะคะจัดมุมให้แต่เด็กแต่ละคนเขาก็วางสินค้าแล้วเขาจะมีการใช้คำพูดโฆษณาสินค้าของเขาเห็นไหม
2: ครับ
1: เขาเก่งนะคะเก่งการตลาด
0: ให้เด็กฝึกการตลาดแต่เด็กใช่ไหมครับ
1: ซึ่งเขาจะเรียนรู้แบบบูรณาการคือหนึ่งการวางแผนในเรื่องของคิดต้นทุนคิดกำไ
2: ร
1: แล้วก็เป็นคณิตศาสตร์ในตัวทอนเงินไงฮะทอนเงินแล้วก็การพูดจาหวานล้อมหรือพูดจาเชื้อเชิญให้เพื่อนมาซื
2: ้
1: อมันเป็นทักษะทั้งหมดเลยผสมประสานในนั้นนะคะ
2: ดีมาก
1: อันนี้ก็อีกอันนึงที่เข้าเรียนรู
2: ้
1: อย่างกิจกรรมอันนึงที่จะเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือกิจกรรมคุกกิ้งคือคุกกิ้งเนี่ยเด็กจะเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของการวางแผนว่าเขาจะซื้ออะไรจะทำอะไรโทษทีจะทำอะไรในชั่วโมงคุกกิ้งแล้วจะต้องซื้ออะไรเขาจะวางแผนนะเขาจัดกลุ่มแล้ววางแผนเลยว่าเฮ้ยกลุ่มเราทำอันนี้ดีกว่าแล้วก็เราจะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างเขาวางแผนหมดเลยค่ะ โดยมีคุณครูยืนดูคุณครูเป็นผู้อำนวยการแต่เด็กคิดค่ะ
2: ค
1: เด็กคิดเพราะเราบอกเด็กๆ เสมอว่าไม่ผิดลูกหนูคิดหนูดีที่สุดอย่ากลัวว่าผิดเพราะหนูผิดก็คือกระบวนการการเรียนรู
2: ้
1: เรียนรู้จากการทำผิดพลาดไม่เป็นไรลูกเราก็ค่อยแนะนำเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดตั้งแต่ต้นทุนวิธีการแล้วคุณครูก็จะเป็นคนคอยแนะนำเขาก็ลงมือทำแล้วเวลาคิดถ้าสมมติว่าเขาทำอาหารที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์เกินไปคุณครูก็จะบอกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ลูกเอาสิ่งที่หนูจะทำได้ให้เหมาะกับวัยของหนูให้เหมาะกับต้นทุนที่หนูวางไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนูทำเสร็จหนูต้องทานได
2: ้
1: เขาคิดเป็นระบบเลยนะคะอันนี้คือการสอนเด็กให้เด็กคิดเป็นระบบ
2: ครับ
1: และกิจกรรมนึงตอนเช้าเนี่ยเราจะให้เด็กฝึกเป็นผู้นำ
2: ครับ
1: แต่ตอนเช้าเราจะให้เด็กมีการออกกำลังกายเคลื่อนไหวหลังจาก Morning Assembly
2: คือ
1: หลังจากเคารพธงชาติเสร็จเขาจะมีความรับผิดชอบการรับผิดชอบแต่ละชั้นว่าชั้นนี้วันนี้เป็นผู้นำแล้วนำเต้นด้วย
2: โอ้ไม่มีเต้นอยู่ตรงนี้
1: นำเต้นด้วยเต้นเสร็จต้องบอกไปด้วยว่าหลังจากเต้นเสร็จทุกคนต้องดูให้โรงเรียนเราสะอาดนั่นแปลว่าเขาจะแบ่งโซนไว้ว่าโซนนี้เป็นของป.1 โซนนี้เป็นของป.2 ป.3 เขาจะเรียนรู้เรื่องจิตอาสาโรงเรียนเราต้องสะอาดนะลูกเขาจะมีจิตอาสามันมีหลายอย่างแล้วก็เด็กที่เป็นผู้นำเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนในการพูดภาษาอังกฤษวันละคำสัปดาห์ละคำเขาจะออกไปพูดเลยว่าวันนี้เขาอยากพูดอะไรแต่ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
2: ครับ
1: เขาจะคิดมาเองแล้วคุณครูก็คอยแนะนำว่าประโยคนี้โอเคประโยคนี้ยังไม่เหมาะอะไรเงี้ยเขาคิดเองแต่คุณครูช่วย
2: ครับ
1: คุณครูช่วยอันนี้คือกิจกรรมนะคะ
2: ครับ
1: มีกิจกรรมชุมชนด้วยนะ
2: อ๋อออกชุมชนเหรอครับ
1: อุ้ยออกชุมชนใครขออะไรมาเราไปอย่างเช่นงานไหมเนี่ย
2: ครับ
1: คือทุกปีนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีหนังสือมาขอให้โรงเรียนเราไปแสดง
2: ครับ
1: ไปแสดงที่เวทีใหญ
2: ่
1: อุ้ยเราเตรียมใจมากเด็กเนี่ยสุดยอดเลยค่ะยกมืออยากไป
2: ครับ
1: จะเป็นรำจะเป็นอะไรเด็ก
2: ไปหมดเลย
1: ชอบ
2: ครับ
1: ยกมือกันท่วมท้นค่ะอยากไปนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่เราออกสู่สังคมและกิจกรรมหนึ่งที่เด็กชอบก็คือกิจกรรมกีฬาสี
2: ครับ
1: กีฬาสีกิจกรรมเข้าค่ายกีฬาสีเด็กๆได้แสดงออกเต็มที่เต็มสุด
2: ครับ
1: อยากใครเป็นเชียร์ลีดเดอร์เชิญเลยลูกใครอยากเป็นดัมเมเยอร์เชิญใครอยากเล่นกีฬาอะไรเชิญหมดได้เหรียญหมดเราก็ให้หมดนะคะแล้วกิจกรรมอันนึงที่เด็กชอบเข้าค่าย
2: เข้าค่าย
1: เข้าค่ายลูกเสือ
2: ครับ
1: สุดยอดเด็กชอบค่ะเด็กชอบประชนภัยคือเรียนตามตรงนะคะคุณว่าเด็กเขาจะมีความสุข
2: ครับ
1: กับการทำกิจกรรมมันเป็นความสุขของเด็กที่ผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเอ๊ะมันกิจกรรมมากเกินไปไหมจริงๆไม่ใช่
2: ครับ
1: การทำกิจกรรมของเด็กคือการเรียนรู
2: ้ครับ
1: เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดยอด
2: ครับ
1: ค่ะแล้ววิชาหนึ่งที่เขาชอบคือวิชาศิลปะ
2: อ๋อ
1: ค่ะศิลปะนี่เขาชอบมากเขาชอบประดิษฐ์นั่นนี่กิจกรรมกีฬากิจกรรมพละ เช่นว่ายน้ำเนี่ยเด็กชอบเรามีสระว่ายน้ำ

0: เด็กครับกิจกรรมต่างๆที่เขาเรียกเคลื่อนไหวมูฟเมนต์คือสิ่งที่เขาชอบสุดๆค่ะ
1: ครับและนี่คือเรื่องราวของโรงเรียนสวนสนขอนแก่นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกิจกรรมความสามารถของเด็กๆกันครับ
2: สวัสดีครับ
3: Hello
2: Hey what's your name
3: My name is Ravish Virachella My nickname is June I am from the grade 5 EP English program What's your name
4: My name is Tan Ham Yong Pacha My nickname is April I am from grade 5 English program What's your name
5: My name is Shutithaya Pimkotha. You can call me Namong. I am in grade 5 EP.
6: April, can you tell us about the school we're in right now?
4: Sure. The school we're in right now is called Suan Suan Khonkan School. There are two programs, an English program and a mini English program. There are 89 Thai teachers and 28 foreign teachers in total.There are four buildings, a preschool building, a kindergarten building, a primary 1-4 building, and a primary 5-6 building. June, can you tell me about the tourist attractions in Khon Kaen?
6: Sure. Me, I will say three places, and you will say three places. The first one, the Dinosaur Museum. This is a museum about dinosaurs and fossils. It is located in Hum Vien district in Khon Kaen province. Number 2, the Khon Kaen Zoo, Khao Suan Kwang. This is a zoo that's very big and it's located in Khao Suan Kwang district in Khon Kaen province. Number 3, the Ubon Lat Dam. This is a very large dam located in the Ubon Lat Dam.Khon Kaen province. Your turn, Namo.
7: Okay. Number 4 is Hu Vien National Park. It's first area in Thailand discover dinosaur fossil located at Mueang Kau, sub-province Khon Kaen. Number 5 is Wat Nong Wang. 9-4 is this bridge with goldBoat 9th floor located at Mueang Sub Province Khon Kaen. Number 6 is Ton Tan Market. It's a big market. It has 400 shops. It has food, thing, and fashion products located at Mitaphap Road, Mueang Sub Province Khon Kaen. April, can you tell me more, please?
4: Sure, I know two more. The first one is Phuphaman. It is a rock mountain with a lagoon with green water. The second one is Wat Phrakham Kaen. It is a holy place with, it is also a symbol for Khon Kaen. Thank you for listening. Thank you.
1: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์อภิญญาครับ
0: ดิฉันต้องบอกว่าโรงเรียนสวนสนขอนแก่นนี้โชคดีมากนะคะคือโชคดียังไงคือผู้ปกครองเนี่ยให้ความร่วมมือดีมาก
1: ครับ
0: คือปกติแล้วเนี่ยแต่ละห้องนี้เราจะมีกลุ่มผู้ปกครองคือท่านผู้ปกครองจะนำเสนอแนะครูประจำชั้นได้ทุกเรื่องแล้วก็ผู้ปกครองโรงเรียนเราเข้มแข็ง
1: ครับ
0: คือถ้ามีอะไรอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยพอเราขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือเต็มที
1: ่
0: ไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามและที่สำคัญคือถ้ามีเกิดเหตุการณ์ต่างๆในห้องหรือว่าอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรผู้ปกครองสามารถที่จะส่งเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ปรึกษากับครูประจำชั้นแบบตัวต่อตัวหรือว่าส่งเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ผู้ปกครองแต่ละท่านก็จะร่วมมือร่วมใจกันมาพูดคุยกันแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกับคุณครูเหมือนเรามีความรู้สึกเราอบอุ่นนะคะคือเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีผู้ปกครองที่อยู่กับเราแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเวลาเราเกิดปัญหาหรือว่าเราจะแก้ปัญหาเด็กคนนี
1: ้ครับ
0: ผู้ปกครองท่านนั้นก็ไม่ใบเบี่ยงแล้วก็พร้อมเสมอที่จะช่วยแล้วก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามทุกห้องทุกกลุ่มทุกโปรแกรม
1: พร้อมจะซัพพอร์ตเรา
0: เราจะซัพพอร์ตในเรื่องของ การเสนอแนะความคิดเห็นที่เหมาะส
1: ม
0: นะคะอันไหนที่ควรแก้ไขอันไหนที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วทำต่ออันไหนที่ควรแก้ไขผู้ปกครองเสนอแนะมาเราน้อมรับแล้วผู้ปกครองก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็จริงใจทำให้คุณครูมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำงานแล้วสบายใจเพราะท่านผู้ปกครองเข้าใจคุณครูก็ทำให้ดีที่สุด มีกำลังใจก
1: ็
0: ผู้ปกครองท่านให้กำลังใจแล้วก็อันไหนไม่ดีผู้ปกครองเสนอเนี่ยมาคุณครูน้อมรับแก้ไขทันทีทันทีค่ะไม่รอนานแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถพบผู้บริหารได้ได้ทุกเมื่อที่ท่านผู้ปกครองพร้
1: อม
0: ก็เรายินดีพูดคุยกัน
1: ถ้าอย่างนั้นสุดท้ายนี้อยากให้ท่านอาจารย์ได้ฝากถึงผู้ปกครองนะครับที่กำลังตัดสินใจจะส่งน้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนในระบบการศึกษานะครับว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะปรับตัวหรือว่ามีอะไรที่ควรจะเตรียมพร้อมในก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาครับ
0: ค่ะก็ฝากท่านผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานนะคะโรงเรียนสวนสนขอนแก่นเป็นโรงเรียนขนาดไม่ใหญ่นักแต่ก็ไม่เล็กนักที่อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะคะอยากให้ท่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็การเรียนการสอนของโรงเรียนเรานั้นจะเป็นการเรียนการสอนแบบactive learning คือให้เด็กเรียนผ่านการกระทําคือเหมือนกับว่า learning by doing อยากให้ท่านผู้ปกครองมาชมแล้วก็มาสัมผัสการเรียนการสอนคือระดับอนุบาลเราจะพัฒนา4ด้านของเด็กทั้งด้านจิตใจร่างกายอารมณ์สังคมของเด็กสติปัญญาด้วยให้เด็กมีอย่างครบถ้วนแล้วเราก็จะไม่ไปเร่งวิชาการที่อนุบาลถ้าหากท่านที่บ้านจะเอาลูกมาเรียนเพื่อให้เด็กอนุบาลได้วิชาความรู้เป๊ะๆอันนั้นอาจจะไม่ใช่โรงเรียนสนสนโรงเรียนสนสนจะเน้นเรื่องพัฒนาการทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมของเด็กโดยให้เด็กมีความสุขปลอดภัยแล้วก็มีความสุขเจริญตามวัยเรียนรู้ตามวัยเราจะไม่เรื่องวิชาการแต่แน่นอนเด็กก็ต้องรู้บ้างทีนี้เราจะเน้นเรื่องของการสื่อสารเพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้การสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยและเราก็จะเน้นคู่กันคือเรื่องจริยธรรมเรื่องความกตัญญูนะคะเรื่องความมีน้ำใจกิริยามารยาทเราจะเน้นตรงนี้นะคะส่วนประถมนั้นป.1ถึงป.3นะคะเราจะเน้นในเรื่องของการเรียนแบบผ่านกิจกรรมเพราะเด็กวัยนี้ยังเด็กอยู่เพราะนั้นเด็กจะต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรมก็คือ learning by doing เราจะไม่เอาวิชาการจ๋าจนเด็กเครียดโดยไม่รู้ตัวเราจะให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขและจะเน้นความปลอดภัยอาหารเพียงพออาหารดีแล้วก็บรรยากาศดีเป็นกันเองโรงเรียนเหมือนบ้านนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นมีคุณครูเป็นกันเองครูแต่ละท่านในห้องนั้นจะมีประมาณ4ท่าน5ท่านก็มีบางห้องแล้วแต่จํานวนนักเรียนแต่ว่าห้องเรียนเรานะจะเป็นห้องเรียนขนาดเล็กค่ะคุณเราจะไม่ให้เกิน25คนถ้าเป็น EP ถ้าเป็น MEP นั้นเราจะไม่ให้เกิน30คนค่ะอันนี้คือนโยบายของเราว่าเราจะไม่เน้นปริมาณแล้วเราก็จะเพิ่มจำนวนครูให้ดูแลเด็กอย่างปลอดภัยนะคะอยากเชิญชวนท่านผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมชมแต่สำหรับป.4 ป.5 ป.6 เรียนตามตรงว่าเราจะเพิ่มวิชาการมากขึ้นเพราะว่าเด็กๆจะเริ่มเอาคะแนนไปเข้าสอบไปรวบรวมสอบม.1อาจจะเพิ่มวิชาการจ๋าไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงการเรียนแบบ learning by doing คือให้เด็กเรียนผ่านกิจกรรมมีการทดลองวิทยาศาสตร์ก็มีการทดลองแล้วก็เรียนนอกสนามเรียนออกนอกห้องเรียนให้เด็กปฏิบัติจริงอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อไม่ให้เด็กเครียดนะคะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือสิ่งที่เรายึดถือแม้แต่มัธยม1 2 3ก็ยังเรียนผ่านกิจกรรมเช่นเดิมเด็กได้ทําโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อให้จบแล้วก็เด็กได้ลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราเน้นมากเพราะว่าเด็กวัยนี้เขาจะยังไม่มาเน้นการเรียนจนรู้สึกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่สำคัญเรามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและตอนนี้นะคะเราให้เด็กทำกิจกรรมผ่านคอมพิวเตอร์เรากำลังสอนให้เด็กทำ AI คือฝึกให้เด็กรู้ว่าอะไรที่น่าสนใจนะคะสมุดเล่มเล็กเขาลงมือทำเองแล้วก็เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพราะวัยนี้เป็นวัยเจนของเขาเนาะเจนที่จะต้องสัมผัสกับเรื่องของดิจิตอลหรือเรื่องของเครื่องมือสื่อสารเราก็ไม่ให้เด็กตกยุคนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องมีเวลาที่เหมาะส
1: ม
0: นะเพราะนั้นแต่ว่าเราจะพยายามเน้นให้เขาได้เล่นกับเพื่อน
1: เล่นกับเพื่อนใช่
0: แล้วก็หางมือถือใช่ทำกิจกรรมจนเขาเพลินแต
1: ่
0: ขณะเดียวกันเขาก็มีชั่วโมงคอมพิวเตอร์ที่เขาจะเรียนรู้ทางด้าน IT เรื่องเทคโนโลยีซึ่งเราไม่ขาดนะคะเพราะนั้นก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะคะเพราะนั้นก็เราก็ใช้สื่อการเรียนเพราะนั้นทุกวิชาจะมีสื่อหมดนะคะเราจะไม่เรียนแบบแห้งๆเราจะให้มีสื่อหมดวิชาไหนที่ไม่มีสื่อก็ให้ลงมือทำ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราเน้นเลยโรงเรียนเราเป็นแบบนี้นะคะเรียนแบบ active learning ไม่เป็น passive แล้วค่ะไม่เป็น passive นะคะเราแอคทีฟเลิร์นนิ่งหมดอ่ะ

นี่คือเรื่องราวของโรงเรียนสวนสนขอนแก่นครับโรงเรียนที่มีทั้งคุณภาพทั้งด้านการสอนความรู้จินตนาการมอบไปกับเด็กๆเพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้างหน้าครับเรื่องราวในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วผมและทีมงานเอ็นวีทีของทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: โหลฮัลโหลเทส1 2
1: สวัสดีครับ
2: โอเคจังได้ติดไหมอยู่แหม
0: ถือไม่มันดูไลน์ดีก็เลยอยากใส่นั้นเหมือน
2: อื
0: มฮัลโหลสวัสดีครับ
3: อันใดเลื่อนมูอันใดเลื่อนมู
0: ตอนรับพี่น้อง
2: ครับ
0: ทุกท่านเข้าสู่รายการโซคาวครับทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดีตอนกดหมายเลข11ครับพี่น้อง
2: ครับ
0: กันได้นะครับว่าสิเป็น2ทางต่าง
2: ๆ
0: สิเป็นเบอร์211หรือว่าจะเป็นพี่น้องที่เปิดทางนี่แหละครับช่องทางต่างๆว่าสิเป็น Facebook NBT ภาคอีสานนะครับแล้วก็ YouTube News NBT ขอนแก่นหรือ NBT ภาคอีสานแล้วก็สแกนหน้าจอนะครับแล้วก็เบิ่งสดๆได้หลายๆช่องทางตอนนี
2: ้
0: นะครับเนาะพ่อกันทุกมื้อวันอาทิตย์ครับ
2: ครับ
3: เวลา
0: บ่าย 3:00 น. 4:00 น. แรงนะครับอ่ะหลายๆพื้นที่พี่น้องครับเป็นยังไงกันสามารถที่จะแจ้งผลการรับชมของมาได
2: ้ครับ
0: ผ่านช่องทางเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เว้าสู่ฟังนั่นล่ะนะครับเนาะแล้วก็เรื่องเล่าของเกี่ยวกับภาพยนตร
2: ์อ๋อ
0: เรื่องหนังแนวเรื่องหนังจักหน่อยนึงหนังคือภาพยนตร์เนี่ยอีสานเฮาเนี่ย
3: เขาขายมาละ20บาทดิ
0: อันนั้นซุ้มเขาขายน้ำตลาดอันนั้นหนังกล้วยหนังยังกันมั้ย
3: เขาไปจี้ไปยังกันมั้ย
0: อันนี้คือหนังที่เฮาเอาตาไปใส่ม
2: า
0: อันนั้นก็เอาตาไปใส่เด้อคือกัน
2: เออ
0: แล้วก็ปิ่งเอาตาไปตรงเหมือนมันฝุ่งใส่ตา
2: บอดบัด
0: นี่ต้มน้ำปลาแดกหยอดเอาวนนี่จะสิเศร้าภาพยนตร์นี่แม
2: ่ครับ
0: หนังอีสานบ้านเฮาคือมีหลายเรื่องหมายถึงมีหลายเรื่องภูมิกับกับเป็นคนอีสานนี่ก็หลายเรื่องที่สร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนไทยแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็ไปคว้ารางวัลจากต่างประเทศมาหลากหลายเรื่อง
2: ครับ
0: เรื่องนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่เริ่มต้นแต่ว่าสิว่าเริ่มต้นกับบ่แม่นเพิ่นก็บ่ได้นับ1ไม่ได้หนังเรื่องนี
2: ้
0: สิมาเว้ามื้อนี้นะนะ
2: ครับ
0: คือหนังเรื่องนี้เพิ่นนับ10ก็แม่นฮอด10ก็นับ11ต่อเลย
2: โอ้
0: เพราะหยังว่าติ
3: บ่มีผู้ถามบ่ถาม
0: เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดคือไปเฮ็ดหนังสั่นใน YouTube แหม
2: ครับ
0: แล้วบัดนี้คนเบิ่งหลายระดับหลายล้านวิวขึ้นด้วยจากใส่เงินหลักหมื่นไทยก็กลายเป็นนักแสดงก็
3: ใหญ่ขึ้น
0: ล่มเสียหายตายเสียจากไปก็มีเนี่ยเพี้ยนไ
2: หมเพี้ย
0: นแล้วก็คือแบบเพิ่มวิวัฒนาการบางเรื่องนี่คือเพิ่นสิมีแบบเป็นภาคต่อแต่อันนี้บ่เป็นภาคต่อคือเป็นปฐมบทใหม่
2: เลย
3: เรื่องยาวเลย
0: แมนส่วนเป็นเรื่องอะไรนั่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาให้ท่านได้บิดากันได้พ่อกันในช่วงหน้าเพราะว่าวันนี้เราได้รับเชิญแขกมานะครับพี่น้องอาซีแอบเห็นล่ะนะครับมีกับซิมีโปสเตอร์อยู่นี
2: ่อ
0: ยู่ข้างหูข่อยนี
2: ่
0: ไม่เห็นแน่แล้วนะ
3: นั่นจี
0: แมน
3: อู้
0: อันนี้เพิ่นนั่นเพิ่นเอียงก็เพิ่นจ้างเฮาติดซะเฮียนเฮาได้นี
3: ่บ่จ้างเฮาติ
0: แมน
2: เท่าใดนี
0: ่รัก6พุ่นแล้วเน
3: า
0: ะ
3: ผมรัก
0: 600แล้วกระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกเคยได้ยินบ่คุณกระเทยไทยบ้าน
2: คุณ
3: อยู่กระเทยไทยบ้าน
2: เคยเบิ่งใน YouTube อยู
0: ่แต่เอาตัวมีเงินเติม YouTube พี่สมัยก่อนตัวมีเก่าที่บ่ปล่อย
2: มี9บาทเติมได้เบิ่ง
0: กัน9บาทเบิ่งได้พ่อน
3: อุตส่าห์
0: เบิ่งได้พ่อนั่นบ่บ่คือพี่นิงเด้
2: ไ
0: หนใส่ซีดีล้างโลกนะครับช่วงนี้ไปพักกันจะเข้าจ่า
3: ครับ
4: นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
5: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดๆหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนเปิดเพลง
4: ใช่ครับของทุกคนครับ
6: ฟังพี่ชนกัน
5: ไปบุญไม่เอาไงลูก
6: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
4: ของชาวต่างชาติด้วยครับ
5: What?
4: เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
7: ไปกินเหล้ากัน
8: เลิกเหล้าเถอะด้วยความประทานานี้จากเพื่อน
9: กินคนเดียวก็ได้วะ
10: เล
9: ิ
10: กเหล้าเถอะพ่อด้วยความประทานานี้จากลูก
11: เอาอีกขวด
12: ใครประทานานี้ก็ไม่เคยฟังงั้นฟังตัวเองแล้วกัน
11: เหล้าทำให้สุขภาพพังงานพังครอบครัวพังไม่มีใครประทานานี้กับตัวเองเท่าตัวเอง
12: กลับบ้านละเข้าพรรษานี้สสส.ยังเตือนคุณไม่ได้ดีเท่าตัวคุณเอง
13: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
14: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
15: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
16: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิดเรื่องง่าย
17: เวลาเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน
18: อาม่า
12: ผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุ่มนมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
17: ว่าช่วยจุดให้อะ
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
18: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
12: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: าผมพูดไปจะมีใครเชื่อไหมครับว่าผมคือผู้ชายเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทย
1: อย่างนี้คนที่ติดเชื้อไปแล้วก็จะกลายเป็นกระเทยตลอดชีวิตเหรอคะท่านดอก
2: ก็คงต้องเป็นแบบนั้น
3: เป็นเพราะอีไวรัสบ้านั้นตัวเดียวเลยมองไปทางไหนก็มีแต่ตุ๊ดแต๋วกระเทยรู้อย่างนี้หนูวิ่งตามผู้ชายแต่ป.6 แล้วค่ะแม่
4: ถ้าคบกับคุณมนวิดีแล้วเนี่ยเหมือนหนูตกถังข้าวสารเลยนะคะ
5: ว้าว
4: คืออย่าว่าแต่คุณมนจะมาช่วยทำวงดนตรีให้เลยค่ะซื้อโรงเรียนทั้งโรงเรียนให้เลยยังได
3: ้โอ้ยคิดสิมาแย่งคู่เราไปจับมูเฮาติข้ามโซพวกกูไปก่อนค่ะ
6: นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพาเด็กๆไปแข่งขันก่อนที่ผมจะย้ายกลับไปสอนที่กรุงเทพนะครับผมอยากเห็นเด็กโรงเรียนนี้คว้าแชมป์ประเทศไทยสักครั้ง
7: ทุกคนฟังครูเด้อตอนนี้มันเป็นเวลาที่จะมาท้อหรือว่าท้อใจอีหยังพวกเฮาล้มกันแล้วบ่แม่นหวาประกาศที่เฮามาแข่งในครั้งนี้เฮามากันเพื่อหยัง
8: ฉันได้ยินมาว่าตอนนี้ชายสงวนแห่งชาติกำลังโดนฆ่าสังหารไปทีละคนทีละคนฉันคิดว่าต้องมีคนที่ตั้งใจที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราแน่เลย
9: แสดงว่าตอนนี้คู่ต้นกำลังตกอยู่ในอันตรายสิ
10: พฤติการนะพวกใครจะเกิดพวกเขาเป็นตันถ้าเป็นคนเจอเกิดเป็นฟังด้วยคุณยืนขันของพวกเขาเอาไว
3: ้กระเทยไทยบ้านสู้จัดการ
11: ดิฉันคิดเตียนลาบูตองหัวหน้าหน่วยพิทักษ์องคชาติแล้วเจอกัน
12: นี่ละพี่น้องครับคือตัวอย่างภาพยนตร์กระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกนะครับวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับพอกันทุกโรงภาพยนตร์นะครับนี่คือนะครับเรียกว่านะครับเป็นภาพยนตร์ไทยแนวอีสานยังคงมีสีสันและก็เรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตนะครับของคนในท้องถิ่นนะครับกับภาพยนตร์เรื่องกระเทยไทยบ้านนะครับที่นำเสนอเรื่องเล่าผ่านมุมมองและก็ตัวละครที่มีความหลากหลายนะครับมื้อนี้นะครับพี่น้องครับเฮาก็ได้รับเกียรติจากนะครับทั้งหมด3ท่านนะครับ1ในนั้นก็คือนะครับผู้กำกับภาพยนตร์นะครับกระเทยไทยบ้านนะครับคุณลิขิตเรื่องหนุ่งหรือพี่โบสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่หอยแล้วก็น้องภูมินะครับผมมื้อนี้คือรู้สึกว่าเป็นสีสันแก่เฮาแล้วก็วงตระกูลรายการ
13: อันนี้ส่วนนึงนะครับนี่อันนี้ส่วนนึง
12: ที่จริงนี่จะ
13: ได้นี่กระเทยประมาณลอยในเรื่องนี้กระเทยประมาณลอยกว่า
1: บ่ลอยครับ
13: ทั่วประเทศพัน
12: แต่ว่าเฮาเนี่ยก็คือ
14: ท่านได้เป็นกระเทยเห็นบ
13: ่เป็นโพดอันนี้ก็เป็นอันนี้ติดเชื้ออันนี้ก็ติดเชื้อติดเชื้อสรุปแล้วคือมันติดเชื้อมาหมดแล้วตัวอีก็ติดเหมือนกันแหม
12: ที่จริงนั้นนั่งอยู่นี่เนี่ยพากันแอบไปเด
13: ้
12: แอบมานั่งเต็งไว้กับนั่งเต็งผมคือเรามันกับมันหลุดแปดออกมาจังหน่อยคือเราแน่นนะน้อง
15: ทางตลาดนะฮะ
13: ภาษาแล้วตัว
12: แ
13: ม่ภ
1: าษาเฉพาะตัวน่ะลูก
12: ตัวคือสื่อสารกับรูเรียงแต
13: ่เอาเพิ่นเบิ่งประจำเนาะ
14: นั่น
13: ภาษาตัวอีบ่ได้เบิ่งแม่นะ
14: น
13: ี่มันจะแบบฮู้จักซิยังบ่ได้เก่ง
12: แล้วก็ยังบ้าอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับนี่คือ3ท่านเป็นเค้าเรียกว่าเป็นผู้พักดันก่อนเนาะเป็นตัวแทนของนักแสดงทั้งหมดประมาณจักหลายร้อยคน
13: หลายร้อยกระเทยเนี่ยมีทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีครบทุกภาคนะครับในหนังกระเทยไทยบ้านแม่น
12: ครับเขาไม่ห้อยนี่เป็นกระเทยตัวแท่นกระเทยผักได้ไหม
13: ตัวแท่นกระเทยเถ่าก
14: ระเทยเถ่ากระเทยกระเทยผักอีสาน
13: โอ้ยจะถามอีกดูหน้าสิผักอื่นได้หรอ
14: จะเอาแม่ไปรับบทเป็นอันกระเทยไฮโซแม่เป็นบ่ได้เด้อแม่จบป.4หนึ่งเนาะแม่มากแบบเลี้ยงงัวไล่งัวไล่ควย
13: อย่างเอาอยู่ห้องแก๊ปโตเมื่อกี้เขาบอกจะคอมเป็นกระเทยกรุงเทพนั่นเรื่อง
14: แต่งโตมันขัดกันเนาะการแต่งตัวมันขัดกันเนาะไม่หาชุดไม่เห็นน่ะผู้กำกับแม่ว่าสิใส่ชุดมอฮอมมาแต่มันหาไม่เห็นมันปวดหัวก็เลยใส่อันนี้มาเลย
12: ที่จริงก็สิหาบ่เห็นอย่างที่สายย่าแล้วขึ้นแม่หอยอร่อยสุด
14: แม่มันคนได้ลูกคน
13: เป็นไงก็บ่เห็น
12: ออกทาน
14: แล้วเอาอีหลีตัวกองก้นขึ้นคนจะฮีดใจว่าน
12: ก็บ่เห็น
14: บ่เห็นจ้ากะลิได้สุดใส่สุดไฮโซนี่แหละมั้ง
1: เข้ากับคาแรคเตอร์
13: นี่เข้ากับฉากไง
14: คาแรคเตอร์หมายความว่ายังไง
13: ไม่คือ
14: ไม่ถ้าพูดกับแม่น่ะอย่าพูดภาษาฝรั่ง
13: ก็คือแม่เลยเป็นพออ่อไงเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะแต่งตัวออกอบต.ผู้ใหญ่บ้านพอพออ่องพออ่อ
12: เป็นเมียพออ่อเป็นพออ่อนะพออ่อ
14: ในเรื่องแม่เป็นพออ่อให้ทุกคนไปดูนะคะว่าแม่หอยเนี่ยจะเล่นเป็นพออ่อชนิดแบบไหนชนิดแบบโหดเหี้ยมหรือว่าชนิดแบบเฮฮาปาร์ตี้ไปดูได้นะคะกระเทยไทยบ้านไว้หลัดลางลูกค่ะ
12: คือสรุปจบไว้แถวบ้าน
14: ไม่ได้เริ่ม
12: สอยสรุปจบ
14: สรุปจบแล้วก็เริ่มใหม่ได้อ๋อ
15: เริ่มใหม่ได้
14: คือเราเขาเริ่มหมายความว่าไปเบอร์เมย์หอยบ้าม
12: ันคือไทยอินไหมเถอะ
14: เอาสู
12: นี่10นาที
13: คุณลาไปก่อนสวัสดีครับ
14: ไม่ใช่ลาแล้วเราก็มาใหม่ได้ก็คือกินเขาอิ่มเนี่ยมันกินไปแล้วกินเขาอิ่มมันก็หิวได้ไหมแล้วก็กลับมาใหม่ได้อันนี้หมายความว่าอันนี้เฉพาะตัวบทเขาไม่หอยนะ
13: เอาให้พี่ก่อนเพิ่นเว้าเนี่ยว่าจะถามว่าอยู
14: ่ยังดอกเออ
15: บอกสน
14: เ
15: ขาโรยตัวคอยได้สบาย
14: เว้าจะอีเว้า
12: เอาสิจ้ะเริ่มต้นของกระเทยในบ้านนี่ไอ้บัวมาจากอีหยังเล็กๆเลยเนี่ยว่าว่าว่าย้อนหลังไปฟังเนี่ย
13: ก็คือถ้าที่ย้อนหลังก็คือมันก็น่าจะประมาณสัก10กว่าปีเนาะ15ปีประมาณนี้นะ
12: ครับ
13: มันก็จะเป็นหนังที่แต่ก่อนเนี่ยก็คือว่าพอเฮาเรียนจบคือเฮาเรียนด้านนิเทศอยู่แล้วเนาะทีนี้เฮาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฮาสิไปเฮ็ดอีหยังดีเพราะว่าช่วงนั้นน่ะคือโซเชียลมันบ้านบูม YouTube อีหยังสิก็บ่ทันสิจ่ายรายได
12: ้
13: คือแต่ว่าเฮาสมัยนั้นก็คือว่าเฮาก็รู้ว่าเฮาอ่ะมักด้านนี้มักวงการบันเทิงมาเฮ็ดหนังเฮ็ดหยังเฮาก็เลยพาน้องๆที่แบบว่าเป็นมูเป็นอย่างในมหาวิทยาลัยนี่แหละคือเฮ็ดแบบเป็นเวอร์ชันนึงลง YouTube ไว
12: ้ครับ
13: ลง YouTube ถิ่มไว้แล้วที่นี่บังเอิญว่ามันเป็นไวรัลมันเกิดกระแสขึ้นมา
12: ไวรัลคืออย่างแม่หอย
14: รู้อ่ะ
13: คล้ายๆออลอว่ะ
14: ไวรัลเหร
2: อ
14: ถ้ามันดังก็บอกว่ามันดังอ
13: ่
14: ะ
13: มันดังอ่ะแม่มันค่อยๆเริ่มมีกลุ่มแฟนคลับมันบ่
14: แล้วแม่ก็ได้ดูด้วยนะไวรัลแม่ไม่รู้จักหรอกรู้ว่ามันดัง
13: แม่เขาถามผู้กำกับเขาไม่ได้ถามนักแสดงแม่ผู้กำกับบอกก่อน
14: ไม่พูดกับ
12: มันก็เลยเป็นไวรัลมันก็เลยเป็น
13: ไวรัลมันก็เลยดัง
14: ผู้กำกับถามแม่เน
13: า
14: ะ
13: มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ฮ่องจะได้เฮ็ดแบบว่าต่อมาก็เลยเฮ็ดเสิร์ฟแฟนคลับมาเรื่อยๆเพราะมีกลุ่มแฟนคลับขึ้นมากอ่ะเฮ็ดเสิร์ฟภาค2ภาค3ภาค4ภาค5จนปัจจุบันเนี่ยคืออยู่ที่ภาค7แล้วก็ภาค8ก็คือเรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่ในโรงภาพยนตร์ครับ
12: คือเริ่มต้นนี่ก็คือเรียนว่าอันนี้คือมือบวงสรวง
13: อันนี้บวงสรวงรอบแรกหนังเฮาบวงสรวง2รอบเด้
12: เอามาบวงหลาย
13: ท
12: ่าน
13: อย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นบ่ซอยอันนี้ก็คือบวงสรวงอีสานนะครับ
12: อ๋ออันนี้บวงสรวงอีสานก็คืออันนี้เจ้าหน้าที่การตลาดภาคอีสาน
13: เนี่ยแล้วที่นี่ก็จะมีบวงสรวงอยู่กรุงเทพอีกรอบนึง
12: อ้าวคือมีพี่ตั๊กกะแตนน้ำ
13: ตั๊กกะแตนชลดานี่คือเป็นผู้อำนวยการสร้างก็คือเป็นหุ้นส่วนในหนังเรื่องน
12: ี
13: ้แล้วก็มีส่วนในการพักดันในการในส่วนประชาสัมพันธ์ต่างๆก็คือจะเป็นส่วนพี่ตั๊กกะแตนตั๊กกะแตนชลดานะครับ
12: ครับระบบนี้คือเริ่มจากบวงสรวงอีสานแล้วก็มีบวงสรวงภาคกลางมีสองหม่องบัดนี้เรื่องของนักแสดงที่เฮาออกมาแสดงนี่ตะกี้ผมเคยเบิ่งสมัยก่อนนี่อันนี้ย้อนกลับไปให้พี่น้องผู้ชมผู้ที่บ่เคยเบิ่งตะกี้นักแสดงมี
15: บอลรุ่น
12: มีบอลรุ่น
13: บอลรุ่นจ๋าบอลรุ่นจ๋าโอปอแล้วก็มีอีกหลายๆคนแต่ว่าที่จริงอ่ะแต่ละภาคอ่ะมันก็สิมีการเปลี่ยนนักแสดงไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าภาพที่เฮาเห็นชัดเจนที่สุดที่ทุกคนจําได้ก็คือจะเป็นบอลรุ่นจ๋าโอปอ
12: ครับคือกระเทยใช่บ้าน
13: ใช่อันนี้จะเล่นหลายภาคสุด
12: โอเคครับบันเนียนเพราะตามาฮอดภาพยนตร์จอใหญ่นี่อีหยังคือเป็นจุดประสงค์ที่อยากให้พี่โบนี่ได้ไม่เฮ็ดหนังภาพยนตร์ฮู้อยู่แล้วว่าการที่เฮาสิเฮ็ดหนังจอใหญ่มันมีความเสี่ยงความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงว่าเสี่ยงจากหลายๆอย่างเพราะว่าเฮาบ่ทันฮู้จักกระแส
13: แม่
12: เฮาบ่ทันฮู้จักคนบ่ทันฮู้จักเฮาใช่มั้ยครับอาจจะฮู้จักในพื้นที่ที่เป็นอีสานบัดนี้การที่เฮาสิเอาหนังออกลงภาพยนตร์เนี่ยเหนือกลางใต้3ภาคเนี่ยเฮามีอีหยังที่ดึงดูดเพิ่นให้ตรงบ่เพิ่นมาเบิ่ง
13: คือที่จริงอ่ะเฮารู้สึกว่ากระเทยอีสานหรือว่ากระเทยบ้านเฮาเนี่ยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเฮาก็เสิร์ฟให้เฉพาะกลุ่มก็คือเฉพาะคนอีสาน
12: ครับ
13: เฮาก็เลยอยากเสิร์ฟแบบความแบบมีเสน่ห์ความสนุกสนานในแบบฉบับกระเทยไทยบ้านของเฮาเนี่ยออกสู่สายตาคนทั้งประเทศให้คนได้เห็นหลายขึ้น
12: ครับ
13: ซึ่งคิดว่าคนก็น่าสิแบบมาคล้ายๆเฮาอ่ะ
12: ครับ
13: ส่วนเรื่องภาษาคนอาจจะมองว่ามีปัญหาแต่ว่าสำหรับหนังเรื่องเนี้ย
2: คิดว่าบ่ได้มีปัญหาเนาะเพราะว่าด้วยความที่เฮาก็ใส่ทั้งภาษากลางภาษาอีสานด้วยเรื่องเล่าอ่ะมันจะเป็นคนภาคกลางแล้วก็มาใส่ชีวิตอีสานมันก็จะมีการเว้าภาษากลางแล้วก็มีผสมผสานกับภาษาอีสานซึ่งทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจง่าย
12: จะเข้าใจอยู่เนาะมันก็คือที่จริงอ่ะภาษามันก็เค้าเอิ้นว่าอย่างความไหลหาดทางวัฒนธรรมแ
5: ห
12: มหมายถึงว่าเฮาอีสานเท่ากับสมัติฟังเหนือออก
5: แม่
12: ขนาดข่อยเหนียวเจ้าว่าภาษายังมากขอบอกน้ำเจ้าได้เบิดอ่ะแต่ว่าเขาบ่ฮู้จักความหมายผู้ไทยเขาบ่ได้แต่ว่าเขาบ่ฮู้จักมันแปลว่าหยังสิคือมันไหลหาดกันได้เน
2: า
12: ะ
2: อีกอย่างก็คือคนบ้านเฮาก็สิไปอยู่ต่างถิ่นหลายอยู่กรุงเทพในแห่งหลายนะคะภาคใต้ภาคเหนือคืออยู่ทุกทีคนอีสาน
12: อ
2: ่ะ
12: เอาวังสีสันนักแสดงเจนใหม่นี่ที่มาจังแม่หอยจังหนองผู้มีนี่ไปเฮ็ดจังได๋ไปมีการแคดไปเลือก
16: เป็นก้นพ่อจังได๋
12: จังได๋จะได้เฮือว่าไปใส่ก้องใส่ด่างแล้วไปติดของมาหรือจังได๋มาหลินมื้อจังได๋ครับ
2: คือก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าแก่งเก่าหายไปใส่ใช่มั้ย
5: ครับ
2: ทุกคนสิสงสัยว่าเอ้ยไปหยังคือแบบว่าอยู่ดีๆพอขึ้นโรงภาพยนตร์ไปหยังคือเปลี่ยนเซตนักแสดงใหม่เบิดนะครับก็คือที่จริงแล้วอ่ะกระเทยรุ่นเก่าก็ยังอยู่ในเรื่องนี้คือกันแต่ว่าเขาบ่ได้เล่นเป็นตัวนำเป็นตัวเอกเนื่องจากว่าเรื่องของคาแรคเตอร์พร้อมเพราะว่าเล่นมา15ปีเนาะก็มีเหี่ยวมีโยดมีหน้าเปลี่ยนแปลงไปคนจำบ่ได้
12: วันนี้เฮาก็เลยเอาโยดเอาเหี่ยวมาเล่นใหม่บ่ได้ว่าได้แม่นี่บทมันพาไปซื
14: ้อก็ในเมื่อบทมันพาไปนี่แหละ
2: อย่าเพิ่งถามเล่าเดี๋ยวเราสิเว้าหลายเดี๋ยวให้เว้าจบก่อน
12: ฝันเสียก่อน
2: นี่ล่ะก็คือนักแสดงรุ่นเก่าอ่ะก็คือคาแรคเตอร์มันบ่ได
5: ้
2: ด้วยอายุพร้อมด้วยโอ๊ยมันสิด่ามาบ่คือหน้าศัลยกรรมหลาย
12: เออไปได้คือบางทีศัลยกรรมทําไมตะก้อนนี่มีดหมอนเป็นสิ่งหยังที่คนย่าน
2: เ
12: ออมื้อนี่แล่นตําม ันก็เลยหน้าก็เลยเปลี่ยนไว
2: ้เนี่ยตอนแรกก็สิเป็นออริจินอลแบบนี้แต่ว่าพอลิ่นไปจังน้อยเริ่มดัง
12: แน่ก็เลยสิเริ่มไป
2: เด้อที่นี่ก็มาลุ่มบ่นี่หน้าก
5: ็
2: อูดขึ้นปูดขึ้นนี่นี่
17: ไม่แน่นอนค่ะ
16: นี่ก็รักแล้วดิ
2: เออแล้วที่นี่เฮาก็เลยมีการเปิดแคสติ้งครับ
12: แคสติ้งคือหยังหอยนะแคสติ้งคืออย่าง
14: ไม่รู้
17: แคสติ้งคือคัดเลือกนักแสดง
14: โอ้กับคัดเลือกนี่สูง
12: เออแม่นวางถามแล้วเนาะ
2: แต่ว่าแม่หอยบ่ได้แคสติ้งน้ําหมูก็คือแม่หอยเนี่ยฟาดแท็กของมาเลย
12: ฟาดแท็กนี่
14: ฟาดแท็ก
17: ไ
14: ง
17: อ๋อเท่าก็ต้องหาแบบนี
5: ้
14: โอ้ให้แม่พูดได้หรือยังเน
12: ี่
14: ย
12: ยัง
2: แม่เขาเป็นดาราอยู่แล้วคือแม่หอยเนี่ยเขาดังอยู่แล้ว
5: ครับ
2: เออ
14: ดังแบบได้ลูก
2: กระดังแมบได้เห็นบ่เลย
14: น้อง
2: ไปเฮ็ดในเด
14: ้อไม่ทําค่ะเพราะว่าทําแล้วมันจะสวยก็เลยไม่ทําค่ะ
12: ก็เลยไปหานักแสดงมาก็เลยไปเห็นคือไปเอาคือไปต้องเน้นๆมองของภูมิกับเนี่ยการที่แคทนี่คือแคทบางคาแรคเตอร์ที่เฮาหาบ่ทันเห็นแต่บางครั้งที่หาเห็นเสมอโซเชียลมันง่าย
5: ครับ
12: ทุกคนที่อัดคลิปลงนั่นคือการแคทไม่ถึงว่าไปเห็นคลิปผู้นี้กำลังเล่นอยู่เขาเล่นแสดงออกมาเล่นเป็นคอนเทนต์เขาออกมานั่นคือการที่เขาได้แสดงตัวตนเขาออกมาให้คนได้เห็นแต่ทั้งห
2: ม
12: ดกลับไปช็อปมากสิบกับด้วย
2: แมนกับนี่ช็อปในออนไลน์นั
5: ่
2: มแล้วก็ช็อปจากการที่แบบว่าเอิ่นมาแคสติ้งแบบโตโตสิกับมี่นะครับจังผู้มีนี่ก็เริ่มมาจากการเป็นทีมงานมาเป็นคอนวอยอยู่ในกองถ่าย
12: คอนวอย
2: แล้วที่นี่พ่อนั่งรู้ว่าตัวละครหลักที่เขาเคยว่างตัวไว้น่ะลุดออกไปแม่นบ่นั่งก็เลยสวมร้อยของมาแทนเลย
12: แม่นบ่ต้องบ่แม่นแท้เขาลุดบ
14: ่กลัวเธอต้องมีเธอแหม
17: ไม่เลย
14: พี่บ่กลัวมาก
12: เฮ็ดให้เขาลุดแม่นบ่หมายถึงว่าเขาสิมาสิกับพญาเขาบ่ได้ไทยมื้อนี้ดอกจังซี่บ
5: ่
2: นั่งบอกว่า
14: พี่บ่ปวดเลยพี่บ่ปวดเลย
17: ค
14: ุณมีเสียงเธอทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ
5: เนี่ย
17: เอาเสียงคุณเป็นเพราะคุณเป็นหญิงแท้ไงคะชนิดจี
12: นโอ้ชนิดจีน
2: เสียงแบบนี้เสียงกระเทยก็จะแบบนี้
14: ไม่ใช่เสียงผู้หญิงเลยเนี่ย
12: ว่าใส่หลอกกับบ้างหนึ่งไหม
2: หลอกเรื่องอีกแล้ว
12: บอสเป็นชอบนักแสดงมาก
2: ชอบนักแสดง
12: ภูมิเป็นยังไงไปเห็นแม่หอย
2: คือแม่หอยเนี่ยเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่ในฟีดอยู่แล้วคือขนาดกดบล็อกแล้วก็ยังขึ้น
5: เอ้า
2: ครับพอดีความที่ว่าเล่าอ่ะดัง FC เราหลาย
5: ครับ
2: มาทีนี้เราก็หลอกร้อนเฮาไปหลอกร้อนเฮามากกลายเป็นว่าตัวละครที่เฮาสิที่นึกถึงคนอื่นน่ะมันนึกบ่ได้ก็คือมันสิเห็นแต่หน้าแม่หอย
12: หน้าแม่หอยคือร้อยอองลองมาก
2: แต่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าบ่มีคู่ใดเหมือน สังเกตว่าแกไม่ปกตินะไม่เหมือนคนปกตินึกออกไหมแกจะมีความแบบว่าพิเศษของแกที่
15: ม
2: ัน
15: จะดีใจใช่ไหม
2: ที่มันดูแบบเป็นสตาร์ดูเป็นดาราดูเป็นคนที่แบบหาคนเรียนแบบยากอะไรอย่างเงี้ย
12: เป็นดาวใช่ไหม
2: ดูเป็นดาวซินโดรมเอาแม่พูดบ้างอ่ะแม่พูดบ้าง
12: แม่เป็นยังไงอันที่พุ่มกาโบทักมาตอนแรก
14: วุ้ยดีใจอ่ะ
17: พูดจริงว่าใครติดต่อคนแรก
14: อินี่อินี่มันขี่มอเตอร์ไซค์ไปหา
2: เขาอยู่บ้านใกล้กัน
12: บ้านยุ่น
14: บ้านติดกันจ้ะ
12: เอา
2: ไม่ตอนแรกบอกว่าภูมิพี่อยากได้แม่คนนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าแกอยู่มุมไหนของประเทศไทยคือไปตามหาให้หน่อยภูมิบอกว่าอ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านหนูเองค่ะ
12: แม่หอยอยู่บ้านเป็นคนใส่ครับ
14: คนอำเภอแก้งคอค่ะ
12: อำเภอแก้งคออยู่บ้านไหนครับ
14: บ้านนุ่นสะอาดจ้ะนุ่นสะอาดสะอาดไปเบิร์ดได้เนี่ย
15: ใช้สาวชัยภูมิได้ทำมา
12: ภูมิเป็นคน
14: อินีบางก็อยู่บ้านโคกสูงมันติดกันไงมันเคยไปกินส้มตำระเบิดรีหู
12: ก็เลยแบบติดใจ
14: ติดใจ
12: กันเล่นหูจักกัน
14: เพราะว่ามันรู้จักแม่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะมัน
12: ไม่หอยตะเคียนอย่างเมื่อก่อน
14: ก็เฮ็ดอย่างเมื่อก่อนเหรอ
12: แม่นที่อาชีพเป็นหยังเป็นคนมัตสัย
14: เป็นทุกอย่าง
2: หมอลำด้วย
14: จุดเริ่มต้นก็คือหมอลำเป็นแดนเซอร
12: ์3 2 1ดึงๆดึงๆดึงๆดึงๆดึงๆดึงๆดึง
14: ๆสมัยตะกี้เนาะเพิ่นป่ะเป็นหัวหน้าแดนเซอร์ตบสตรีทเริ่มต้นแม่ข่าววงการตั้งแต่อายุ17ปีแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆเป็นทุกอย่างชาวนากับปิ่นคนเลี้ยงควายกับปิ่นเห็นมะเหมือด
2: แต่เป็นหัวหน้าวงวะ
14: ไม่เป็นค่ะ
2: ทำไมอ่ะ
14: เพราะว่าหัวหน้าวงมีแต่คนเก่งจะขอก็เถ่าเลย
15: ตะกี้กับบ่เถ่าเน
14: า
15: ะ
14: จะเห็นว่าสวยกว่าผู้มีแล้วนี่สวยด้วยนี่เห็นมั้ย
12: เถ่าว่าก็บ่เป็นอย่างนั้นแหละมันจะบ่ได้ไปแลนไลเอาแม่น้องนั่งติ่งเอาเลยกันเลย
14: อยู่บ้านใช่มั้ยอันแม่ก็เป็นหมอลำม้าแล้วก็อ
12: ัน3 2 1 1ก่อน
14: ล้ำแม่
15: ล้ำมากคว
12: านก่อนได้ก็ได
15: ้เป็นก่อนได้ก็ได
14: ้ล้ำอันนี้ก็ได้เนาะล้ำเป็นก่อนขอนเปลี่ยน
15: ได้
14: ล้ำก่อนในเรื่อง
2: คือได้ล้ำก่อนนะเดี๋ยวรออีกชั่วโมงนึง
14: แต่ตีคือเอ้ามันไม่ดังไหมเนี่ย
2: ดังเท่าสมมุติเฉย
14: แซตี้คือสาวจอยคอยทวินไม่เนื้อกินบ่เคยด่างมนทีนกินยังหอมคือจังโอมหวานสมรสบ่จาง
2: เออเลย
14: แต่คนรู้จักแม่หอยเพราะว่าเพลงเออทดนะ
15: โ
14: อ้เออบ่เว้าดอกมันจะออกสิทธิ์ของคนอื่นทีนี้แม่ก็อยู่บ้านแม่ก็ขายของแม่นบ่
15: ไปอย่าง
14: น
15: ั้น
14: ขายส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวขายทุกอย่าง
2: โอเคตั้งสี
14: ่ทีนี้ภูมิก็ไปหาก็เกิดความดีใจนะว่าผู้กำกับเขาอยากได้แม่มันจะได้แม่ไปเล่น
12: ผู้กำกับนี่ตอนนั้นแม่เขาแม่ว่าแม่บ่รู
14: ้ไม่รู้
12: กับในที่นี่แม่ผู้จะว่าผู้กำกับอาจจะเป็นผู้กำกับสายนี้ตำรวจ
14: ตกใจค่ะ
12: ผู้กำกับอยากได้
14: ตกใจ
2: แม่ถามจริงแม่เคยรู้จักภูมิกับโบมาก่อนบ
14: ่เคยรู้ไม่รู้จักแต่ว่าดูหนังสั้นตลอด
2: หรอ
14: หมักอีไหนมันไปหมักผู้ซ้ายไหม
15: แน่
2: ที่ไหนล่ะ
14: อันอีอย่างอันที่ว่ามันเป็นกระ
2: ตือ
14: ไม่ใช่ไม่รู้ว่าชื่อยังไงแต่ว่าชอบเรื่องนั้นที่สุดกะเลยเบิงบานไปหมักผู้ซ้ายมันทุ่มผู้ชาย
12: เขาก็ชี้ไปด้วยเถอะ
14: ไม่เข้าค่ะเพราะไม่หอยไม่เคยทุ่มไม่มีเงินทุ่มไม่หอยเป็นคนจนนะห้าบาทกินสลึง
12: วันนี้ก็เลยมาขายของอยู่น้ำบานขายตำฮวงขายยังวันนี้พ่อตาตอบรับไป
14: ตอบรับไปมาที่นี่กระทาแล้วทาอีกเว้ยคือนั่นเอาไม้กูแทะเว้ยกูสิได้เล่นบ่
12: คือไปกินอ้วนในใจ
2: เล่นเอาโมด
12: อยากเล่น
2: โมดอยากไปซ้อม
14: เรา
2: หูบ่
14: ไม่ใช่ซ้อมไม่ใช่อยากซ้อมนะคิดว่าพวกกลับไม่เอาเราแล้วไง
12: หายไป
14: ความไฟฝันความไม่หอยนี่ก็อยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วไงแล้วไปเรียงคุ้ยเรียงงัวจังสิกะอันมักอยากเป็นดาราอยากนุ่น
12: อันนี้คือฝันจะทุกคนมีความฝันเบิดอย่างน
14: ี้
12: น
14: ะ
12: อย่าออกโทรทัศน
14: ์ตอนนี้พอผู้กำกับติดต่อไปเห็นเขาเงียบหายไปกันเก่งเขาคือพอติดต่อมาเขาสิเอาแม
2: ่คุณแม่คือ
12: เก่งนี่คือผู้จัดการ
2: ครับ
12: ทั้งกล่องไปหาเก่งนะครับ
2: นี่นี่
12: เก่งนี่คือผู้จัดการของ
2: คงปลูกปั้นเลย
12: คนปลูกปั้นแม่หอยนี่นะครับนี่น้อง น้องเก่งนะครับ
2: แล้วก็มีฝั่งนู้นมีหวานใจด้วยนะ
12: โอ้อันนั้นคือแฟนไม่หอย
15: แฟนไม่หอยแฟนไม่หอยครับ
5: เดี๋ยวจะ
15: ในชีวิตไม่หอย
5: มาทั้งเวทีอยู่ดอก
16: พ่อกำลังจ่าม
5: ันคือบอกกันถึงมาทั้งเวทีเนี่ย
14: มันมุ้ยหม่องนาง
5: มันยากด้วยหลักเก้าอี้กันนี่สามร้อยก็โตพูดละ
14: แต่ว่าคุณพ่อเราคุยเก่งแล้วเป็นพิธีกรของหมอลำทุกวงเลยค่ะเราคุยเก่งมาหนิโจอีไม่ได้บอกน้ำเล่าดอก
5: พี่นางจะเอาเล่าขึ้นมาง
15: อกดีดิ
5: เอามาสับเปลี่ยนท่อนอนประวัติพิธีกร
14: แต่เรายังไม่รู้แต่พ่อยังไม่รู้หลักการไง
5: ว่าได้อยากแล้วแม่อยู่นี่บ่มีไม้ให้จับเย
18: อะก็ติดไว้ทั้งเอื้อคุณนะครับ
14: อันนี้เนี่ยอันนี้บอกเรียมว่าพวกกำกับติดต่อไปเนาะเนี่ยขายของไปก็บ่มีความสุขเด้อตามึงไปก็บ่มีความสุข
5: เป็นเอาโอหา
14: เพราะว่าเราอยากเป็นนักแสดงไงเราอยากเป็นดาราไงดีนี่ก็เก่งเขาคือบ่ติดต่อมั้งเขาเอา
5: บ่คอยไปนี่ติมือนั่น
14: บ่คอยอีหลี
2: อย่าลูกค้าอย่างงี
14: ้อย่าลูกค้าอย่างงี้ตามึงไปก็บ่มีความสุขก๋วยเตี๋ยวไปก็จนเละเบิด
15: จะไป
14: กินอีหลีเด้ผู้กำกับ
5: ว่าบ่คอยไปนี่ติจะได
2: ้คือเวลาเขาติดต่อเล่นหนังเนี่ยบ่แม่นว่าเขาติดต่อมื้อนี้เขาใหญ่ท้ายอาทิตย์หน้า
14: ก็ไม่คิดอย่างนั้นไง
5: ไม่รู้จักก็เรา
14: บ่รู้จัก
5: ก็เปล่า
2: ที่บ่ไอ้ทีมงานเตรียมฉากเตรียม
14: ไม่ให้เตรียมค่ะบอกมาเลยค่ะในมือนั่นเห็นบ่เห็นบ่แม่ไม่ได้บทน่ะผู้กำกับช่วยแม่แบบแม่ไม่รู้จักว่าหลักการถ่ายหนังมันเป็นยังไงแม่ไม่ได้อ่านบทนึงคิดว่า1 2 3จะถ่ายตามคิวไงจ้าบัดไปแล้วกันลัดผุ่น50 60ตายกูผู้กำกับเขาก็พี่เพลงได้ไง
2: เดี๋ยวจําร่องการถ่ายถ้ำมื้อไหนเบิ่ง
15: ครับ
2: คือจําได้เลยว่าไม่ห่อยสมมุติเด้อเหมือนน่ะเด้อคือทางเฮาเหล่งกับคู่โทษเด้อคู่โทษนางนี่คู่โทษยังสิทรงจะบอกว่าดนตรีย
14: ังสิทรงจะบอกว่าดนตรี
2: บอกแล้วมันบอก
14: บอกแล้วมันบอก
2: ว่าอย่าเหตุแบบนี
14: ้ว่าอย่าเหตุแบบนี
2: ้เนี่ยคือต้องถ่ายแบบนี
5: ้
2: บอกไปทีละคำอ่ะ
5: เราไปคัดซีนเอา
2: พุ่งการถือบทโอ้ย
14: ว่าไหม2ชั่วโมงค่ะแม่จะว่าเก่งใจพวกกับพวกกับจะเน็กแม่อยู่ดิ
2: แม่ไม่สอนบทมาหรอ
14: กินแรงงูเหรอเจ้าอ่ะแม่ก็เลยแบบว่าแม่ก็เลยแบบอันเกิดความละอายใจไงเพราะว่าแม่ไปกินบทแม่ไปกินเวลาเขาไม่ได้กินบทกำกับกับว่าแม่เนาะแม่ก็เลยอยากอาย
2: เบิ้งซีนอ่ะพระเอกซัวแม่สิว่าจบก็จะคลองซีโร่ตอนไหน
5: พระเอกผู้เด่น
2: พระเอกเด่นคุณเนี่ยแล้วเหลี่ยงกับเด่นคุณเนี่ย
15: แน่นอนแท้แม่
5: เ
15: ด่
5: นกับคุณเลย
14: หล่อมากค่ะ
18: ผู้นี่ตี
2: แม่
14: ผู้นี่เด้อหล่อที่สุดในโลกด้วยนะจ๊ะแล้วเขาก็นิสัยดีด้วย
2: นิสัยดี
14: นิสัยดีเข้ากับทุกคน
5: เขากับเขาล่องเมือง
14: เข้าแล้วจ้า
5: ไปเบ้าไปยังแล้ว
14: ฮะจ้า
12: ผู้มีหลังเป็นยังไงจ้างันหลังจากที่พุ่มกับให้บทบาทเข้าเขารู้สึกยังไงตอนนั้นบางทีเขากระเล่นหนังสั่นมีคลิปในโซเชียลมีอย่างอยู่แล้วของเธอ
19: พ
12: ุ่
19: มจะหล่อพุ่มตื่นเต้นค่ะที่แรกพุ่มอ่านที่แรกคนเรียกพุ่มเป็นบ้าค่ะพุ่มมันปฏิเสธแล้ว
5: เบื่อแล้ว
19: ไอ้พุ่มปฏิเสธกันยังไง
2: อย่าไปเสืออย่าไปเสือ
19: เอาอีหลี
15: ปฏิเสธ
19: เพราะว่ามันเป็นบทน้ำเป็นบ้าค่ะนี่มันเป็นขืนโปสเตอร์แล้วเขาเนาะแต่เธอเสียงแบบนี้เหรอที่ไปแบกหนังเพลินแม่มีความกดดันอีกแล้วทีนี้คนก็หาแต่เสียงหาแล้วหาอีกหาบ่ได้ปัญหาไปก
5: ็ที่จริงหาได้ยึดเพิ่นกับอาจจะบ่เอาก็ได้
2: บ่ที่จริงเพิ่นถามทุกมื้อ
14: สรุปเอาพุ่มมานี
5: ่แต่ก็ถามแบบมัดมือชกแล้ว
2: พี่โบหานักแสดงได้ไปเอาพุ่มบ่
19: ไม่มีรองเท้า
5: เป็นคำถามไปเปิดและไปปิดได้คำถามเดียวกัน
2: ทุกวัน
14: ก็ขึ้นไปเห็นนี่แหละแม่กับทุกมือขึ้นกัน
19: แม่แบบมือที่แบบเพิ่นตัดสินใจเอาพุ่มกัดแบบต่างความหวังของเจ้าของแล้วว่าจะให้เต็มที่แล้วฝันบวกกับเฮามีหน้าที่เป็นหัวหน้าอาร์ตอีกแม่ค่ะบวกคูณ2สิมีภาพยนตร์เรื่องใหญ่ที่นักแสดงกับชายฉากเฮ็ดพร้อมกัน
14: อยากเฮ็ด
19: เสียงจะไปน้ำเล่าล่ะแสดงว่าพุ่ม
5: แสดงว่าพุ่มนี่เฮ็ดฉากพร้อม
19: แม่ค่ะ
5: โอ้
14: เขาเป็นคนเก่งมาก
2: แล้วมีเหตุการณ์ด้วยนะมีเหตุการณ์ตบกันกลางกอง
16: ตบกันนี่หลีแบบจริงจัง
18: แ
14: ม่นี่บอกคู่กับแม่ไป
2: แม่ใช่ใช่แม
16: ่บอกมาเดี๋ยวนี้
2: คือวันนั้นเนี่ยคือช่างแต่งหน้าเขาก็กำลังเร่งอยู่ใช่ไหมผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับอ่ะเขาก็ไปเร่งบอกว่าเร็วๆแต่งหน้าทำผมไม่เสร็จเพราะว่านักแสดงเซตแรกจะต้องเข้าไปถ่ายใช่ไหมแต่บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่มีภูมิผู้มีบริทายแต่ว่าผู้ซอยผู้กำกับน่ะเขาใจพิษก็ไปบอกว่ามีผู้มีพร้อมเป็นบ้าเมื่อนั้นผู้มีกับรู้ว่าจะคล้องบริทายเป็นบ้ากับจิพยายามไปเฮ็ดฉากเฮ็ดอีหยังมันบ้สร้างแต่งหนักกันยุ้มหัวไว้ยาเฝ้าคือแบบเขาที่จับแต่งให้มันแล้วสิแม่เขาบอกผู้มีกับคิดว่าจะคล้องบริเลนสร้างแต่งหนักเลยวะมึงแต่งเองเลยเลยคนที่ผมอยู่กับเอาใดข้อหัวบ้ปึกนี่เรื่องมากนักอย่างเงี้ยเกิดเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้น
15: ตัวเราเน
2: า
15: ะ
2: มีไฮป่ะเนี่ย
18: มันเป็นเพราะอะไร
14: แม่ไม่รู้นะเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ในซีนนั้น
18: ไม่ได้ซีนเหรอแม่ของแท้เลยจริง
17: ก็คือความจริงอ่ะก็คือผมก็ไม่ถ่ายใช่นี่แหละมันก็เลยบอกว่า
2: เข้าใจผิดกัน
17: เข้าใจผิดกัน
2: ขอโทษกันไป
17: เรียบร้อยบ่มีอีหยังคง
16: แม่นบ่ล่ะขอโทษกันหลังจากนั้นคือเคลียร์กันมันแล้วแม
15: ่มามึงหลังบัดเนี่ย
17: โชคดีนะคะเสียงวันนั้นมันมีซีนร้องไห้
2: โอ้โหไห้ยังอยู่ยังยาง
16: มันจะคัด
15: ก็ได้
2: เก่งแล้วก็ยังไหวอยู่เอ้าผู้มีคือไห้เกินมูว่ะมูเขาคือไม่ได้ไห้เลเวลนั่นผู้มีคือไห้เอาคักตอนนี้แท้
17: ก็ค
2: ือ
17: ว่าถือว่าเล่นดีไปเลย
15: ไม่ได้ไห้น้ำมนต์ได้เจ็บเนี่ย
16: ที่จริงแล้วเนี่ยพี่น้องครับการสัมภาษณ์แข่งเล่นนักแสดงต่างๆนี่มันจิเป็นการสปอยแต่ว่ารายการนี่คือถามนอกไปเลยไอ้โหเลยว่าไอ้โหเลยว่าเขาบอกเรื่องหนังเรื่องเพราะกระเทศไต้บ้านแต่ว่าใครไปถามว่าเล่นเป็นบทยังเล่นเฮ็ดจังใดนี่เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอย
2: มันจะแอบสปอย
15: จากรายการว่าพื้นคนเนาะ
16: มีอันว่าพื้นคนไปเลยจริงๆมั้ยนั่นล่ะแล้วบัดนี้
20: สเปียกรายการเฮาอยู่แล้ว
16: มาถามอย่างต้องคือวะถามเป็นไ
15: งอันไหนล่ะว่าสายล่ะพี
16: ่ถามได้ก็ได
2: ้นอกเรื่องไหนก็ได้จับคําถาม
16: แล้วบัดนี้เพราะตาได้นักแสดง2คนนี่มาแล้วพุ่มกับกะได้มาไปหาคนต่างๆไปหาคนที่มีความสามารถคนที่มีหน้าตาที่ดีเป็นแบบมีเอกลักษณ์หรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีเอกลักษณ์เด่นๆมั้ยอย่างเช่นเพิ่นกับไปพ่อโจอีสีเมืองขอน
18: โอ้จริง
16: แม่นเพิ่นก็ติดต่อไปหาโจอีสีเมืองขอน
14: โจอีสีเมืองขอนเป็นนาย
17: จังได๋เนาะ
15: บ่รู้จักคือกัน
14: แต่แกเป็นถ่ายหนังนํากันยังบ่รู้เรียงเลยว่าโจอีคือใครอ่ะ
16: เป็นไหนเขาโจอีสีเมืองขอนคือเมื่อนั้นเพิ่นโทรหาเพื่อนกันแบบว่าไอ้มันพอดีมันมีบทคนนั่นบกพงโ
15: อ้มันบกมันว่างพอดีดิ
16: มันว่างตําแหน่งนึงก็เลยหาว่าไอ้คนบกทุ่งว่างก็เลยโทรเอิ้นว่ามื้อนั้นแต่งตื่นแต่ 3:00 ตื่นสิไปถ่ายหนัง
20: คงเฮ็ดถนนนั่นสิ
16: บกทุ่งไรฝนเป็นด้านพิธีกรรมไม่ได้บ่ได้ออกฉากน้ํามูนะแล้วบัดนี้กันเลยเขาก็ยกมากว่าเบรกบอกกับบ่เบรกกันใช่น่ะพูดอย่างก็ต้องได้ใคร
2: สดมากเรียวมาก
16: แล้วกันสดก็เลยไปเอิ้นโจอีสีเมื่อก่อนได้เป็น
15: บ
16: ่บทนึงแต่บ่บอกว่าเป็นบทหยังเพราะว่ามันมีซีนเดียว
20: ต้องถ่าย
15: เบ่บ่สปอย
2: แต่บอกเลยว่าเด็ดก็คือซีน
16: เมื่
2: อไปถ่ายนิดเดียวแต่ว่าที่จริงอ่ะกระจายเต็มเรื่อง
16: เห็นป่ะ
2: ต้องไปดูต้องไปดูอยากรู้ว่าเป็นบทอะไรจะเห็น
16: โจอีสีเม
2: ื่อก่อนตลอดเวลา
16: เห็นฉากละ2วิเห็นหูยหรือยัง
2: ได้หูยหรือได้ตัวยางวะ
14: ได้ตัวยางกับหลังมันวะ
16: ไปตาอ่างคนดีดีไปตาเอิญคนไปเบิ้งเหมือนบ้านก็ต้องไปใช้ตัวยังใส่นั่นเดี๋ยวหลังนี่เออขอบคุณพี่โบนะครับนะ
2: พี่เอาหลังคืน
16: เอาหลังคืนอะไรแล้ววันนี้คือนี่ก็คือเป็นเขายังเป็นความเป็นอีสานเนาะก็คือเป็นความท้าทายของวงการภาพยนตร์อีสานและกาบันดีหลังจากที่ทรงตรวจสอบเซ็นเซอร์ยังแล้วกะได้มือใช้ได้เลทเป็นจะได
2: ้กะตอนนี้ก็คือประมาณ15บวกนะครับ15บวกเด็กๆ15ขึ้นไปก็ดูได้
16: ครับ
2: ครับแล้วกะจะเข้า5พฤศจิกายน
16: อ๋
2: อ5พฤศจิกายน
16: ครับพฤศจิกาคือได้มือแล้ว
2: แน
16: ่ครับ5พฤศจิก
2: าทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
16: มือกาล่ามือได้มือก่อนสิทธิ์ใช้อีหลี
2: พี่เซ็นสิ
17: มันกาล่า
2: เชิญชวนทุกคน
14: กาล่าวันที่2พฤศจิกายนนะคะกาล่าพี่เล็กแม่บ่ฮู้จักว่ากาล่าคืออะไร
20: มันมีหมดแล้ว
14: รู้จักแต่ว่าเดินพรมแดงคันเดินพรมแดงแม่ฮอยฮู้จักอยู่แต่กาล่ากาเลาะกาล่ามันไปเข้ามาเหมือนอะไรแบบเหมือนสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ย
2: กาซิล่าอย่างเง
14: ี้
2: ยหรอ
14: มากาซิล่าหนังเขาอีกแล้วนอก
2: ก็แล้วเราอ่ะชนกาซิล่าด้วยเข้ามือเดียวกันแล้วกาซิล่า
14: ส่วนหนังใหญ่นะคะ
2: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่า กระเทยเราน่ากลัวกว่าเน
14: า
2: ะ
14: แมนภาษากวาชิลามันสิมาสู่อีหอยได้ดูมาบอกอีหอยโหลดกวาชิลากับกอดใช่ไหม
16: กันเลยว่านี่ก็คือเขาเอามาอย่างก็เป็นในเลดเป็นคอมเมดี้นะคุณบ
2: อคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นครับมีแอคชั่นด้วยยิงกันตุรุมตั้มตั้ม
20: เขาคือบอก
2: ฮะ
20: คือบอก
2: โอ้ย่างเขาก็ออกไม่ได้
14: ให้ไม่หอยยิงน้ำบอไม่หอยหมังยิงเล
2: ยยิงอะไร
14: ยิงปืน
16: นั่นแหละเขาผักแกข้าวเนาะในช่วงหน้าฮัสซิมาเจาะลึกถึงเบื้องลึกเบื้องหลังอีกจักน้อยหนึ่งแต่กับว่าในเบื้องลึกเบื้องหลังครับผักอยู่ได้เพราะว่าอย่างตีจีมีเสื้อผ้าอยู่นะ
20: บ
16: ่เมียน
15: แต่ข่อยยังโมโหอยู
16: ่เสื้อผ้าตลอดเลยบ่มีผู้ใดหูจะพูดว่าผักแกข้าวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับโสข่าวครับ
15: ครับ

0: มานั่ง
1: กัน
2: ครับผม
3: พี่ลาเอาตัวนี้ก็ได
2: ้นี่คู่ชีวิตแม่หอย
0: พออายุน้ำกันหลายปีแล้วไม่เขินค่ะ
2: อยู่น้ำกันไม่ใช่ปีแล้วครับ
1: 30กว่าปีครับ
0: 33ป
2: ีไปพ่อกัน
0: อย
2: ู
0: ่อยู่แต่พศ250035
4: โอ้กาไปพ่อกันอยู่วงการมาลั้นนะครับว่าแม่หอยเราเป็นบอกง่ายๆว่าเป็นครูฝึกเป็นคนยืนพื้นอยู่ในวงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงกา
0: อันนี้เป็นพิธีกรนี่นี่อันนี้เป็นพิธีกรของวงหมอลำทุกวงเลย
2: อาทิตย์ทุกพ่อก่อนหมอลำที่เปิดเป็นยังไง
4: สาธิตต้องจันทร์เก่ง
2: ปากคนปากคนแม่ติ
4: กากาถือโอกาสตอนนั้นกาพิธีกรเพิ่นกาลงพอดีนะครับนี่หัวหน้าวงเพิ่นเลยเปิดโอกาสเพราะว่ากว่าจะเป็นพิธีกรได้กะยากเติบเพราะว่าสมัยจะกี่เนี่ยเขาวงการยากครับเพราะว่าต้องได้เป็นคนว่าอยู่3ปี
2: โอ้เรียกเป็นหูจักพื้นฐานในวงก่อน
4: แม่ครับ
2: ครับผม
4: เป็นกะเล็ดเปิดโอกาสให้ฉะนั้น
2: นั่นแหละเอากะเล็ดได้มาพอกันนี่แหละนะอันนี้เอาว่าให้พวกได้เปิดโตนะแม่นเน
0: าะก็บ่เป็นหยังความจริงก็คือสิไม่ตายไงเพราะว่าเฮาอยู่กันมาเพราะมันก็คือคือว่ามันแบบว่าคนอื่นน่ะสิว่าบางคนคบกัน2เดือน3เดือนก็ไปโพสต์ลงแม่อยู่33ปีก็อยู่นิ่งๆอ่ะก็คือมันคินกับการอยู่ด้วยกันแล้ว
2: อันนี้คือขิงเลย
5: สรุปคืออยากจะบอกว่าแม่สวย
2: ผมก็เรียงกันให้บ้านที่ไปที่มาเป็นยังไงหนังบอกเรียงสันล็อกไล่ฟัง
5: เดี๋ยวเขาบอกตีไม่ฟังก่อนคือทุกคนเห็นโปสเตอร์ทุกคนอาจจะแบบสงสัยว่าเอ้ยมันคือไวรัสอีหยัง
6: แน่น
5: ก็คือด้วยตีมของเฮาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสตัวนึงนะครับคล้ายๆไวรัสโควิดประมาณนี้แหละก็คือมันจะแพร่กระจายไปทั่วโลกทำให้ทุกคนเนี่ยมาแย่งกันแต่ว่าพ่อสิมหาพระเอกก็คือพระเอกเขากำลังมีการพาเด็กหน่อยไปแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งเขาอยากพาเด็กหน่อยไปคว้าแชมป์มันวงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและที่นี่ก็เลยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมนฤดีนะครับเขาก็มาเสนอเงินให้กับพระเอกว่าถ้าฉันมาช่วยเธอทำวงลูกทุ่งเนี่ยเธอต้องแลกกับตัวเธอมาเป็นสามีของฉันอย่างนี้นะครับซึ่งแก่งกับเทศบาลเนี่ยซึ่งก็แอบมากพระเอกอยู่แล้วก็เลยบ่ยอมนะครับก็เลยมีการแบบว่าแก้งแย่งกันบ่ถึงขนาดตบตีหรอกว่าก็จะเป็นแก้งแย่งชิงดีกันนะครับแต่พ่อแบบแต่ระหว่างที่แก้งแย่งชิงดีกันอยู่ก็ได้รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยมันบ่ได้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นการถูกปล่อยออกมาเพื่อที่จะทําลายผู้ชายทั้งให้มันสิ้นไปจากโลกนี้ด้วยปมอีหยังบางอย่างทุกคนก็ต้องเป็นเบิ่งในหนังนะครับอันนี้เป็นธีมของภาพยนตร์กระเทยในบ้านไวรัสหลังโลก
6: ใช่เอาในเรื่องพากันเป็นกระเทยบ่ครับ
5: แม่นมีพระมี
7: คน
5: มีการมีคนใช้คนอ้วนๆที่เอาแต่กินแล้วอ้วนแบบอ้วนๆเลยอ่ะผู้หญิงอ
2: ย่าเว้าอ้ายควาย
5: ผู้หญิงไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เพอร์เฟคที่สุดก็คือพระเอกแล้วก็ในเรื่องเนี่ยพระเอกเสิร์ฟเก่งมากเนาะเอออาร์ทอนดูจากโปสเตอร์สิ
7: เรื
5: ่องหุ่นซิปเห็นไหมจะเป็นหนังแบบอารมณ์ดีที่แบบทุกคนดูแล้วอาจจะเหมือนดูจริงจังนะแต่จริงๆอ่ะในเรื่องมันจะเป็นแบบโทนมูดแอนโทนแบบว่าเหมือนเหนือจินตนาการนิดนึงอ่ะเป็นฟิลแบบว่าติคากันอยู่ยังขำนั่นสินะประมาณนั้น
2: มันหลายอารมณ์ไหมเท่าที่เบิ้งจากทีเซอร์เนาะมาจากตัวอย่างมันหลายอารมณ์หลายแบบคือหลายมูดหลายแบบความรู้สึกยิ่งเช่นแบบพอเปิดแรกๆอาจจะเป็นหนังแบบสไตล์แบบว่ามันไทบ้านแบบที่เขา
5: ไทบ้านจ๋าก็คือเขาเปิดจากฉากยุคกรุงเทพเป็นฉากคฤหาสน์หลังใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราถ่ายหลายโลเคชั่นมากเน
2: า
5: ะแล้วก็
2: ไหนบ้างโลเคชั่น
5: โลเคชั่นเนี่ยมีทั้งต่างจังหวัดแล้วก็มีโซนกรุงเทพด้วยแล้วก็มี
7: ขอนแก่น
5: มีทะเลด้วยมีโซนทะเลด้วย
2: มี
5: ใช่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งภาคอีสานแล้วก็ทั้งโซนภาคใต้อย่างเงี้ยก็มีหมดเลยแล้วล่าสุดก็คือไปถ่ายไกลไลท์ก็คือพ่วงกับอันกับตุ๋ย
2: โอ้ที่ว่าร
5: ถแม่ที่ว่ารถส้นเสาไฟฟ้าอันนั้นคือถ่ายฉากสุดท้ายที่กลับมาจากประจวบพอดีเกือบบริเวณหนัง
2: ปินนั่นอันนั้นเน
5: า
2: ะ
5: เกือบเป็นตำนานกระเทยในบ้านปิดฉากด้วยภาคสุดท้ายไม่ได้เข้าโรงแต่พ่วงกับเข้าโรงแทน
2: เอาโรง
5: อันนี้จริงอันนี้ความจริง
2: ผ่านมาได้เนาะ
5: แต่กับผ่านไม่ได้ด้วยดีครับ
2: ตั้งแต่เอาเดี๋ยวสุดท้ายนี่เดี๋ยวอะไรบอกกินในที่เดี๋ยวแต่ว่าอยากให้ฝากทุกคนฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเรื่องแรกในชีวิตของแม่หอยเรื่องแรกของผู้มีป่ะ
7: เรื่องแรกค่ะ
0: ว่าแม่นเราอีผู้มีมันได้เรียนหลาย
3: เรื่องอยู
2: ่ว่าที่เป็นหนังลงที่เป็นหนังลง
3: องค์หนังลง
6: อ๋อจะเป็นหนังลงเรื่องแรก
5: นี่ล่ะ อยากเล่นกันเลยครับพี่พ่อหนูไม่เคยเล่นหนังเลยให้หนูเล่นหน่อย
6: ที่จริงอะเล่นไม่หลายเลยอ่ะ
7: เออ
0: ไม่เล่นมาหลายเลยแต่เบิ่งมันอยู่แต่ว่าแม่น่ะแม่เนี่ยคือเอี่ยมอ่องเลยนะคะไม่เคยพ

0: ผ่านอันนี้แต่ว่าก็อยากลิ้นแต่ว่าในเมื่อเรามีโอกาสเฮาก็ลิ้นลิ้นแล้วก็บ่สมปานใดดอกเพราะว่า
1: ถ้ามีบทเดียวสมมุติมีบทเดียวเลยเนี่ยคิดว่าจะของหรือว่าผู้มีควรจะได้ลิ้น
2: บทเดียวเหรอ
1: เออถ้ามีบท
0: มี
1: เอาทําไมอ่ะ
0: เพราะว่าภูมิมันเคยเล่นไงคนทั่วไปก็สิมองว่าอีนี่เคยเล่นอีนี่บ่เคยเล่นนะเขาก็ต้องมองเห็นคนเคยเล่น
1: เอาแม่ไม่เสียดายหรอจะได้เป็นนางเอก
0: ก็เสียดายตัวเนาะก็บ่เสียดาย
1: ให้ภูมิเล่น
0: เอาไม่ใช่ให้ภูมิเล่นหมายความว่าผู้กำกับไง
3: มาฝาก
0: ทําไมนะ
3: มาฝากทาง
0: นี่
3: คะมาฝาก
0: โอ้ฝากค่ะ
1: ฝากเนี่ย
0: เกิดมาในชีวิตไม่หอยได้เล่นหนังเรื่องนี้นะคะ
2: ครับ
0: เทศบาลไม่หลัดลางโลนะคะไปเบิ่งนะคะ
2: วันที่
0: 5พฤศจิกายนนะคะเข้าโรงฉายท
2: ั่
0: วประเทศ
3: แล้วบทเป็น
0: แล้วบทเป็นพอ.ร่ำไพ
1: ร์อุ๊ยทำไมในกล้องสวยจังเลยอ่ะ
0: แม่ก็สวยแต่ใดได้ล่ะแม่ก็สวยแต่ใดได้ล่ะ
2: ลองถามผู้จัดการมึงดู
0: ผู้จัดการเขาไม่มองเห็นความสวยของแม่หรอก
1: เอาก็ว่า
2: สิเขาต้องถามไหมแม่สวยบ่เก่งแม
0: ่ไม่สวยเก่งไม่ว่าแม่สวยเพราะว่า
1: เอาก็ว่าซั่น
0: คนที่ดูแม่คือความคิดเลยถ้าแม่สวยไม่มีคนดูหรอก
2: อ
0: ันนี้นะคะฝากอันหนังของเฮานี่ด้วยค่ะกระเทยไทยบ้านเวรัสล้างลูกไปเบิ่งแม่หอยสีหดยำซำใด
1: เอาก็มีแม่หอยอยู่นี่นี่วะ
0: บ่รู้แม่หอยเป็นนั่นเน
2: า
0: ะ
2: อ้างโปสเตอร์เขาตี
1: แม่หอยเป็นตัวซีเครตต้องเก็บไว
2: ้โอ
0: ้ไม่ใช่แม่หอยไม่ได้เป็นตัวนำไง
1: ไม่จริงๆก็จะมีน้องพะโลน้องพิซซ่า
0: ที่
1: ตัวนำที่แบบว่าใช่อันนี้จะเป็นนักแสดงนำที่บริมาแล้วก็นักแสดงอีกหลายคนเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าแม่หอยกับยูไนนี่ก็ได้เล่นหลายบท
2: จริง
1: จริงกับมี่ยูนี่นี่นี่มันอันนี้มือแม่หอย
0: แล้วบ้าน
1: อ
0: ะไร
1: อันนี้มือแม่หอยแล้วนี่
0: เจ้าบ้าน
1: มือแม่หอยนะ
0: ใช่ไว้สูยมาเถอะไปมันเป็นมือไวรัสมันเป็นมือไวรัส
1: เอาว่าไปเอามือมาจากเฟซบุ๊กแม่เลย
0: ว่าม
4: ือต่ำบกฮุ้งบ่ได้เล
0: ยโอ้ยบ่มีผู้ใดอยาก
5: นูก็ขอเสริมนะคะอ่านนางของพี่โบค่ะซินี่เจ้าของเราทุกคนคือตัวเอกเบิร์ดแม่บ่มีแหวนเป็นตัวนำทุกคนในเรื่องค่ะเป็นตัวนำเบิร์ดเป็นตัวเรื่องเบิร์ดเนี่ยมันคือซินี่เจ้าของพี่โบเลยค่ะตั้งใจก็ขอฝากงานกระเทยไทยบ้านวลัดลังโลกเลยค่ะรับบทเป็นคู่เอ๋อค่ะ5พฤศจิกายนไม่ต้องรักเดิน5พฤศจิกาย
2: นนี้ค่ะไอ้คอยเปลี่ยน
5: โรงภาพยนตร์ค่ะ
0: คือว่าสายในเมืองลาวพร้อม
1: สายที่ลาวสายที่ลาวแล้วก็เมื่อวานนี้
0: มีเป่ายุบเนี่ยผู้หมิง
4: บอกมือเนี่ยจะมือเนี่ย
0: เนาะอีนี่บอกว่าถึงแม่รู้นะว่าต้องฉายเมืองลาวด้วย
1: ฉายลาวแล้วก็มีจัดไปฉายเวียดนามด้วย
2: เวียดนามพร้อม
1: เมื่อวานมาดิวเวียดนามแล้ว
0: เหรอ
1: เมื่อวานใช
0: ่รถ
1: แล้วก็น่าจะฉายในหลายๆประเทศ
0: อามาฮาตอนไหน
2: คิดยาก
0: อังได้อังเด็ก
2: คิดยากสู้มันว่าคิดยากสู้มันสิไปภาคเสียงแม่หอยไหมไปตามกั้นใจตาย
0: ภาคว่าแบบไหน
2: ว่าสู้เขาออกแบบภาษาเวียดนามเลยไปอุ้งได้อุ้งเดา
0: อังได้อังเด็กดึกเย็นดา
2: วแล้วเอาพ่วงกับฝากหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะภาพยนตร์โรงเรื่องแรก
1: ก็จริงๆเราก็อยู่ใน YouTube มานานแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้แฟนคลับทุกๆคนที่เคยติดตามกันในบ้านทั้งใน YouTube แล้วก็คนที่ยังไม่เคยดูนะครับก็ฝากด้วย5พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์จริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3ธีมนะครับไม่ได้เป็นธีมเดียวธีมแรกก็คือเรื่องของไวรัสธีมที่2ก็จะเป็นเรื่องของสาวประเภท2คนนึงที่เขามีเรื่องราวชีวิตที่ให้ข้อคิดกับกลุ่ม LGBT แล้วก็อีกธีมนึงก็จะเป็นเรื่องของความพยายามความฝันในการไปคว้าแชมป์วงดนตรีลูกทุ่งของเด็กๆในโรงเรียนด้วยอันนี้ก็สามารถไปดูได้หลากหลายกลุ่มเลยเด็กๆก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้นะครับแล้วก็เป็นหนังอารมณ์ดีที่อยากให้ทุกคนได้ดูสักครั้งนึงในชีวิตนะครับกระเทยไทยบ้านไวรัสลังโลกครับ
0: ฝากเลยด้วยค่ะ
2: แต่ว่าอีกอย่างนึงคือพี่โบนี่เป็นทั้งผู้เขียนบท
1: เขียนบทด้วยกำกับด้วยตัดต่อด้วยใช่ทำทุกอย่างเพราะว่าเฮาบ่อยากจ้างบ่มีคนที่จ้าง
0: ไม่ใช่คนอื่นเขาไม่มีความสามารถไง
2: แต่ว่าเฮ็ดได้สุอย่างเน
1: า
2: ะ
1: ก็ทำว่าความชอบนะคะถ้าเราชอบเราก
2: ็ปกติเห็นแสดงอยู่เรื่อง
1: ปกติอย่างเงี้ยจะคล้องไปอยู่ตอนนั้นบ่มีบทไงถ้าไปเล่นก็คือมันก็สิบ่ได้เป็นเก๋ไงมันก็สิเป็นกระเทยแบบนี
2: ้
1: เขาบ่มีบทเก๋
2: เตี่ย
1: เออ
2: แสดง
4: เป็นกระเทยบ
1: ่อันนี้บทกระเทยเตี่ย
2: ยังไงเป็นกระเทยบ่ติจังหวะนี้แสดงว่าเล่นเป็นกระเทยแต่สิเฮ็ดยังไม่ไปเน
1: าะเออมันมีกระเทยหลายแบบในใน

0: เกย์มีผู้ชายจริงหญิงแท้คือพระเอกนางเอกจริงๆอ่ะเป็นชายจริงหญิงแท้นางเอกจะไปดันแต่กระเทยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือจริงๆเราเป็นพระเอกนางเอกจริงๆเป็นชายจริงหญิงแท
1: ้เออกับจำหันหลาน
0: ไม่มันบอกได้อยู่แล้ว
2: ก็ดีช่วง
0: ก็อยากรู้ว่าเป็นใครก็ต้องไปดูไงครับ
1: 5พฤศจิกายนนี้เป็นหนังของคนอีสานบ้านเฮานะครับสนับสนุนหนังไทยนะครับดูแลเบิ่งแย่งกันไปนะครับนอกละกาสนับสนุนหนังอีสานบ้านเฮาให้คนอีสานได้ดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าหนึ่งแน่นอนกับมีแต่คนบอกอีสานเกือบทั้งเรื่อง
0: แน่ครับ
1: อาจจะไม่บอกไทยแน่เพราะว่าเอาหลายๆภาคมาสลับกันไปนะครับแต่ที่สำคัญพี่น้องครับพุ่มกับคนอีสานคนเขียนบทกับคนอีสาน
3: นะคร ับก็จะ
1: ต้องคนอีสาน
0: คนเดียวกัน
3: เดียวกัน
1: นะครับเป็นคนสุราษฎร์ข้าม
0: เป็นคนหนองบัวลำพูคร
1: ับหนองบัวลำพู
0: ใช่แต่ว่ามาอยู่ที่สารคามมาทำงานที่สารคาม
1: ก็เลยไปลื่นแก่นอยู่ที่นั่นเลย
0: ใช่แรกเท่านั้นเด้อต้องไปดูวันที่5พฤศจิกายนเท่านั้นนะ
4: เอามือต่อไปเว้ย
0: เพราะว่าถ้ามือต่อไปมันจะหาว่าพ่อประเทศเขาถอนออก
4: สวยหรอ
0: จะได้แบบจะได้คนอื่นจะได้ว่ามาสปอยจะได้ตื่นเต้นกว่า
1: ติดตามความเคลื่อนหน้าของหนังเรื่องนี้ได้ทั้งเลยเนี่ยครับ
0: ถึง SF Major แล้วก็เพจของโรงภาพยนตร์ทุกเครือ
1: ครับผู้ร่วมรายการของเฮานะครับพุ่มกับโบครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แม่หอยนะคู่ชีวิตแม่หอยด้วยนะครับนอทีแล้วก็ขอบคุณผู้จัดการเก่งนะครับเนาะมื้อนี้แล้วก็จะไปได้กล่าวถึงแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกท่านที่ให้โอกาสนะครับพวกเรานะครับรายการโซคาวนะครับได้ต้อนรับนะครับในฐานะสื่อของพี่น้องประชาชนชาวอีสานบ้านเฮานะครับเนาะอ้าวพี่น้องครับเวลาแล้วครับกับรายการโซคาวตอนกดหมายเลข11ครับแล้วก็ช่องทางต่างๆที่พี่น้องสามารถที่ตามรับชมกันได้นะครับเนาะทุกวันอาทิตย์ครับบ่าย3ฮอด4โมงแรงมื้อนี้โจอี้สีเมืองขอน
4: มึงเอลด่วงครับ
5: สิปาลันทเมนครับ
1: พร้อมทีมงาน NBT ขอนแก่นต้องลาพี่น้องคุณผู้ชมไปสากลพอกันใหม่สัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีทั่วโลกได้ครับ

บกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11

พลินวาวัยอันว่าโมโหโทโสนีพาโตตกต่ำให้คอยคึดคอยตามคำคอยให้มวนหูไม่บ่ท่านแทกดามอย่าเฝ้าเอาฮ้อนตัดเงียบถึงภายลุ่นสิเคิกมือเมื่อนาไม่หากยันต่างใหม่แก้วแก้มจันโทอย่าได้เอามาเทียมโมขอนลอยน้ำฟืนไฟนี้มีคุณอนันต์เนตขันหาใส่บ่อถือกสิเป็นโทษถูกมหันไฟใหม่ปาจังเห็นหน้าหนูน้ำท่วมหูกะจังเห็นจิลออันนี้แมนบูฮานเพิ่นว่าขอเจริญพรออกต้นญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะคือชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกต้นญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวัดนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกต้นญาติย่อมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกเบอร์หนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเก้าล่ะเนาะออกต้นญาติย่อมมีโอกาสดีหน้าที่ท่องของชีวิตตื่นแต่เด้อกลุกตั้งแต่เช้าจะมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเสื้อบูอัมบูอันเป็นนั่นละออกต้นญาติย่อมเอ้ยเป็นตักเป็นเปลี่ยนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้พอคืดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันจะได้เวียกหลายตื่นสวยมันจะได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดมใกล้วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนจะสละเนาะเหตุคุณงามความดีไว้สั่งบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามฝากกันเหียดฝากกันทำป้ากันต่างกันแปลงเอาแจกสละบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีคือจังกับที่บอกเด้อคิดดีพูดดีทำดีคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลวกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพตักบาทหยาบน้ำยิ้มแย้มจำใจกันตัวผู้สกันพักได้กันเมื่อนี้ถือว่าเป็นวันอาทิตย์เด็ดหยาดย่อมตัวผู้สกันเนาะและก็ถือว่าเป็นวันศีลวันพระพร้อมได้เมื่อนี้เนาะวันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569เนาะเมื่อนี้แฮม15ค่ำเดือน10เมื่อนี้เนาะโอ้ยวันศีลวันพระใหญ่อีกแล้วเนาะหลายปู่หลายคนเตรียมตนเตรียมตัวไปเฮ็ดบุญตั้มบุญเนาะเป็นตาอ่อนต้อนเป็นตาอ่อนต้อนอีกก้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพวกเฮาที่พวกเฮายังบ่ถิ่มบ่ป๋ายังรักษาไว้ยังดีว่าซั่นไปเป็นตาอ่อนต้อนกับสุภุสุขันในการดำเนินชีวิตเด้อรักษาคำสอนในตั้งพระพุทธศาสนาพวกเฮาแก่ยังต้องนำไปใส่เป็นประจำล่ะเนาะโอ้นี่มีญาติมีโยมเมื่อวานนี่ไปปูนเนาะพี่น้องบ้านดุมใหญ่เนาะพี่น้องบ้านดุมใหญ่แก่ยังพี่น้องบ้านกรุงไส้เพิ่นก็ยังไปลัดพบลัดพ่อได้เมื่อวานนี่เนาะย่อมบันใจกุโลปั้นย่อมสมจิตกุโลปั้นหมดอ่ะเนาะพี่น้องบันกรุงใต้เพิ่นโอ้ยไปปอนใส่มือได้เนี่ยไปปอนจะตุปัจจัยเพาะโม่ใส่
มื่อว่าท่านไปมาทำบุญมาทำบุญอยากเก็บบุญน้ำว่าท่านไปแต่พระใหญ่วันใต้กุลพันธ์นายสดใสเวลมอนแม่สมจิตกุลพันธ์เป็นปากจตุปัจจัยเพราะโม่มาเก็บบุญทำบุญได้รับไปเรียบร้อยแล้วเด้อแล้วก็ยังมีหลายคนเด้แม่ว่าไล่ก่อนจริงต้องบั่นดุมใหญ่ความทำบุญเนี่ยก็มาปากทำบุญน้ำก็อู้อนุโมทนาสาธุเนาะพี่น้องบั่นกุลใต้เป็นเสียวบุญตัวสมพรพระเจ้าใหญ่แสนไส้เป็นพูนเนาะเดือนมกราคม2570พุ่นน่ะจะตั้งใจนิมนต์ท่านเจ้าคุณในประเทศไปแสดงธรรมจำแบ่งเป็นตอนก่อนเนาะเดี๋ยวในรายละเอียดไปเว้าสู่กันและกันฟังนอกมื้อวานนี่เพิ่นเอากำหนดการไปให้บอกว่าเจ้าบ้านกรุงไส้ทั้ง3หมู่บ้านนี่สิงวมสมพรพระเจ้าใหญ่แสนไส้บ้านกรุงไส้ตำบลดงบังอำเภอเลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นว่าในวันที่30มกราคมนั้นเวลา19นาฬิกานิมนต์พระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดบริวานารามวัดปะน้อยไปเทศน์เนาะโอ้ยจังแม่นดีเอาสาธุขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเดี๋ยวในรายละเอียดอีหยังต่างๆคอยเว้าคอยสาธุกันและกันปั้นออกสัญญาจ้อมเนาะนี่ล่ะหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่พวกเข้าทั้งหลายนี่ล่ะประพฤติปฏิบัติในหลักอันนึงก็คือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขานี่สามารถที่สินำมาเพื่อเป็นขอกึศนะในการดำเนินชีวิตของเจ้าของแต่สัตว์ละเนาะมีคำสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่20ญาติโยมพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เป็นภาษาบาลีว่าทัศนะกาโมสีละวะตังสัตตมังโสตุมิจติวิไนยะมัจเฉรมลังสะเวสัตโตติวุจตินี่ล่ะความหมายก็คือว่าผู้ใดใครเพื่อที่สิเห็นทานภูมิศีลใครเพื่อที่สิฟังพระสัทธรรมนำออกซึ่งมนต์ชินคือความตรณีเสียได้ผู้นั่นแหละเอิ้นว่าเป็นภูมิศรัทธาเห็นบ่ล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตรัสเป็นสั่งสอนพวกเข้าไว้เข้ากับสามารถนำมาเป็นแนวคิดเพื่อว่ามันสิเป็นสิ่งที่สนับสนุนกำจุนให้เข้าประพฤติดีปฏิบัติดียิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นบ่ล่ะอย่างที่เพิ่นบอกกันล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดสิทําอีหยังแม่นบ่ล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาเนาะบ่ว่าสิเป็นทางโลกบ่ว่าสิเป็นทางธรรมในทางโลกเมื่อเฮามีศรัทธาว่าเฮ็ดจังซั่นมันสิได้ผลจังซั่นมันเป็นประโยชน์จังซั่นบุคคลก็ย่อมลงมือเฮ็ดลงมือทําถ้าแม่นว่ายังบ่เสือยังบ่มีศรัทธายังบ่ถนัดใจก็บ่ลงมือเฮ็ดบ่ลงมือทําแม้ในพระพุทธศาสนาก็เป็นจังซั่นล่ะการที่สิประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันแก่ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อภาษาตะความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงประกาศลงในหมู่ชนที่นับถือศาสนาก็คือมีศรัทธาในศาสนาเนี่ยล่ะคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนที่ต้นต่อการเป็นพินิจของผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์จึงเหตุให้ความศรัทธาความเหลื่อมใสของคนผู้มีความเชื่อให้มากนับถือให้มากเข้าลบแม่นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้บุคคลเกิดศรัทธาแล้วจึงเข้าไปหาบัณฑิตแม่นบ่ล่ะพอเข้าไปหาแล้วก็ย่อมนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ก็ย่อมเงียบโสดเพื่อสิฟังแม่นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นนี่โตศรัทธานี่จึงถือว่าเป็นหากเก่าเป็นคุณเบื้องต้นของผู้นับถือพระพุทธศาสนาแม่นบ่ล่ะก่อนแต่สิรักษาศีลก่อนแต่สิบริจาคท่านก่อนแต่สิบำเพ็ญกุศลอย่างใดๆบุคคลก็ย่อมมีศรัทธาทั้งนั้นเด้เพราะฉะนั้นศรัทธานี่จึงจัดว่าเป็นพื้นใจของผู้ที่นับถือพระศาสนาศรัทธาคืออีหยังในเบื้องต้นก็ควรได้รู้ว่าศรัทธานี่มันแปลว่าความเชื่อแม่นบ่ล่ะหรือว่าสิแปลว่าเฮ็ดจิตเฮ็ดใจให้มันใสสะอาดนี่ล่ะคือจังกับน้ำที่มันสะอาดสำหรับมนต์ยินกายให้สะอาดหรือว่าคือจังกับเครื่องกรองน้ำเฮ็ดน้ำให้สะอาดกรองน้ำให้สะอาดอันนี้มันก็เป็นลักษณะของศรัทธาโดยต้นเข้าศรัทธาที่บอกว่าเป็นความเชื่อนั่นโดยตรงกับนี่ล่ะเชื่อในพระปัญญาเครื่องทัศลูกของพระตถาคตเจ้าก็คือเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าโอ้ยพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้ตรัสรู้จริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่งมีพระกรุณาคือจังกับห่วงน้ำเห็นบ่ล่ะ
ย่ำเฮาไหวพระสวดมนต์มีบทสวดมนต์บทนึงที่บอกว่าพุทโธสุทโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่งมีพระกรุณาดุจห่วงน้ำมหันนบที่บอกว่าเฮ็ดจิตใจให้ใสนั่นจิตใจของคนเฮานั่นมันจะย่อมคุณหมองด้วยกิเลสมนต์ทินใจเฮาตั้งแต่เก่าแต่เดิมก็คือใจที่ยังบ่มีกิเลสมนต์ทินนั่นมันเป็นใจพองแผ้วภาษายากู้เป็นใส่คําว่าปปัตตระมิทังปปัตตระจิตเป็นว่าปปัตตระมิทังภิกขเวจิตตังภิกษุทั้งหลายจิตนี่แต่เดิมมันจะปปัตสอนก็คือพองแผ้วพองใสแม่นว่าล่ะจิตนั่นมันคืออุปกิเลสที่จอนมาเฮ็ดให้เบาหมองเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เด้เนี่ยปปัตตระมิทังภิกขเวจิตตังเนี่ยภิกษุทั้งหลายจิตนี่แต่เดิมเป็นปปัตสอนก็คือพองแผ้วตังจะโออาคันตุเกหิอุปกิเลสเสหิอุปกิริทังจิตนั่นละอันอุปกิเลสที่จอนมามันเฮ็ดให้เศร้าหมองแล้วจิตใจของเฮานี่สั่นเดิมเนี่ยมันยังบ่มีอาคันตุกะกิเลสมันก็ย่อมพองใสย่อมพองแป้วอาการที่จิตใจพองใสพองแป้วนั่นก็บ่ต้องอาศัยอีหยังเป็นเครื่องฟอกเพราะว่ามันสะอาดหมดจดอยู่แล้วแม่นบ่แต่ว่าจิตใจของเฮานี่มักตกไปอยู่ในอำนาจกิเลสเพราะว่ามันมีประตูเปิดรับอาคันตุกะกิเลสก็คือกิเลสที่มันจอดมากคนเฮาเมื่อมีแขกมาเยี่ยมบ้านมันก็บ่ว่างมันก็ย่อมมีธุระที่ต้องสนทนาปราศัยกับแขกอันนี้มันเป็นจังไหนจิตใจมันก็เป็นจังซั่นล่ะเมื่อต้องรับแขกคือกิเลสที่มันเป็นแขกจอดมากก็เศร้าหมองเพราะฉะนั้นในขณะใดจิตใจยังบ่มีศรัทธาในขณะนั้นจิตใจมันก็เศร้าหมองมันยังบ่ปองแป้วมันก็เลยต้องมีศรัทธาเป็นเครื่องฟอกจึงต้องมีศรัทธาเป็นเครื่องเฮ็ดให้มันสะอาดปราศจากมลทินนี่ล่ะเพิ่นจึงบอกว่าศรัทธานี่มันเป็นตัวที่เฮ็ดให้ใจใสเพิ่นว่าได้ใจมันใสสะอาดแม่นบ่ศรัทธาความเชื่อภาษาพระความเลื่อมใสเฮาสิได้ยินคําเว้าอันนี้ที่ญาติผู้เพิ่นมักสินํามาเว้ามีศรัทธาภาษาพระเด้อออกต้นญาติโยมเด้อเช่นว่าน่ะศรัทธาความเชื่อภาษาพระความเลื่อมใสความเลื่อมใสความฟองใสความฟองแป้วเฮ็ดอีหยังให้มันใสมันฟองแป้วเฮ็ดใจยั่งใจให้มันใสให้มันฟองแป้วลักษณะของศรัทธาญาติโยมศรัทธานี่เนาะเพิ่นบอกไว้หลายประการคือกันเด้ดังในเรื่องของกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาที่ท่านเดี๋ยวคุณเว้าสู่ฟังเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นล่ะศรัทธาเนี่ยล่ะโดยเฉพาะตถาคตโพธิศรัทธานี่เนาะเพื่อความตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้าเพื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นตรัสรู้จริงความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมยั่งยัดให้ออกจากทุกข์ให้ได้รับความสุขได้จริงมันเป็นตถาคตโพธิสัตว์แม่นบ่คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นก็สอนสอนเรื่องของกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนเพราะฉะนั้นเมื่อเฮามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ตรัสรู้จริงพระธรรมของเป็นดีจริงจังปี้กับเป็นอันเพื่อกรรมเพื่อผลของกรรมเพื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนมันก็อยู่ในเรื่องหาที่ว่ากรรมสัทธาวิปากสัทธากรรมสกตาสัทธาตถาคตโพธิสัทธาอย่างที่ได้เว้านั่นล่ะกรรมสัทธาก็คือเพื่อกรรมแม่นบ่ล่ะพระพุทธศาสนาของเฮานี่บ่ได้สอนให้เพื่อสิ่งภายนอกศาสนาบางศาสนาเพิ่นบ่สอนคือเฮาแม่นบ่ล่ะบางเทื่อเป็นกับบอกว่าสรรพสิ่งในโลกนี่เทพเจ้าเป็นผู้สั่งเป็นผู้สรรขึ้นแม่นบ่เป็นไปด้วยอำนาจของเทพเจ้ามนุษย์ก็เป็นผู้ที่เทพเจ้าเพิ่นเป็นผู้สั่งนะอุบัติเป็นมนุษย์มาแล้วเทพเจ้าเพิ่นก็นี่ล่ะให้ได้รับความสุขความสบายเห็นบ่ล่ะถ้าเทพเจ้าเพิ่นลงโทษมันก็ได้รับทุกข์ถ้าประพฤติตามเทพเจ้าเพิ่นแม้สิทำบาปกะล่างบาปตายบาปได้แต่ตาเทพเจ้าเป็นกิ้วเป็นโกรธเป็นกะล่องต้นให้ลำบากเป็นทุกข์ยังแต่งสันนะกะมีความเสื่อกันแต่งสันแต่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้เป็นสอนจังสี่เด้พระพุทธเจ้าเป็นบ่ให้ไปเสื่อแนวอื่นพระพุทธเจ้าเป็นนี่ล่ะสอนในเรื่องกรรมนี่ล่ะพระพุทธองค์กะบอกกะสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คนผู้นั้นเป็นผู้เฮ็ดเป็นผู้ทําแม่นบ่ล่ะอย่างดีมีคําที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ว่าอัคขาตาโลตถาคตาเนี่ยล่ะอัคขาตาโลตถาคตาตุมเหหิกิจมาตัปปังอัคขาตาโลตถาคตาพระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอกอ้างให้ตอนนั้น
แต่ว่าปูตีลงมือเย็ดลงมือตั้มก็คือโตของเจ้านั่นแหละโตของเจ้าเนี่ยเจ้าต้องเป็นปูเย็ดปูตั้มแต่โตของไผของเล่าแม่นบ่ล่ะจะเป็นปูเย็ดปูตั้มพระพุทธเจ้าเป็นทรงแสดงตั้มคำสั่งสอนไว้พระพุทธองค์เป็นบอกนี่แหละบอกว่านี่แหละต้องลงมือเย็ดลงมือตั้มเด้อต้องหูจักในการซอยเหลือตัวเองเด้อพระพุทธองค์นี่เป็นแบบผู้บอกทางให้ตอนนั้นอุปมาคือจังกับนี่ละทั้งบ้านเมืองเฮ็ดถนนไว้แล้วการเดินทางที่สิหูจักทางหรือว่าบ่หูจักทางเดินทางฮอดทางถึงหรือว่าเดินทางบ่ฮอดบ่ถึงเดินทางสาดทางเร็วสะดุดอีหยังหรือว่าบ่สะดุดมันก็เป็นหน้าที่ของผู้ย่างผู้เดินผู้เฮ็ดทางนี่สิซอยบ่ได้แม่นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็รับสั่งจังซั่นคือกันพระองค์ก็ซอยอีหยังบ่ได้ซอยได้อย่างเดียวก็คือบอกว่าให้ทำดีก็สิได้ดีอย่าทำซัวถ้าทำซัวแล้วมันสิได้ซัวถ้าเสือพระพุทธองค์ทำแต่ความดีบุคคลมันก็ได้ดีถ้าบ่เสือทำแต่ความซัวบุคคลก็ได้ความซัวคนไหนละซัวคนไหนประพฤติดีคนนั้นก็เป็นคนดีจังซั่นนะพระพุทธเจ้าเพิ่นรับสั่งจังซี่ล่ะญาติโยมการที่บุคคลได้ดีได้สวยได้สุขได้ทุกมั่งมีสีสุขยากจนขัดสนอนาถาบ่แม่นเทพเจ้าบ่แม่นพระพุทธเจ้าเป็นมาบันดาลตัวของบุคคลนั่นแหละซอยเหลือตัวเองเฮ็ดเอาด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าเป็นทรงแนะนำสั่งสอนไว้เห็นบ่ล่ะแม่นความเป็นเด้อหั่นเนาะตุมเหยิอิจมาตัปปังตุมเหยิอิจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาคตาพระพุทธเจ้าเป็นจึงอุปมาคือจังกับหมอคือจังกับแพทย์เพิ่นปรุงยาบอกสรรพคุณไว้เสร็จเรียบร้อยว่ายาจังสั่นแก้โรคจังสั่นจังสั่นคนเจ็บคนไข้เสื้อหมอบริโภคยาก็หายจากโรคถ้าแม่นว่าคนเจ็บคนไข้ดื้อหมอหรือว่าบ่ดื้อหมอแต่ว่าย่านยาก็มันก็บ่หายจากโรคอันนี้มันเป็นจังได๋มันก็เป็นจังสั่นล่ะแม่นบ่เฮาคิดว่าคนเฮานี่เกิดมาเพราะกรรมแม่นบ่ล่ะกรรมมัดสะสมมีเฮามีกรรมเป็นของของตนแต่แกงสิมันก็เสื้อยังสนิทใจเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นกรรมศรัทธาเห็นบ่ล่ะนอกจากนั้นก็ยังมีวิปากศรัทธาเสื้อผลของกรรมการที่เฮาเสื้อว่าผลดีผลตัวความสุขความสุขที่ได้อยู่นี้มันเป็นผลกรรมที่เฮาเฮ็ดเฮาทําขึ้นเด้บ่ได้มาจากมองอื่นผู้ใดก็บ่ได้ซอยผู้ใดก็บ่ได้ให้สุขได้ให้ทุกข์แก่ผู้ใดแม่นบ่ล่ะอย่างที่ญาผู้เพิ่นเว้าเนาะสุทธิอสุทธิปัจจตังนี่เพิ่นว่าความบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นของเฉพาะตนเป็นว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังนั่นโยอันยังวิโสตะเยผู้อื่นผู้ใดล่ะสิยังผู้ใดให้บริสุทธิ์ได้นานเห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าได้เป็นตรัสไว้นี่เนาะความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนผู้อื่นใครเล่าจะยังใครให้บริสุทธิ์ได้นั่นแม้นความเป็นสุทธิอสุทธิปัจจตังนั่นโยอันยังวิโสตะเยที่นี่ล่ะดีก็เพราะว่าเฮาทําดีซัวก็เพราะว่าเฮาทําซัวแม่นบ่ล่ะที่เฮาได้ทุกข์อยู่ตอนนี้เพราะเฮาทําดีมาแล้วที่เฮาได้ทุกข์อยู่ตอนนี้เพราะเฮาได้เคยทําซัวมาแล้วอันนี้ล่ะเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นวิปากศรัทธาแต่คือเสื้อผลของกรรมกรรมสกตาศรัทธาเสื้อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนเสื้อว่าเฮามีกรรมเป็นของของตนแม่นบ่ล่ะคนเฮาเก็บกรรมไว้ในใจของตนคือจังกับเมล็ดพืชเพราะว่าสิเป็นเม็ดหมักม่วงเม็ดหมักขามเป็นต้นเก็บหักเก็บต้นเก็บกิ่งก้านสาขาดอกผลหมักม่วงหมักขามไว้ในเม็ดอันนี้มันเป็นจังซั่นผู้ใดทำก็เป็นของผู้นั้นแม่นบ่ล่ะออกเพิ่นญาติโยมลองคิดภาพเบิ่งเนาะหมักม่วงจังซี่เนาะโอ้ยจังได๋เห็นบ่ล่ะเอาในมันไปก้าเนี่ยหมักขามจังซี่เอาเม็ดมันไปก้าเอาในหมักขามมันไปก้าจังซั่นนะมันก็เป็นต้นเป็นผลเป็นดอกอีหยังออกมาเป็นหน่วยออกมาเบิ่งติล่ะนั่นล่ะมันเก็บไว้อยู่ในโตของมันแม่นบ่ล่ะความดีความชั่วคือกันเด้เฮาให้เก็บไว้ในกระตนกระโตของพวกเฮาคือกันแม่นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้นี่ล่ะเรื่องของกรรมมันก็คือกันกับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติจังซั่นล่ะเนาะคนเรานี่เก็บกรรมไว้ที่ใจของตนนี่ล่ะกรรมต่างๆนี่เฮาเก็บไว้ดีชั่วนี่ดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวนี่แม่นความเป็นเด้อน่ะนั่นล่ะเขาเก็บไว้เก็บไว้ที่จิตที่ใจของพวกเขานี่แหละมันบอกล่ะมันอยู่ที่จิตที่ใจเด้คนเราเก็บกรรมไว้ที่ใจของตนเนี่ยคือดังกับเมล็ดพืชบ่ว่าสิเป็นเม็ดหมักม่วงเม็ดหมักขามแม่นบอกล่ะมันจะเจ็บหักต้นกิ่งก้านสาขาดอกผลหมักม่วงหมักขามไว้ในเมล็ดในหน่วยของมันจังซั่นเด้ผู้ใดทําก็เป็นของผู้นั้นแม่นบอกล่ะสัตว์ทั้งหลายก็สิเป็นไปตามกรรมเฮ็ดแล้วสิแบ่งให้ผู้อื่นบ่ได้เป็นอันขาดต่างว่าแบ่งให้แล้วก็มีคนยอมรับแต่ว่ามันก็รับไปบ่ได้
เพราะว่ามันผิดธรรมดาบ่สามารถที่สิรับได้อย่างเช่นเอาผู้เป็นแม่ผู้เป็นพ่อเห็นลูกประพฤติตัวได้รับทุกข์หรือตนสงสารเพราะว่าเป็นลูกแล้วสิรับกรรมนั้นเสียเบิดรับทุกข์เสียเบิดมันก็รับบ่ได้เพราะว่าพ่อแม่บ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทําแม่นบ่ล่ะลูกตั้งหากเป็นผู้เฮ็ดผู้ทําเพื่อจังซี่เนี่ยมันก็เอิ้นว่ากรรมสกถาสัตภาเพื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนเห็นบ่ล่ะมันเข้าหลักที่บอกว่ากรรมสโตมีเรามีกรรมเป็นของของตนจังซั่นล่ะแม่นบ่ล่ะกรรมตายาโตกรรมปฏิสลาโนเนี่ยที่เอาส่วนม่อนจังซั่นล่ะเมื่อเอาเสื้อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้จริงจะเป็นอันเสื้อทำเสื้อผลของกรรมเสื้อความที่กรรมความที่ว่ากรรมนี่มันเป็นสิ่งที่สัตว์เอ็ดสัตว์ทำสัตว์มีกรรมเป็นของของตนมันเป็นจังซั่นนี่ล่ะเรื่องของความดีพวกเฮามันมีความเสื่อจังซี่ล่ะเนาะจึงบอกว่าโอ้กรรมสัตตาวิปากสัตตากรรมสกทาสัตตาสถาคตโพธิสัตตานี่ล่ะสัตตาความเสื่อนี่ญาติโยมสมโพธิโซฟันมันยังจะแยกประเภทมันยังมีอีหยังแตกต่างออกไปอีกญาติโยมเนาะความเสื่อที่บ่ได้อาศัยเหตุผลนี่เพิ่นเอิ้นว่าสัตตาญาณวิปยุตญาณะแปลว่าปัญญาหรือว่าความรู้วิปยุตแปลว่าบ่ประกอบสัตตาญาณวิปยุตก็คือความเสื่อที่บ่ประกอบไปด้วยญาณด้วยความรู้ก็คือบ่อาศัยเหตุผลว่าควรสิเสื่อหรือว่าบ่ควรเสื่อนี่ล่ะย่างลำปู่ลำก้นแม่นบ่ล่ะเสื่ออาจารย์บอกเลขใบหวยจังซั่นล่ะจังซี่น่ะมันก็เป็นสัตว์ป่าญาณวิปยุตเสื่อคือกันนับถือคือกันเอิ้นว่าเป็นอาจารย์คือกันไปหาเพิ่นเรื่อยๆแทนที่สิไปฟังธรรมะธรรมโมก็ไปหาขอหวยขอเบอร์เพิ่นจังซี่จังซี่เนี่ยมันเอิ้นว่าสัตว์ป่าญาณวิปยุตก็คือบ่ประกอบไปด้วยญาณบ่ประกอบไปด้วยปัญญาถ้าประกอบไปด้วยญาณด้วยปัญญาแล้วก็ล่องคิดกลับเบิ่งน้อยเดียวเนี่ยผู้ใดเลยในโลกนี่สิบ่อยากได้ลาภแม่นบ่ล่ะยกเว้นพระอรหันต์ตอนนั้นพระโสดาบันพระสิกขาคามีเพิ่นก็ยังต้องการได้ลาภแต่คนยังพวกเฮาเนี่ยผู้ใดล่ะที่สิบ่อยากได้เงินทองเมื่อหูไว้หูเบอร์แล้วสิไปบอกผู้อื่นเฮ็ดอีหยังซื้อเสียเองดีกว่าถูกแล้วมันสิได้ร่ํารวยบ่ว่าผู้ใดหม่องใดบัดนี่ล่ะเฮานึกจังซี่อย่างเดียวแล้วปัญญามันก็สิเกิดสว่างสวยขึ้นเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้งั้นนะญาติโยมโซโบโซก้อนเนาะนี่เรื่องจังซี่เนี่ยมันต้องอาศัยโตปัญญาจังซั่นล่ะเนาะโตปัญญานี่มันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นศรัทธาศรัทธาญาณวิปยุตมันก็คือปราศจากปัญญาจังซั่นล่ะที่บ่มีสิ่งที่มันประกอบไปด้วยปัญญามันเป็นศรัทธาแบบเทียมๆมันบ่ศรัทธาแท้จังซั่นน่ะแต่ว่าก็มีอีกศรัทธานึงก็คือศรัทธาญาณสัมปยุตนี่ล่ะศรัทธาญาณสัมปยุตนี่ก็คือว่าความเสื่อที่ประกอบไปด้วยญาณคือความรู้มีอีหยังเกิดขึ้นแล้วก็ต้องใช้ปัญญาศรัทธากับปัญญามันต้องไปนํากันสม่ําเสมอเด้บ่แม่นเป็นศรัทธาจริตเสื่อไปอย่างเดียวไปไสก็ไปทั้งศรัทธาไปทั้งปัญญาให้ศรัทธากับปัญญามันเป็นหมู่กันแม้สิปฏิบัติต่ำในพระพุทธศาสนาเสื้อแล้วก็ต้องมีปัญญายินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาอย่างเอายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเป็นตรัสสอนไว้ว่าสังขารทั้งหลายบ่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอนัตตาบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่มันแม่นอีหลีหรือบ่เฮาเสื้อว่าพระพุทธเจ้าเป็นสอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็เป็นสัตตาแต่ว่ายังบ่แน่ใจก็ต้องใส่ควรพิจารณายินตรองอีกเอาปัญญามาประกอบพิจารณาจนเห็นว่าโอ้มันบ่เที่ยงอีหลีตัวสังขารที่มันปรากฏอยู่ในโลกนี่มันบ่เที่ยงอีหลีมันเป็นทุกข์อีหลีเป็นทุกข์จริงๆแหละก็เป็นอนัตตาบ่แม่นโตแม่นตนอีหลีจังซี่นะจังซี่ปัญญามันก็เข้าไปซอยศรัทธาศรัทธานั้นเพิ่นก็เอิ้นว่าศรัทธาญาณสัมปยุตศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาผู้มีศรัทธาประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจึงควรให้เป็นศรัทธาญาณสัมปยุตให้ความเสื่อมประกอบไปด้วยปัญญานี่ล่ะความที่เอามีศรัทธาเนี่ยมันเป็นจังซี่เนี่ยศรัทธาญาณวิปยุตศรัทธาญาณสัมปยุตเห็นบ่ล่ะมันยังมีจละศรัทธาความเสื่อม

ยังวันไหวได้แล้วก็ยังมีอาจารย์สัตว์ท่าความเสื่อจีบวันไหวเห็นบ่ล่ะมันก็เป็นจังสันเด้ญาติย่อมสมโพธิ์โซปันมันโอ้นี่ล่ะเป็นสิ่งที่พวกเฮานี่ต้องคืดนั่นล่ะต้องยินตรองพินิจพิจารณาเนี่ยเรื่องของความศรัทธานี่มันโอ้บ่แม่นของค่อยๆเด้ศรัทธาสาธุปฏิทิตาเพิ่นว่าเนาะศรัทธาที่ตั้งไว้ดีแล้วนี่มันยังประโยชน์ให้สำเร็จได้เพิ่นว่าแม่นความเพิ่นเด้งั้นน่ะพระพุทธเจ้าได้เพิ่นตรัสไว้บ่แม่นผู้สำเร็จสำนึงเด้งั้นน่ะศรัทธาสาธุปฏิทิตานี่ศรัทธาตั้งไว้ดีแล้วนี่ล่ะมันยังประโยชน์ให้สำเร็จแม่นบ่ล่ะความเสื่อที่ยังวันไหวได้เพิ่นก็เอิ้นว่ามันเป็นจละศรัทธาความเสื่อที่บ่วันไหวเพิ่นก็เอิ้นว่าเป็นอจละศรัทธาเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นนี่จละศรัทธาศรัทธาที่ยังก้อนแค้นได้อจละศรัทธาศรัทธาที่บ่ก้อนแค้นเห็นบ่ล่ะมันเป็นศรัทธาของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเพิ่นมีอจละศรัทธาแม่นบ่ล่ะญาติย่อมสมโพธิ์ก่อนเพราะฉะนั้นเฮาสิเบิ่งลักษณะของภูมิศรัทธาก็ต้องเบิ่งหม่องนี้มันมีลักษณะอยู่จังซี่ก็คือ1ปรารถนาสิได้เห็นท่านภูมิศีล2ปรารถนาที่สิได้ฟังพระสัทธรรม3นํามนต์จิ้นคือความตระหนี่ออกจากจิตจากใจเห็นบ่ล่ะอันนี้เนี่ยเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้ในลักษณะที่เพิ่นเว้ามานี่น่ะย่อมสมโพธิ์ซอกันเฮาก็ลองนํามาทบทวนนี่ล่ะเฮานํามาเปรียบเทียบเพื่อสิได้เบิ่งลักษณะของจิตใจว่าเป็นอย่างไรศรัทธายังอยู่กับเฮาหรือบ่ศรัทธามันเป็นชนิดไหนจิตใจยังอยากเห็นทานผู้มีศีลเกลียดกลัวผู้บ่มีศีลหรือบ่จิตใจยังอยากติดฟังธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาหรือบ่และก็พยายามนํามนต์จิ้นคือความตระหนี่ออกไปได้หรือบ่จังซั่นน่ะในคําสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นสั่งเพิ่นสอนไว้ในพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในประไตรปิฎกเล่มที่20เนี่ยนะจอมที่เปิ้นเว้าบอกว่าทัศนะกาโมสีลวตังสัตตมังโสตุมิจติวิไลยมัจเจรมลังสะเวสัตโตติวุจตินี่ล่ะผู้ใดใคร่เพื่อที่จะเห็นท่านผู้มีศีลใคร่เพื่อที่จะฟังพระสัทธรรมนำออกซึ่งมนต์จินคือความตระหนี่เสียได้ผู้นั้นเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาเห็นบ่ล่ะในพระพุทธภาษิตนี่เปิ้นยกมนต์จินคือความตระหนี่อย่างเดียวแต่ว่าอันที่จริงกิเลสทุกๆอย่างผู้มีศรัทธาแล้วสิต้องนำออกทั้งนั้นแต่ว่าที่เพิ่นยกความตระหนี่นั่นก็เพราะเหตุแห่งความตระหนี่เนี่ยมันเป็นข้าศึกโดยตรงของศรัทธาคนตระหนี่เฮ็ดให้ศรัทธาเกิดยากคนบ่ตระหนี่เฮ็ดให้ศรัทธาเกิดง่ายเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงยกเอาความตระหนี่ขึ้นเว้าอีกแนวนึงก็คือว่าเมื่อนำความตระหนี่ออกจากใจได้เบิดแล้วกิเลสโตอื่นๆมันก็เบิดเพราะว่าความตระหนี่มันบ่แม่นกิเลสย่อยๆบ่แม่นกิเลสโตน้อยๆมันโตใหญ่คือกันเมื่อนำความตระหนี่ให้มันออกไปจากจิตจากใจแล้วกิเลสโตอื่นๆมันก็พล่อยออกไปนำเห็นบ่ล่ะออกตนญาติย่อมสมโพธิ์โซฟันให้โหว่ากิเลสมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันอยู่เป็นพรรคเป็นพวกแล้วก็มันบ่มีฝ่ายค้านบ่มีฝ่ายสนับสนุนมันมีกลุ่มเดียวเท่าสิว่ามันเป็นกลุ่มเดียวนะหรือว่าเท่าสิเอิ้นว่ามันเป็นส่วนในการสนับสนุนเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจังซี่เนี่ยโอ้มันเป็นสิ่งที่พวกเฮาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล่ะควรศึกษาควรได้เรียนรู้ญาติย่อมสมโพธิ์ก่อนเนาะถ้าผู้ใดกำจัดสิ่งที่มันเป็นความตระหนี่ความเสียดายความหวงแหนอีหยังต่างๆนี่ล่ะความโลภนี่ล่ะมันก็เกิดมาจากความโลภแม่นบ่กิเลสนี่มันอยู่ที่ความโลภโลภโกรธหลงเห็นบ่โลภโทโสเนี่ยล่ะมันแม่นความเป็นเด้เนาะมันเป็นจังสันอีหลีเด้โลโพโทโสโมโหนี่พาโตให้ตกต่ำนี่มันแมนความเป็นเด้มันเป็นจังสันอีหลีอ่ะล่ะร้องทบทวนเบิ่งแล้วโอ้ยเนาะไฟอีหยังมันก็บ่แห้งต่อไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเด้หั่นน่ะไฟอันนี้มันใหม่มันแผดเผาอีหลีเด้ราคะกิไฟคือราคะโทสะกิไฟคือแต่เดือดร้อนนี่ก็ย้อนจังซี่คือดังกับโบราณโบราณเพิ่นเว้าฟืนไฟนี่มีคุณอานันต์เอกเพิ่นว่าถ้าแม่นว่าไส้บ่ถึกนี่มันก็สิเป็นทุกข์มหันต์เพิ่นว่าแม่นบ่ล่ะสิเป็นโทษทุกข์มหันต์เพิ่นว่าฟืนไฟนี่มีคุณอานันต์เอกคันหาไส้บ่ถึกสิเป็นโทษทุกข์มหันต์เพิ่นว่าแม่นความเพิ่นเด้เนาะไฟในก็จะสุไปนําออกไฟนอกก็จะสุไปนําเข้ามันสิไม่อูดเอา

0: ข้าไห่อังมาโนแมนบอลละไฟเนี่ยโว้ยจะแมนมันหลอดแรงคือกันเด้ไฟคือกิเลสเนี่ยแหละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยแหละเจ้าความโลภความโลภพอเกิดขึ้นก็เกิดความตระหนี่จีเหนียวตระหนี่จีอยู่อาศัยบ่อยากให้ผู้ใดมาอยู่นำผู้ใดมาอยู่ใกล้ๆก็บ่มักบ่ชอบตระหนี่สกุลบ่ปรารถนาจีสิให้ผู้ใดมาเกี่ยวของแมนบอลละตระหนี่ไล่ได้ก็คือลาภบ่อยากให้ผู้ใดบ่อยากให้ห้ามเนี่ยล่ะตระหนี่หวงแหนเก็บไว้ตระหนี่ขีดจีหลายๆจนหายใจเป็นความตระหนี่ความขีดจีแม่นบ่มันเป็นจังสั่นญาติโยมสมบูรณ์สกอนเป็นจังสั่นแม้เจ็บหนักก็ยังนึกถึงสมบัติยังเขาเล่านิทานเศรษฐีขี้เหนียวเจ็บหลายลูกหลานหอมล้อมเห็นว่ามันสิจวนอวสานแห่งชีวิตแล้วก็บอกทางบอกว่าเออนี่อรหังอรหังอย่าลืมอรหังเด้ออย่าลืมเด้อว่าท่านก็เว้ากรอกหูของท่านเศรษฐีให้ได้ยินว่าอรหังแท้นที่เศรษฐีเพิ่นสิได้ยินว่าอรหังอรหังกับได้ยินว่ามันอีหยังหายอีหยังหายจังซั่นล่ะได้ยินบอกว่าลูกหลานบอกว่าอีหยังมันหายมันก็เลยนั่งบ่เบิดความเสียดายเห็นบ่ล่ะเพราะเขาบอกว่าอรหังก็ไปได้ยินเป็นอรหังอีหยังหายว่าซั่นน่ะเออมันเป็นจังซั่นเนาะโอ้มันเพี้ยนไปได้ถึงขนาดนั้นเด้อน่ะย้อนอีหยังย้อนกิเลสนี่ล่ะความขี้เกียจความเสียดายจังซั่นล่ะเนาะขี้เกียจวันนะจิตนี้ขี้เกียจคุณความดีบ่อยากให้ผู้ใดได้ดีพอได้ดีเทียมถ้าผู้ใดดีสม่ำเสมอต่อเทียมขึ้นมาก็บ่ค่อยสบายใจเขาเอิ้นว่าตนีวันนะวันนะมัจฉริยะภาษาญาคู่เป็นเนี่ยล่ะโอ้ยอยากแต่ผู้อื่นเขาได้ดีซ้ำอย่างสั่นละจริงๆแล้วเขาควรสิมีมุทิตาต่อคนอื่นอย่างสั่นละเห็นผู้อื่นเขาได้ดีกับอ่อนก้อนสิอิสระอ่อนใจมันบ่ล่ะนี่ล่ะตนีคุณความดีไม่อยากจะให้ใครดีเท่าไม่อยากจะให้ใครดีเทียมแต่ผู้ใดดีสม่ำเสมอต่อเทียมขึ้นมาก็บ่ค่อยสบายใจน่าเห็นบ่ล่ะกิเลสทั้งนั้นน่ะจนกระทั่งกูแล้วตระหนี่ทับตระหนี่ความโง่บ่อยากสิให้ผู้ใดมีความโง่เกินกว่าตนสิสั่งสอนผู้ใดก็สั่งสอนบ่เบิดนี่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้งั่นน่ะญาติโยมสมผู้สกอนความตระหนี่เห็นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่ในเรื่องต่างๆเรานี่เนี่ยถ้าแม่นว่าเฮาจักได้การยินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาเบิ่งแก่ซั่นล่ะเนาะโอ้ยมันบ่แม่นธรรมดาเด้คำสั่งคำสอนที่พ่อแม่ผู้บาอาจารย์เป็นสองตั้งเป็นสอนพวกเข้าไว้เข้าประพฤติตามเข้าปฏิบัติตามเข้ายาเด็ดทิ้นในสิ่งที่เป็นคำสั่งคำสอนนำมาพินิจพิเคราะห์พิจารณาเบิ่งอยู่โดยสม่ำเสมอแก่สละเนาะพินิจพิเคราะห์พิจารณาทบทวนเบิ่งแต่ละมือแต่ละมือทบทวนนี่แหละอันใดมันดีอันใดมันงามอันใดมันเป็นแนวทางในการที่สินำป้าชีวิตของพวกเข้าให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขเห็นบ่ล่ะเพื่ออย่างครับเป็นฟังเป็นสอนเอาไว้ว่าสงสารส่งวนเวียนพัดเปลี่ยนมันหักเวียนล่องก้องคือล่อรถยนต์บ่ฮอดหนีไปพ้นเกิดแก่เจ็บตายมีแต่วนเวียนติดต่อกันบ่มีแล้วเห็นบ่ล่ะมันเป็นเรื่องสั้นเด้อนั่นนะเพราะฉะนั้นนี่ในการที่เฮาทบทวนชีวิตได้จังซี่เฮากับประพฤติธรรมเฮากับปฏิบัติธรรมเฮากับสร้างแปลงคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนั้นล่ะคอยเหตุคอยทำคอยประพฤติปฏิบัติคอยสั่งคอยแปลงเอาอย่างนั้นล่ะเนาะชีวิตชีวิตมันจะเป็นจังสี่ล่ะออกปัญญาย่อมเอ้ยเนาะมันจะมีความทุกข์มันจะมีความทุกข์ทะเข้ากันไปนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่ในเรื่องของการดำเนินชีวิตของพวกเข้าเนี่ยให้เข้าอยู่กับความเป็นจริงไงมันได้ถ้าผู้ใดอยู่กับความเป็นจริงจังสี่ได้เด้อมันจะโอ้ยสุดแสนที่สบายใจเนี่ยสบายใจแท้ๆญาติโยมสบายกว่ากันเยอะเลยนี่ล่ะทําตนตั้งจิตตั้งใจให้มันเป็นปกติมีเวียกมีงานอีหยังที่มันชอบประกอบไปด้วยความดีชีวิตมันจะเป็นสุขเด้นี่ล่ะให้เฮาฮู้จักในการคิดฮู้จักในการทบทวนจังซั่นล่ะเนาะมีความเสื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าจังซั่นล่ะแม่นความเปิ้นเด้คือดังครับเปิ้นเว้าเนาะโมโหโตโสนี่ผ้าโตมันตกต่ำให้ค่อยขึ้นค่อยปากตากคำก่อยให้มวนหูไม่บ่ท่านแจกดำอย่าเฝ้าเอาห้นตัดเงียบบ่ถึงป้ายรุ่นสิเคิกมือเมื่อนะไม่กะหากยั่งตางไม่แก้วแก้มจันโตอย่าได้เอามาเจียมโมขอนลอยน้ำปืนไฟนี่มีคุณอนันต์เนกท่านอาศัยบ่ถึกที่เป็นตอกทุกมหันเห็นบ่ล่ะแม่นความเป็นเด้เนาะ ไฟไหม้ป่ามันจังเห็นหน้าหนูน้ําท่วมหู้มันก็จังเห็นจิโลจังซั่นล่ะเนาะเป็นจังซั่นเนี่ยลองนํามาตบต้วนพินิจพิเคราะห์พิจารณาแล้วเฮาสิเห็นความจริงเข้าใจความเป็นจริงเฮาสิได้ฮู้จักแต่ก็ตนก็โตฮู้จักชีวิตของเฮาเฮาก็ตบต้วนเบิ่งชีวิตของเฮาจังซั่นล่ะเนาะโดยเฉพาะตบต้วนในความดีเฮาเป็นผู้มีศรัทธาที่มั่นคงหรือบ่เนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เอาในส่วนที่มันเป็นการเอามาเปรียบเทียบกับกระตนกระโตเพิ่นบอกว่านี่เด้อผู้ใดไผเพื่อที่สิเห็นทานผู้มีศีลไผเพื่อที่สิฟังพระสัทธรรมนำออกซึ่งมนต์กินคือความตระหนี่เสียได้ผู้นั้นนี่เอิ้นว่าเป็นผู้มีศรัทธาแล้วแม่นบ่ล่ะศรัทธาที่ตั้งไว้ดีแล้วมันก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จแม่นบ่ล่ะแต่ศรัทธาสาธุปฏิติตานี่ล่ะศรัทธาสาโตอุปสังกมติเปิ่นว่าบุคคลเกิดศรัทธาแล้วจึงเข้าไปหาบัณฑิตอุปสังคมิตวาปยิรูปาสติพอเข้าไปหาแล้วก็ย่อมนั่งใกล้ปาริญุปยิรูปาสันโตโสตังโอตังอติเมื่อเข้าไปนั่งใกล้ก็ย่อมเงียบโสดเพื่อที่สิฟังเห็นบ่ล่ะแม่นความเพิ่นเด้หั่นเนาะนี่ล่ะบุคคลเกิดศรัทธาแล้วจึงเข้าไปหาบัณฑิตคันเข้าไปหาแล้วก็ย่อมนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้แล้วก็ย่อมเงียบโสดเพื่อจะฟังเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซานนี่เนาะศรัทธาเพิ่นจึงถือว่าเป็นหากเป็นคุณเบื้องต้นของผู้นับถือพระพุทธศาสนาก่อนแต่สิรักษาศีลก่อนแต่สิบริจาคทานก่อนแต่สิบำเพ็ญกุศลอย่างไหนๆบุคคลก็ต้องย่อมมีศรัทธาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงถือว่าเป็นพื้นใจของผู้นับถือปัดพระพุทธศาสนาเฮาจังซั่นเด้เฮาก็นํามายินตรองปินิจพิเคราะห์เนาะโอ้นี่มีผู้เข้ามาศรัทธาตลอดเลยเด้เนี่ยขณะที่กำลังนั่งเว้านี่โอ้คุณอําไพบุญมีคุณป้อนศิลป์ลำป้าคุณทวัดป้องตลอดป้อนคุณละอองดาวตําต้องคุณสุดาจันหอมคุณวีระเดชคุณมาคุณไปบุญสิงจันยายซื้อน้องโบตันคุณน้องท่านสุวรรณไตรคุณสมพงษ์จรุจิตคุณปัจจรีเพียรหาคุณนัทธิสาป้อนลำสันคุณปุ้มเดซ่ามาตระวงเนาะคุณไกสวัสดิ์อินเปามุกดาหารหนาวแล้วครับเป็นว่าใกล้สิออกพรรษาที่นี่เนาะคุณจิราศักดิ์แป้งลูกคุณอุดมนาโศกเข้ามาจากใต้เนาะคุณเอียงนี่คุณณราวิทย์มณีฤทธิ์โอ้ท่านนายอำเภอคำสีเป็นเนาะคุณกนกรักผู้ดินสายแมววิตั้งก้องย่ายทันย่ายตองย่ายตีบบัดนี้มีตั้งย่ายตีบเด้แต่ก่อนมีย่ายทันย่ายตองบัดนี้มีย่ายตีบย่ายตีบหรือย่ายตึบเนี่ยฟังจากพ่อไส้เพิ่นว่าสาธุฟังย่ายตึบหน่อยย่ายตึบย่ายตึบย่ายตึบเพิ่นว่าโอ้จังแม่นดีเนาะคุณราตรีศรีสุทธาว่ามื้อนี้วันพระเตรียมโตออกไปใส่บาตรเพิ่นว่าโอ้จังแม่นคักเอ้าทักทายกันเข้ามาอบอุ่นอบอุ่นนี่ล่ะบ่ว่าสร้างไก่สร้างไก่ครอบครัวแผนที่ตํามาเอ้าโอ้ยจังแม่นเป็นถอนต้อนเนาะเอ้านี่ล่ะติดตามรับชมรับฟังเนาะยายศรีดีดวงพันคุณมนตรีเหมมาปุ้นคุณแม่แดงน้อมกราบสาธุเพิ่นว่าคุณจําปีท้องป๋าคุณน่ะเพิ่นก็เอาไปทักทายทั้ง Facebook ไลฟ์ของสวท100เฮ็ดเนาะมื้อนี้แต่ Facebook ไลฟ์มีสวท.มุกดาหารสวท.อำนาจเจริญสวท.ร้อยเอ็ดแล้วก็สวท.นครพนมนะเอาติดตามรับชมรับฟังโอ้ปุ่นแต่ตกครอบครัวเนาะคุณประมวลตาต้องเนี่ยเป็นกระเข่ามากคุณพนอมฐานสูงเนินครูดำล่องว่าเตรียมผมไปใส่บาตรที่วัดพ้นขวาวย่อมประย่องสายตาบอกว่าเมื่อนี้วันพระทำบุญเทศกาลกินเจก็เริ่มเปิดว่าคุณนะคุณเสนอบุญหลักเนาะมันยังเข่ามากคุณเป็นจรัสเก็บดูหมดนะแมนบรรยากาศอันนี้โอ้จังแมนดีเนาะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะกะเมื่อนี้วันอาทิตย์ก็เอาทักทายพี่น้องทั้งสวท.สุรินทร์นําเด้อทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์เนาะวันเสาร์วันอาทิตย์จะทักทายกันนี่ล่ะโดยเฉพาะยังยิ่งกะนี่ล่ะวัดศีลวันพระจังซี่ก็พากันเฮ็ดบุญกันทุกหม่องล่ะท่านจะคุ้นเสื่อมบั่นว่าความเป็นพุทธศาสนิกชนมันมีความเป็นบุญกุศลท่านศีลภาวนาอยู่ในหมักหัวมกหัวใจอยู่แล้วเนาะเอาภาคใต้ครอบครัวแผนที่ธรรมะตั้งสวท.นครพนมเนาะ 90.25 ท่านปอ.ปานุปัญจิมาสวท.อำนาจเจริญ 103.25 ท่านปอ.นันทปัตจิมป้าสวท.มุกดาหาร 99.25 ท่านปอ.ชัตสุดาโกฏปัตสวท.ร้อยเอ็ด 94ท่านปอ.ป้อมบ้อนเชียงธรรมและก็วันอาทิตย์มื้อนี้ก็สวท.สุรินทร์ 97.5 เนาะท่านปอ.จิราพรนิยมตรงนอกจากนั้นก็ยังมีNBC TV อีสานเนาะย่อมสุดใจสุขสายท่านปอ.สุปัตต้อนน้ำบ้องเนาะเอาอนุโมทนาสาธุขอบคุณและก็วิทยุชุมชนทุกคลื่นทุกมังทุกบอนเนอร์วิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่า ย่อมสมบ้านย่อมเก็บเป็ดปลื้มจิตวิทยุลูกสาวพญาเรดิโอเศรษฐีผู้หญิงใหญ่มหาแปดท่านพุทธกับพุทธของเตรียมเรดิโอน้ำแจงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบรรทงดาบดวิทยุทงปับป้าสาวเมืองต่างทงปับป้าสุวรรณภูมิลอยเฮ็ดขึ้น 87.7 อายะโสซ่อนคุณสังคมก้นนำอ้อยย่อมทิติยาป้อนเนาะและก็ขึ้นก่อหน่อยเรดิโอพออธนาคารต้องคุณอำเภอเกื่องในปีมาปั้นปีบันเปื่อยเรืออำนาจคุณพุ่มเดซ่ามัตระวงตู้จังแมนคักเนาะเอานี่แหละคือความที่เฮาท่านสมัยอุจักว่าผู้ใดติดตามรับชมรับฟังเนาะพระจุนสุพ่อฝากว่าเมื่อนี้วันอุโบสถแมนวันพระวันอุโบสถลงอุโบสถแล้วแมนบ่ล่ะลงอุโบสถเครือนานี่ก็เป็นปวารณาแหละเด้นี่แหละในช่วงเขาพรรษานี่ถือว่าเป็นอุโบสถสุดท้ายเนาะและก็พออุโบสถนานก็สิเป็นวันปวารณานะเป็นวันปวารณาเนาะกูบาถือว่าเป็นวันอุโบสถสุดท้ายของพรรษาปีนี้เด้เนาะพ่อพรรษาพ่อศีลนาก็เป็นวันปวารณาแล้วเด้อพระจุลสุโภภาควันนี้วันพระอุโบสถเป็นว่าเนาะคุณสุรพงษ์มุ่นตมาบอกวันรับฟังธรรมะอยู่กับแม่เพลินวาลินจำหลับครับเป็นว่าโอ้ยขอบคุณขอบคุณนี่ล่ะมาอยู่กับแม่ดีเนาะเนี่ยฝากความคิดถึงแม่เพลินแม่เพลินเป็นโอ้ยจังกันดีได้ผ้าล้านมื้อนั้นผ้าล้านมาทำบุญแม่เพลินเนาะซึ่งเป็นคุณแม่ของย่อมสุรพงษ์มุ่นตมาศเนาะแม่ลิศมุกดาหารคุณคมสัญญาเย็นสุขอยู่ที่ใจยาเย็นเป็นว่านี่คุณคมสัญญาเย็นสาธุครับเป็นว่าเนาะคุณเดือนเป็นสายแววคุณอีหยังนี่คุณเป็นจารัตเทพดูคุณคำแก้วยืนดังคุณกุหลาบทิพซาตีสาธุเตรียมโตเขาวัดจำศีลโอ้ยจังแม่นสาธุอนุโมทนาท่านอย่าคุณย่อมือน้ำเด้อสาธุเนาะคุณสิงคำบุญหลอดคุณลาวันบัวป้าคุณวัฒนาต้องเรื่องคุณประมวลตาท้องเนาะคุณนะเข้ามาทางใต้อบอุ่นนี่แหละคือบรรยากาศของครอบครัวแฟนจีตัมมะมันก็มีความสุขกันจังสิล่ะเนาะความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆความสุขที่เป็นความสุขที่สำคัญกับชีวิตเนาะคุณกูบาเป็กนะกูบาเป็กพระวุฒิจักอาปาคาโลเล่าแต่เขามากครับนมัสการท่านเจ้าคุณครับผมมาแต่เอาสาธุกูบาโอ้ยจังแมนดีเนาะมีประสงค์องค์เจ้ากูบาอาจารย์เขามาติดตามฟังเทศฟังธรรมนี่จังแมนอ่อนซ่อนเด้แหมดีใจเพราะว่าโดยปกติแล้วประสงค์องค์เจ้าเป็นสิบ่ค่อยหัวซ่าในเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมแต่ว่ามีกูบามาฟังเทศฟังธรรมนี่โอ้เป็นตะวันต้อนเป็นตะวันต้อนขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณขอบใจตัวปู่ตัวก้อนนะที่มาทักทายในมื้อนี้วันนี้เนาะมื้อนี้วันศีลวันพระเดี๋ยวจักหน่อยนี่สิเปิดสายให้อยู่สิเปิดสายว่าผู้ใดสิไปจำศีลนะคุณคงต้องอ่อนจิตคุณหนูน้องเราเนาะคุณสารวิทย์อุดมสรรคุณปัตตาปิดเพ่งว่าเพิ่นก็กราบสาธุมานำคุณสุทธิอาจมีใช่เนาะกราบนมัสการครับเพิ่นว่าเจริญพรเด้ออนุโมทนาเนาะย่อมสารวิทย์อุดมสรรนี่เขาไปทักทายทักใต้ทุกมังได้เข้าไปทักใต้ทุกมังเนาะอนุโมทนาเนาะจะเลิ่นพร
1: อืมกำลังประกาศค่ะ
0: เตรียมตัวไปจำศีลละบ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โ
1: หจะออกเขียนหรอกค่ะ
0: บ่1เข้าแล้วบ่1เข้าแล้วบ
1: ่เรียบร้อยทุกอย่างแล้วค่ะ
0: โอ้แสดงว่าตื่นตั้งแต่เช้าๆเด้เนาะอืม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สาธุอนุโมทนาบุญนำเด้ออืมสาธุนะเรียนบอกล่ะเพิ่นรายงานเตรียมตนเตรียมโตสิไปจำศีลแต่ล่ะได้โทรมาบอกเนาะคุณอภิญญาศรีดากับสาธุเพิ่นว่าขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตเนาะมันมีความสุขอยู่กับหีดข้องวัฒนธรรมประเทศนี่คือจังกับเมื่อวานนี่ออกต้นหญ้าจอมสมบูรณ์สกอนถ้าเดี๋ยวคุณไปบ้านดุมใหญ่เนาะโอ้ยจังแม่นคักเลยเป็นตะวันซ่อนกับพี่น้องเนาะตั้งแต่เช้าๆเพิ่นได้เพิ่นป้ากันมาอาตมาได้เข้าตอกมาโอ้ยถุงบักใหญ่นึงมื้อนี้ละสิเอาไปแบ่งหยาดแบ่งย่อมเจ้าคุ้มวัดมานี่ลาบมานี่วะหน้าลาบเนาะมื้อนี้เป็นโป๊ดเฮ็ดมาอย่างดีหอมเนี่ยเมื่อวานนี่ท่านกลกฎท่านกลกฎบุญญามิ่งเนาะท่านในนายอำเภอนายอำเภอม่วง30เพิ่นก็ไปตั้งแต่เช้าคือกันนี่ไปก่อนท่านเจ้าคุณประมาณจัก10นาทีเพิ่นว่าเพิ่นไปบ้านดุมใหญ่อ่ะนะได้พบได้ป้อก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านนายอำเภอโอ้นี่ล่องเขาตอกเขาตอกพี่น้องบ้านดุมใหญ่เป็นป้ากันเย็ดกันทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเพิ่นเนี่ยบ่แม่นของค่อยๆบ่แม่นธรรมดาได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเพิ่นเนี่ยดีหลายว่าท่านจิ้มจิ้มเบิ้งว่าท่านหอมห่วยๆได้เดี๋ยวนี้นี่แหละเอาใส่รถ

จำยี่ได้บ่ได้เทศอีหยังดอกแต่ว่าก็อยากถวายค่ายเทศเทศจังไหนเราเออได้ค่ายเทศมื้อนี้จังแม่นหมานเด้อได้ค่ายเทศอีปอใหญ่วันไส้กุโลปั้นได้ค่ายเทศตั้ง500พุ่นเนี่ยนายสดใสเวลมอนเนี่ยถวายค่ายเทศท่านเจ้าคุณ100แม่สมจิตกุโลปั้นกัน100เนี่ยบังเดียล่ะเนาะได้ค่ายเทศนี่ไว้มื้อนี้พวกแขนเอาหลานหน่อยก็น่าเนาะเออแม่นบอกเด้อผูกแขนเอาหลานหน่อยก่อนนะเออเพราะว่าแต่พอจังกันเดี๋ยวหลานหน่อยมันสีแอลได้เนี่ยเนาะเออต้องผูกแขนเอาหลานหน่อยเด้อเนี่ยได้ค่ายเทศมาเยอะขวัญเอ๋ยโอ้ยจังแม่นได้ค่ายเทศครับมื้อนี้เนาะได้ตั้งค่ายเทศตั้ง700บาทพุ่นน่ะโอ้ยเอาผูกแขนเอาหลานหน่อยผูกแขนเอาหลานหน่อยสีสีสีจีปะป้อนบอวอนแว่นประเสริฐฝ่ายแก้วเกิดมงคลบนลงมาตกแต่งกวัดอิ่วแกงคงหลาผัดออกมาเป็นหลอดถอดออกมาเป็นปุยปุยออกมาเป็นเส้นและเส้นละเหยื่อปั้นคำเป็นหนึ่งดำใสซองเป็นดังบุกแก้วฟังใสแสงฝ่ายของแบงลำเลิศฝ่ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์ปั้นลงมาสามหอบครอบแล้วจึงได้ปลูกแขนโลกเต่าเราหลานว่ามาเยอะกวันเอ้ยกวันเจ้าไปหมดน้ำตะใหญ่กินปลากวันเจ้าไปอยู่หน้าทองหลวงกินเขาควันเจ้าไปนั่งเว้าดอมโมปีตายก็ไอ้มาสามมือนี่วันนี้มาเยอะกวันเอ้ยมาเขากิ้งเจ้าอย่าได้เหม็นสาบมาเขาคาบเจ้าอย่าได้เหม็นกุยวันตับให้มาอยู่ตับแดงหอบวันปอดก็ให้มาอยู่ปอดแดงใสวันหัวใจให้เจ้ามาอยู่หัวใจอย่าได้เศร้ามีลูกเต้าให้แพร่หลายมีลูกยิ่งลูกใต้ให้ใหญ่ย่อยกใจกินเมืองวันบึงเมืองบ่หน่อยให้เจ้าได้คอยเมินเหลือหลายมาอดกลางไงเจ้าอย่าได้ส้นปากามาหอดกลางหน้าเจ้าอย่าได้ส้นเกาะเขามาหอดเงาไม่เจ้าอย่าได้ทอดหัวนอนให้เจ้ามาอยู่เงื่อนปืนแป้นยาแปดมุ่งหนาให้เจ้ามาอยู่เงื่อนปืนแป้นยาก้ามุ่งตีฝนตกเจ้าอย่าได้ดุงไปหนาว่าห้องเจ้าอย่าได้ดุงไปไกลก่อนเต่าไปก็จึงไปขี้ไปกลัวก็จึงกลัวลูกแต่ป่ามาเงื่อนลูกแต่สวนมาบ้านขี่ข้านก็ให้เจ้านอนมีแห้งเอาเด้อมองนี่แหละมองคักมองขี่ข้านให้เจ้านอนมีแห้งเอาจังสิแหละเนาะโอ้ยจังแม่นได้ค่ายเทียดมาดิโอ้ยอ่อนต้อนหลายอ่อนต้อนหลายเจ้าของได้ค่ายเทียดพ่อใหญ่วันไส้กุลพันธ์นายสดใสเวทว่อนแม่สมจิตกุลพันธ์เป็นได้ถวายค่ายเทียดท่านเจ้าคุณมาเนาะจังแม่นเป็นตาอ่อนต้อนได้ค่ายเทียดนี่โอ้ยจังแม่นดีดนดนเด้จึงสิได้ค่ายเทศจากออกสัญญาณย่อมนี่เนาะจังแมนดีหลายจังแมนดีหลายอนุโมทนาสาธุเนาะเมื่อวานนี่พ่อแล้วจากงานบรรดุมใหญ่เนาะก่อนสิออกจากงานกันนี่ละน้องใต้น้องใต้ของย่อมวิมลยืนยั่งเนี่ยเพิ่นไปรัดที่จริงล่ะเพิ่นกัดโทษนักล่ะไปรัดพอดีท่านเจ้าคุณลงมาจากศาลาสิขึ้นรถพอดีเพิ่นจะไปเอากำหนดการไปให้เนี่ยเจ้าบ้านกรุงใต้3หมู่บ้านเป็นสิ่งความสมบัติพระเจ้าใหญ่แสนไส้บั่นกรุงไส้ตำบลดงบังแม่นบ่ล่ะเมื่อวันที่36กรกฎาคมบ่ได้นั่นน่ะพ่อแม่ตบดาบันนิมนต์ไว้นิมนต์ขับปีอีกแล้วเนาะจังแม่นดีนิมนต์ขับปีจังแม่นดีออกสัญญาย่อมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ได้เนาะนี่ล่ะมีนำจิตนำใจที่ดีงามแก่เด้อล่ะขอให้พวกเอ้ารักษาสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีมรดกธรรมอันสำคัญนี่แหละชีวิตของพวกเฮามันก็อยู่ได้ย่อนบุญกุศลย่อนคุณงามความดีย่อนบุญญาบารมีแล้วจากหันกันมาง่ามอยู่บ้านอีหยังก็บ้านก้านเหลืองเนี่ยจากบ้านก้านเหลืองก็เขาไปแวะเยี่ยมวัดตําแง่เด้อยู่ในเมืองอุบลญาติโยมสมโพธิ์สกลนี่แหละกับภารกิจก็เข้ามาป่าพักผ่อนย่ํามื้อแรงมากอ้าวทําบัดแรงเนาะจัวหน่อยก็โอ้ยนี่ล่ะแต่สามารถท่านปีนตามหีดกล้องวัฒนธรรมประเภทนี้อันดีงามเนาะอยากย่อมสมบูรณ์สกุลนี่คุณพันนกป้อนราชีวงศ์เป็นกับกาบสาธุมานำคุณสุศาสตร์จันบุญเรื่องพระวาดภาพจากเขามาเนาะและกับคู่บัพเป็กคู่บัพเป็กว่าจะเสียเวลาที่ค่อยใส่กับสิ่งที่ทำบ่สำเร็จเพราะว่ามันเห็ดไอ้คุณได้หัวจักตัวเองได้หลายคือ

0: ขึ้นพูดนะเป็นมีคำสอนมานำเด้ตามห้อยสั่งเถาง่ายเง่าว่าไปจำศีลอยู่วัดบ้านหวานน้อย17คนครับเพิ่นว่าโอ้โหล่ะไปจำศีลเนาะโอ้ยจำแม่นดีได้คุณสมบุญเสศิริคุณเด็ดนรงสู้รักคุณน่ะเข้ามาจากใต้นายสุศาสตร์นายโอ้นายสุศาสตร์จัดสูงเรื่องเนาะนี่แหละย่อมสุศาสตร์ตัวเนี้ยย่อมสุศาสตร์สูงเรื่องบอกว่าครอบครัวแผนที่สมมะเสียชีวิตหนึ่งท่านโอ้ยเนี่ยแสดงความเสียใจนำท่านคือคุณแม่รถสุก้นบุญหารภรรยาอดีตกำนันตำบลสางนกต้าเมืองอำนาจเจริญบ้านดอนหวายกำหนดประชุมเพิ่งวันที่12ตุลาคมโอ้ยแสดงความเสียใจนำเด้อโอ้ยนี่นะครอบครัวแผนที่ธรรมะที่ย่อมสุศาสตร์สูงเรื่องโอ้ยคุณแม่รถสุก้นบุญหารเนาะภรรยาอดีตกำนันตำบลสางนกท่าเมืองอำนาจโอ้ยสาธุโอ้ยหน่อยเสียใจน้ำเสียใจน้ำนี่แหละชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละมักอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่มีผู้ใดหลีกลี่หนีมอมความล่มหายตายจากเนาะเนี่ยจังว่าท่านเดี๋ยวคุณบอกไว้เข้าของตนสะสมเก็บไว้ตามทรงให้พ่อแต่เงินเฮาอยู่พวกฝวงมัวม่วนมิตรสหายตามทรงไปพ่อแต่ถึงปาซาเด้กันนะบุญบาปกล้าเป็นครูคือเงาติดตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นแม่นบ่ล่ะแม่นความเพิ่นเด้กันนะอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมความเป็นจริงบ่เป็นหยังผู้เพิ่นจากไปแล้วเพิ่นก็ไปดีถึงสุขแล้วล่ะคุณแม่รถสุขันบุญหารเนาะเอาสาธุเพิ่นถึงนี่ล่ะดีละได้มาใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนาะย่อมสุศาสตร์สูงเรื่องเป็นรายงานมาเนาะครูอ๋องก็แก้วคุณสมประสิทธิ์บำรุงศาสตร์คุณปิทักษ์ป้องเพชรเนาะคุณอีหยังนี่เข้ามาทักทายอ่านบ่ทันอ่านบ่ทันญาติย่อมสุปุสุคนมันไหลเลียนไปลึบไปน้ําเด้อเนี่ยโอ้เนี่ยมันไหลเลียนไปมันลึบไปก็เลยอ่านบ่ทันเดี๋ยวซั่นล่ะเนาะขออนุโมทนาสาธุนําคุณอุทัยตากันมาลีหมอลําเงาฝ่าอัศวินฟังธรรมะและใจดีเป็นว่าคุณสมฟงโลกครับใหญ่สีดีดวงปั้นคุณบรรตรีเห็บมาพุ่มเนาะกราบสาธุตั้งรอยเห็ดครับเป็นว่าคุณบรรตรีเห็บมาพุ่มเป็นกับเขาไปทักใต้ตั้งรอยเห็ดเนาะนี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาได้ยินได้ฟังเห็นบ่ล่ะคือยังครับเมื่อวานนี่ที่ว่าวู้ฟังอ่ะล่ะบอกว่ามฤตยูย่อมพาจนผู้มัวเมาในบุตรและผักของเลี้ยงผู้มีใจสั้นไปในอารมณ์ต่างๆไปดุดห่วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านผู้หลับไหลไปฉะนั้นเห็นบ่ล่ะญาติโยมตัวโปรดตัวค่อนตั้งแต่สมัยพุทธกาลบุญเด้งอันนั้นนางกีสาโคตมีเล่าได้ตั้งเทศตั้งคำจากพระพุทธเจ้าพ่อได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วเล่าก็ขอบวชแม่นบ่ล่ะพระบรมศาสดาก็เลยทรงไปยังสำนักของนางภิกษุนี่ให้บวชนางได้อุปสมบทได้บวชมีชื่อว่ากีสาโคตมีเทลีเมื่อหนึ่งนั่งถึงวาระในร่องอุโบสถนั่งตามประจีบเห็นเปลวประจีบลุกพุ่งขึ้นและกะลีล่องก็ได้ถือเป็นอารมณ์มาโอ้พัดเรานี่มันก็เป็นจังสันคือการเกิดขึ้นและกะดับไปคือจังกับเปลวประจีบโผล่ถึงพระนิพพานบ่ปรากฏจังสันพระบรมศาสดานั่งในพระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปและกันคือจังกับตรัสตรงหน้าของนั่งบอกว่าจังสลาจังสลาโอ้ตะมีเอ้ยสัตว์เรานั่นย่อมเกิดและดับคือจังกับเปลวประจีบถึงพระนิพพานแล้วย่อมบับปรากฏแปลงปั้นความเป็นอยู่แม้เพียงขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้บ่เห็นพระนิพพานจังสักก็อย่างสี่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นกตรัสกำชับบอกว่าผู้ใดบ่เห็นบทอันบ่ตายเพิ่งเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นบทอันบ่ตายประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นเห็นบ่ล่ะบทอันบ่ตายก็คืออมตังปะทังเอามาตั้งประทังอันนั้นคืออีหยังก็คืออมตะมหานิพพานนั่นล่ะอันเป็นส่วนที่เว้นจากมรณะเห็นบ่ล่ะญาติย่อมสมโพธิ์คนนั่งกีสาโคตมีพ่อฟังพระพุทธเจ้าเทศตอนนั้นล่ะดำรงอยู่ในพระอรหันต์ความด้วยปฏิสัมภิทาเพิ่นได้อันน่ะบ่แม่นของค่อยๆเนาะนี่ล่ะคือคำสอนมันก็มาตรงกับนี่ล่ะสิ่งที่ย่อมสุศาสตร์สูงเรื่องเป็นรายงานมานี่ล่ะว่าโอ้นี่ล่ะคนเฮาล่วงลับดับขันเห็นบ่ล่ะครอบครัวแผนที่ตํามาเฮาเสียชีวิตหนึ่งท่านก็คือคุณแม่รถสุคนบุญหารภรรยาอดีตกำนันตำบลสางนกท่าเมืองอำนาจเจริญเนาะเอ้านี่ล่ะครับเป็นจังสันเนาะมฤตยูย่อมพาจนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจสั่นไปในอารมณ์ต่างๆไปดุดห่วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านผู้หลับไหลไปฉะนั้นเห็นบ่ล่ะเฮาจะบ่ประมาทยึดเอาอมตะทั้งประทั้งยึดเอาอมตะมหานิพพานให้บรรดา คือจังครับที่เฮาปรารถนาว่านิพพานะปัจจโยโหตุนั่นแหละเนาะญาติโยมสมบูรณ์ทุกคนโอ้จังแม่นคักเด้นี่ล่ะนิพพานะปัจจโยโหตุเนาะเอาหมดเวลาเลยตัวนี้แมววีปังก้องคุณสมหมายแก้มมากคุณโนเรียมก่อนค่ำคุณอุทัยคาคันมาลีเป็นยังเข้ามาทางใต้หมดเวลาพอดีเดี๋ยวมันสิเลยเวลาพอดีเนาะเอานี่ล่ะมื้อนี้ก็พากันเฮ็ดบุญทำบุญเด้อยังบ่ทันได้เปิดสายมืออื่นจึงสิเปิดสายให้ไล่งานว่าผู้ใดไปทำศีลมีเทพบุตรมีเทพธิดาจักตนคอยวาสู่กันฟังในมืออื่นเนาะสำหรับมื้อนี้หมดเวลาแล้วขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยครับขอประแก้วขอแม่นองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยผมความผู้ปักรักษาญาติย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขดีมีแห้งจะเลิศจะเลิศหงเงื่องตลอดกาลนานเถิดขอจะเริ่นพอ
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569อยู่กับเราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาที่พยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณปรเมศถนอมศักดิ์ค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคลิปภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ค่ะวันนี้มีงานประชุมระดับโลกที่ต้องจับตานะคะเริ่มวันนี้แล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากที่เป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นะคะ35ปีผ่านมาแล้วนับว่าเป็นเวทีที่เป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่รวมเอาผู้นำรวมเอาผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาไว้ที่ประเทศไทยนะคะเรียกว่าเป็นการสร้างตำนานบทใหม่ของไทยแล้วกันนะคะเพราะว่ามีไม่กี่ประเทศที่จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถึง2ครั้ง
0: ถ้าเกิดผู้ชมจำได้นายกรัฐมนตรีบอกแล้วนะครับว่างานนี้เป็นงานที่ผู้นำแต่ละประเทศรวมถึงประมุขของประเทศก็เดินทางมาด้วยดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนี่แหละจะเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพหนึ่งของประเทศไทยที่จะแสดงให้ผู้นำโลกได้เห็นว่าเรามีศักยภาพและความพร้อมมากแค่ไหนโดยเฉพาะในแง่มุมของเศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะโจทย์ปีนี้ไม่ใช่แค่ดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่รวมถึงการดึงเอาเทคโนโลยีเข้ามาด้วยค่ะนอกจากนี้ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์กันต่อนะคะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งพื้นที่ภาคตะวันออกก็ยังน่าห่วงระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนภาคเหนือตอนล่างอย่างกำแพงเพชรเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะและมีประชาชนได้รับผลกระทบและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเมื่อวานนี้ที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงแพงเพชรต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่างในห่วงวันที่18ถึง27ขออภัยค่ะ28กันยายน2569ทำให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและสิ่งสาธารณูปโภคสิ่งสาธารณประโยชน์ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 7,976 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอประกอบด้วยอำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนาทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
0: รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบการระบายน้ำเกิดขึ้นไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผล

0: กระทบเนื่องจากที่ยังคงอยู่น้ำท่วมขังสูงเข้าอยู่ที่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินได้รับความเสียหายการสัญจรลำบากและยังมีความต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต
1: ไปดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีมวลน้ำสะสมจนท่วมขังในหลายจุดในเขตอำเภอเมืองโดยยังคงมีคำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วง 1-2 วันนี้ด้วยนะคะขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายนภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีโดยที่ประชุมรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเป็นน้ำฝนที่ตกหนักรอการระบายขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยยังไม่ล้นตลิ่งและไม่กระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยซึ่งยังสามารถบริหารจัดการได้ทันพร้อมช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้ทันตามกำหนดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและทีมงานที่สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้และพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวเพชรบุรีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเต็มความจุถือเป็นสัญญาณที่ดีในการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างทางเขื่อนได้ปรับลดอัตราการระบายน้ำเหลือประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองเร่งระบายน้ำฝนตกสะสมลงแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำเพชรบุรีหรือว่าเขื่อนเพชรเพื่อตรวจติดตามการระบายน้ำและยังได้พบปะพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นรวมถึงได้มอบยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับประกอบกับอยู่ในช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยทำให้น้ำได้เข้าท่วมชุมชนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้รับความเดือดร้อนครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือครับยังคงเดินหน้าปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับโดยพลเรือตรีชาดินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าได้จัดกำลัง64นายพร้อมระดมเครื่องผลักดันน้ำรวม28ลำเข้าประจำการในแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งระบายน้ำมวลน้ำออกจากพื้นที่สู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุดโดยแบ่งกำลังออกเป็น2จุดสำคัญคือประจำการในพื้นที่หลัก18ลำและติดตั้งเสริมกำลังบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างการเร่งซ่อมบำรุงเพื่อเตรียมนำกลับมาเสริมภารกิจสำหรับเมื่อวานนี้กองทัพเรือยังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำทั้ง28ลำเร่งระบายน้ำออกจากแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลตามแผนเดิมพร้อมเฝ้าติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่ตลอดเวลา เพื่อปรับรอบการเดินเครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันว่าพร้อมตรึงกำลังและยุทโธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายกลับคลืนสู่ภาวะปกติขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่เมื่อวานนี้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทั้งจุดที่เคยน้ำท่วมและจุดที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนถูกน้ำจากแม่น้ำบางประกงเอ่อล้นเข้าท่วมหลังระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วเพราะอาจทำให้กระแสน้ำซัดเข้าไปในร้านค้าที่อยู่ริมน้ำสร้างความเสียหายให้กับสินค้าและทรัพย์สินได้รับความเสียหายได้ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ริมแม่น้ำบางประกงเนี่ยบอกว่ายังกังวลว่าน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปกติน้ำจะขึ้นช่วงเวลากลางคืนจนถึงเช้าประมาณ 5-6 โมงเช้าแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยน้ำขึ้นตอนกลางวันจึงยังต้องรอดูสถานการณ์หากน้ำยังสูงก็อาจต้องปิดร้านชั่วคราวโดยได้มีการยกของไว้บนที่สูงเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วทางนี้คาดว่าน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากมวลน้ำที่ไหลมาตามแม่น้ำบางประกงจากพื้นที่ตอนบนทั้งจากอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลทำได้ยากส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและถนนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่ที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำบางประกงครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำยังท่วมสูงในบางจุดนะคะโดยที่เฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวนมากค่ะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอีกหนึ่งท่านก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสิทธิ์การจ่ายเงินเยียวยาเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะโดยปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้ประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง7อำเภอแล้วนะคะมีครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายกว่า 50,000 ครัวเรือนทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ49แห่งพร้อมจัดโรงครัวพระราชทานและโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกบริการวันละ3มื้อพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้าอำเภอป้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปถึงก็ไปให้กำลังใจมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนจะเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดว่าได้ย้ำหน่วยงานให้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจ่ายกระแสไฟเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าดูดส่วนการจ่ายเงินเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นขอรับเงินเยียวยาครบทั้ง 50,000 ครัวเรือนแล้วนะคะแล้วก็ได้เร่งรัดให้ตรวจสอบสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้ประชาชนเร็วที่สุดค่ะฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะ
2: เอาในส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปราจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะยกสูงและรถบรรทุก6ล้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนส่วนถนนสายที่ได้รับความเสียหายขอให้เร่งสรุปข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
3: ทางคมนาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการทยอยซ่อมถนนหลายสายนะครับที่อาจจะมีการชำรุดทรุดโทรมเป็น อย่างถ้าชำรุดทรุดโทรมไม่มากนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้เลยหลังจากน้ำแห้งแต่ส่วนที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะจัดสรรมาให้โดยเร่งด่วนที่สุดนะครับหลังจากได้รับการ เดี๋ยวหลังจากได้รับการจัดสรรแล้วเนี่ยก็คาดว่าสายทางที่มีปัญหาหนักๆอย่างเช่นทางขาดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนในการดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็จะร่วมมือกับส่วนจังหวัดในการดำเนินการให้อย่างเต็มที่
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับไปที่กระบี่เมื่อวานนี้มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับสั่งกำชับเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไว้ด้วยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลทับปริกและชุมชนรวมใจชนชุมชนบ้านท่าคลองเมืองเก่าพัฒนาตลอดจนชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองกระบี่ใหญ่โดยขอให้เคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ในพื้นที่ปลอดภัยประชาชนติดตามประกาศเตือนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายเทียรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และคณะร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในเขตเมืองกระบี่หลังจากมีฝนตกต่อเนื่องประกอบด้วย3จุดสำคัญได้แก่ชุมชนรวมใจชนไปตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากชุมชนลงสู่คลองกระบี่ใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งคลองกระบี่ใหญ่บริเวณสะพานหน้าพระพลาตำบลกระบี่ใหญ่ไปติดตามระดับน้ำในลำคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนที่ตกลงมาตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและบริเวณปฏิมากรรมไม้มหาดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ไปตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากชุมชนในเขตเศรษฐกิจเมืองกระบี่ลงสู่ทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์และทรัพยากรสำหรับใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและจำเป็นต้องอพยพให้จะเตรียมศูนย์พักพิงเอาไว้รองรับประชาชนโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้พิการเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้จังหวัดกระบี่จะประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานภาครัฐอื่นๆกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบของฝนตกต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดครับ
1: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะไปประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิและอาสาสมัครกู้ภัยกู้ชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเผชิญเหตุฉุกเฉินโดยระบุว่าเครือข่ายอาสาสมัครถือเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นการตรวจเช็คความพร้อมทั้งกำลังพลอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการสนับสนุนทักษะกู้ภัยทางน้ำการจัดหาเรือท้องแบนตลอดจนการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พร้อมย้ำให้อาสาสมัครลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะคะเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและสั่งการให้จังหวัดเร่งจัดทำข้อมูลแผนผังกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อรองรับแผนอพยพได้อย่างปลอดภัยสูงสุดก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือว่า EOC และระบบบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีค่ะ
0: ปิดท้ายช่วงนี้กันที่การแจ้งเตือนประชาชน15จังหวัด29อำเภอให้ท่านเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ติดตามฝนตกสะสมใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีครับ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าธส.ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักและก็ปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับโดยพื้นที่เฝ้าระวังแบ่งเป็น3ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากที่อำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานภาคกลาง2จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยและภาคใต้10จังหวัดด้วยกันนะครับประกอบด้วยจังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคูระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรอำเภอพระโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปอและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลและขวนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาครับอยู่ที่อำเภอบันนังสตาและทานโตโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันให้ท่านติดตามประกาศของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสัญญาณผิดปกติเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินไหลลงมาจากพื้นที่ลาดชันขอให้ท่านรีบออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดปลอดภัยทันทีครับก็ต้องประสานงานระหว่างพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะก็15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้อีก1วันนะคะ13ตุลาคมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่นะคะขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาอย่างเต็มที่ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการจัดประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมมาดูกันว่าคนไทยจะได้อะไรจากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุมในครั้งนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่18 ตุลาคมจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งในระหว่างจากการประชุมรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าหากว่าจำเป็นต้องเดินทางก็แนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะพร้อมวางแผนเดินทางล่วงหน้ากันด้วยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพพร้อมแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษก็คือบริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ไปจนถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์รวมถึงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ด้วยค่ะ
1: ทางด้านพลตำรวจเอกสัมรานนท์มาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับทุกหน่วยงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแผนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนกำหนดผู้รับผิดชอบให้มีความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศนอกจากนี้ยังเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพส่วนการจัดการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนของรถผู้นำประเทศให้เป็นไปตามแผนสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์ประชุมให้จัดระบบตรวจสอบให้มีความเหมาะสมโดยบริหารปริมาณรถเพื่อให้ไม่เกิดความสะสมยืนยันเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรนะครับแต่หากมีความจำเป็นจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ท่านได้วางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้กำชับให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีรวมถึงการชุมนุมในห้วงการประชุมโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติของหน่วยงานทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศสร้างความประทับใจแก่ผู้นำองค์กรและผู้แทนแต่ละประเทศที่มาร่วมการประชุมครับ
0: เพราะฉะนั้นขอให้จับตาวาระการประชุมนะคะซึ่งวาระการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้13 ตุลาคมรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจค่ะรวมถึงแนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนางสาวลลิดาเพริศปิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้13 ตุลาคมในช่วงเวลา13:00 น.ถึง 14:00 น.ภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนื่องจากว่าปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็มีนวัตกรรมนะคะอย่างเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นสามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับในระบบการเงินอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้อย่างพวกที่ดินหรือว่าอาคารเพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรซึ่งการหารือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่จะให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวก

0: กับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมอย่างเช่นพวกเอาอาคารที่ดินไปจำนองไว้แบบนี้นะคะเพื่อประกอบกับการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตค่ะ
1: มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรครับพร้อมกันนี้พบปะหารือและรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยวาระในการลงพื้นที่เน้นไปที่การเร่งแก้ไขปัญหาคลองชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่องเลี้ยงพื้นที่การเกษตรหรือว่าเกษตรกรรมกว่า 108,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไทรงามและอำเภอลางกระบือโดยกรมชลประทานได้เสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงิน405ล้านบาทวางแผนเร่งด่วนในปีงบประมาณ2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดปิดได้จำนวน8แห่งวงเงิน63ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติปัญหาความขัดแย้งในชุมชนครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ไปสำรวจฝายคลองห้วยน้อยพบว่าในแผนปี2571มีความจำเป็นต้องเร่งสร้างฝายระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อให้ทุกคนมีน้ำเพียงพอจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันหรือเกิดประเด็นขัดแย้งเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำอีกยืนยันว่าจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดและนอกจากมิติการจัดการน้ำแล้วรองนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและองค์ความรู้จากกระทรวงอว.ลงมาบูรณาการเพื่อสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมความพร้อมนำร่องทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรนวัตกรรมปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการวิเคราะห์ดินการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรครวมถึงการวิจัยสายพันธุ์กล้วยไข่ลำต้นเตี้ยที่ทนลมพายุแต่ให้ผลผลิตสูงตลอดจนการผลักดันประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรลงพื้นที่สแกนความต้องการของชุมชนเพื่อจัดอบรมและทำโครงการแก้จนร่วมกับหน่วยงานต่างๆอีกด้วยครับ
0: ส่วนความคืบหน้าโครงการ Early Retire ที่รัฐบาลได้เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะลดงบประมาณในภาพรวมล่าสุดมีความคืบหน้าค่ะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกฎหมายก็เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire นะคะโดยระบุว่าหลักเกณฑ์ข้าราชการ Early Retire ใกล้ได้ข้อสรุปแล้วค่ะยังติดที่เรื่องของค่าตอบแทนที่รอกระทรวงการคลังสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งซึ่งก็คาดว่าจะให้ได้มากกว่า12เท่าและเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire ของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าขณะนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเหลือข้อสรุปเพียงประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นก็ต้องหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่หากผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปสนใจเข้าร่วมต้องมีเหตุจำเป็นนะคะอย่างเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือว่ามีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งตั้งเป้าว่าจะลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าเอาไว้ที่ 5% ใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจใช้งบกลางจากนั้น ปีถัดไปนะคะใช้งบกลางจากนั้นในปีถัดไปก็เชื่อว่างบประมาณในการดำเนินโครงการจะลดลงเรื่อยๆค่ะ
1: ในกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงกักขังและก็ทำร้ายผู้เข้ารับบริการนะครับล่าสุดก็เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญแล้วก็เตรียมเข้าคุมเข้มสถานที่ดังกล่าวที่ดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศโดยมีการย้ำนะครับว่าทุกแห่งต้องได้มาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการดังนั้นหากพบฝ่าฝืนกระทำความผิดเจอโทษทั้งจำและปรับนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงกักขังและทำร้ายผู้เข้ารับบริการว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเดิมมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 1,203 แห่งทั่วประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่มีสถานประกอบการต่างๆที่ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการโดยให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมคราวนี้หากมีผู้รับการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดพรบสถานพยาบาลโทษจำคุกนะครับไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
0: ค่ะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็เดินหน้าเข้าไปตรวจสอบทั้งพันกว่าแห่งนะคะเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ก็ว่าได้ค่ะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้นะคะที่บอกว่าเป็นปรากฏการณ์เพราะว่ามีผู้ประกันตนและนายจ้างออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลา
1: ม
0: เพิ่มมากกว่า 331% ซึ่งจากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งฝั่งนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะโดยเรื่องนี้เปิดเผยจากพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานนะคะพร้อมด้วยนางสาวจิรภาปุณรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่ได้ร่วมแถลงข่าวหลังปิดหีบการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมระบุว่ากระบวนการนับคะแนนได้เริ่มขึ้นทันทีครบทุกหน่วย 100% โดยมีการเปิดแดชบอร์ดให้ประชาชนติดตามผลการนับคะแนนซึ่งมีบางหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนเสร็จสิ้น 100% แล้วเนื่องจากว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนไม่มากขณะเดียวกันหน่วยเลือกตั้งขนาดใหญ่ที่มีผู้มีสิทธิ์จำนวนมากโดยเฉพาะหน่วยใหญ่ในกรุงเทพปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ JJM และหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยละกว่า 200,000 คนยังคงอยู่ระหว่างการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องและต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบจึงยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จที่แน่นอนได้เนื่องจากว่าปีนี้คุณผู้ชมมีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 5,230 หน่วยเลือกตั้งสำหรับตัวเลขจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการมีรายงานผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 330% เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อปี 2566ก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างนี่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในรอบนี้ส่วนนายจ้างเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 512% รวมผู้มาใช้สิทธิ์ทั้ง2ฝ่ายเพิ่มขึ้นจากปี2566คิดเป็น 331% โดยตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่ยอดสรุปสุดท้ายแล้วก็คาดว่าจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำค่ะล่าสุดจากการติดตามผลการรายงานผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เมื่อเวลา 5:00 ที่ผ่านมาพบว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งทางฝั่งนายจ้างแต่ว่าแต่ละหมายเลขเนี่ยได้มากกว่า 6,000 คะแนนนะคะแล้วก็ฝั่งลูกจ้าง หมายถึงผู้ประกันตนซึ่งแต่ละหมายเลขก็ได้มากกว่า 600,000 คะแนนเลยทีเดียวด้วยความคืบหน้าการนับคะแนนผู้แทนฝ่ายนายจ้างนับแล้ว 84.86% ขณะที่ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนับแล้ว 85.06% คาดว่าจะมีการแถลงข่าวคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในช่วงเช้าวันนี้ค่ะส่วนกระบวนการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นภายหลังการนับคะแนนและหน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นจะต้องส่งผลคะแนนไปให้คณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนที่จะส่งรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ชุดใหญ่เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลนะคะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะเร่งรัดกระบวนการให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาบริหารงานให้ทันภายในปีนี้โดยขั้นตอนทางกฎหมายก็เปิดให้สามารถยื่นคัดค้านผลการเลือกตั้งได้ภายใน7วันหลังประกาศผลจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาคำคัดค้านก็จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันแล้วก็จะสามารถขยายเวลาได้อีกไม่เกิน30วันค่ะช่วงเช้าวันนี้ติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
1: ติดตามนะครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสืบสานวัฒนธรรมไทยใน MBT News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:45 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice ofThe Thai Nation Costume ครับระหว่างวันที่10-11 ตุลาคม 2569ณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นบทหมายสำคัญทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่ามรดกภูมิปัญญาไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์งานฝีมือช่างชั้นสูงและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยครับเมื่อวันที่10 ตุลาคม 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อที่เอรพันธ์และห้องเสื้อพาคูตูพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยได้แก่การปักสะดึงกรึงไหมซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณและการทอผ้ายกโดยอาจารย์เวียรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมจำนวน5รายการได้แก่การจัดแสดงผ้ายกทองการถักผ้ากรองทองการปักสะดึงกรึงไหมการทำเครื่องประดับไทยโบราณและการทำมาลัยเครื่องประดับโดยกิจกรรมทั้งหมดได้รับ

0: ยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จีนชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยซึ่งได้รับการสืบสารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเผยแพร่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความงดงามของชุดไทยในมิติความร่วมสมัยพร้อมยกระดับงานหัตถศิลป์ไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน
1: ต่อเนื่องกันที่โครงการดีๆอย่างสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้เดินทางเยี่ยมเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันซึ่งพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาจำนวน8ครอบครัวค่ะโดยได้ชวนเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์รู้คุณค่าธรรมชาติและร่วมสร้างพลังพัฒนาบ้านเกิดด้วยในการเยี่ยมครั้งนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้สอบถามความเป็นอยู่ของเยาวชนรวมถึงกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันพร้อมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรแห่งนี้ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้าการขายสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและภาษาจนเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพร้อมเน้นย้ำให้เยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และรากเหง้าของประเทศไทยตลอดจนเข้าใจการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลรู้คุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนพลเอกสุรยุทธ์ยังฝากให้เยาวชนทุกคนเก็บเกี่ยวความประทับใจจากการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดจนภาพความสวยงามของสถานที่ที่ได้ไปเยือนเพื่อนำกลับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้นำความรู้และประสบการณ์จากโครงการครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตและนำกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติต่อไปทั้งนี้ในการเดินทางเยี่ยมเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เมื่อวานนี้มีนายเอกรัตน์หลีเซนหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในอำเภอตะกั่วทุ่งผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นและครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมให้การต้อนรับด้วยค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569สืบสานประเพณีคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์เป็นการต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวครับโดยพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569จัดขึ้นที่บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานโดยระบุว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานสะท้อนถึงศรัทธาความสามัคคีและความผูกพันของประชาชนที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์อีกทั้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่โดยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพร้อมกับชื่นชมประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนวัฒนธรรมซึ่งนอกจากช่วยรักษาอัตลักษณ์แล้วยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ประชาชนโดยประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีอาหารผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดขณะที่บรรยากาศภายในงานขบวนเรืออัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพร้อมขบวนเรือกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายเคลื่อนเข้าสู่แท่นพิธีกลางน้ำ จากนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าเมืองในพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำในแม่น้ำป่าสักรวม6ครั้งตามผลการเสียงทายได้แก่ทิศเหนือ3ครั้งและทิศใต้3ครั้งโดยมีกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายร่วมประกอบพิธีเมื่อเสร็จสิ้นพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชากลับไปยังบริเวณหน้าประรำพิธีนายกรัฐมนตรีคล้องพวงมาลัยสักการะองค์พระพุทธมหาธรรมราชาก่อนแจกจ่ายเครื่องมงคลแก่ประชาชนอาทิข้าวต้มลูกโยนกระยาศาสตร์และกล้วยไข่ครับสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสืบทอดไปอย่างยาวนานกว่า400ปีจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงวันแรม15ค่ำเดือน10ดังนั้นยังมีเวลาอีกยาวนะฮะประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็ไปเที่ยวกันได้
1: พาลงใต้กันบ้างค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมจัดขบวนแห่เทพเจ้าทั่วเมืองอย่างยิ่งใหญ่ค่ะนายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569สืบสานประเพณีอันดีงามส่งเสริมคุณธรรมและวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยมีขบวนแห่เทพเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้การสนับสนุนหลักจากบริษัทเพชรศรีวิชัยเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนหรือ PCE และนายประกิตประสิทธิ์สุภผลประธานกรรมการบริหารได้ร่วมเดินในขบวนไปตามเส้นทางสายหลักทั่วเมืองเป็นการประกาศเริ่มเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของเทศกาลกินเจและร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเทศกาลถือศีลกินเจสุราษฎร์ธานีเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานสะท้อนถึงความศรัทธาความเชื่อคุณธรรมและการดำรงชีวิตอย่างมีสติตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและงดงามสำหรับบรรยากาศเมื่อวานนี้11ตุลาขบวนแห่เทพเจ้าเดินรณรงค์ไปทั่วเส้นทางสายหลักของเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะนี่นะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569เป็นไปด้วยความคึกคักโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิศาลเจ้าผู้นำชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรมและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนาน
0: และอีกหนึ่งงานประเพณีสำคัญของภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้ประชาชนหลายจังหวัดต่างพร้อมใจการร่วมทำบุญส่งตายายอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับในงานประเพณีศาสตร์เดือน10ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติและก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานบรรยากาศแน่นอนเต็มไปด้วยความคึกคักอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาครับบรรยากาศงานประเพณีทำบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่18ประจำปี2569ณวัดเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลเกาะใหญ่และประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางมาทำบุญร่วมส่งตายายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษสืบสานประเพณีที่ยึดโยงกับความกตัญญูและวิถีชีวิตของชาวใต้กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วยขบวนแห่หมับการทำบุญตักบาตรและประเพณีชิงเปรตก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าสู่ไฮไลท์เรียกเสียงเชียร์กับการแข่งขันปีนเสาน้ำมันซึ่งมีตัวแทนจาก3หมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันก็เต็มไปด้วยความท้าทายเพราะเสาที่มีความลื่นด้วยน้ำมันทำให้ผู้เข้าแข่งขันต้องอาศัยทั้งกำลังความพยายามแล้วก็การทำงานเป็นทีมเพื่อช่วยกันปีนป่ายขึ้นไปถึงเป้าหมายท่ามกลางเสียงเชียร์ของกองเชียร์ที่ลุ้นกันอย่างสนุกสนานครับโดยผลการแข่งขันทีมเปรตจริงตัวแทนจากหมู่ที่1สามารถคว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จครับส่วนที่วัดพุทธาธิวาสพระอาราม

0: หลวงอำเภอเบตงจังหวัดสงขลาบรรยากาศงานบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่2หรือวันทำบุญส่งตายายหรือประเพณีจริงเปรตก็คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาครับมีประชาชนชาวพุทธจำนวนมากพาครอบครัวและบุตรหลานไปทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นแล้วก็ทำพิธีบังสุกุลอัฐิส่งส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งขนมลาขนมต้มขนมเจาะหูขนมพองขนมบ้าและขนมเทียนซึ่งเป็นขนมที่ใช้เป็นเครื่องเส้นไหว้พร้อมทั้งผลไม้และสิ่งของต่างๆไปวางกองรวมกันไว้ที่ร้านเปรตซึ่งอุทิศให้แก่บรรพบุรุษและเปรตผู้ที่ไม่มีญาติได้มากินเครื่องเส้นไหว้หลังจากที่พระสงฆ์ได้ทำพิธีเสร็จสิ้นแล้วก็มีประชาชนและลูกหลานที่มายืนรอกันอยู่หน้ารอบร้านเปรตต่างพากันเข้าแย่งชิงขนมแล้วก็เครื่องเส้นไหว้บนร้านเปรตกันอย่างสนุกสนานครับก็เชื่อกันว่าการกินของเหลือจากเปรตจะได้บุญแล้วก็เป็นสิริมงคลนั่นเองครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะออกไปร่วมงานบุญงานประเพณีหรือว่าออกไปทำงานเช้านี้ตรวจสอบฝนฟ้าอากาศกันหน่อยคุณผู้ชมฝนหนักยังอยู่ภาคใต้นะคะแต่ว่าจุดเสี่ยงวันนี้เปลี่ยนแล้วค่ะจุดเสี่ยงขยับลงไปตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปก็ต้องเตรียมรับฝนต่อเช็คพื้นที่กันให้ชัดกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะสวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
2: ฝนหนักยังอยู่ภาคใต้ค่ะแต่จุดเสี่ยงวันนี้เปลี่ยนแล้วหลังจากเมื่อวานหลายพื้นที่เจอฝนตกหนักในตอนบนจนมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากวันนี้ฝนหนักขยับลงไปภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างมากขึ้นวันนี้จุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเริ่มตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปค่ะฝั่งอ่าวไทยมีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลรวม10จังหวัดพื้นที่เหล่านี้โดยเฉพาะจุดที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องระวังเป็นพิเศษพอถ้าฝนมาเติมอีกน้ำอาจขึ้นเร็วเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรชาวเรือชาวประมงเจอกลุ่มฝนต้องหลีกเลี่ยงค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนไม่มากตกได้บางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรช่วงเช้าอากาศเย็นสบายต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสภาคอีสานมีฝนได้บางพื้นที่ที่อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าอากาศเริ่มเย็นลงอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสมีฝน 30% ของพื้นที่มีฝนตกได้แถวกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนได้บางพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลบริเวณทั่วไปคลื่นสูงไม่มากแต่ถ้าเจอกลุ่มฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะและมีฝนหนักต้องระวังที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเชิงเขาและใกล้ทางน้ำต้องระวังในทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะเช่นกันค่ะจะมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลคนออกทะเลต้องระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตร
1: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Tra Thirakkalsan. The government has warned residents in 15 provinces to watch for possible landslides and flash floods from October 11th until the 13th as authorities closely monitor accumulated rainfall and prepare emergency assistance. The government has identified 29 districts across 15 provinces as